นะคะเปลี่ยนภาษาอังกฤษเหมือนกันนะถ้าเป็นจักรยานก็คือเราก็เรียกว่าเซเปเซเปนะคะที่เราปั่นกันนะคะปั่นกับเท้าก็เซเปรถยนต์ก็คือก้านะคะบางคนก็เรียกว่ามอเตอร์ก้านะคะมอเตอร์ก็คือมอเตอร์นั่นเองนะใช้มอเตอร์ไปก็คือมอเตอร์ก้าก็ได้ก้าตัวเดียวก็ได้นะคะจักรยานยนต์มอเตอร์ไซเคิลจักรยานก็คือเซเปนะคะเซเปต่อไปก็คือเครื่องบินนะคะเครื่องบินเลยิบยาเลยิบยานะคะเราเคยเรียนเลเซแล้วใช่ไหมคะสนามบินแล้วตัวนี้มาดูที่เลยิบยาก็คือเครื่องบินนั้นเองนะคะเลก็คือลมยิงก็คือเครื่องยนต์บยาก็คือบินเอาใช้เครื่องยนต์บินบนลมนะคะก็คือเลยิบยานั้นเองค่ะนะคะที่พม่าเนี่ยเวลาเราไปเนี่ยเราเห็นสามล้อสามล้อของพม่าเนี่ยแบบไม่เหมือนที่นี่นะคะมีเหมือนแบบจักรยานแล้วก็ข้างๆน่ะมีนั่งได้อีกล้อหนึ่งที่แบบสองคนด้านหลังชนกันนั่งกันนะคะก็คนขับก็เขาก็ปานไปเละๆๆนะอันนี้เราเรียกว่าไซกาไซกานะคะไซกาแล้วก็เรามีอะไรบ้างอีกถ้าเป็นรถเมล์เนี่ยเราก็เรียกว่าบัสกานะคะบัสการถเมล์เนี่ยมีแค่รถเมล์แบบบ้านเราหรือเปล่ายังไม่ใช่นะคะเรามีสองแถวไหมเหมือนแบบที่นี่นะแบบนอกเมืองเนี่ยเรามีสองแถวบ้านสองแถวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะสองแถวเนี่ยเราเรียกว่าจากาจากาทำไมถึงเรียกว่าจากาเพราะว่ารถเมล์ของรัฐบาลนะก็ไปคันหนึ่งแล้วก็อีกคันหนึ่งที่แบบยังไม่มาเขาก็มาแทรกการที่ตรงระหว่างรถรัฐบาลสองคันหรือว่าสามคันเปลี่ยนแบบเนี่ยก็เราก็เรียกว่ารถที่แบบมาแทรกแทนรถรัฐบาลก็คือเราเรียกว่าจากานั่นเองค่ะเราจะถามคนพม่าว่าเราจะไปจากย่างกุ้งไปถึงผู้กามเนี่ยเราจะไปได้ยังไงก็เราก็ควรรู้คำอันนี้บ้าง นะคะเพราะฉะนั้นย่างกุ้งก้าหนีปากกาตัวหญิงเปรูตัวยามาเลยย่างกุ้งก้าหนีปากกาตัวหญิงเปรูตัวเลนะคะจะย่างกุ้งจะไปผู้กามเนี่ยจะไปได้ยังไงคะหมายถึงจะไปด้วยอะไรได้บ้างนะคะย่างกุ้งก้าหนีประการตัวหญิงเปรูตัวยามาเลถ้าหาว่าคนไปกับเครื่องบินก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็ตะเคลุเลยิมเบียเนตัวหญิงตนายเล่าจาบาเมตะเกลุเลยิมเบียเนตัวหญิงตนายเล่าจาบาเมนะตะเกลุแปลว่าถ้าหาว่านะเลยิมเบียเนด้วยเครื่องบินตัวหญิงไปตนายเล่าประมาณ1ชั่วโมงจาบาเมนานค่ะนะคะก็สรุปแล้วก็บอกความหมายก็คือถ้าหาว่าคนไปกับเครื่องบินเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะนะคะตะเกลุลียิมเบียนเนตัวหญิงตนายเล่าจาบาเมอ้าวตัวนี้เราไม่ได้ไปกับเครื่องบินเราไปกับรถยนต์นะรถที่แบบจากคนสองนะนั่นรถไปจากคนสองไปก็ตะเกลุ

0: อันนี้ตัวยีสั้นนานายีเล่าจาบามีตะเกลุกาเนี่ยตัวยีสั้นนานายีเล่าจาบามีก็คือถ้าคุณไปกับรถยนต์เนี่ยใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงค่ะต่างกันมากเลยนะคะก็วันนี้ที่เราเรียนมายานพาหนะต่างๆเนี่ยจะใช้ยังไงเราก็มาดูการที่การสนทนากันนะคะจะใช่แล้วเนาะมิวเดลก้าเนี่ยชอบจีจินรู้เป็นลูกก้ามิวต้องว่ามั้ยเลย
1: อันนาก้าเนี่ยส่วนใหญ่อเซนปีบาได
0: ้อืมอุปิงตะราโหเป็นลูกต้องว่ามั้ยเลย
1: อุปิงตราโกจาก้าซี้ตั้วพี่รอแหล่เปียงซี้เองอุปิงตรายောက်ပါတယ
0: ်ជិសុតមកដែរគွယ
1: ်យ៉ាប់ដែរပြောឈឿនណេះគីဖြစ်ပါစီเนา
2: ะประเทศพม่าไม่ได้เป็นประเทศที่สุดยอดไฮเทคมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือรถขนส่งลอยฟ้าเหมือนกับประเทศอื่นๆแต่การเดินทางในประเทศพม่านั้นเป็นแบบสบายๆการจะมีรถสักคันในพม่าถือว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายเพราะรถเป็นสิ่งหนึ่งที่แพงมากๆใครมีรถส่วนตัวใช้ถือว่าฐานะดีและรถของพม่าภาษีนำเข้าสูงมากส่วนใหญ่จึงมีแต่รถมือสองการคมนาคมขนส่งภายในประเทศของพม่ามีทั้งแท็กซี่รถสองแถวรถเมย์รถสามล้อรถจักรยานยนต์รถจักรยานและก็ยังมีบริการเครื่องบินเล็กสำหรับบินข้ามจังหวัดด้วยสำหรับรถยนต์ของพม่านั้นเป็นรถพวงมาลัยขวาและขับเลนขวาไม่ใช่เลนซ้ายแบบบ้านเราการใช้ถนนหนทางจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะ
3: ก็แปลกดีนะครับผมเองก็ทึ่งกับรถ3ล้อที่ผู้โดยสารต้องหันหลังชนกันผมว่าน่าสนใจมากทีเดียวนะครับพม่าเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่เก่าแก่และสามารถความเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ไว้ได้อย่างดีใครที่เคยไปเยือนพม่ามาแล้วก็คงจะประทับใจกันมานะครับคราวหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศพม่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับในวัยเด็กคุณผู้ชมคงมีความฝันนะครับว่าโตขึ้นอยากจะเป็นทหารอยากจะเป็นหมออยากจะเป็นตำรวจส่วนตัวผมเองนะครับผมมีความฝันว่าโตขึ้นผมอยากจะเป็นวิศวกรแต่ดูตอนนี้สิครับกลับมาเป็นพิธีกรซะนี่ที่ผมพูดถึงอาชีพต่างๆเพราะว่าวันนี้นะครับอาจารย์มิมิของเราจะมาสอนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพนะครับอาชีพไหนเรียกในภาษาพม่าว่าอย่างไรต้องไปฟังในห้องเรียนของอาจารย์มิมิกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนการคำเรียกอาชีพต่างๆนะคะเราเริ่มจากคำที่ว่าอาชีพนะคะเราภาษาพม่าเรียกว่ายังไงบ้างก็อโลอากายค่ะอโลอากายก็คืออาชีพนะคะอ้าวมีอะไรบ้างอโลอากายเนี่ยมีมากมายเหลือเกินนะคะอ้าวเริ่มต้นจากครูละกันนะคะถ้าเป็นครูเนี่ยเรา

แยกเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะคะถ้าเป็นอาจารย์ผู้ชายเราก็เรียกว่าสยานะคะสยาอาจารย์ผู้ชายก็ได้นะครูผู้ชายก็ได้แล้วก็นายผู้ชายก็ได้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงล่ะคะผู้หญิงครูผู้หญิงอาจารย์ผู้หญิงนะก็เราเรียกว่าสยามะนะคะสยามะทำไมถึงใส่มะก็คือมะแปลว่าเป็นผู้หญิงค่ะนะคะก็สยามะเนี่ยความหมายของสยามะเนี่ยครูผู้หญิงก็ได้อาจารย์ผู้หญิงก็ได้นายผู้หญิงก็ได้นะแล้วก็คุณผู้หญิงก็ได้นะคะสยามะนะคะสยาเป็นสำหรับผู้ชายสยามะเป็นสำหรับผู้หญิงนะคะผู้ชายเนี่ยเราเรียกว่าสยาวงสยาวงนะคะถ้าเป็นคุณหมอผู้หญิงเราก็เรียกว่าสยาวงมะสยาวงมะเรามาดูกันอีกทีว่านักศึกษาเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนักศึกษาตั้งแต่เด็กถึงโตนะมหาลัยเราเรียกว่าถ้าเป็นนักศึกษาชายเนี่ยเราเรียกว่าเจ้าตานะคะเจ้าตานักศึกษาเย็นล่ะเจ้าตู่เจ้าตู่แลบลิ้นนะคะเจ้าตู่ถ้าเป็นพยาบาลผู้หญิงเราก็เรียกว่าตูนาปิ้วสยามะตูนาปิ้วสยามะนะคะก็เราก็เรียกสยามะได้เช่นกันนะคะแต่ไม่ใช่แค่สยามะตัวเดียวข้างหน้าต้องมีตูนาปิ้วสยามะนะคะนอกจากนี้มีอะไรอีกบ้างอ้าวมีตำรวจนะตำรวจเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรนะเย่คำเดียวก็ได้นะเย่หรือว่าปลิกนะปลิกปลิกก็คือมาจากภาษาอังกฤษ police เหมือนกันนะฮะปลิกหรือว่าเย่นะคำไหนคำหนึ่งนะคะก็ได้อ้าวรู้จักตำรวจแล้วทหารล่ะคะนะทหารที่แบบเป็นทหารธรรมดานะคะทหารธรรมดาก็ยังไม่มียศกันนะทหารธรรมดาเราเรียกว่าสิตตาสิตตานะฮะสิตตาแล้วอินจิเนียร์ที่แบบวิศวกรเราเรียกว่าอะไรเราก็เรียกว่าอินจิเนียร์เหมือนกันค่ะอินจิเนียร์นะอินเจเนียร์ภาษาอังกฤษเหมือนกันนะอันนี้เป็นวิศวกรนะถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าล่ะคะพ่อค้าแม่ค้าทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยเราเรียกได้ว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคำเดียวซีเต้ซีเต้นะคะซีเต้เอาเกษตรกรล่ะคะที่ไปทำชาวไร่ชาวนานะก็เราก็เรียกว่าเลตมาเลตมานะถ้าหาว่าคนงานคนงานที่แบบเราใช้แรงงานทำงานเนี่ยเราเรียกว่าอะไรนะฮะก็อโลตมาอโลตมาเห็นไหมตมาเนี่ยผู้อโลก็คืองานผู้ทำงานนั่นเองนะฮะก็อโลตมาถ้าหาว่าเขาถามเรานะฮะคำที่ถามว่าคนอะทำงานอาชีพอะไรนะคนทำงานอาชีพอะไรคนทำงานอะไรแบบนี้เนี่ยเราจะพูดว่ายังไงนะฮะคำที่หนึ่งบาอโลลูกป่าตะเลนะทำงานอะไรคะบาอโลลูกป่าตะเลคำที่สองบาอโลอากาศลูกป่าตะเลบาอโลอากายลูกป่าตะเลก็คืออาชีพอะไรนั้นเองนะคะเอาถ้าหาว่าเป็นดิฉันนะดิฉันเป็นครูดิฉันก็ตอบว่าจะมาสยามาบาจะมาสยาม

มาบาถ้ามิมิเป็นผู้ใช้ละกันมิมิตอบว่าจนอสยาบาจนอสยาบาคุณผู้ชมเข้าใจแล้วนะว่าบอกดิฉันหรือว่าผมแล้วก็ตอบด้วยอาชีพที่เราทำแล้วก็ตามด้วยบาที่แบบคำสุภาพแค่นั้นเองค่ะนะถ้ามีคนมาถามว่าบาอโลอะไกลูกบาตะเลเราก็ต้องตอบแค่ว่าจะมาสยามาบาหรือว่าจนสยาบาที่เป็นอาชีพเราก็เลยอาชีพของเราใส่ไปตรงนั้นนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคำใช้อาชีพต่างๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงกันก็คือมาดูที่บทสนทนากันนะคะ

0: တစိမ့်လောက်နော်ဘယ်မှာအလုပ်လုပ်ပါသလဲ
1: ကျမဒူနာပြုတ်ဆရာမပ
0: ါဟုတ်လားဘယ်စေးရုံမှာလဲ
1: စီလီလာစေးရုံမှာပါဒါနဲ့အကိုရောဘယ်မှာအလုပ်လုပ်ပါသလဲ
0: ဩကျွန်တော်ကမဟိဒွန်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားပ
1: ါဩတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ
0: ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ
2: พม่าถือเป็นประเทศที่มีอัตราการใช้โทรศัพท์มือถือต่ำที่สุดแห่งหนึ่งเพราะราคาของโทรศัพท์มือถือและซิมการ์ดในพม่ามีราคาแพงมากในอดีตเบอร์มือถือเคยมีราคาสูงถึงเกือบ 100,000 บาทแต่ในปัจจุบันพม่าพยายามปรับลดราคาของซิมการ์ดเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้ใช้โทรศัพท์มือถือกันมากขึ้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศพม่าชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยไม่สามารถนำมือถือไปใช้ได้ยกเว้นเมืองเนปิดอร์ที่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้แต่สัญญาณยังไม่ค่อยดีนักถ้าจำเป็นต้องโทรกลับประเทศของตนที่พม่าจะมีเคาน์เตอร์บริการแบบตั้งโต๊ะอยู่ทั่วไปสามารถใช้บริการได้โดยที่นี่จะคิดค่าบริการเป็นดอลลาร์ค่ะ
3: การเรียนรู้ภาษาสำคัญอยู่ที่ฟังให้มากพูดให้บ่อยฝึกออกเสียงกันให้บ่อยๆในไม่ช้านะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถพูดภาษาพม่าได้อย่างน้อยก็ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้นได้แต่ที่แยกไม่ออกระหว่างคนไทยกับพม่านั้นส่วนหนึ่งนะครับน่าจะมาจากหน้าตาที่คล้ายคลึงกันมากกว่าคราวหน้านะครับเราจะมาเรียนเรื่องคำขอโทษกันนะครับสำหรับผู้ที่ชอบทำผิดต้องรอชมเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้สถานายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะ จัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะ

0: อนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
1: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
2: จะเจ้าหมายความว่ายังไง
1: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็ค

0: บริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: ก็ต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะเจ้าปัน
2: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการ
1: ถูกนั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
2: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดี
2: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
2: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใครราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
2: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
2: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
2: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได
1: ้ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
2: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
2: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้าย ก็จะไม่เกิด

0: ขึ้นข้าพูดถูกไหมอาส
1: าน้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
2: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
0: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
3: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
2: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
1: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
2: ไปให้พ้นช่วยด้วยโอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
0: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี
2: ้แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
0: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
2: ้เอ๊ะท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหรอ
0: เราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
2: ความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
0: ่ใช่แล้วสิล่ะอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
2: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
0: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
2: ข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
0: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
1: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการ
4: แย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: เอ้านี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงนี้จำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: ิน
1: เก่งจัง
2: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
3: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุข
4: และสร้างขวัญกำลังใจแก่คน

0: ไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
1: อยากดูค่ะ
0: มา
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
3: ร้อยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปชุมที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็ยังอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขา

0: ก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
2: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
0: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
3: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
4: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
5: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
2: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
4: นั่นน่ะสิตาถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
5: ครับ
6: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
6: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
0: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
5: พ่อคะพี่อ้นขอให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
4: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ่อ
0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
6: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
2: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
6: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
2: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
6: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันได ระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนด

0: ไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพน่ะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยละใช่ไหมพิมพ์
0: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
1: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
0: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
3: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
1: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
1: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับนี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
0: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
4: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
3: ครับขอบคุณมากครับ
0: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
3: ได้ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
2: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
5: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
4: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
5: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่า

0: บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
1: น่ากลัวจังเลย
2: อ๋อแล้วครับแล้วครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
1: น่ากลัวจัง
2: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
4: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
4: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
5: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดพามาชมวัดสำคัญเอกลักษณ์ประจำกรุงรัตนโกสินทร์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสถาปัตยกรรมงดงามประจักษ์แก่สายตาชาวโลกวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับ
2: เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกทัพมาทางชลมาศแล้วเสด็จมาถึงวัดนี้ตอนรุ่งเช้าหรือเวลาแจ้งพอดีเมื่อสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์และสถาปนาเป็นวัดในพระราชวังแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งปัจจุบันมีพระบรมรูปและพระแท่นของสมเด็จพระเจ้าตากมหาราชประดิษฐานอยู่ในโบสถ์น้อยด้านหน้าพระปรางต่อมารัชกาลที่2ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแจ้งตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวง

0: อิสระสุนทรและพระราชทานชื่อวัดใหม่ว่าวัดอรุณราชธารามพระพุทธธรรมมิตรราชโลกธาตุดิโลกพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเฉพาะพระพักตร์เป็นฝีพระหัตถ์ในรัชกาลที่2ซึ่งทรงปั้นหุ่นด้วยพระองค์เองภายหลังเมื่อเสด็จสวรรคตได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารของพระองค์มาประดิษฐานบริเวณท่าทิพย์พุทธบัลลังก์พระประธานซึ่งประดับด้วยตราพระนารายณ์ทรงสุบรรณตราพระบรมราชสัญลักษณ์ของพระองค์ต่อมาเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดอรุณราชวรารามในสมัยรัชกาลที่4ซุ้มประตูใหญ่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถของวัดเป็นอาคารจตุรมุขทรงปราสาทยอดมงกุฎมีทวารบานเป็นรูปยักษ์ขนาดใหญ่ยืนสองข้างประตูรู้จักกันในชื่อยักษ์วัดแจ้งมีตำนานว่าเป็นคู่ปรับของยักษ์วัดโพพระปรางวัดอรุณที่สร้างขึ้นโดยพระราชประสงค์ของรัชกาลที่2เปรียบเสมือนมหาธาตุประจำพระนครประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตามคติโบราณเรื่องเมืองหลวงและเมืองสำคัญย่อมมีมหาธาตุประจำเมืองครับพระปรางวัดอรุณถือเป็นวิวัฒนาการครั้งสำคัญที่สุดของเจดีย์ทรงปรางในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งมีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในประเทศไทยโดยสร้างขึ้นตามคติของศูนย์กลางจักรวาลมีการเพิ่มฐานยกสูงหลายชั้นประดับรูปยักษ์แบกลิงแบกและเทวดาแบกส่วนเรือนธาตุประดับรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณหมายถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงยอดปรางจึงน่าจะหมายถึงเจดีย์จุฬามณีส่วนปรางประจำมุมทั้ง4ที่เรือนธาตุประดับรูปบุคคลทรงม้าถือกระบี
1: ่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่สร้างขึ้นจากพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ให้เราได้เห็นถึงความงดงามในศิลปกรรมของไทยด้วยความภาคภูมิใจสวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีปลายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลด

ดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทําด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทําหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพลาดไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:00 น

0: า40นาที
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้เราจะมาอยู่ในเรื่องของพหุนามกับการนำไปใช้นั่นเองค่ะค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะใช้ความรู้เรื่องพหุนามในการแก้ปัญหาที่สอดคล้องในชีวิตจริงได้นั่นเองค่ะดังนั้นเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะค่ะนักเรียนคะอันนี้คืออะไรเอ่ย
3: กล
2: ่องนมใช่ไหมคะซึ่งเรียนเคยดื่มไหมคะ
3: เคย
2: ใช่ไหมคะสังเกตดูว่ากล่องนมที่คุณครูได้แสดงให้กับนักเรียนต้นทางรวมถึงเรียนปลายทางได้เห็นไหมคะมีลวดลายน่ารักไหมคะ
3: น
2: ่ารักนะคะก็จะมีรูปลายศิลปะต่างๆสวยงามนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูเนี่ยได้มีการตัดกล่องนมนะคะในสังเกตดูบริเวณด้านหน้าก็จะเป็นส่วนที่หลังจากที่เราได้แกะกล่องนมออกมาแล้วก็จะเห็นในพื้นที่อะไรบ้างคะเหมือนเดิมคะก็จะเป็นลวดลายกล่องนมเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมแต่เนี่ยก็จะเห็นในส่วนไหนด้วยส่วนที่ด้านล่างส่วนที่เราพับใช่ไหมคะจะมีรอยพับอยู่ด้วยนะคะแล้วอันนี้ด้านในเป็นไงคะภายในกล่องนมเป็นไงเอ่ยมีอะไรอยู่คะใช่ไหมคะนี่เองคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสังเกตดูว่าภายในกล่องนมเนี่ยเราจะบุด้วยอะไรคะอลูมิเนียมฟอยล์ใช่ไหมคะเพื่ออะไรเอ่ยทำไมภายในกล่องนมเนี่ยจึงจะต้องบุด้วยชั้นนี้คะถูกต้องค่ะเพราะว่าอะไรคะอลูมิเนียมฟอยล์ประโยชน์ของเขาก็คือเอ่ยเพื่อรักษาคุณภาพของนมใช่ไหมคะให้คงเดิมมากที่สุดรวมถึงสามารถที่จะอะไรด้วยป้องกันการรั่วซึมได้ด้วยนะนี่คือประโยชน์ของอลูมิเนียมฟอยล์นั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยก็จะต้องได้นำความรู้ในเรื่องนี้ค่ะมาใช้คุณครูช่วยแก้ปัญหานั่นเองนะคะค่ะวันนี้เราจะทำอะไรกันเอ่ยนะคะสถานการณ์ของวันนี้ก็คืออะไรเขาบอกว่าวันนี้ค่ะจะต้องมีการสร้างบรรจุภัณฑ์ UST รักโลกนั่นเองนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูว่าสิ่งที่นักเรียนต้องช่วยครูแก้ปัญหา

0: ณะเป็นปริซึมอะไรคะ
1: ส
0: ี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะคะซึ่งภายในกล่องนมค่ะจะต้องทำไมคะบุไปด้วยอลูมิเนียมฟอยล์นั่นเองก็คือแบบนี้ใช่ไหมคะเพื่ออะไรเอ่ยคะ
1: ร
0: ัก
1: ษา
0: เพื่อรักษาคุณภาพของนมรวมถึงป้องกันการรั่วซึมนั่นเองนะคะดังนั้นเราจะต้องผลิตกล่องนมทั้งหมด2ขนาดด้วยกันก็คือขนาดปกติกับขนาดใหญ่นะคะโดยที่ภายในเนี่ยจะต้องบุไปด้วยอลูมิเนียมฟอยล์นะคะค่ะโดยที่เจ้าของฟาร์มค่ะเขาวางแผนไว้ว่าจะต้องบรรจุนมต่ำกว่าขอบเท่าไหร่คะ1เซนติเมตรแปลว่าถ้ากล่องนมเราสูงเท่าไหร่เราจะต้องบรรจุนมทำไมคะน้อยกว่าขอบเท่าไหร่คะ1เซนนั่นเองก็คือสำหรับทำไมเขาจะต้องให้ต่ำกว่าขอบคะเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อเว้นพื้นที่สำหรับในการเขย่านั่นเองค่ะโดยที่เจ้าของฟาร์มนะคะต้องการเตรียมแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์นะคะจึงต้องการคำนวณพื้นที่บริเวณภายในกล่องเพื่อให้ทราบว่าเราจะต้องใช้อลูมิเนียมฟอยล์อย่างน้อยเท่าใดนะคะและต้องการที่จะทราบว่ากล่องนมแต่ละขนาดต้องบรรจุนมเท่าใดนะคะแต่ว่าเจ้าของฟาร์มเนี่ยไม่อยากคำนวณจากขนาดของกล่องโดยตรงนะคะเนื่องจากว่าอาจจะต้องมีการแก้ไขขนาดของกล่องเนี่ยบ่อยครั้งนะคะดังนั้นนักเรียนจะต้องช่วยกันค่ะสร้างสูตรนะคะในการหาพื้นที่อย่างน้อยของแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์รวมถึงจะต้องสร้างสูตรในการหาปริมาตรของนมเพื่อใช้งานได้อย่างรวดเร็วนั่นเองดังนั้นวันนี้เราจะต้องมาช่วยเจ้าของฟาร์มโคนมใช่ไหมคะออกแบบกล่องนมแล้ว2ขนาดแล้วเราจะต้องทำไหมคะสร้างสูตรด้วยสูตรอะไรเอ่ยก็คือสูตรในการหาพื้นที่อย่างน้อยของแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์นะคะแล้วก็สูตรในการหาปริมาตรของนมนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำในวันนี้นะคะเห็นไหมก็คือนี่คือตัวอย่างของกล่องนม2ขนาดนั่นก็คือขนาดปกติกับขนาดใหญ่นั่นเองที่คุณครูได้ยกตัวอย่างขึ้นมานะคะทีนี้นักเรียนพร้อมจะไปดูขั้นตอนการทำยังคะพร้อมแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการทำกิจกรรมในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะสำหรับในขั้นตอนแรกเนี่ยนักเรียนต้นทางได้แบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางค่ะสามารถจัดกลุ่มได้ตามความเหมาะสมได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ในขั้นตอนที่2นะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะระดมความคิดหาสูตรเพื่อใช้หาพื้นที่ของบริเวณภายในของกล่องนมที่ใช้อลูมิเนียมฟอยล์บุผิวกล่องนะคะและหาสูตรในการหาปริมาตรของนมที่บรรจุลงในกล่องนมนั่นเองค่ะในขั้นตอนแรกนะคะ3ค่ะหลังจากนั้นค่ะให้เรียนนะคะวาดภาพจำลองของกล่องนมขึ้นมาค่ะพร้อมทั้งระบุตัวแปรกำกับตามรายละเอียดที่เป็นเงื่อนไขที่กำหนดให้เรียบร้อยนะคะพร้อมแสดงระดับความสูงของนมภายในกล่องด้วยนะคะนั่นก็คือในส่วนนี้เมื่อเรียนได้วาดภาพจำลองกล่องนมเสร็จแล้วอย่าลืมที่จะเว้นพื้นที่ไว้1เซนติเมตรสำหรับเป็นพื้นที่ว่างด้วยนะคะ4ค่ะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะคำนวณหาสูตรในการหาพื้นที่ของบริเวณภายในของกล่องนมที่ใช้อลูมิเนียมฟอยล์บุผิวกล่องค่ะ5นะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคำนวณหาสูตรการหาปริมาตรของนมที่บรรจุลงในกล่องนมค่ะ6นะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็ออกแบบผลิตภัณฑ์กล่องนมทั้ง2ขนาดนะคะก็คือขนาดปกติและขนาดใหญ่พร้อมทั้งระบุขนาดของกล่องนมนะคะอย่างเช่นบอกความกว้างความยาวและความสูงของกล่องนมให้เรียบร้อยนะคะและ7ค่ะนักเรียนต้องหาพื้นที่ของบริเวณภายในของกล่องนมที่ต้องใช้อลูมิเนียมฟอยล์บุผิวกล่องนะคะแล้วก็8ค่ะหาปริมาตรของนมที่บรรจุลงในกล่องนมที่กลุ่มเขาเรียนได้กำหนดไว้นะคะนี่คือขั้นตอนในการออกแบบผลิตภัณฑ์นมกล่อง UHT ที่เจ้าของฟาร์มต้องการให้กับนักเรียนต้นทางรวมถึงเรียนปลายทางช่วยกันออกแบบนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูก็จะให้เรียนเนี่ยได้มาช่วยกันทำกิจกรรมในวันนี้กันนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ของเรานะคะก็จะเป็นการนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษาสถานการณ์นะคะให้เรียบร้อยค่ะแล้ว

ักเรียนนะคะจะต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ UHT รักนานั่นเองค่ะโดยที่เรียนเนี่ยจะต้องวาดภาพแบบจำลองของกล่องนมนะคะหลังจากนั้นเรียนก็ต้องสร้างสูตรโดยการหาพื้นที่คอมเวนภายในที่เราต้องใช้อลูมิเนียมฟอยล์บุผิวกล่องค่ะหลังจากนั้นนักเรียนก็ต้องสร้างสูตรนะคะในการหาปริมาตรของนมที่บรรจุลงในกล่องนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วนักเรียนเนี่ยก็จะต้องนำสูตรที่เรียนได้หาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่เรียนได้กำหนดไว้นะคะเป็นคะพอเข้าใจขั้นตอนการทำยังคะเข้าใจแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูก็จะให้เลยค่ะลงมือทำได้นะคะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันท้ายชั่วโมงค่ะ

0: เรียนปลายทางคะขณะนี้เรียนต้นทางเนี่ยได้ทำกิจกรรมเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูที่เพื่อนจะนำเสนอกันนะคะว่าจะได้ผลลัพธ์เนี่ยตรงกับที่เรียนปลายทางคิดหาคำตอบไว้หรือเปล่านะคะค่ะนักเรียนคะจะมีกลุ่มไหนที่จะมาออกมานำเสนอก่อนไหมคะได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะนักเรียนคะสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องทำคืออะไรคะเริ่มแรกนักเรียนจะต้องจำลองภาพวาดของกล่องนมขึ้นมาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งแรกเลยที่โจทย์ต้องการคือเจ้าของฟาร์มโคนมต้องการใครเอ่ยหาสูตรใช่ไหมคะก็คือสูตรในการหาพื้นที่ภายในกล่องใช่ไหมคะที่เราต้องบุด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ก่อนซึ่งใครได้สูตรแล้วอยากจะมานำเสนอให้เพื่อนปลายทางได้เห็นไหมคะขอบคุณมากค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าสูตรในการหาพื้นที่บริเวณภายในของกล่องนะคะที่เราต้องบุด้วยอลูมิเนียมฟอยล์นั้นเพื่อนใช้สูตรอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะเดี๋ยวขอเชิญที่หน้าห้องเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูที่เพื่อนได้หาสูตรค่ะว่าเพื่อนใช้สูตรยังไงบ้างคะเริ่มแรกนักเรียนทำยังไงคะ
1: พื้นที่ของบริเวณภายในนะครับคืออลูมิเนียมฟอยล์ครับเท่ากับพื้นที่ของกล่องนมทั้งหมดครับพื้นที่กล่องนมทั้งหมดหาได้คือ2คูณ x คูณ x ครับบวกกับ4คูณ x คูณ y ครับจะได้เท่ากับ 2x ยกกำลัง2บวก 4xy ตารางเซนติเมตร
0: อันนี้คือสูตรที่หนูหาได้ใช่ไหมคะซึ่งกลุ่มอื่นเป็นไงคะที่เพื่อนตอบมาเข้าใจไหมคะเริ่มแรกเนี่ยแปลว่าเริ่มแรกบางคนจะงงว่าแล้ว x กับ y นี้หนูแทนยังไงมายังไงคะบอกกันเพื่อนนิดนึงค่ะ
1: x แทนความยาวด้านของฐานรูปสี่เหลี่ยมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: y แทนความสูงของกล่องนมครับ
0: ซึ่งสูตรที่เพื่อนบอกมานั้นถูกต้องค่ะคือเริ่มแรกเนี่ยเพื่อนเนี่ยก็จะจำลองกล่องนมขึ้นมาใช่ไหมคะโดยที่เพื่อนเนี่ยกำหนดให้ความยาวของฐานนะคะซึ่งฐานของเราเป็นรูปอะไรคะ
1: รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
0: รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะซึ่งเพื่อนน่ะให้ความยาวของฐานน่ะมีความยาวด้านละ x ใช่ไหมคะ x เซนติเมตรใช่ไหมคะแล้วก็ให้ความสูงของกล่องนมก็คือเท่าไหร่คะ
1: y เซนติเมตร
0: y เซนติเมตรนั่นเองค่ะหลังจากนั้นค่ะเพื่อนก็จะหาพื้นที่ภายในที่เราต้องบุด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ค่ะซึ่งก็คืออะไรคะคือการหาพื้นที่ทั้งหมดใช่ไหมคะซึ่งสังเกตดูว่าเพื่อนบอกว่า2คูณด้วย x คูณด้วย x นั่นหมายความว่า2นั้นมายังไงคะบอกเพื่อนหน่อยได้ไหมคะ
1: จากฐานทั้ง2ด้านครับ
0: เก่งมากค่ะเนื่องจากว่าฐานของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะซึ่งก็คือด้านคูณด้านเพื่อนก็เป็น x คูณด้วย x ซึ่งฐานของเราเนี่ยสังเกตดูว่ากล่องนมของเราก็จะมีฐาน2ฐานใช่ไหมคะก็คือมีด้านล่างกับด้านบนนั่นเองเพื่อนก็เลยนำ2คูณด้วย x คูณด้วย x ก็จะกลายเป็น 2x ยกกำลัง2นั่นเองหลังจากนั้นค่ะเพื่อนก็บอกว่ามี4คูณด้วย x คูณด้วย y นักเรียนเอา4มาจากไหนคะบอกเพื่อนนิดนึงค่ะ
1: พื้นที่ผิวด้านข้างครับ
0: สังเกตดูว่าพื้นที่ผิวด้านข้างของเรานะคะมีทั้งหมดกี่ด้านคะ4ด้านเพราะว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะเพื่อนเรียนต้องนำ4แล้วก็คูณด้วย x คูณด้วย y เพราะว่าความยาวนะคะหรือว่าด้านกว้างนั้นก็คือ x ส่วนด้านยาวก็คื

0: y นั่นเองนะคะซึ่งก็จะกลายเป็น 4xy เหมือนที่เพื่อนบอกมาถูกต้องอ่ะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนของเราค่ะค่ะนักเรียนปลายทางค่ะเพื่อความชัดเจนค่ะคุณครูก็จะมีตัวอย่างที่เพื่อนได้นำเสนอมาให้กับนักเรียนได้เห็นนะคะนะคะในส่วนนี้นะคะจากที่นักเรียนได้ทำแบบจำลองภาพวาดกล่องนมไปซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ได้ออกแบบลวดลายมาอย่างน่ารักหลังจากที่ครูได้เดินดูนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่คุณครูได้ออกแบบไว้เป็นไงคะกล่องนมของคุณครูน่ารักไหมคะ
1: น่าร
0: ักแต่ของเรียนเนี่ยน่ารักกว่าของคุณครูแน่นอนค่ะเหมือนเดิมค่ะคุณครูได้ออกแบบกล่องนม UHT รักโลกขึ้นมาใช่ไหมคะซึ่งก็จะมีสังเกตดูว่าฐานเนี่ยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะคะและคุณครูก็ได้กำหนดให้ความยาวของฐานของคุณครูเนี่ยนะคะมีความยาวเป็น x เซนติเมตรนั่นเองนะคะสังเกตดูว่าฐานของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสดังนั้นนะคะเราก็จะมีความยาวด้านทุกด้านเนี่ยยาว x เซนติเมตรเหมือนกันนะคะและครูก็กำหนดให้ค่ะความสูงของกล่องนมของคุณครูค่ะก็คือ y เซนติเมตรนั่นเองและคุณครูก็ไม่ลืมที่จะเว้นพื้นที่ไว้1เซนติเมตรนะคะสำหรับอะไรคะเว้นไว้ทำไมเอ่ยเขย่ากล่องนมนั่นเองนะคะตามที่เจ้าของฟาร์มต้องการเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะคุณครูเนี่ยก็มาเลยคะเติมตัวแปรให้กับนักเรียนเข้าใจว่า x น่ะคืออะไรใช่มั้ยคะซึ่งคุณครูเนี่ยให้ x นะคะแทนความยาวด้านของฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะแล้วก็คุณครูได้กำหนด y นะคะแทนความสูงของกล่องนมนั่นเองนะคะซึ่งก็ตรงกับที่เพื่อนนะคะได้ออกมานำเสนอเมื่อสักครู่นะคะหลังจากนั้นค่ะเพื่อนเนี่ยก็ได้มาคำนวณหาสูตรการหาพื้นที่ของบริเวณภายในที่ใช้บุด้วยอลูมิเนียมฟอยล์นะคะก็ตรงกับที่เพื่อนนำเสนอเลยนะคะก็คือเป็นการหาพื้นที่บริเวณทั้งหมดนะคะของกล่องนมนั่นเองนะคะนะคะเราก็เลยจะสามารถได้จากที่เพื่อนตอบมาค่ะนั่นก็คือเลยค่ะสูตรในการหาพื้นที่ของบริเวณภายในที่เราต้องใช้บุด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ก็จะสามารถหาได้จากพหุนามอะไรคะ 2x ยกกำลัง2บวกด้วย4xy ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าเราสามารถใช้พหุนามนะคะที่เราคำนวณได้ในสูตรนี้นะคะไปแทนค่าใช่ไหมคะถูกต้องนะคะในส่วนแรกค่ะค่ะนักเรียนคะทีนี้เราได้สูตรนะคะในการหาพื้นที่ของบริเวณภายในที่เราต้องใช้บุด้วยอลูมิเนียมฟอยล์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปโจทย์ให้เราหาสูตรอะไรคะถูกต้องค่ะคือโจทย์ต้องการหาสูตรในการหาปริมาตรของนมในกล่องใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนกลุ่มไหนที่จะออกมาช่วยคุณครูเฉลยสูตรนี้คะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะค่ะนักเรียนได้ไงบ้างคะลองเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะ
2: ขั้นตอนแรกนะคะหนูสร้างกล่องนมที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะหนูจะแทน x นะคะเป็นความยาวของฐานค่ะแล้ว y แทนความสูงของกล่องนมค่ะต่อมานะคะหนูจะหาปริมาตรของกล่องนมค่ะสูตรที่จะหาได้นะคะก็คือพื้นที่ฐานคูณความสูงค่ะจะได้เป็น x กำลัง2คูณ y ลบ1ค่ะ x กำลัง2นะคะมาจากด้านทั้ง2ด้านที
0: ่ฐาน
2: ที่ฐานเป็น x ค่ะ
0: ถูกต้อง
2: และ y นะคะมาจากความสูงค่ะแล้วลบ1นะคะมาจากที่เราเหลือไว้1เซนติเมตรเพื่อเขย่ากล่องนมค่ะแล้วต่อจากนี้นะคะหนูจะเอา x กำลัง2ไปแจกแจงในวงเล็บค่ะจะได้เป็น x กำลัง2 y ลบ2ลบ x ยกกำลัง2ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะ
0: เป็นไงคะสูตรนี้ตรงของเราไหมคะ
3: ตรง
0: นะคะถูกต้องเก๋มากปรบมือให้กับตัวแทนของเราค่ะค่ะถูกต้องค่ะคือเพื่อนเนี่ยอธิบายได้อย่างชัดเจนนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะมีตัวอย่างที่เพื่อนได้เฉลยมาเมื่อสักครู่ให้กับนักเรียนปลายทางได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะค่ะก็นะคะจากที่เพื่อนได้นำเสนอสูตรในการหาปริมาตรของนมที่บรรจุลงกล่องนมนะคะนะคะซึ่งปริมาตรนะคะของนมที่บรรจุลงกล่องนมค่ะเราสามารถหาได้จากพื้นที่ฐานคูณด้วยความสูงนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งพื้นที่ฐานของเราหาได้จากไหนคะเนื่องจากว่าฐานของกล่องนมของเราเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่งั้นเราสามารถหาได้จาก ด้านคูณด้านใช่ไหมคะซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเพื่อนได้กำหนดให้ x แทนความยาวด้านใช่ไหมคะดังนั้นเพื่อนก็จะได้พื้นที่ฐานเป็น x ยกกำลังสองนั่นเองถูกต้องค่ะแล้วก็ความสูงกล่องนมของเราสูงเท่าไหร่คะสูง y นั่นเองแต่ว่าเพื่อนบอกว่าความสูงเป็น y ลบหนึ่งทำไมลบหนึ่งคะเอามาจากไหนเอ่ยถูกต้องก็คือ1เซนติเมตรเนี่ยเราเว้นไว้สำหรับพื้นที่สำหรับว่างใช่ก็คือเอาไว้เขย่ากล่องนมนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะเราก็จะได้นะคะปริมาตรของนมที่บรรจุลงกล่องนมก็คือ x ยกกำลังสองคูณด้วย y ลบด้วย1นั่นเองหลังจากนั้นค่ะเพื่อนก็นำ x ยกกำลังสองใช่ไหมคะแจกแจงคูณเข้าไปในวงเล็บนั่นเองซึ่งเรียนเนี่ยสามารถใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณระหว่างเอกนามกับพหุนามได้ใช่ไหมคะนักเรียนก็จะได้ค่ะสูตรในการหาปริมาตรของนมที่บรรจุลงกล่องนมแล้วค่ะนั่นก็คือ x ยกกำลัง 2y ลบด้วย x ยกกำลัง 2ซึ่งมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถูกต้องนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างจากที่เพื่อนได้หาสูตรให้เราแล้วนะคะซึ่งเมื่อเรียนเนี่ยได้สูตรครบกันเรียบร้อยแล้วต่อไปทำอะไรคะถูกต้องค่ะเราก็มาเลยค่ะออกแบบเลยว่าผลิตภัณฑ์กล่องนมของเราต้องมีกี่ขนาดคะ2ขนาดก็คือขนาดปกติกับขนาดใหญ่นั่นเองดังนั้นเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอกล่องนมแต่ละแบบของกลุ่มตนเองนะคะกลุ่มไหนกลุ่มแรกที่จะช่วยครูเฉลยได้ไหมคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าเพื่อนเนี่ยออกแบบกล่องนมขนาดอะไรบ้างนะคะเรียนปลายทาง
1: การออกแบบผลิตภัณฑ์ขนาดปกตินะครับผมใช้ความกว้าง5เซนติเมตรความยาว5เซนติเมตรความสูง15เซนติเมตรครับสูตรในการหาพื้นที่บริเวณภายในนะครับใช้2 x กำลัง2บวก4 x y เท่ากับ2วงเล็บ5กำลัง2บวก4วงเล็บ5วงเล็บ15ครับจะเท่ากับ50บวก300จะเท่ากับ350ครับ
0: หน่วยเป็นอะไรคะ
1: หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรครับ
0: ค่ะ
1: สูตรที่ใช้หาปริมาตรของนมที่บรรจุลงกล่องครับจะใช้ x กำลัง2 y ลบ x กำลัง2ครับจะเท่ากับวงเล็บ5กำลัง2วงเล็บ14ลบ5กำลัง2เท่ากับ350ลบ25จะได้เท่ากับ325มิลลิลิตรครับ
0: ค่ะนี่ก็คือขนาดปกติที่กลุ่มแรกได้ออกแบบไว้นะคะค่ะแล้วต่อไปค่ะ
3: ขนาดใหญ่นะคะความกว้างคือ8เซนติเมตรความยาว8เซนติเมตรความสูง25เซนติเมตรค่ะพื้นที่ภายในนะคะเท่ากับ 2x ยกกำลัง2บวก 4xy เท่ากับ2วงเล็บ8ยกกำลัง2บวก4วงเล็บ8ยกกำลังเอ้ยไม่ใช่ไม่มีค่ะวงเล็บ8วงเล็บ25เท่ากับ128บวก800ค่ะเท่ากับ928ตารางเซนติเมตรค่ะปริมาตรของนมที่บรรจุกล่องนมนะคะเท่ากับ x ยกกำลัง2 y ลบ x ยกกำลัง2ค่ะเท่ากับวงเล็บ8ยกกำลัง2วงเล็บ25ลบ8ยกกำลัง2เท่ากับ1600ลบ64ค่ะเท่ากับ1536มิลลิลิตรค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของที่กลุ่มแรกได้ออกแบบไว้นะคะซึ่งถูกต้องนะคะปรบมือให้กับกลุ่มแรกของเราค่ะต่อไปนะคะมีกลุ่มไหนช่วยครูโอเคขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาฟังในสับกลุ่มนี้ที่ออกแบบไว้บ้างนะคะเรียนปลายทาง
4: กลุ่มของหนูนะคะได้ออกแบบกล่องนมขนาดปกติคือความกว้าง6เซนติเมตรความยาว6เซนติเมตรความสูง20เซนติเมตรค่ะพื้นที่ของบริเวณภายในที่ต้องบุอลูมิเนียมฟอยล์กลุ่มหนูได้แทนค่าลงไปในสูตรที่กลุ่มหนูหาได้ค่ะคือ 2x ยกกำลัง2บวก 4xy 2คูณ6ยกกำลัง2บวก4คูณ6คูณ20ค่ะเท่ากับ72บวก400 80ดังนั้นพื้นที่ของบริเวณภายในที่ต้องบุอลูมิเนียมฟอยล์คือ552ตารางเซนติเมตรค่ะปริมาตรของนมที่บรรจุลงกล่องนมกลุ่มหนูได้แทนค่าลงไปในสูตรที่กลุ่มหนูหาได้ค่ะคือ x ยกกำลัง2 y ลบ x ยกกำลัง2เท่ากับ6ยกกำลัง2คูณ20ลบ6ยกกำลัง2เท่ากับ720ลบ36ดังนั้นปริมาตรของกล่องนมที่บรรจุลงกล่องคือ684มิลลิลิตรค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
5: ต่อไปเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ครับขนาดของกล่องนมความกว้าง15เซนติเมตรความยาว15เซนติเมตรความสูงเท่ากับ30เซนติเมตรครับพื้นที่ของบริเวณภายในที่ต้องบุอลูมิเนียมฟอยล์ส่วนกลุ่มผมได้ทำการแทนค่าลงในสูตรตามกลุ่มที่หาได้ครับเท่ากับ 2x ยกกำลัง2บวก 4xy เท่ากับ2คูณ15ยกกำลัง2บวกด้วย4คูณ15คูณด้วย30เท่ากับ450บวก1800ครับดังนั้นพื้นที่บริเวณภายในที่ต้องบวกด้วยอลูมิเนียมฟอยล์เท่ากับ 2,200 ตารางเซนติเมตรครับส่วนต่อไปปริมาตรของกล่องนมที่บรรจุลงในกล่องนมกลุ่มผมได้ทำการแทนค่าลงไปในสูตรเท่ากับ x ยกกำลัง2 y ลบยกกำลัง2ครับเท่ากับ15ยกกำลัง2คูณด้วย30และลบด้วย15ยกกำลัง2และเท่ากับ6,750 ลบ 225 ดังนั้นปริมาตรของกล่องนมเท่ากับ 6,525 มิลลิลิตรครับ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะแต่เมื่อสักครู่ที่เรียนอ่านพื้นที่บริเวณภายในได้เท่าไหร่นะคะอีกสักหนึ่งรอบ
5: 2,250 ตารางเซนติเมตรครับ
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่2ของเราค่ะเยี่ยมมากค่ะทีนี้อีกสักตัวอย่างสักหนึ่งกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มที่5ค่ะเชิญค่ะค่ะเรียนปลายทางค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเพื่อนกลุ่มนี้ค่ะได้ออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวเรามาลองฟังเพื่อนไปพร้อมกันเลยค่ะ
6: ขนาดปกตินะคะได้ออกแบบความกว้างไว้ที่4เซนติเมตรความยาว4เซนติเมตรความสูง15เซนติเมตรค่ะพื้นที่ของบริเวณภายในที่ต้องบุอลูมิเนียมฟอยล์นะคะจากสูตรพื้นที่จะได้ 2x ยกกำลัง2บวก 4xy ค่ะนำตัวเลขไปแทนนะคะจะได้2คูณ4ยกกำลัง2บวก4คูณ4คูณ15ค่ะผลลัพธ์นะคะจะได้32บวก240ค่ะพื้นที่ทั้งหมดนะคะจะเท่ากับ272ตารางเซนติเมตรค่ะต่อมานะคะปริมาตรของนมที่บรรจุลงกล่องนะคะจากสูตรนะคะจะได้ x ยกกำลัง2ลบ y ค่ะแทนตัวเลขนะคะจะได้4ยกกำลัง2คูณ15ลบ4ยกกำลัง2ค่ะตัวเลขที่ได้นะคะ240ลบ16ค่ะปริมาตรทั้งหมดนะคะคือ224มิลลิลิตรค่ะ
0: ค่ะคนถัดไปเลยค่ะ
7: ขนาดใหญ่นะคะความกว้างอยู่ที่8เซนติเมตรค่ะความยาวอยู่ที่8เซนติเมตรและความสูงอยู่ที่25เซนติเมตรค่ะพื้นที่บริเวณภายในที่ต้องบุอลูมิเนียมฟอยล์นะคะสูตรการหาพื้นที่นะคะคือ 2x ยกกำลัง2บวก 4xy ค่ะแทนค่าได้ว่า2คูณ8ยกกำลัง2บวก4คูณ8คูณ25ค่ะเท่าคำตอบนะคะคือผลลัพธ์คือ928ตารางเซนติเมตรค่ะปริมาตรของนมที่บรรจุลงกล่องนมมีหน่วยเป็นมิลลิลิตรนะคะสูตรคือx ยกกำลัง2คูณ y ลบ x ค่ะแทนค่าได้ว่า8ยกกำลัง2คูณ25ลบ8ยกกำลัง2ค่ะผลลัพธ์ได้1536มิลลิลิตรค่ะ
0: ปรบมือให้กับกลุ่มที่3ของเราค่ะ ค่ะนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่เพื่อนได้มานำเสนอว่าเพื่อนนั้นได้ออกแบบผลิตภัณฑ์

0: เป็นยังไงบ้างใช่ค่ะซึ่งคำตอบเนี่ยก็คือออกแบบมาได้อย่างหลากหลายเลยคือไม่ซ้ำกันเลยค่ะก็คือดีมากๆเลยค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราไปสืบความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะนี่นะคะเรามาสืบบทเรียนที่เราได้รู้ในวันนี้กันนะคะค่ะสำหรับในส่วนที่เราต้องคำนวณหาบริเวณภายในของกล่องนมนะคะที่เราต้องบุด้วยอลูมิเนียมฟอยล์นะคะก็คือการหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของกล่องนมนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ในการหาปริมาตรของนมในกล่องนะคะนักเรียนจะต้องระวังการคำนวณหาความสูงนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าความสูงของนมนั้นจะต้องไหมคะต่ำกว่าขอบกล่อง1เซนติเมตรและต้องไม่ลืมในส่วนนี้ด้วยนะคะที่เราต้องเว้นไว้เพราะว่าสำหรับเขย่าด้วยนะคะก็คือเว้นหาพื้นที่เขย่านั่นเองนะคะแล้วก็สูตรในการหาพื้นที่คร่าวๆนะคะของบริเวณภายในกล่องค่ะที่เราใช้อลูมิเนียมฟอยล์บุผิวกล่องนะคะนั่นเองค่ะในการผลิตจริงค่ะเรียนจะต้องพิจารณาในส่วนที่เป็นรอยพับแล้วก็รอยประกอบของกล่องด้วยค่ะถ้าเป็นชีวิตจริงนะคะค่ะนักเรียนคะสำหรับในวันนี้ค่ะเราก็เดินทางมาถึงในชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะดังนั้นค่ะวันนี้นักเรียนน่าจะได้รับความรู้ต่างๆที่ครูได้สอบไปหมดแล้วใช่ไหมคะคุณครูหวังว่านักเรียนเนี่ยจะนำความรู้ที่ครูได้นำเสนอไปนะคะใช้อย่างเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในเทอมถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่27ชัยชนะของการพัฒนา
1: พี่ร่มเย็นวาดอะไรคะเนี่ยยานอวกาศเหรอมีใบพัดด้วย
2: ไม่ใช่ยานอวกาศดูดีๆนี่อยู่ในน้ำนะทายถูกมีรางวัลให
1: ้ดูไม่ออกอะค่ะคุณตาขาช่วยดูหน่อย
3: เหมือนกังหันน้ำนะเนี่ยกังหันน้ำชัยพัฒนาเหรอร่มเย็น
1: กังหันน้ำชัยพัฒนางั้นเหรอคะเหมือนเคยเห็นตรงสระน้ำหน้าโรงเรียน
3: ก็นี่แหละหน้าที่ของกังหันน้ำชัยพัฒนาคือความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเป็นชัยชนะของการพัฒนาเหมือนหลักการทรงงานข้อหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ทรงตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาน้ำเสียและทรงห่วงใยพระสกนิกรที่ต้องเผชิญปัญหานี้จึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาด้วยกังหันน้ำนี้เป็นที่รู้จักกันดีในนามกังหันน้ำชัยพัฒนาก
4: ังหันน้ำชัยพัฒนาได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญานับได้ว่าเป็นสิทธิบัตรเครื่องกลเติมอากาศในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นครั้งแรกของโลกกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวไทยตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม
3: การเอาชนะน้ำเสียโดยเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำดีได้คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ทำให้คนไทยรู้จักดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลทรัพยากรของประเทศเพื่อความยั่งยืน
4: คนไทยโชคดีเหลือเกินที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประโยชน์สุขของพระสกนิกรเด็กๆควรซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยนะจ๊ะ
3: เริ่มต้นง่ายๆด้วยการรู้หน้าที่ของตนเองทำสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานของคุณธรรมตามทรงงานเพื่อให้ประเทศไทยของเราพบชัยชนะของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะหลานๆ
5: ครับ
1: คุณตาคุณยาย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ินอยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบลเนอร์นะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้หมออ้อได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามพออ้อหน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะอาจจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยนี่คำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ10ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
0: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
1: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาค่ะภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็จะเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
0: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์

แล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประ

0: ชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่คลินิกม้าโรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาแล้ววันนี้พี่ลิซ่าจะมาเลี้ยงม้าใช่แล้วม้าตัวเป็นๆ เลยนะคะน้องๆน้องๆรู้เปล่าว่าม้าร้องยังไงใช่ถูกต้องม้าร้องว่าม้า horse h o r s e horse ม้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการดูแลม้าในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างตามพี่ลิซ่ามาดูข้างในกันเลยว้าวน้องๆดูตรงนี้สิตรงนี้เขาเรียกกันว่าคอกม้า stable s t a b l e stable คอกม้ามีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ชื่ออะไรคะ
1: พี่ชื่อหมอวุฒิครับเป็นสัตวแพทย์ประจำคลินิกม้าที่นี่ค่ะ
0: คุณหมอวุฒินะคะน้องๆลิซ่าอยากรู้ว่าทำไมในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราถึงมีคอกม้าหรอคะ
1: หนึ่งคือเพื่อให้นักศึกษาเขามาเรียนเกี่ยวกับการดูแลม้านะครับการจับบังคับม้าแล้วก็เราใช้ม้าในการสอนนักศึกษาสัตวแพทย์ด้วยในการตรวจม้านะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเรามีอาชีพบำบัดด้วยครับก็คือเป็นการใช้ม้าเนี่ยเพื่อบำบัดพิเศษอย่างเช่นกลุ่มของออทิสติกดาวซินโดรมสมาธิสั้นก็จะช่วยเสริมสร้างเรื่องของกล้ามเนื้อสมาธิและอารมณ์ได้นะครับ
0: มีประโยชน์มากเลยค่ะแล้วการดูแลม้าในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างเหรอคะ
1: กติแต่ละวันก็ช่วงเช้าเราจะพาม้าไปกินหญ้าข้างนอกนะครับ
0: แต่ว่าถ้าน้องๆอยากมาเล่นกับม้านะคะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่นะงั้นเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอจูงม้าไปกินอาหารด้านนอกก่อนนะจูง lead l e a d lead จูง
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราใส่คุ้มใส่จูงแล้วไปจูงม้ากัน
0: ได้ค่ะม้าชอบกินอาหารอะไรเป็นหลักหรอคะ
1: ม้าชอบกินหญ้ามากเลยหญ้าสดหญ้าแห้งกินได้ทั้งวันเลยครับ
0: หญ้าคืออาหารหลักของม้านะคะน้องๆหญ้า grass g r a s s grass หญ้า กินไหมกินเลยกินหญ้าเสร็จแล้วเราต้องทำอะไรต่อหรอคะ
1: กินหญ้าเสร็จเราน้องม้าเข้ามาแปรงขนแค่กีบอาบน้ำครับแปรงขนเนี่ยเราแปรงทุกวันเลยเขาจะได้แบบผิวเงางามเอาฝุ่นออกเอาขนเก่าออกนะครับแล้วก็เป็นการช่วยนวดออกมาแล้วก็ทำให้สนิทกับน้องม้าด้วยส่วนอาบน้ำนะครับก็คืออาบน้ำอาจจะทำตอนที่เขาสกปรกมากๆหรืออาจจะเป็นสักประมาณสัปดาห์ละครั้งก็ได้ครับ
0: โอเคค่ะน้องๆดูตรงนี้สิว้าวมีแปรงหลายแบบเลยดูสิแปรง brushB R U S H brush แปรงสวัสดีนี่เราจะใช้อันนี้แล้วก็อันนี้นะคะเริ่มจากตรงนี้เลยใช้อันนี้วนๆแบบนี้กดแรงๆได้เลยเพื่อที่จะเอาฝุ่นออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้แปรงอันใหญ่ปัดฝุ่นออกไปเลยแบบนี้แล้วก็ทำไปนะคะนี่ดูขนม้าสิขนม้ายาวมากเลยขนสัตว์ fur f u r fur ขนสัตว์แล้วดูนี่สิกล้ามเนื้อม้าแข็งแรงมากเลยนะคะน้องๆ นี่น้องอยากรู้เปล่าว่าม้าสามารถวิ่งเร็วได้มากเท่าไหร่ม้าสามารถวิ่งได้60ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะพี่แอบไปถามเขามาแหละต่อไปก็คือการอาบน้ำนะคะ shower s h o w e r shower อาบน้ำเริ่มจากการฉีดน้ำเลยนี่เริ่มจากข้างล่างนะคะต่อไปก็คือนี่เลยแชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะถูวนๆแบบนี้เลยสบายไหมเบานี่นี่เสร็จแล้วเรามารีดน้ำกันนะคะใช้นี่เลยนี่แล้วก็ทำแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเช็ดตัวให้แห้งนะคะนี่นี่เลย เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่วันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยที่ได้ใช้เวลากับน้องม้าในวันนี้แต่ตอนนี้เราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปกันเลย
2: Horse H O R S E Horse ม้า Stable S T A B L E Stable คอกม้า Lead L E A D Lead จูง GrassGRASS grass yeah brush BRUSH brush แปรง fur FUR fur ขนสัตว์ shower SHOWER shower อาบน้ำ
0: ยังมีสถานที่มากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

สงสัยไหมว่าเพราะอะไรน้ำจึงกระจายออกเป็นวงซ้อนๆกันแล้วไปเรียนรู้เรื่องน่าสนใจวิธีการสเก็ตภาพคนร้ายทำได้อย่างไรสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศรีลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองของเราวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเสียงครับคราวนี้เรามีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยจะมาแสดงให้น้องๆได้ดูนะครับนั่นก็คือซ่อมเสียงนี่เองนะครับคราวนี้ซ่อมเสียงของเรานี่นะครับเราสามารถที่จะทำให้มันสั่นสะเทือนได้โดยเคาะกับสิ่งต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเคาะกับแหล่งวัตถุนี้นะครับนุ่มๆอย่างนี้นะครับเสียงมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าผมเคาะกับโต๊ะนะครับด้วยความแรงคล้ายๆกันนะครับเสียงมันก็จะสั่นสะเทือนอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าผมใช้เคาะกับพลาสติกเสียงที่ได้ยินนะครับก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับเท่านี้เนี่ยเวลาเราเคาะซ่อมเสียงเนี่ยถ้าผมจับดูจะเห็นว่าซ่อมเสียงเนี่ยค่อนข้างสั่นแต่เมื่อมองด้วยตาเปล่าเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับคราวนี้เราจะมีวิธีสาธิตให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วซ่อมเสียงเนี่ยสั่นด้วยความเร็วมากเลยทีเดียวนะครับวิธีการก็คือว่าผมนี่นะครับเอาน้ำมาใส่ในแก้ว

0: คราวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าซ่อมเสียงนี้นะครับสั่นมากขนาดไหนนะครับดูให้ดีๆนะครับเราก็จะเห็นน้ำกระเพื่อมนะครับจะเห็นคลื่นเห็นไหมครับถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยจะเกิดเห็นคลื่นที่เกิดจากการสั่นของซ่อมเสียงทั้งสองนี่นะครับคราวนี้เราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเสียงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ซ่อมเสียงนี่นะครับสร้างงานที่เกี่ยวกับศิลปะได้อย่างไรผมก็มีแก้วอยู่4ใบนี่นะครับแล้วก็ได้เติมสีอาหารเนี่ยลงไปในตะแก้วนะครับเรามีสีน้ําเงินสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองคราวนี้เนี่ยวิธีการก็คือว่าผมได้ตัดกระดาษนะครับเป็นรูปวงกลมความกว้างให้สามารถที่จะวางลงบนแก้วนี้ได้แล้วไม่หล่นลงไปนะครับตรงกลางเนี่ยผมก็ได้เจาะรูประมาณสักนิ้วหนึ่งคราวนี้เนี่ยผมก็จะเคาะซ่อมเสียงนี้นะครับนะครับน้ำมันก็จะเด่นขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดเป็นรอยจุดต่างๆนี้นะครับบนกระดาษนี้นะครับเห็นไหมครับคราวนี้นี่เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นสีแดงดูนะครับพร้อมยังครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะได้ภาพศิลปะที่เกิดจากซ่อมเสียงนี้นะครับได้อย่างไรเด้อเห็นไหมครับสรุปว่าเสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุนะครับและเราสามารถทำให้วัตถุสั่นด้วยวิธีการดีดสีตีและเป่าเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเกิดการสั่นจะทำให้โมเลกุลของอากาศสั่นตามไปด้วยเสียงต้องการตัวกลางในการเคลื่อนที่เสมออาจเป็นอากาศน้ำเหล็กหรือวัตถุต่างๆก็ได้นะครับเสียงจะเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดในของแข็งรองลงมาก็คือน้ำส่วนช้าที่สุดก็คืออากาศและไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ในสุญญากาศครับผมคิดว่าการทดลองสนุกๆในวันนี้นะครับทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้เห็นภาพชัดเจนมากเลยนะครับและน้องๆก็คงเห็นด้วยกับผมนะครับว่าวิทยาศาสตร์นี่นะครับเป็นเรื่องไม่ยากแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากเลยครับการสเก็ตช์ภาพคนร้ายที่ตำรวจใช้ในการหาตัวผู้กระทำผิดนะครับมีวิธีการทำงานอย่างไรเรื่องนาวรู้วันนี้มีคำตอบครับ
1: การสเก็ตช์ภาพคนร้ายในปัจจุบันใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่พัฒนามาโดยเฉพาะเริ่มต้นจากการสร้างกรอบใบหน้าหรือโครงสร้างทรงผมและใบหูหลังจากนั้นจึงเพิ่มส่วนประกอบอื่นๆทีละส่วนตั้งแต่ตาคิ้วจมูกและปากการเซตโปรแกรมส่วนสำคัญคือเจ้าหน้าที่จะต้องแยกชิ้นส่วนของใบหน้าในมาตราส่วนเดียวกันหลังจากทำการปรับเปลี่ยนจนได้ภาพที่สมบูรณ์ที่ได้รับการยืนยันจากผู้เสียหายหรือพยานก็จะนำภาพนั้นไปสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดต่อไปครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับครูอัธชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละนะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือนักเรียนนะครับจะต้องอธิบายความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะครับ2อธิบายและคำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรและร้อยละโดยมวลต่อมวลครับนักเรียนครับคุณครูมีภาพนะครับภาพนี้เป็นภาพไข่เค็มนะครับการทำไข่เค็มโดยการดองในน้ำเกลือนะครับนักเรียนเคยรับประทานไข่เค็มไหมครับนะครับนักเรียนปลายทางก็จะต้องเคยรับประทานไข่เค็มเช่นเดียวกันทีนี้เมื่อเรารับประทานไข่เค็มนะครับทีนี้คุณครูอยากจะถามนักเรียนนะครับนักเรียนดูไข่เค็มที่อยู่ในขวดโหลตรงนี้นะทีนี้คุณครูขอถามนักเรียนนะถามว่านักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดไข่เค็มจากแต่ละแหล่งจึงมีรสชาติเค็มมากน้อยแตกต่างกันคือเหมือนเราซื้อจากร้าน A เราชิมแล้วรู้สึกว่าเค็มน้อยไปซื้อจากร้าน B ชิมแล้วรู้สึกว่าเค็มมากไข่เค็มแต่ละเจ้าแต่ละแหล่งเนี่ยเค็มไม่เท่ากันหลังจากผ่านการชิมด้วยลิ้นของเรานะทำไมมันถึงเค็มมากเค็มน้อยกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรนะครับทำไมมันถึงเค็มไม่เท่ากันระยะเวลาในการทำอะไรนักเรียนระยะเวลาในการนักเรียนต้นทางตอบว่าระยะเวลาในการดองมีเหตุผลอื่นอีกไหมความเข้มข้นของอะไรครับนักเรียนของเกลือหรือของน้ำเกลือมีความเข้มข้นของน้ำเกลือนะครับทีนี้เราอยากให้นะครับไข่เค็มของเราเนี่ยหลังจากดองเนี่ยนะครับอยากให้มันเป็นไงนักเรียนถ้าคุณครูถ้าเราดองไข่เค็มโดยใช้เวลาเท่ากันแต่ได้ไข่เค็มที่มีรสชาติต่างกันนักเรียนคิดว่ามีสาเหตุจากอะไรถ้าดองไข่เค็มโดยใช้เวลาเท่ากันคือใช้เวลาเท่ากันเป๊ะเลยนะครับแต่ได้ไข่เค็มที่มีรสชาติต่างกันนักเรียนคิดว่ามาจากอะไรนักเรียนมีสาเหตุมาจากอะไรดองเท่ากันเป๊ะใช้เวลาเท่ากันนะครับแต่ว่าเป็นไงนักเรียนยังได้รสชาติเป็นไงครับต่างกันเค็มที่ต่างกันคิดว่ามีสาเหตุมาจากอะไรความเข้มข้นของอะไรครับขยายความนิดนึงความเข้มข้นของน้ำเกลือนะทีนี้นักเรียนตอบมาแล้วว่าเป็นความเข้มข้นของน้ำเกลือแล้วทำยังไงล่ะเมื่อดองจึงจะดองได้ไข่เค็มรสชาติเท่ากันทุกครั้งทำยังไงนักเรียนอะไรนะครับเมื่อกี้บอกว่าไข่เค็มที่เราดองเนี่ยนะครับเป็นไงนักเรียนใช้เวลาเท่ากันแต่ได้ไข่เค็มที่มีรสชาติต่างกันนักเรียนคิดว่ามีสาเหตุมาจากอะไรนักเรียนบอกคุณครูว่าความเข้มข้นของน้ำเกลือใช่ไหมครับทีนี้ครูถามอีกว่าแล้วทำอย่างไรล่ะจึงจะดองไข่เค็มได้รสชาติเค็มเท่ากันทุกครั้งทำยังไงนะครับทำอะไรนะความเข้มข้นเป็นยังไงให้เท่ากันถูกต้องไหมความเข้มข้นของอะไรล่ะครับนักเรียนนะครับดีมากนะครับก็คือทำความเข้มข้นของน้ำเกลือให้เท่ากันทีนี้วันนี้นะคุณครูมีกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมให้นักเรียน

0: นักเรียนนะครับอ่านนะครับจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมขั้นตอนของการทำกิจกรรมโดยคร่าวๆว่าเป็นอย่างไรรวมไปถึงกิจกรรมนี้มีวัสดุอุปกรณ์นะครับอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้เวลาสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวคุณครูจะถามว่ากิจกรรมเนี้ยมีจุดประสงค์คืออะไรนะครับเปิดใบกิจกรรมไปที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับทีนี้นักเรียนครับจุดประสงค์ของกิจกรรมเนี้ยคืออะไรครับดีมากครับหรือจุดประสงค์คร่าวๆก็คือเป็นไงวันนี้ต้องทดลองนะทดลองเสร็จต้องอธิบายเกี่ยวกับการหาปริมาณของนะครับการหาปริมาณของแข็งที่ละลายอยู่ในของเหลวได้นะครับทีนี้กิจกรรมนะครับที่เราทำในวันนี้นักเรียนมีขั้นตอนโดยสรุปนะครับขั้นตอนโดยสรุปเนี่ยนะครับอย่างไรขั้นตอนโดยสรุปก็คือช่างมวลของถ้วยกระเบื้องนะครับเบื้องที่บรรจุสารละลายตัวอย่างก่อนระเหยแห้งและหลังระเหยนะครับคำนวณมวลของเกลือแกงที่เหลือพร้อมทั้งคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำกิจกรรมคร่าวๆวันนี้จะต้องมีการเป็นไงครับนักเรียนช่างมวลของถ้วยกระเบื้องถูกต้องไหมครับแล้วก็ช่างมวลของถ้วยกระเบื้องเป็นไงนักเรียนที่มีการบรรจุสารละลายตัวอย่างนะครับก่อนระเหยและหลังระเหยจากนั้นครับเราจะมาคำนวณมวลของเกลือแกงที่เหลือพร้อมทั้งคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่างนะครับทีนี้นักเรียนครับในใบกิจกรรมของเราเนี่ยหลังจากที่นักเรียนศึกษาแล้วนะครับคุณครูขอถามนักเรียนได้ไหมว่านักเรียนคิดว่าทำไมต้องชั่งมวลของถ้วยกระเบื้องก่อนเพราะว่าอะไรนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมครับคำถามถามว่านักเรียนคิดว่าทำไมต้องชั่งนะครับถ้วยกระเบื้องจะได้รู้ว่าถ้วยกระเบื้องเนี่ยทำไมต้องชั่งอะไรนะครับมีเพื่อนตอบมาแล้วจะได้หาอะไรนะทีนี้เวลาเราช่างสารละลายนักเรียนครับถ้าหากเราไปช่างโดยไม่ช่างมวลของถ้วยกระเบื้องก่อนเนี่ยเป็นไงนักเรียนเราจะเวลาเราไปทำกิจกรรมนะครับเราจะทราบน้ำหนักของถ้วยกระเบื้องไหมไม่เราต้องช่างก่อนนะครับโอเคไหมครับช่างเสร็จแล้วค่อยกดปุ่มเปลี่ยนให้เป็นเลขอะไรนักเรียนเป็นเลข0นะแล้วค่อยช่างอีกรอบหนึ่งตรงนี้นักเรียนเข้าใจนะครับนะครับนักเรียนครับทีนี้ถามต่อเมื่อกี้นี้ช่างถ้วยกระเบื้องแล้วทำไมเราต้องทำ3ถึง3ครั้งทำ2ครั้งได้ไหมไม่ทำไมอ่ะเพราะว่าอะไรครับ
1: ก็ความมั่นใจ
0: ก็จริงๆแล้วก็คือเพื่ออะไรหาค่าเฉลี่ยนะครับทำ3ซ้ำนะครับเพื่อหาค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับวิธีใดในการตรวจสอบนะครับว่าเหลือมวลของเกลือจริงๆที่ไม่มีน้ำปนอยู่ทำยังไงอ่ะนักเรียนจะตรวจสอบยังไง
1: ก็มีน้ำ
0: เ
1: หล
0: ือ
1: ออกไป
0: ก็คือเอาให้น้ำเป็นไงนักเรียนระเหยออกไปให้หมดถูกต้องไหมครับเพื่อนตอบมาเก่งมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่ต้องเป็นไงครับเอาน้ำออกไปให้หมดเราเรียกว่าอะไรการละเหยแห้งถูกต้องไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีใดนะครับในการตรวจสอบว่าเหลือมวลของเกลือจริงๆที่ไม่มีน้ำปนอยู่นะครับก็คือเป็นวิธีการละเหยแห้งนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับภาระงานในการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับหนึ่งก็คือต้องเตรียมอุปกรณ์สารเคมีออกแบบตารางบันทึกผลทำกิจกรรมบันทึกผลอภิปรายและสรุปผลการทำกิจกรรมนะครับนักเรียนครับในการทำกิจกรรมวันนี้นะครับเรามีการใช้นิยามความสัมพันธ์นะครับคือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับมวลของตัวละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายแล้วก็คูณ100นะครับในชั่วโมงนี้มีการใช้นิยามความสัมพันธ์นี้ด้วยจากนั้นครับนักเรียนให้นักเรียนทุกคนนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางครับเปิดไปใบงานที่1เรื่องหาความเข้มข้นของสารละลายได้อย่างไรในใบงานตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีส่วนต่างๆนะครับ

ทั้งส่วนที่1ส่วนที่2นะครับส่วนที่1เนี่ยเป็นการเขียนแผนผังแสดงหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานของสมาชิกในกลุ่มส่วนที่2ก็คือเป็นการบันทึกข้อมูลที่สังเกตพบแล้วตามท้ายกิจกรรมนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูวัสดุแล้วก็อุปกรณ์พร้อมกันเลยครับนักเรียนวัสดุและอุปกรณ์นะครับ1คือสารละลายเกลือแกง30ลูกบาศก์เซนติเมตร2ถ้วยกระเบื้อง3ใบ3ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์1ชุด4ที่คีบถ้วยกระเบื้อง1อัน5กระบอกตวงขนาด10ลูกบาศก์เซนติเมตร1ใบ6บิ๊กเกอร์ขนาด50ลูกบาศก์เซนติเมตร1ใบ7เครื่องชั่งนักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูขออธิบายขั้นตอนการทำกิจกรรมให้กับเพื่อนๆปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนปลายทางครับขั้นตอนการทำกิจกรรมของเรานะครับ1ช่างถ้วยกระเบื้องเขียนหมายเลข1ถึง3กำกับถ้วยกระเบื้องแต่ละใบบันทึกผล2ใช้กระบอกตวงตวงสารละลายเกลือแกงลงในถ้วยกระเบื้อง10ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นช่างมวนถ้วยกระเบื้องที่บรรจุสารละลายตัวอย่างและบันทึกผล3นะครับนำถ้วยกระเบื้องที่บรรจุสารละลายหมายเลข1ไประเหยแห้งด้วยความร้อนจากชุดตะเกียงแอลกอฮอล์4ใช้ครีมคีบนะครับนำถ้วยกระเบื้องออกจากชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นช่างมวนและบันทึกผล5ทำซ้ำข้อ3ถึงข้อ4แต่เปลี่ยนจากถ้วยกระเบื้องหมายเลข1เนี่ยเป็นหมายเลข2และหมายเลข3 6คำนวณหามวลของเกลือแกงที่เหลืออยู่7คำนวณความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่างในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร8ตอบคำถามท้ายกิจกรรมในใบงานที่1หลังจากนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับทราบขั้นตอนการทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูนะครับจะให้นักเรียนนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้มีการทำกิจกรรมแล้วก็บันทึกผลการทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างผลการทำกิจกรรมของเพื่อนที่อยู่ต้นทางไปพร้อมกันเลยนะครับครับนักเรียนครับตารางนี้เป็นตารางบันทึกผลนะครับการทำกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มตัวอย่างนะครับเป็นข้อมูลตัวอย่างของกลุ่มเพื่อนที่อยู่ต้นทางนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับบอกคุณครูได้ไหมว่าข้อมูลที่สังเกตในถ้วยกระเบื้องใบที่1มีข้อมูลอะไรบ้างเชิญครับ
1: มวลของถ้วยกระเบื้องใบที่1 41.33 ใบที่2 40.71 ใบที่3 39.57 ค่าเฉลี่ย 40.53 มวลของถ้วยกระเบื้องบรรจุสารละลายเกลือแกงก่อนระเหยใบที่1 51.71 ใบที่2 51.03 ใบที่3 49.74 ค่าเฉลี่ย 50.82 มวลของสารละลายใบที่1 10.38 ใบที่2 10.32 ใบที่3 10.17 ค่าเฉลี่ย 10.29 ครับมวลของถ้วยกระเบื้องบรรจุสารละลายเกลือแกงหลังระเหยใบที่1 42.56 ใบที่2 41.95 ใบที่3 40.95 ค่าเฉลี่ย 41.82 มวลของเกลือแกงใบที่1 1.23 ใบที่2 1.24 ใบที่3 1.38 ค่าเฉลี่ย 1.28 ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนด้วยครับครับนักเรียนตารางบันทึกผลที่แสดงที่หน้าจอนะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับของกลุ่มที่2นะครับของนักเรียนต้นทางนะครับที่ได้มีการทำกิจกรรมแล้วก็บันทึกผลการทำกิจกรรมลงในตารางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนักเรียนครับวิธีการคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่างปริมาตร100ลูกบาศก์เซนติเมตรในการทำกิจกรรมของเราเมื่อกี้นี้เราใช้สารละลายตัวกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรครับนักเรียน10เซนติเมตรเราใช้นะครับสารละลายตัวอย่าง10เซนติเมตรผลปรากฏว่าเป็นไงครับนักเรียนเราที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยนะครับมีมวลของเกลือแกงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.28 อันนี้เป็นข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างถูกต้องไหมครับทีนี้โดยประมาณเมื่อกี้นี้10ลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยก็จะมีข้อมูลอยู่ประมาณ 1.28 1.23 กรัมถูกต้องไหมครับในสารละลาย10ลูกบาศก์เซนแต่ข้อมูลตรงนี้หมายความว่าถ้าเรานำสารละลายตัวอย่างมา100ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีสารละลายตัวอย่างกี่กรัมตรงนี้นักเรียนฟังพอเข้าใจถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับเราจะทราบได้ยังไงล่ะเราก็จะใช้นิยามความสัมพันธ์นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นมวลของเกลือแกงที่สามารถละลายได้ในสารละลาย10ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ m กรัมถูกต้องไหมครับเราก็นำมาเทียบนะครับถ้าหากเทียบใน100ลูกบาศก์เซนติเมตรล่ะจะเป็นกี่กรัมนะครับก็เป็น m คูณกับ100หารด้วย10นะครับก็จะทราบมวลของเกลือแกงที่ละลายอยู่ในสารละลายนะครับ100ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนเมื่อนักเรียนทราบมวลของเกลือที่อยู่ในสารละลายจำนวนเท่าไหร่ครับ100ลูกบาศก์เซนแล้วมันก็จะนำไปสู่การคำนวณเกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายนั่นเองนะครับโดยนิยามความเข้มข้นของสารละลายนะครับก็จะอยู่ในสรุปบทเรียนนะครับนักเรียนก็คือการหามวลของตัวละลายด้วยวิธีระเหยแห้งไม่สามารถใช้ได้กับทุกสารละลายครับแต่ในกิจกรรมนี้เราทราบชนิดของสารละลายและเป็นสารละลายที่สามารถระเหยแห้งได้ในการหามวลของตัวละลายในสารละลายด้วยวิธีระเหยแห้งตัวละลายควรมีจุดเดือดและจุดล้อมเหลวสูงนะครับหรือไม่เสียสภาพเมื่อได้รับความร้อนนั่นเองครับก็นำไปสู่การคำนวณเกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายนะครับนักเรียน

0: ความเข้มข้นของสารละลายเป็นปริมาณตัวละลายในสารละลายถ้าตัวละลายเป็นของแข็งระบุความเข้มข้นโดยบอกมวลของตัวละลายที่อยู่ในสารละลาย100หน่วยปริมาตรเมื่อสักครู่นี้เราทำกิจกรรมไปเราใช้สารละลายกี่ลูกบาศก์เซนครับนักเรียน10ลูกบาศก์เซนแต่ถ้าเกิดเราจะบอกความเข้มข้นเราต้องเป็นไงครับบอกมวลของตัวละลายที่ละลายอยู่ในสารละลาย100ถูกต้องไหมครับ100หน่วยปริมาตรโดยการหาความเข้มข้นของสารละลายโดยการคำนวณหาอัตราส่วนระหว่างตัวละลายกับปริมาณสารละลายครับให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับพิจารณาความสัมพันธ์ดังนี้ถ้านะครับเราทำกิจกรรมนะครับที่ผ่านมานะครับนักเรียนทราบแล้วว่าสารละลายที่เราใช้คืออะไรครับเกลือแกงถูกต้องไหมครับมีตัวละลายคือมีตัวละลายคือเกลือแกงมีตัวทำละลายคือสารละลายก็คือน้ำเกลือถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นำไปสู่การพิจารณาความสัมพันธ์ครับร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับมวลของตัวละลายคูณอะไรครับนักเรียนคูณ100หารด้วยปริมาตรของสารละลายนะครับก็หมายความว่าในการทำกิจกรรมของเราเนี่ยเรานำสารละลายมา10ลูกบาศก์เมตรมีเกลืออยู่โดยเฉลี่ย 1.28 สมมุตินะครับเมื่อสักครู่นี้แล้วถ้าเกิดใน100ล่ะมีเท่าใดก็คือเป็นการเทียบความเข้มข้นในหน่วยอะไรครับร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรก็จึงใช้นิยามความสัมพันธ์คือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับมวลของตัวละลายมีหน่วยเป็นกรัมคูณ100หารด้วยปริมาตรของสารละลายมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรครับต่อไปนะครับนักเรียนในการพิจารณาต่อไปครับถ้าเป็นร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรก็เท่ากับปริมาตรของตัวละลายมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรคูณ100หารด้วยปริมาตรของสารละลายมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรครับต่อไปครับนักเรียนถ้าพิจารณาความสัมพันธ์ร้อยละโดยมวลต่อมวลนะครับก็หมายความว่าของแข็งละลายในของแข็งนะครับนักเรียนก็คือร้อยละโดยมวลต่อมวลเท่ากับมวลของตัวละลายมีหน่วยเป็นกรัมคูณ100หารด้วยมวลของสารละลายครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสรุปบทเรียนของชั่วโมงนี้นะครับบทเรียนครั้งถัดไปนักเรียนจะเป็นเรื่องสูตรเครื่องดื่มและการพัฒนาสูตรเครื่องดื่มของฉันสิ่งที่นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางต้องเตรียมนะครับใบกิจกรรมที่1เรื่องคำนวณความเข้มข้นสารละลายในหน่วยร้อยละได้อย่างไร2เป็นใบงานที่1เรื่องคำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละได้อย่างไร3ใบกิจกรรมสูตรเครื่องดื่มของฉัน4ใบงานสูตรเครื่องดื่มของฉันนะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับนักเรียน
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ู้ชมคะต้อนรับสู่กรมศิลป์อยากเล่าปีที่3นะคะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศค่ะมาอยู่ในห้องสมุดกันบ้างนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของนี่เลยค่ะหนังสือที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งเล่มของบ้านเรานะคะนั่นก็คือจินดามณีซึ่งบุคคลที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะต้องบอกว่าเป็นบุคคลสำคัญท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ของกรมศิลปากรด้วยนะคะอาจารย์บุญเตือนศรีวรพจน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะเมื่อสักครู่ที่ดิฉันพูดไปนี่ถูกต้องใช่ไหมคะว่าหนังสือจินดามณีเนี่ยคือหนังสือแบบเรียนไทยเล่มแรกเลย
1: คือว่ากันไปแล้วหนังสือเล่มนี้ที่เราบอกว่าเป็นแบบเรียนไทยเล่มแรกเน
0: ี่
1: ยที่เรามารู้จักกันเนี่ยเรารู้จักกันเฉพาะจินดามณีฉบับของพระโหราธิบดีการเรียนการสอน

0: ในบ้านเราเนี่ยนะฮะการเรียนการสอนด้านภาษาไทยเนี่ยเมื่อมีภาษามีตัวอักษรใช้มันก็ย่อมที่จะต้องมีแบบเรียนมาตั้งแต่เมื่อมีตัวอักษรมีภาษาแล้วไม่งั้นมันจะสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างไร
1: ค่ะ
0: นะครับมีหนังสือเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติใน117เล่มสมุดไทยแต่มีข้อแตกต่างของหนังสือก็คือว่าทั้ง117เล่มสมุดไทยเนี่ยไม่มีเล่มสมุดไทยใดเลยที่มีเนื้อหาเหมือนกันทุกตัวอักษรแม้แต่เล่มเดียวที่มันมีความลักลั่นแตกต่างเพราะว่าหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือแบบเรียนนะครับพอสำนักเรียนที่ครูบาอาจารย์เอาไปสอนลูกศิษย
1: ์
0: ก็เห็นว่าน่าจะส่วนนี้ขึ้น
1: ค่ะ
0: นะส่วนนี้น่าจะตัดออกหรือส่วนนี้ที่เคยอยู่ตอนต้นของหนังสือมันก็เกิดการลักลั่นของเนื้อหาขึ้นมาแม้ว่าเราจะบอกว่าเป็นแบบเรียนที่มีมาแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่เราไม่เคยเจอหนังสือเล่มไหนเลยที่มีตัวอักษรเก่าถึงสมัยอยุธยานะครับเล่มที่มีอายุมากที่สุดเนี่ยเขียนเมื่อพ.ศ. 2325เป
1: ็
0: นปีแรกในรัชกาลที่1นะครับที่เราสามารถที่จะหาตัวอักษรของอินดามณีได้นะครับ
1: วันนี้เนี่ยนะคะคืออย่างเนี้ยที่อยู่ต่อหน้าเราตอนนี้เนี่ยนะคะมีหนังสือจินดามณีฉบับความแปลกนะคะแล้วก็มีหนังสือจินดามณีเล่ม1และจินดามณีฉบับใหญ่บริบูรณ์อาจารย์คะถ้าหากว่าเราอ่านหนังสือทั้ง2เล่มนี้เราจะได้อะไรจากใน2เล่มนี้เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงให้อาจารย์อธิบายนิดนึงเพราะหลายคนอาจจะแบบอ้าวทำไมล่ะจินดามณีเหมือนกันเลยแต่ทำไมถึงชื่อไม่เหมือนกัน
0: คือชื่อหนังสือแบบเรียนเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: แต่เดิมที่ปรากฏในหน้าสมุดไทยเนี่ยทุกเล่มใช้ชื่อว่าจินดามณีหมดเพราะว่ามันจะมีข้อความที่ปรากฏเป็นโครงบทหนึ่งมีเหมือนกันเกือบทุกเล่ม
1: ค
0: ือลิขิตวิจิตรด้วยสุภอัตดังจินดามณีรัตน์เลิศแล้วอันมีสิริสวัสดิ์โสภาพใครรู้คือได้แก้วข้าแท้ควรเมือง
1: ก็คืออ่านหนังสือเล่มนี้จินดามณีเหมือนกับจุดรวมความรู้หลากหลายเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือจินดามณีแล้วคุณจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเหมือนที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นะคะทั้งเรื่องของการเรียนภาษาไทยแล้วก็ยังได้เรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าเรายังได้รู้ว่าฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไรพ.ศ.อะไรด้วยนะคะแต่ทีนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เวลาที่เราได้เห็นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างนึงว่าแล้วหนังสือจินดามณีแบบเรียนเล่มแรกของไทยเล่มนี้เนี่ยนะคะมันส่งผลมาถึงเรื่องของการศึกษาในปัจจุบันอย่างไรบ้างเท่าที่อาจารย์ได้ศึกษามาอาจารย์มองตรงนี้ยังไงบ้างคะ
0: คือมันเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยนะเช่นในหนังสือจินดามณีทุกฉบับมีกไก่ถึงฮนกฮูกวันนี้เราก็มีกไก่ถึงฮนกฮูกนะครับมีการแยกเป็นนะครับแม่กอกาวันนี้เราก็ยังมีแม่กอกาเราก็ยังเรียนเรื่องแม่กอกาคือคำที่ผสมสระแล้วไม่มีตัวสะกดเรื่องการใช้รูปสระต่างๆอย่างคำที่ใช้ไม้ม้วนเงี้ยนะครับมี20คำซึ่งปรากฏในจินดามณีฉบับพระโหราธิบดีมา
1: ก็คือเรียกว่าเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อเป็นต้นแบบของการศึกษาในบ้านเราต่อไปด้วยแค่ฟังแค่นี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วล่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆสำหรับความรู้ที่นำมาฝากเรานะคะรวมถึงกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจติดตามได้ทางช่องทางนี้นะคะวันนี้ดิฉันขออนุญาตไปอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจจะได้ถามอาจารย์ต่อนะคะลากันไปตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook

ะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวน

0: ทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครู
4: ขอบคุณครู

0: ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV
2: แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะ
0: ฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
3: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
2: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
0: เราชื่ออะตอม
3: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
2: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
3: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
0: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
1: โอ้โหมีพลัง
4: เลยด้วยเหรอ
2: น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
5: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
3: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
3: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
0: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
2: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
0: ไม่เห็นได้ยินเลย
3: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โห
4: มีพลังสิด้วยเหรอ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
3: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดี DLTV
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
3: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา

0: แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
1: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
2: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
0: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
2: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
0: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
2: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
3: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
2: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
0: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
1: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
0: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
4: ุ
0: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
3: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
2: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
0: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
2: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
1: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
2: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่

0: ไหลลงมาได้อย่างดีเลยล่ะ
1: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกร้อนได้จริงๆเด็ก
0: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
3: ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
4: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
3: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
2: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

ได้ครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล CSEA C ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ Van V-A-N Van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วน้องๆมาเที่ยวทะเลแต่ละครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูBeach, B-E-A-C-H, beach.

าน้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: อร่อยมากเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: S E A C ทะเล Van V A N Van รถตู้ Beach bed B E A C H B E D Beach bed เตียงชายหาด Beach B E A C H Beachชายหาด garbage g a r b a g e garbage ขยะ wave w a v e wave คลื่น seafood s e a f o o d seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราชวรวิหารภายหลังการเสด็จขึ้นครองราช1ปีจากพระราชศรัทธาอันยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีครับวัดแห่งนี้มีหลักสีมาเป็นเสาศิลาสลักปักที่กำแพงวัดทั้ง8ทิศประกาศเป็นเขตพัทธสีมาสามารถประกอบพิธีกรรมของสงฆ์ได้ทั้งวัดมีพระมหาเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัดอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยระเบียงกลมตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ทั้งองค์ยอดพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุรอบองค์พระเจดีย์มีซุ้มพระพุทธรูปรวม14ซุ้มศิลปกรรมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นงานผสมผสานระหว่างงานศิลปะอย่างไทยประเพณีกับศิลปะตะวันตกกล่าวคืองานศิลปะภายนอกเป็นแบบไทยประเพณีส่วนศิลปกรรมภายในเป็นแบบศิลปะตะวันตกครับพระอุโบสถเป็นอาคารแบบไทยประเพณีหน้าบันของมุกเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑหน้าบันด้านในเป็นรูปช้าง7ช้างเทินพานรองพระเกี้ยวซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่5ประตูและหน้าต่างเป็นซุ้มทรงยอดปราสาทแบบไทยประเพณีบานประตูและหน้าต่างด้านนอกประดับมุกด้วยฝีมือช่างอันประณีตเป็นลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถือเป็นลายอย่างใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
1: ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงทำนุบำรุงและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแทนการสร้างวัดในรัชกาลครับ
0: ในการนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถซึ่งถือเป็นการบูรณะครั้งใหญ่โดยตกแต่งภายในพระอุโบสถอย่างตะวันตกแบบศิลปะโกธิกเมื่อเสด็จสวรรคตจึงได้อัญเชิญพระบรมอัฐิมาบรรจุที่ใต้ฐานพระพุทธอังคีรสพระประธานในพระอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิลักษณะพุทธศิลป์เป็นแบบสมจริงวัดนี้ยังเป็นที่ตั้งของสุสานหลวงบรรจุพระราชสรีรังคารพระสรีรังคารพระอังคารและอังคารของพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้สืบสายราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันพระอารามหลวงที่ผสมผสานศิลปะตะวันออกและศิลปะตะวันตกไว้ได้อย่างประณีตงดงามจากพระราชศรัทธาเป็นดั่งมรดกวิจิตรศิลปกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนทุกวันนี้สวัสดีครับ
2: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 น และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: รศรีอยุธยานะคะสถานที่ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2 อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างที่ฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชชุพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะคุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการให้คุณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิม

0: แต่ว่าถ้าไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อหนึ่งเหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
1: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีกหนึ่งป้อมที ่มีความสำคัญเหมือนกัน
0: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
1: ะ
0: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชครึ
1: กแล้วสำหรับป้อมหอราชครึกเนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
0: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชครึกกับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาละแวกในขณะที่พญาละแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวสี
1: ค่ะก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบก็อย่างน
0: ั้นใช่ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
0: ัน
1: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
0: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางกระจับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตนะคะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจับก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
1: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นคะจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
0: ดีค่ะสวัสดี
1: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่14กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้ติดตามหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะการบ้านการเมืองตามกันต่อนะคะเรื่องของกกต.ในคดีหัวสว.นั่นเองจริงๆแล้วเริ่มมีการพิจารณากันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะคะรายละเอียดเดี๋ยวมาติดตามกันในเรื่องนี้แต่ว่าพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ทางกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้มีการเร่งจัดระเบียบของศูนย์ข้อมูลทั่วกรุงเทพจะมีการตรวจเข้มเนี่ยก็คือ5ด้านด้วยกันโดยเฉพาะการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมลพิษทางเสียงทางอากาศอุณหภูมิรอบพื้นที่ไม่ให้เกิน 2-4 องศาเซลเซียสรวมถึงการป้องกันอัคคีภัยนะคะสั่งให้มีการชะลอการออกใบอนุญาตใหม่ด้วยค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แถลงความคืบหน้าการกำกับดูแลและตรวจสอบศูนย์ข้อมูลในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังจากมีการบูรณาการทำงานร่วมกับคณะกรรมการกำกับดูแลศูนย์ข้อมูลของรัฐบาลซึ่งในส่วนที่กทม.รับผิดชอบค่ะจะเน้นการใช้อำนาจตามกฎหมายควบคุมอาคารกฎหมายผังเมืองและก็กฎหมายสาธารณสุขขณะที่การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรได้รับการยืนยันจากการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงนะคะว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลในกรุงเทพเนี่ยปัจจุบันใช้อยู่ประมาณ270เมกะวัตต์หรือไม่ถึง 3% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในกรุงเทพประมาณ 9,000 เมกะวัตต์ส่วนการใช้น้ำประปาก็พบว่ามีปริมาณน้อยกว่าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่งจึงยังไม่มีผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชนค่ะ
1: สำหรับข้อมูลของ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็พบว่ามีศูนย์ข้อมูลทั้งหมด49แห่งแบ่งเป็นกลุ่มที่ตั้งอยู่ร่วมกันกับอาคารอื่นอย่างอาคารสำนักงานสถาบันการเงินรวมไปถึงหน่วยงานราชการมีอยู่จำนวน43แห่งซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กใช้ไฟไม่เกิน2เมกะวัตต์และเปิดดำเนินการมานานแล้วโดยในจำนวนนี้ค่ะมี12แห่งที่ขอใบอนุญาตจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างถูกต้องส่วนอีก31แห่งใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กมีปริมาณน้ำมันไม่ถึงเกณฑ์ 15,000 ลิตรจึงไม่ต้องขอใบอนุญาตจัดเก็บขณะที่ Data Center ขนาดใหญ่ในรูปแบบอาคารเฉพาะมีจำนวน6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งในพื้นที่เขตบางกะปิเขตห้วยขวางแล้วก็เขตสวนหลวงส่วนอีก3แห่งอยู่ระหว่างการชะลอการออกใบอนุญาตเพื่อรอนโยบายและมาตรฐานการควบคุมที่ชัดเจนจากคณะกรรมการชุดใหญ่ของรัฐบาลในอีก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าค่ะ
2: ช่วงที่เรารอมาตรการจากทางคณะกรรมการชุดใหญ่เรื่องถังเมืองเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะมีมาตรการทั้ง5ด้านดูเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบแล้วก็ทั้งไอ้ทุกแห่งน่ะที่มีการดําเนินการอยู่ก็ให้ทางเขตเข้าไปด้วยตอนนี้ก็เขตเข้าไปในทุกจุดแล้วนะไปดูจุดที่ตั้งต่างๆแล้วก็ไปดูว่ามีการความเดือดร้อนอะไรกับประชาชนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในตัว43จุดที่มีการเปิดอยู่ตอนนี้ก็ได้มีการเข้าไปดูแล้วก็ไม่พบเรื่องความเดือดร้อนรำคาญใช่มั้ยครับครับแล้วก็สถานการณ์คือปัจจุบันก็อย่างที่เรียนว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ไอ้4 3แห่งนี้ไม่ใช่เรามันเป็นของที่มีมานานแล้วนะแล้วเราก็ไม่ได้มีการเราพยายามไปรวบรวมข้อมูลจากที่พบในเว็บไซต์ต่างๆก็ได้4 3แห่งแล้วก็มีการเข้าไปตรวจส่วน6แห่งนี้คือดำเนินการอยู่3แล้วก็ชะลอไป3ครับ
0: มาดูรายละเอียด5ด้านที่สำคัญที่ทางสำนักงานต้องเข้าไปตรวจกำกับดูแลศูนย์ข้อมูลทุกแห่งได้แก่การตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้างหรือว่าดัดแปลงอาคารพร้อมเอกสารรับรองมาตรฐานสากลที่จะต้องอัปเดตทุก3ปีการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศค่ะโดยจะมีการสุ่มตรวจคุณภาพน้ำทิ้งเดือนละ1ครั้งติดตั้งระบบมอนิเตอร์ฝุ่น PM 2.5 และ PM 10แบบเรียลไทม์รวมถึงสั่งการให้ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียลีจิโอแนลลาจากหอพึ่งจากหอพึ่งเย็นนะคะปีละ2ครั้งเพื่อความปลอดภัยทางสาธารณสุขการควบคุมอุณหภูมิรอบพื้นที่ไม่ให้ต่างเกิน 2-4 องศาเซลเซียสการควบคุมมลพิษทางเสียงกำหนดค่าเสียงเฉลี่ยทั่วไป24ชั่วโมงไม่เกิน70เดซิเบลและช่วงทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองกำหนดเสียงสูงสุดไม่เกิน115เดซิเบลตามกฎหมายและสุดท้ายก็คือการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยสารละลายโฟมดับ ับเพลิงและการจัดซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างเคร่งครัดทั้งนี้นะคะทางกทมจะยังคงเปิดรับคำขออนุญาตตามขั้นตอนแต่ว่าจะชะลอการอนุมัติโครงการใหม่เอาไว้ก่อนเพื่อรอกระบวนการรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนจากรัฐบาลต่อไป
2: ส่วนเช็คลิสต์ของเราเองเพื่อความปลอดภัยนะในเบื้องต้นเนี่ยเพราะว่ามันจะมีที่ให้บริการแล้วแล้วก็โดยเฉพาะ3อันที่เป็นตัวใหญ่เนี่ยเราก็จะเช็คลิสต์มลพิษทางน้ำนะเดือนละ1ครั้งก็จะไปตรวจทั้งหมดรายละเอียดต่างๆว่ามีการปล่อยของเสียอะไรหรือเปล่ามีสารพิษอะไร BOD DDS TDS ซัลไฟด์ PKN ก็จะติดตามเดือนละ1ครั้งนะครับเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับประชาชนผลพิจารณาอากาศเราจะตรวจฝุ่นละอองทั้ง PM 10แล้วก็ PM 2.5 โดยให้ทางบริษัทเนี่ยติดตั้งเครื่องตรวจ real time เลยเพื่อได้มอนิเตอร์ตลอด
1: ยังอยู่ในเรื่อง Data Center นะคะนายกรัฐมนตรีพบปะหารือกับอดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเศรษฐกิจใหม่ร่วมมือกับสถาบัน TBI วางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน AI พัฒนาระบบ Data Center และเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมขอสนับสนุนไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับเซอร์โทนี่แบร์อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรและประธานบริหารสถาบันโทนี่แบร์ Institute for Global Change หรือว่า TBI โดยการหารือมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยนายกรัฐมนตรีต้องการนำประสบการณ์ของเซอร์โทนี่แบร์และ TBI มาช่วยวางยุทธศาสตร์ดึงดูดการลงทุนทั้งด้าน AI เซมิคอนดักเตอร์การยกระดับรัฐบาลดิจิตอลรวมถึงการผลักดันไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ทางด้านเซอร์โทนี่แบร์ค่ะมองประเทศไทยมีโอกาสสูงในยุคเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเป็นเจ้าของข้อมูลและต่อยอดการลงทุน Data Center ไปสู่แอปพลิเคชันของสตาร์ทอัพไทยพร้อมชื่นชมแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างเช่นโครงการ Solar Roof ซึ่งมองว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและอำนาจต่อรองทางการค้าระหว่างประเทศในห่วงโซ่อุปทานโลกทั้งนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะตั้งทีมงานระดับเจ้าหน้าที่เพื่อสานต่อความร่วมมือและแปลงนโยบายด้านดิจิทัลและเศรษฐกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
3: รอบนี้เนี่ยคุณนิบแบร์นะครับอดีตผู้นำอังกฤษก็ได้ครั้งนี้เขาได้มาร่วมงานแก๊สเอกนะครับที่ประเทศไทยแล้วก็ท่านนายกก็เลยใช้โอกาสนี้ในการเชิญมาพบปะแล้วก็หารือนะครับเพราะว่าโทนี่แบร์เนี่ยเป็นผู้นำของหลังจากออกจากตำแหน่งแล้วก็เป็นผู้นำขององค์กรที่ทำงานให้กับให้คำปรึกษากับรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจยุคใหม่นะครับเรื่องของ AI เรื่องเทคโนโลยีในวันนี้เนี่ยก็มีหลายเรื่องที่สำคัญที่เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำอย่างไรให้ประเทศไทยเนี่ยพ้นจากประเทศที่เป็นเศรษฐกิจปานกลางเนี่ยครับรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่เศรษฐกิจใหม่นะครับก็มีการพูดคุยเรื่องแผนประเทศไทยแล้วก็ทำอย่างไรในการที่จะยกระดับนะครับรายได้รวมถึงเรื่องของโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับการมีประเทศไทยเนี่ยมีความสำคัญหรือว่ามีอินฟราสตรักเจอร์มีพื้นฐานที่ดีก็จะมีเรื่องของการพูดคุยเรื่องของ Data Center นะครับที่โทนี่แบรดให้คำแนะนำว่าจริงๆแล้ว Data Center เป็นสิ่งที่น่าสนใจถ้าประเทศไทยเนี่ยมีการลงทุนเนี่ยสิ่งที่ประเทศไทยจะได้คือข้อมูลชุดข้อมูลนี้จะนำมาสู่การต่อยอดและพัฒนานะครับคนไทยจะสร้างมีโอกาสในการสร้างแอปพลิเคชันหรือว่ามีโอกาสของสตาร์ทอัพของตัวเองตรงนี้เขาก็ให้ความสำคัญแล้วก็ให้คำแนะนำประเทศไทยได้รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงการเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับตรงนี้เนี่ยก็มีคำแนะนำหลายเรื่องครับ
0: ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะทางหน่วยเฉพาะกิจยะลามีการยกระดับมาตรการความมั่นคงค่ะคุมเข้มเส้นทางทั่วจังหวัดแล้วก็จัดกำลังผสมตั้งจุดตรวจแล้วก็ลาดตระเวนกลางคืนป้องกันภัยที่แทรกซ้อนสกัดกั้นการก่อเหตุและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนตามนโยบายในการควบคุมพื้นที่ หน่วยเฉพาะกิจยะลาหรือว่าฉก.ยะลานะคะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงด้วยการกำกับดูแลการสัญจรและการเดินทางของประชาชนในเวลากลางคืนอย่างเข้มงวดครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบต่างๆทั่วจังหวัดยะลาการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวค่ะเป็นการบูรณาการกำลังร่วมกันระหว่างหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการประกอบไปด้วยทหารบกทหารพรานและตำรวจตั้งจุดตรวจแล้วก็จุดสกัดอยู่ที่บริเวณหน้าฐานปฏิบัติการรวมถึงปฏิบัติภารกิจแบบไม่ประจำที่ในห้วงเวลากลางคืนเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางทั้งสายหลักและสายรองป้องกันและปราบปรามปัญหาภัยแทรกซ้อนทั้งการลักลอบขนส่งผิดกฎหมายยาเสพติดรวมถึงป้องปรามสกัดกั้นการก่อสร้างสถานการณ์รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
1: พาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจเสริมความมั่นคงของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกนะคะพร้อมเดินหน้ารั้วชายแดนไทยมาเลเซียจังหวัดนราธิวาสซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยจะสามารถช่วยสกัดการขนย้ายอาวุธสิ่งผิดกฎหมายรวมไปถึงภัยแทรกซ้อนได้ติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: ภายใต้ร่มเงาเทือกเขาบูโดและสายน้ำที่ทอดยาวจังหวัดนราธิวาสยังเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งพหุวัฒนธรรมแม้ในห้วงเวลาที่ผ่านมาจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบอยู่บ้างแต่พี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมยังคงใช้ชีวิตร่วมกันด้วยมิตรภาพอันแน่นแฟ้นท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเหมืองทองคำและสวนผลไม้ที่เลื่องชื่อความเหนียวแน่นของคนในท้องถิ่นถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญที่สุดเมื่อใดก็ตามที่มีสิ่งผิดปกติหรือเบาะแสการเคลื่อนไหวของผู้ไม่หวังดีกลไกภาคประชาชนทั้งอาสาสมัครรักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจะทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาตรวจสอบและแจ้งเตือนกลไกเหล่านี้เปรียบเสมือนรั้วความมั่นคงที่มีชีวิตที่คอยปกป้องบ้านเกิดของตนเองและเพื่อเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับแนวพ้นเขตแดนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกจึงได้บูรณาการแผนงานขับโครงการสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนไทยมาเลเซียโดยมีหมุดหมายแรกจะเริ่มนำร่องที่ตำบลโลจูดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสครอบคลุมระยะทางประมาณ12กิโลเมตรจากแผนงานรวมทั้งหมด9แผนงานตลอดแนวชายแดนโดยมียกเว้นเพียงพื้นที่เดียวคือบริเวณเทศบาลเมืองตากใบที่ได้มีการปรับภูมิทัศน์เป็นผังเมืองหน้าด่านไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งโครงการขนาดยักษ์นี้ใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น749ล้านบาทเป้าหมายสำคัญสูงสุดคือการสกัดกั้นลักลอบขนย้ายอาวุธกระสุนปืนวัตถุระเบิดที่จะถูกนำมาก่อเหตุในพื้นที่รวมถึงการตัดวงจรภัยแทรกซ้อนจากขบวนการค้าของเถื่อนและยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
5: พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นยังมีพื้นที่ที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพร้อมหุ่นวัฒนธรรมแล้วก็แต่ว่าสำคัญที่สุดการสันติสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องด้วยสำคัญพวกทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.ทั้งในอำเภอต่างต้องมีความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับตัวนี้แหละคือหัวใจสำคัญที่สุด
6: ตรงข้ามนะครับจะเป็นฝั่งประเทศไทยตรงนี้จะเป็นฝั่งมาเลเซียนะครับในการสร้างรั้วจะสร้างบนเขื่อนป้องกันตะลิ่งนะครับเพื่อวางรากฐานหน้าดินให้แข็งแรงก่อนจากนั้นจะทำรั้วตาข่ายขึ้นมานะครับสูง3เมตรนะครับในเรื่องของแบบแผนทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาสก็ได้รับรองแบบแผนแล้วว่าเขื่อนป้องกันตะลิ่งที่ว่าได้ก่อสร้างไปแล้วนั้นสามารถรองรับน้ำหนักได้ครับ
7: ในพื้นที่แหวงนี่ระยะก่อสร้างหรือว่าทั้งหมดเท่าไหร่ครับ
6: ระยะทาง12กิโลกับอีก400เมตรครับก็ได้มีการทำเวทีประชาคมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็ทางนี้หน่วยก็จะลงพื้นที่ร่วมกันทั้ง3ฝ่ายในการพิจารณาจุดเข้าออกอีกครั้งหนึ่งเพื่อว่าไม่ให้กระทบกับวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีการวางระบบ

0: ระบบมาตรการควบคุมในการเข้าออกอีกครั้งครับ
1: มีทั้ง3ฝ่ายนะครับไปร่วมพิจารณาม
2: ิติความมั่นคงต้องเดินหน้าควบคู่ไปกับวิถีชีวิตของประชาชนโครงการนี้ได้ผ่านกระบวนการทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่อย่างรอบด้านแล้วโดยฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าการสร้างรั้วจะไม่ตัดขาดวิถีชีวิตดั้งเดิมจะมีการเปิดจุดใช้น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคพร้อมจัดระเบียบท่าข้ามทางธรรมชาติเพื่อวางมาตรการควบคุมการเข้าออกให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นปัจจุบันความคืบหน้าของโครงการรอการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งทันทีที่ได้รับอนุมัติจะเข้าสู่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาระหว่างกรมน.กับผู้ประกอบการเพื่อลงพื้นที่สำรวจและจัดทำแบบแผนอย่างละเอียดอีกครั้งโดยคาดการว่ากำแพงความมั่นคงแห่งนี้จะใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน2ปีซึ่งจะเป็นก้าวย่างสำคัญในการยกระดับการควบคุมพื้นที่รอยต่อชายแดนโดยเฉพาะในแถบอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอตากใบให้มีประสิทธิภาพคืนความสงบสุขและความปลอดภัยให้กับพื้นที่อย่างยั่งยืน
3: ส่วนความคืบหน้าในการย้ายศพออกจากสุสานชาวยิวนะคะที่อำเภอบางคราจังหวัดฉะเชิงเทราล่าสุดค่ะบริษัทเจ้าของสุสานก็มีการยื่นขอเลื่อนย้ายทั้ง4ร่างเนี่ยออกไปอีก7วันเพื่อที่จะจัดเตรียมที่ฝังศพใหม่ขณะที่ผลตรวจสอบสถานะทั้ง4ร่างนะคะพบว่าเป็นชาวอังกฤษ1คนและชาวอิสราเอลอีก3คนค่ะทางผู้แทนของบริษัทการชาปาจำกัดในฐานะเจ้าของสุสานนะคะมีการแจ้งขอเลื่อนกำหนดการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างออกไปอีก7วันคือจากเดิมที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่16กันยายนโดยให้ผลนะคะว่าจำเป็นจะต้องใช้เวลาในการเตรียมขั้นตอนการเคลื่อนย้ายร่างรวมถึงการจัดเตรียมสถานที่ฝังศพแห่งใหม่ให้เรียบร้อยทั้งที่เดิมทีญาติของผู้เสียชีวิตมีการประสานขอรับร่างโดยตรงแต่ว่าทางบริษัทแสดงความประสงค์ขอเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเคลื่อนย้ายเองทั้งหมดขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับนางสาวฉัตรประอรนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะพร้อมด้วยในอำเภอบางคร้าและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางคร้าเพื่อติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาน
4: อกจากนี้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้รายงานข้อมูลเปรียบเทียบการอนุญาตจัดตั้งสุสานเมื่อปี2564และคำสั่งไม่ตอบใบอนุญาตในปี2566ซึ่งพบว่าการขออนุญาตเดิมในปี2564อ้างอิงความเห็นชอบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงวัฒนธรรมว่าไม่ใช่พื้นที่ป่าหรือโบราณสถานและยึดทางหลวงหมายเลข304เป็นหลักซึ่งมีระยะทาง 1.5 กิโลเมตรแต่ต่อมาในปี2565กรมทางหลวงได้ยกระดับถนนหน้าสุสานขึ้นเป็นทางหลวงส่งผลให้ระยะห่างไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ว่าต้องห่างไม่น้อยกว่า50เมตร
3: นอกจากนี้ค่ะเอกสารของอบต.เสม็ดใต้ระบุถึงเงื่อนไขตามพรบ.สุสานและชาปนสถาน2528ที่กำหนดให้สุสานค่ะจะต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะอย่างน้อย400เมตรแต่ข้อเท็จจริงกลับพบลำน้ำขนาดเล็กอยู่ใกล้กับสุสานซึ่งในเอกสารขออนุญาตในปี2564ไม่ได้ระบุถึงลำธารแม่น้ำสายนี้แต่กลับอ้างอิงแหล่งน้ำอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างออกไป400เมตรแทนส่วนผลตรวจสอบสถานะของ4ร่างนะคะที่ถูกนำมาฝังเอาไว้ก็พบว่ามีสัญชาติอังกฤษใน1คนซึ่งเดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว60วันอีก3คนค่ะเป็นชาวอิสราเอลมีรูปแบบการเดินทางเข้ามาแตกต่างกันรายแรกนะคะเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว60วันรายที่2ด้วยวีซ่าท่องเที่ยว30วันและรายที่3ถือวีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราวแบบ1ปี
4: เมื่อคืนวานนี้ที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วแล้วก็สามารถคุมเพลิงได้แล้ว 100% ค่ะโดยจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตแล้วก็โรงพยาบาลบ้านแพ้วนั้นยังคงเปิดให้บริการตามปกติยกเว้นงดให้บริการตึกเฉลิมพระเกียรติตึกผู้ป่วยนอกที่ถูกเพลิงไหม้ โดยเจ้าหน้าที่ค่ะสามารถควบคุมสถานการณ์แล้วก็ระงับเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วได้อย่างสมบูรณ์แล้วในส่วนของผู้ป่วยในทางโรงพยาบาลได้ดำเนินมาตรการอพยพ

0: พและดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยตามแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินอย่างเคร่งครัดแล้วก็ทันท่วงทีโดยวันนี้ค่ะโรงพยาบาลบ้านแพ้วยังคงเปิดให้บริการตามปกติในทุกแผนกยกเว้นบริเวณอาคารที่เกิดเหตุซึ่งก็ได้ทำการงดให้บริการชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าทำการตรวจสอบโครงสร้างความปลอดภัยและสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้โดยละเอียดโดยเพจของโรงพยาบาลบ้านแพ้วค่ะแจ้งงดให้บริการทุกแผนกที่ตั้งอยู่ภายในตึกเฉลิมพระเกียรติหรือว่าตึกผู้ป่วยนอกชั้น G ถึงชั้น4งดให้บริการทั้งหมดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น
1: และล่าสุดนะคะนายดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยแพทย์หญิงเสาวนีเกิดดอนแฝกนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการแถลงความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วบอกว่าณขณะนี้โรงพยาบาลยังคงเปิดให้บริการตามปกติโดยวางระบบบริหารจัดการแล้วก็ปรับจุดให้บริการบางแผนกเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยแล้วก็ผลกระทบจากพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาบูรณาการร่วมตรวจสอบเพื่อประเมินความปลอดภัยและผลกระทบในทุกด้านจากการทดสอบด้วยเครื่องมือตรวจวัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองก็พบว่าในส่วนที่ได้รับความเสียหายค่ะยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยไม่กระทบต่อโครงสร้างของอาคารรวมถึงความคืบหน้าทางคดีที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
2: ประชาชนสามารถที่จะเข้ามาขอรับบริการได้เป็นปกตินะครับเหตุการณ์นะครับอยู่ในพื้นที่ที่เราเลยจัดการได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ส่วนในเรื่องของรายละเอียดนั้นผลการตรวจสอบนะครับเบื้องต้นผมได้มีโอกาสได้รับทราบข้อมูลการรายงานของท่านโยธาธิการและผังเมืองนะครับก็ทราบว่าสำหรับโครงสร้างนะครับก็ไม่ได้รับผลกระทบนะครับท่านก็ได้ใช้เครื่องมือและตัวชี้วัดวิศวกรรมนะครับในการตรวจสอบนะครับในชั้นต้นแล้วนะครับก็มีความสบายใจได้นะครับว่าตัวอาคารนี้นะครับไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยก็เป็นระยะเวลาไม่นานสักเท่าไหร่นะครับตั้งแต่เกิดเหตุ

0: ื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือนี่ร้องเพลงนี้กัน
1: เปล่าละค่ะคุณปู่เมฆเขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
0: เพลงอื่นจำเนื้อ

0: ลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
1: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
1: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
2: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
1: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
3: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
0: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
4: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
2: โอ้โหสวยมากเลย
4: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
0: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
4: มีสิตามมาเลย
0: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
4: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
0: ได้เลยครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
0: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูค่ะ
0: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางนะครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์กับครูปานรัตนภักดีนะครับวันนี้นะครับเราจะสร้างสรรค์ผลงานกันต่อนะครับในหัวข้อลายเส้นสร้างศิลป์หัวข้อเอกลักษณ์ไทยนะครับแต่ว่าครูมีเนื้อหาสาระบางส่วนที่หนูจะสามารถเอาไปปรับใช้กับผลงานชิ้นนี้ได้แล้วก็จากที่ดูผลงานของนักเรียนเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเอาไปปรับใช้ได้จริงๆนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางก็คิดว่าจะได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้เหมือนกันหลังจากได้ความรู้ในภาคทฤษฎีแล้วลองเอาไปปรับผลงานของตัวเองดูเพื่อผลงานจะได้ดูโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้กันครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องลายเส้นสร้างศิลป์ภาคปฏิบัติครั้งที่2ซึ่งเราจะสร้างสรรค์ผลงานต่อจากครั้งที่แล้วเป้าหมายที่ครูต้องการให้เอามาวันนี้ร้อยละเท่าไหร่จำได้ไหมเอ่ย50เก่งมากแสดงว่าทุกคนยังรู้เป้าหมายของงานนะครับวันนี้ใครที่มีความคืบหน้าได้50แล้วก็ทำต่อได้เลยส่วนใครที่ยังไม่ถึงอาจจะต้องเร่งมือนิดนึงนะครับแล้วก็แอบเห็นเพื่อนในห้องออกอากาศบางคนเนี่ยมีงานที่เกิน 50% ไปแล้วนะครับก็สามารถก็ถือว่าดีนะครับนักเรียนปลายทางถ้าสามารถทำล่วงหน้าไปได้ก่อนก็ถือว่าดีนะครับจะได้มีเวลาในการปรับผลงานแล้วก็เก็บรายละเอียดเยอะๆนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับในด้านความรู้สามารถเข้าใจเรื่องทัศนธาตุแล้วก็องค์ประกอบศิลป์วันนี้มีเรื่ององค์ประกอบศิลป์เพิ่มขึ้นมาที่จะช่วยให้งานของเราเนี่ยโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับในด้านทักษะกระบวนการนะครับสามารถสร้างผลงานศิลปะด้วยสีโปสเตอร์โดยเอาทัศนธาตุเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นที่ว่างพื้นผิวต่างๆมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยในด้านของคุณลักษณะนะครับก็คือเห็นความสำคัญแล้วก็ตระหนักถึงคุณสมบัติของทัศนธาตุแต่ละอย่างว่าทัศนธาตุแต่ละอย่างเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรเอามาใช้ยังไงทัศนธาตุไหนควรจะเอามาใช้รูปแบบไหนถึงจะสื่อสารกับคนดูได้ตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวศึกษาแล้วก็เอาไปปรับใช้กับผลงานไปพร้อมๆกันนะครับก่อนที่จะมาดูของส่วนเนื้อหาเรามาตรวจสอบอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในวันนี้กันสักนิดนึงนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้อย่างแรกสีโปสเตอร์นะครับก็คือใช้เหมือนเดิมเลยแสดงว่าวันนี้เราต้องเตรียมมาแล้วเนาะเพราะเราใช้สีนะครับผลงานที่ความคืบหน้าร้อยละ50ตอนนี้ใครคิดว่าตัวเองมีถึงร้อยละ50แล้วบ้างยกมือให้ครูดูนิดนึงมีใครถึงร้อยละ50แล้วบ้างหรือเกินก็ได้ครับมีนะครับส่วนคนที่ยังไม่ถึงต้องเร่งมือแล้วนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเร่งมือได้เลยนะครับผู้กัน3ขนาดอย่างน้อยนะอย่างน้อย3ขนาดใครมีมากกว่านั้นดีมากเลยกระดานรองวาดอันนี้ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ใครไม่ใช้อาจจะต้องติดงานลงบนโต๊ะเรียนนะครับกระดาษกาวอเนกประสงค์กระดาษกาวอเนกประสงค์ถ้าซื้อแบบบางและถูกต้องจะไม่ติดคาบกาวบนโต๊ะและบนผลงานนะครับเพราะฉะนั้นหนูต้องเลือกให้ถูกนะจานสีนะครับผ้าแล้วก็ภาชนะสำหรับล้างทำความสะอาดผู้กันอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการปฏิบัติงานในวันนี้นะครับครูมีกิจกรรมมาให้ทำโดยให้นักเรียนดูภาพนะครับกิจกรรมนี้ชื่อกิจกรรมว่าอะไรเด่นเด่นเพราะอะไรเดี๋ยวใครมีคำตอบในการทำกิจกรรมนี้สามารถยกมือตอบได้เลยนะครับกิจกรรมอะไรเด่นเด่นเพราะอะไรมีรูปภาพมาให้ดูและให้เราช่วยวิเคราะห์ว่าอะไรเด่นแล้วสิ่งที่มันเด่นในภาพนั้นน่ะมันเด่นขึ้นมาเพราะอะไรนะครับนักเรียนปลายทางนะครับก็ดูภาพไปพร้อมๆกันและอาจจะแบ่งปันในห้องเรียนในกลุ่มของห้องหนูนะครับแล้วก็อาจจะให้คำตอบกับคุณครูปลายทางด้วยก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นคำตอบจากเพื่อนๆต้นทางกันอีกทีหนึ่งนะครับไปดูที่ภาพแรกกันครับภาพแรกอะไรเด่นอะไรเด่นก่อนนะคำถามแรกคำถามที่สองเด่นเพราะอะไรอ่ะใครต้องการจะตอบยกมือตอบได้เลยครับเชิญครับมาดูนะครับเพื่อนเห็นในภาพนี้อะไรเด่นแล้วมันเด่นขึ้นมาเพราะอะไร
3: แก่สีดำเด่นค่ะเพราะว่าเป็นแก่สีดำเด่นเพราะว่าไอ้นี่ค่ะแก่ตัวอื่นเป็นสีขาวค่ะเลยทำให้เด่นขึ้นมาค่ะ
2: ครูถามต่อว่าทัศนธาตุอะไรครับที่ทำให้เกิดจุดเด่นในภาพนี
3: ้สีค่ะ
2: สีปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับภาพนี้ยังง่ายอยู่นะภาพนี้เป็นภาพถ่ายยังง่ายอยู่เพื่อนบอกว่าที่เด่นขึ้นมาคือแกะสีดำเพราะว่าองค์ประกอบโดยรอบเนี่ย เป็นแกะสีขาวหมดเลยเลยทำให้แกะสีดำเนี่ยเด่นขึ้นมานักเรียนเห็นไหมครับว่าแค่ความแตกต่างของสีก็สร้างจุดเด่นในผลงานได้แล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คืออย่างแรกที่เราเอาไปปรับใช้ได้นะครับสำหรับภาพนี้นะครับเฉลยก็คือสิ่งที่เด่นคือแกะตัวที่เป็นสีดำนะครับเด่นเพราะสี

0: นะครับจะยากขึ้นกว่าภาพเมื่อสักครู่ลองปรึกษากันดูในกลุ่มได้อะไรเด่นและเด่นเพราะอะไรในภาพนี้ใครมีคำตอบยกมือได้เลยนักเรียนปลายทางนะครับสำหรับภาพนี้นะครับค่อนข้างจะท้าทายกว่าภาพก่อนหน้านะครับเพราะว่าเป็นผลงานของศิลปินแล้วถ้าจะดูจากสีเหมือนภาพที่แล้วสีภาพนี้ก็ไม่ได้ขัดแย้งกันด้วยเพราะฉะนั้นลองดูซิว่าภาพนี้เด่นได้เพราะอะไรเพราะทัศนธาตุตัวไหนนะลองดูครับใครมีคำตอบยกมือได้เลยจริงๆก็ค่อนข้างชัดนะถ้าเราไม่มองเรื่องสีเราจะเห็นเรื่องอื่นที่ค่อนข้างชัดขึ้นมามีใครอยากจะตอบไหมครับที่ครูบอกว่าบางครั้งมุมมองของพวกหนูไม่เหมือนกับมุมมองของครูซึ่งพอเพื่อนตอบมาแล้วจริงครูก็ไม่เคยสังเกตว่าเส้นในส่วนอื่นเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ลงดิ่งลงหมดเลยแต่เพื่อนไปสังเกตเห็นว่าเส้นบริเวณศีรษะมีบางส่วนที่เป็นทิศทางของเส้นเป็นแนวนอนทำให้เกิดความขัดแย้งในภาพถูกไหมครับเห็นไหมเนี่ยบางครั้งครูเองก็ไม่ได้สังเกตละเอียดขนาดนั้นมีใครเห็นในส่วนอื่นอีกไหมครับคำตอบของเพื่อนเมื่อสักครู่ดีมากเลยนะครับแต่มีจุดอื่นที่ชัดกว่านั้นอีกโหเพื่อนมองได้ละเอียดมากนะมีใครต้องการจะตอบอีกไหมเอ่ยไม่ยากนะครับไม่ยากมีไหมครับมีใครตอบไหมเอ่ยหนูตอบไหมเชิญครับ
1: ดวงตาครับ
0: ดวงตาเป็นยังไงครับ
1: เป็นเส้นที่ดูเป็นเฉพาะครับนอกจากพื้นหลังที่เป็นเส้นอิสระ
0: ครับ
1: ตรงดวงตา
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนตอบว่าดวงตามีเส้นเฉพาะอันนี้ครูเข้าใจความหมายของเพื่อนนะเพื่อนจะบอกว่าที่ดวงตาเนี่ยมีการเน้นเส้นเห็นไหมครับมีการเน้นเส้นให้เข้มขึ้นมาเลยทำให้ดวงตาเด่นชัดขึ้นนะครับคราวนี้เราไปดูคำตอบที่มุมมองของครูบ้างดีกว่าเนาะว่าครูมองว่าในภาพเนี้ยจุดไหนเป็นจุดเด่นซึ่งพวกหนูเนี่ยมองละเอียดกว่าครูมากเลยนะครับสำหรับจุดเด่นของภาพนี้นะครับก็คือผู้ชายที่อยู่กลางภาพนี่แหละเด่นภาพนี้เป็นลักษณะของการวาดภาพพอร์ทเทรตหรือการวาดภาพคนเหมือนนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่จะต้องใหญ่และเด่นที่สุดก็คือบุคคลที่อยู่ในภาพหนูลองสังเกตว่าเวลาหนูไปเห็นภาพวาดคนเหมือนแบบนี้อาจจะเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ก็ได้หรือจะเป็นภาพวาดที่หนูเห็นตามร้านต่างๆคนที่ถูกวาดจะเด่นนะครับเด่นด้วยอะไรเด่นด้วยขนาดมีขนาดใหญ่ใหญ่แทบจะกินพื้นที่แบบเกิน 50% ของภาพเลยนะครับแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยก็จะอยู่กึ่งกลางภาพด้วยรวมถึงพื้นที่ว่างด้านหลังอย่างที่เพื่อนบอกว่าพื้นที่ว่างด้านหลังเส้นสีก็ไม่ได้ไปแย่งซีนตัวผู้ชายหรือวัตถุที่อยู่ด้านหน้าด้วยอันนี้คือเหตุผลความโดดเด่นของภาพนี้นะครับที่ทําให้ผู้ชายที่อยู่กลางภาพซึ่งก็คือวินเซนต์แวนโกะโดดเด่นขึ้นมาซึ่งวินเซนต์แวนโกะวาดตัวเองนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่ององค์ประกอบศิลป์หรือ art composition นะครับองค์ประกอบศิลป์ที่ใช้ในงานศิลปะเนี่ยมีหลากหลายมากซึ่งแต่ละองค์ประกอบศิลป์ที่เราได้คุยกันไปเมื่อสักครู่แล้วก็มีจุดเด่นใช่ไหมครับความขัดแย้งที่ทำให้เกิดความน่าสนใจเกิดขึ้นภายในภาพนะครับรวมไปถึงขนาดของผู้ชายเมื่อสักครู่ที่มีขนาดใหญ่เลยทำให้ภาพเนี่ยน่าสนใจไปด้วยเดี๋ยวเรามาดูว่ามีองค์ประกอบศิลป์ไหนอีกบ้างที่เราจะสามารถนำมาปรับใช้กับงานของเราได้แล้วก็ทำให้งานของเราเนี่ยโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นนะครับมาดูพร้อมๆกันองค์ประกอบศิลป์นะครับจะมีทั้งหมด7ประเภท7อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยคือเอกภาพหรือ unity นะครับอย่างที่2ความสมดุลหรือ balance อย่างที่3จุดเด่นหรือ dominanceอย่างที่4จังหวะหรือริทึมนะครับอย่างที่5ความกลมกลืนหรือฮาร์โมนี6ความขัดแย้งคอนทราสต์นะครับและ7ขนาดและสัดส่วนหรือ size and proportion เดี๋ยวหนูมาดูว่าทั้ง7องค์ประกอบเนี่ยเราเคยใช้องค์ประกอบไหนสร้างสรรค์งานไปแล้วบ้างโดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนเลยจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่เราได้ดูไปในผลงาน2ภาพเบื้องต้นนะครับมีจุดเด่นและ1อย่างที่เราเห็นชัดใช่มั้ยครับมีความกลมกลืนแล้วนะครับความกลมกลืนของสีของภาพที่2ที่ทั้งตัววัตถุก็คือตัวผู้ชายกับพื้นหลังสีกลืนกันมากเลยแล้วก็ความขัดแย้งของสีในตัวแกะขาวกับแกะดำนะครับขนาดของแวนโกะที่วาดตัวเองออกมาให้มีขนาดใหญ่แคบจะเต็มภาพเลยเดี๋ยวเราไปดูองค์ประกอบอื่นๆและดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะครับอย่างแรกนะครับ unity หรือเอกภาพ เอกภาพเนี่ยมันคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือทั้งภาพเนี่ยมีลักษณะบางอย่างที่มันกลมกลืนสอดคล้องกันไปหมดโดยที่มันทำให้

เกิดความเหมือนกันบางอย่างอย่างเช่นเอกภาพของการแต่งกายของนักเรียนในห้องคือใส่ชุดนักเรียนสีขาวเหมือนกันหมดอันนี้เป็นเอกภาพนะครับคราวนี้มาดูเอกภาพอย่างตัวอย่างภาพแรกนะครับเป็นผลงานของอาจารย์ประหยัดพงดำเป็นภาพพิมพ์แกะไม้ภาพแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเอกภาพด้านรูปทรงก็คือรูปทรงของแม่และเด็กเนี่ยมีรูปทรงที่คล้ายๆกันมีลักษณะเส้นที่คล้ายๆกันอันนี้คือความเป็นเอกภาพในด้านของรูปทรงนะครับคราวนี้เขาบอกว่านอกจากความเอกภาพเป็นเอกภาพที่ดูเห็นมองแล้วเห็นเป็นลักษณะทางกายภาพแล้วจะมีแบบที่รู้สึกได้ด้วยภาพที่2นี้เป็นเอกภาพทางด้านความรู้สึกนักเรียนคิดว่าความรู้สึกคืออะไรความรู้สึกจากภาพนี้ความรู้สึกที่มองเห็นได้จากตรงไหนครับคนที่เต้นอยู่ใช่ไหมครับเพื่อนบอกว่าคนที่เต้นอยู่ถูกต้องสังเกตท่วงท่าเอวแขนใบหน้าทุกคนมีอารมณ์ความรู้สึกที่สื่อสารไปในทิศทางเดียวกันจริงๆแล้วภาพนี้จะพูดถึงเอกภาพด้านรูปทรงด้วยได้ไหมครับได้เพราะทั้ง4คนมีสัดส่วนรูปทรงร่างกายที่เหมือนกันเลยอันนี้หนูไปปรับใช้กับงานหนูได้เหมือนกันนะครับต้องการให้อะไรที่มันดูเป็นเอกภาพดูกลมกลืนกันก็วาดให้คล้ายๆกันได้นะครับต่อมานะครับเรามาดูองค์ประกอบต่อไปก็คือความสมดุลหรือบาลานซ์นะครับความสมดุลเรียกอีกอย่างนึงได้ว่าดุลยภาพอันนี้มันคือความเท่ากันหรือความสม่ำเสมอกันภายในภาพซึ่งแต่ละภาพจะเท่ากันหรือไม่เท่าก็ได้นะแล้วแต่ว่าศิลปินเขาต้องการจะสื่อสารแบบไหนนะครับคราวนี้น้ำหนักของภาพเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือความสมดุลแบบสมมาตรกับแบบอสมมาตรแบบสมมาตรคือแบบนี้เลยครับแบบภาพทางด้านซ้ายของนักเรียนนะครับแบบสมมาตรคือถ้าสมมุติว่าครูพับครึ่งกึ่งกลางหน้ากระดาษในแนวตั้งองค์ประกอบทุกอย่างจะจรดเสมอกันเป๊ะเลยนะครับดูแล้ว2ด้านซ้ายขวาน้ำหนักเท่ากันไหมครับเท่ากันแล้วพับออกมาทุกอย่างก็ไปจรดทับกันพอดีด้วยแต่ภาพที่2นะครับภาพทางด้านขวามือภาพนี้น้ำหนักซ้ายขวาดูเท่ากันไหมเอาจากความรู้สึกดูเท่ากันไหมครับคร่าวๆนะไม่ต้องละเอียดเปี้ยเอาแค่แบบดูช่างกันไหมใครคิดว่าช่างกันยกมือใครคิดว่าเท่ากันซ้ายขวาดูเท่ากันไหมไม่ใช่สมมาตรนะลูกเอาแค่น้ำหนักก่อนแค่น้ำหนักก่อนมีคนบอกว่าเท่ากันนะครับน้ำหนักนะครับเท่ากันสองภาพนี้น้ำหนักซ้ายขวาดูเท่ากันแต่ถ้าครูพับกึ่งกลางกระดาษแล้วพับเข้าไปองค์ประกอบทุกอย่างจะโดดกันเป๊ะไหมครับไม่เป๊ะอันนี้เรียกว่าความสมดุลแบบอสมมาตรหรือเป็นดุลยภาพแบบอสมมาตรนั่นเองถ้าสมมาตรคือน้ำหนักซ้ายขวาเท่ากันพับแล้วสนิทเป๊ะนะครับแต่ถ้าแบบอสมมาตรคือดูเท่ากันแต่พับแล้วไม่เป๊ะนะอันนี้สองแบบนะครับสองแบบต่อมานะครับคือจุดเด่นหรือโดมิแนนซ์เห็นไหมว่ามีภาพพอร์เทรตหรือภาพเหมือนบุคคลมาอีกแล้วนะครับจุดเด่นเนี่ยคือการจุดที่ปรากฏเด่นที่สุดเลยมองเห็นชัดที่สุดเตะตาสะดุดตาที่สุดในภาพนั้นนะครับซึ่งมันจะทำให้ภาพเนี่ยมีความน่าสนใจมากๆในการสร้างจุดเด่นของงานเหมือนกันนะครับงานชิ้นนี้เราต้องการนำเสนอเอกลักษณ์เพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ไทยของหนูจะต้องเด่นด้วยขนาดเด่นด้วยสีนะครับเด่นด้วยองค์ประกอบบางอย่างที่หนูจัดเข้าไปคราวนี้จุดเด่นจะมี2ประเภทคือจุดเด่นหลักและจุดเด่นรองภาพแรกแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องถามเลยจุดเด่นหลักคือโมนาลิซาเอ้ยรู้ด้วยเก่งมากโมนาลิซานะครับซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในภาพนี้โมนาลิซาเด่นสุดเด่นด้วยขนาดเลยอย่างแรก2คือเด่นด้วยสีที่เข้มกว่าพื้นหลังใช่มั้ยครับแล้วก็มีการเก็บรายละเอียดต่างๆมีการเก็บแสงเงาที่เข้มกว่าด้านหลังด้วยอันนี้คือการสร้างจุดเด่นหลักต่อมาภาพนี้ท้าทายหน่อยภาพนี้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องจุดเด่นรองนักเรียนคิดว่าจุดเด่นรองของภาพนี้คืออะไรจุดเด่นรองคือจุดที่เรามองแล้วมันไม่ชัดมองแล้วมันเบลอๆหน่อยโดนส่วนอื่นแย่งซีนไปแล้วหนูคิดว่าอะไรลูกบ้านใช่ไหมมีอะไรอีกไหมอะไรนะครับปราสาทใครบอกต้นไม้เมื่อกี้ใครบอกต้นไม้ถูกต้องนะครับต้นไม้ถูกต้องนะถูกต้องเลยจุดเด่นรองของภาพนี้เ

0: ตัวบ้านด้านล่างและต้นสนต้นนี้นะครับต้นสนต้นนี้และตัวบ้านด้านล่างเนี่ยเป็นจุดเด่นรองคราวนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าแต่มันอยู่ด้านหน้านะทำไมเป็นจุดเด่นรองถ้านักเรียนสังเกตดีๆความคมชัดของภาพนี้อยู่ที่ไหนครับท้องฟ้าเก่งมากคราวนี้ถ้าใครยังไม่เข้าใจมิติของภาพนี้ทุกคนยกมือตัวเองขึ้นมายกมือขึ้นมาห่างจากใบหน้าสักประมาณ1ฟุตแล้วหนูมองตรงไปครับมองตรงไปแบบไม่มองมือตัวเองนะมองตรงไปแบบไม่มองมือตัวเองตอนมองผ่านมือตัวเองไปครับตอนนี้มือของหนูทำหน้าที่เหมือนต้นสนต้นนี้เลยถูกไหมครับมันคือส่วนที่โดนเบลอไปแล้วรายละเอียดจะไปเกิดขึ้นด้านหลังของฝ่ามือนะครับแบบเดียวกันเลยกับภาพนี้ครับคือการสร้างจุดเด่นรองไว้ข้างหน้าและใส่รายละเอียดให้น้อยเพื่อให้จุดเด่นรายละเอียดไปอยู่ด้านหลังนะครับถึงแม้จะอยู่ด้านหน้าก็จริงแต่ถูกเบลอไปด้วยรายละเอียดที่น้อยลงและสีที่แตกต่างนะครับต่อมาริทึมหรือจังหวะนะครับจังหวะมันคือการเว้นระยะห่างขององค์ประกอบในภาพให้มีความสัมพันธ์กันโดยอาศัยความสม่ำเสมอของการจัดวางองค์ประกอบซึ่งจะสม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอก็ได้แล้วแต่ศิลปินต้องการจะถ่ายทอดออกมานะครับซึ่งการใส่จังหวะเนี่ยจะทำให้ภาพดูมีชีวิตชีวามีความเคลื่อนไหวมากขึ้นยกตัวอย่างภาพแรกนะครับภาพแรกทางด้านซ้ายมือจังหวะเห็นได้ชัดเลยจากการเว้นระยะห่างของนักเต้นนะครับเว้นระยะห่างการให้ช่วงมือแทนระยะห่างของคนแต่ละคนในภาพนะครับอันนี้เป็นระยะห่างแบบสม่ำเสมอเท่ากันคราวนี้ต่อมาฝั่งด้านขวามือภาพสึนามินะครับผลงานของโฮกุไซเป็นผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ของญี่ปุ่นเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นภาพนี้นะครับภาพเนี้ยจังหวะมันคือคลื่น2ก้อนก้อนทางขวามือเนี่ยเห็นแค่นิดเดียวแต่เรารู้มั้ยว่าเป็นคลื่นรู้นะครับ2ก้อนที่มีความสม่ำเสมอของคลื่นไม่เท่ากันแต่ก็ทําให้เกิดความเคลื่อนไหวรู้สึกว่าคลื่นนี้เคลื่อนไหวอยู่มั้ยครับใช่มั้ยมันรับรู้ได้ว่ากําลังเคลื่อนไหวอยู่เพราะฉะนั้นจังหวะในภาพสม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอก็ได้สามารถสื่อสารได้ตามที่ศิลปินต้องการได้ทั้งหมดเลยนะครับต่อมาคือฮาร์โมนีหรือความกลมกลืนนะครับความกลมกลืนเนี่ยมันเป็นความกลมกลืนขององค์ประกอบหรือบรรยากาศภายในภาพอาจจะเป็นความกลมกลืนที่สีความที่รูปร่างนะครับหรือรูปทรงหรือว่าความกลมกลืนที่น้ำหนักแสงเงามันเท่าๆกันยกตัวอย่างสองภาพนี้ภาพแรกส่วนที่ดูกลมกลืนกันคืออะไรผู้คนมีเพื่อนบอกว่าผู้คนในภาพนะครับมีความกลมกลืนกันต้นไม้กับคนก็จริงๆก็ดูกลมกลืนกันด้วยเห็นไหมจะมีลักษณะตั้งตรงดิ่งเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยครับส่วนภาพถัดมากลมกลืนด้วยสีนะครับแล้วก็แสงเงาที่ถูกใช้จะถูกใช้เท่าๆกันในทุกๆองค์ประกอบเลยแบบนี้ก็สามารถนำมาปรับใช้กับงานตัวเองได้นะครับต่อมาความขัดแย้งเรื่องนี้น่าสนใจและถ้าหนูต้องการให้เอกลักษณ์ไทยของหนูที่ต้องการจะสื่อสารเนี่ยเด่นขึ้นมาเอาเรื่องความขัดแย้งมาใช้ได้นะครับซึ่งความขัดแย้งอาจจะเป็นความขัดแย้งด้วยสีอาจจะเป็นความขัดแย้งด้วยแสงเงาก็ได้เดี๋ยวมาดูภาพตัวอย่างกันนะครับความขัดแย้งมันคือการจัดวางให้เกิดความตรงกันข้ามกันเกิดขึ้นในภาพให้เกิดความแตกต่างกันอย่างภาพแกะตอนเราทำกิจกรรมในช่วงต้นนะครับก็คือสีแตกต่างกันเลยเกิดความขัดแย้งและความขัดแย้งนั้นทำให้เด่นด้วยนะครับจะช่วยให้ภาพเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นไปดูภาพทางซ้ายมือก่อนขัดแย้งด้วยอะไรครับ
1: ส
0: ีเก่งมากขัดแย้งด้วยสีคือสีเป็นโทนเย็นและโทนอุ่นอยู่ในภาพเดียวกันใช่ไหมครับถ้าหนูมองทางขวามุมขวาบนของภาพรู้สึกหนาวไหมหนาวแต่ในขณะเดียวกันพอมองไปหาดวงไฟรู้สึกร้อนเลยไหมร้อนอันนี้แหละคือความขัดแย้งของอุณหภูมิสีที่อยู่ในภาพทำให้ภาพน่าสนใจเหมือนกันนะครับต่อมาขัดแย้งที่แสงและเงาทำให้เกิดจุดเด่นได้เหมือนกันไหมครับตอนนี้แสงอยู่ที่ไหนที่ผู้หญิงใช่ไหมครับแล้วเงาล่ะครับผู้ชายทั้งสองคนทางด้านข้างจะเห็นได้ว่าจุดที่เขาต้องการให้เป็นจุดเด่นของภาพนี้ก็คือเขาให้ตัวผู้หญิงเด่นเขาก็เลยใส่ความขัดแย้งแสงไปเลยตรงไหนไม่ต้องการให้เด่นฉันก็ให้มืดไว้ตรงไหนฉันต้องการให้เด่นฉันก็ให้แสงเยอะๆเพราะฉะนั้นในภาพของหนูก็ทำได้

ได้เหมือนกันตรงไหนหนูต้องการให้เด่นหนูอาจจะใช้สีที่สว่างส่วนพื้นหลังที่หนูต้องการไม่ให้เด่นมากหนูก็ใช้สีที่เข้มหน่อยก็ได้หรือวัตถุใช้สีเข้มพื้นหลังใช้สีสว่างก็ได้ความขัดแย้งตรงนี้จะทำให้ผลงานของหนูโดดเด่นขึ้นมานะครับต่อมาไซส์และ proportion ก็คือขนาดและสัดส่วนย้อนกลับไปที่ภาพแรกตอนทำกิจกรรมได้อีกเหมือนกันก็คือภาพวินเซนต์แวนโกะนะครับที่เราวิเคราะห์กันอันนี้คือขนาดนะครับก็จะเป็นลักษณะของรูปทรงที่มันมีความแตกต่างกันออกไปแต่ว่าสัดส่วนเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ก็คือความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในภาพนะครับที่แตกต่างกันแต่มีขนาดมีสัดส่วนที่สัมพันธ์กันนะครับอย่างเช่นภาพแรกอันนี้สัดส่วนมาตรฐานสัดส่วนมาตรฐานคือมนุษย์ทุกคนอาศัยสัดส่วนนี้เท่านั้นผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานการศึกษากายวิภาคศาสตร์คือศึกษาร่างกายของมนุษย์ให้พอจะรู้จักไหมว่าศิลปินคือใครศิลปินคือดาวินชีเลโอนาร์โดดาวินชีเจ้าของผลงานอะไรโมนาลิซาถูกต้องเห็นไหมว่าเขาไม่ได้เก่งศิลปะอย่างเดียวดาวินชีเนี่ยไปผ่าศพคนนักเรียนเวลามีคนตายดาวินชีไปผ่าศพเพื่อที่จะมาศึกษาว่าร่างกายของมนุษย์แต่ละคนเป็นยังไงแล้วก็เอามาสรุปแล้ววาดออกมาด้วยทักษะการวาดของตัวเองนอกจากนี้ดาวินชีผ่าศพช้างผ่าศพม้าเพื่อศึกษารายละเอียดทั้งหมดเลยเห็นไหมว่าเขาไม่ได้เก่งศิลปะอย่างเดียวแต่เขาก็อาศัยศิลปะนี่แหละในการถ่ายทอดออกมาให้คนรู้ว่าสัดส่วนมนุษย์จะมีโครงสร้างอยู่ในลักษณะแบบนี้ซึ่งเป็นสัดส่วนแบบมาตรฐานนั่นเองนะครับต่อมาสัดส่วนจากความรู้สึกนะครับเราดูแล้วสัดส่วนไม่ได้เป๊ะแบบของดาวินชีเลยแต่ดูแล้วก็มีความสมส่วนมีดูเป็นมนุษย์ที่มีน้ำมีนวลมีความอวบอิ่มมีความสมบูรณ์ของร่างกายนะครับอันนี้เป็นสัดส่วนที่เรารับรู้ได้จากความรู้สึกซึ่งก็จะมีการปรับองค์ประกอบต่างๆของร่างกายปรับสัดส่วนของร่างกายให้ดูสมูทเรียบเนียนมากขึ้นไม่ได้แสดงกล้ามเนื้อเป๊ะๆแบบของดาวินชีนะครับคราวนี้เราจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบศิลป์กับศิลปะกระจกสีเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กันนะครับสัมพันธ์กันยังไงอย่างที่ครูบอกเลยว่าหนูสามารถปรับสีได้ใช่ไหมครับปรับสีของภาพให้ด้านหน้ากับตัววัตถุว่าด้านหลังกับตัววัตถุเนี่ยมีความแตกต่างกันเพื่อให้เกิดจุดเด่นขึ้นมาได้ก็เอาองค์ประกอบศิลป์เนี่ยไปใช้นะครับให้เกิดความขัดแย้งเรื่องขนาดก็นำไปใช้กับงานกระจกสีของหนูได้เพราะขนาดก็จะทำให้เกิดจุดเด่นของงานเพราะฉะนั้นตอนนี้ผลงานของใครที่เอกลักษณ์ไทยของหนูเล็กมากๆอาจจะต้องปรับให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้มีความโดดเด่นแล้วก็มีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่กระดาษมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องอะไรอีกบ้างความกลมกลืนความกลมกลืนในการแบ่งช่องบางคนอาจจะแบ่งช่องเป็นรูปสามเหลี่ยมทั้งภาพก็ได้ก็จะทำให้ภาพมีองค์ประกอบที่กลมกลืนกันบางคนอาจจะแบ่งช่องในส่วนของน้ำเป็นคลื่นและส่วนประกอบของอื่นๆก็แบ่งตามที่จะสามารถปรับได้อันนี้ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับเลือกใช้สีเลือกใช้องค์ประกอบต่างๆโดยอาศัยหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์เนี่ยมาสร้างสรรค์ผลงานได้ทั้งหมดเลยมาดูขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานลายเส้นสร้างศิลป์ทบทวนกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อจะดูว่าตอนนี้ทุกคนควรจะต้องถึงเป้าหมายไหนแล้วและจะต้องไปต่อถึงเป้าหมายไหนนะครับขั้นตอนแรกติดกระดาษกาวร่างภาพเราผ่านไปแล้วเนาะผ่านไปแล้วคราวนี้แบ่งงานเป็นช่องๆเพื่อให้เหมือนศิลปะกระจกสีซึ่งหนูจะแบ่งตรงแบ่งโค้งแบ่งสามเหลี่ยมแล้วแต่หนูถนัดเลยนะครับต่อมาคือการเริ่มลงสีทีละช่องตอนนี้ใครเริ่มลงสีแล้วยกมือให้ครูดูหน่อยใครเริ่มลงสีแล้วลงสีนะครับย้ำว่าลงทีละช่องนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับเราจะลงสีทีละช่องนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ตอนนี้หนูลงสีแบบทีเดียวไปเลยแล้วมาแบ่งช่องทีหลังหนูอาจจะต้องปรับแก้นิดนึงโดยการลงสีทับนะครับสีโปสเตอร์สามารถลงทับได้โดยการที่หนูรอให้สีเดิมแห้งสนิทก่อนหลังจากนั้นผสมสีใหม่มาโดยที่ให้สัดส่วนของน้ำน้อยลงให้สีเยอะขึ้นแล้วระบายทับลงไประบายทับแล้วรอให้แห้งถ้าพอใจแล้วก็คือเสร็จถ้ายังไม่พอใจรอให้แห้งสนิทแล้วระบายทับลงไปใหม่อีกสีโปสเตอร์จะสามารถแก้ไขได้แบบนี้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าหนูใจร้อนหนูระบายลงไปแล้วยังไม่แห้งหนูไปฝนอีกเขาจะดึงสีข้างใต้ที่หนูทับอะกลับขึ้นมาด้วยกระดาษของหนูก็จะเริ่มเปื่อยแล้วเพราะฉะนั้นใจเย็นๆทับรอให้แห้ง

ับแล้วรอให้แห้งก็จะได้สีตามที่หนูต้องการนะครับหลังจากลงสีไปทีละช่องแล้วนะครับก็ให้ลงต่อไปอันนี้คือเป้าหมายที่เราต้องการในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยความคาดหวังอยู่ที่ร้อยละ70ครั้งก่อนคือ50เนาะ50ครูขอแค่ครึ่งบนแต่วันเนี้ยร้อยละ70ครูขอด้านล่างด้วยบางส่วนเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนใครที่ยังไม่ถึงเป้าหมายนี้อาจจะต้องเร่งมือหน่อยแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากเสร็จงานชิ้นนี้แล้วเราจะต้องนำผลงานชิ้นนี้ไปประเมินกันต่อโดยจะมีเพื่อนนี่แหละเป็นคนประเมินผลงานให้เราแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่ามันมีส่วนไหนต้องปรับมีส่วนไหนต้องแก้และต้องพัฒนาต่ออาจจะเอาข้อมูลบางส่วนไปพัฒนาในงานชิ้นต่อไปได้ด้วยนะครับส่วนที่เราจะต้องทำกันต่อคือหลังจากอันนี้นะครับลงสีให้ครบทุกช่องอันนี้ก็จะเป็นของคาบเรียนถัดไปหรือใครสามารถล่วงหน้าได้ทำเลยนะครับใครมีเวลาว่างทำแล้วรู้สึกเกิดภาวะลื่นไหลขึ้นอยากทำต่อทำได้เลยหลังจากลงสีครบทุกช่องแล้ว 10% สุดท้ายในการสร้างสรรค์งานคือการตัดเส้นและเก็บรายละเอียดของผลงานอันนี้คือ 10% สุดท้ายนะครับส่วนเนี้ยเราจะมาช่วยกันตรวจสอบทั้งห้องเลยว่าของใครควรจะปรับตรงไหนระบายสีให้มีความแตกต่างของแต่ละช่องเพิ่มขึ้นไหมอันนี้เน้นย้ำนะครับสีในช่องที่อยู่ติดกันไม่ควรจะเป็นสีเดียวกันยิ่งหนูใช้สีหลากหลายเท่าไหร่นะครับภาพของหนูจะน่าสนใจมากขึ้นจะมีมิติมากขึ้นเพราะฉะนั้นลองปรับใช้นะครับนักเรียนปลายทางเช่นกันนะครับปรับใช้ดูผสมสีให้ช่องที่อยู่ใกล้กันเนี่ยสีไม่เหมือนกันภาพของหนูก็จะดูมีมิติมีแสงเงามากขึ้นด้วยสีที่แตกต่างกันนี่แหละนะครับหลังจากตัดเส้นแล้วก็เก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วเราจะแกะกระดาษกาวนะครับก็คือดึงกระดาษกาวออกจากกระดาษอันนี้ยังไม่แนะนำให้ทำเองมาก่อนนะครับแปะไว้อย่างนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวครูมาสอนอีกทีวิธีการมันก็คือดึงออกเฉียง45องศานี่แหละแต่ครูกลัวว่าเดี๋ยวหนูจะดึงแล้วขาดเข้าไปในตัวงานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาทำพร้อมกันดีกว่านะครับงานตีกรอบด้วยนะตีเส้นกรอบด้วยแล้วค่อยดึงเทปกาวออกเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับนี่คือตัวอย่างผลงานเสร็จสมบูรณ์หลังจากที่ลอกเทปกาวออกแล้วนะครับคราวนี้เป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลงานวันนี้นะครับตามใบงานที่3นะครับซึ่งใบงานแต่ละใบเนี่ยจะเป็นการแจ้งความคืบหน้าของผลงานนะครับวันนี้เราต้องการความคืบหน้าที่ร้อยละ70ก็คือมากกว่าครึ่งนึงแล้วนะครับมากกว่าครึ่งนึงของตัวชิ้นงานแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนต้องลงมือสร้างสรรค์ให้ได้ตามเป้าหมายนี้นะแล้วคาบเรียนหน้าเราจะมาทำจาก70ไปยังเป้าหมายต่อไปกันต่อนะครับเอาละครับตอนนี้ให้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานได้เลยเดี๋ยวของใครมีผลงานที่น่าสนใจนะครับหรือว่ามีเทคนิคอะไรแปลกๆใหม่ๆครูจะนำเสนอไปให้นักเรียนปลายทางนะครับเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้เอาไปปรับใช้กับผลงานของตัวเองตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานได้เลยครับ

นักเรียนปลายทางครับตอนนี้ท่าของใครอยู่ที่ขั้นตอนการร่างภาพที่ร่างเสร็จแล้วและยังไม่ได้เริ่มลงสีครูอยากให้หนูตรวจสอบนิดนึงว่าเส้นของหนูเข้มเกินไปหรือเปล่านะครับถ้าเส้นเข้มเกินไปหนูสามารถลบให้บางได้คราวนี้เวลาลบเนี่ยตัวผงดินสอมันจะติดมาที่ยางลบให้หนูเอานิ้วเช็ดนะครับแล้วลบใหม่แล้วเช็ดยิ่งเช็ดบ่อยๆงานจะยิ่งสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นให้เส้นบางนิดนึงเวลาหนูลงสีหนูจะลงได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ลองตรวจสอบของผลงานตัวเองดูในส่วนของคนที่ลงสีไปแล้วนะครับพยายามช้าๆและใจเย็นๆนะครับวางคู่กันให้นิ่งๆนะครับแล้วค่อยๆลากค่อยๆผสมสีใส่ไปทีละช่องเหมือนเดิมครับช่องที่อยู่ติดกันเราจะไม่ให้สีซ้ำกันนะครับเพื่อให้งานมีมิติแล้วก็มีน้ำหนักแสงเงามีความน่าสนใจมากขึ้นครับลองลงมือทำกันดูครับ

นักเรียนครับครูขอสาธิตการลงสีนิดนึงตอนนี้เห็นงานของเพื่อนๆหลายคนนะครับที่มีการลงสีแล้วดูเหมือนว่ามันจะออกจากพื้นที่ที่เราได้วาดไว้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการลงสีนะครับเริ่มจากพอนักเรียนจุ่มสีมาเสร็จแล้วนักเรียนปาดนิดนึงอย่าให้สีที่อุ้มอยู่ที่ตัวผู้กันเนี่ยเยอะเกินไปนะครับปาดออกเล็กน้อยนะครับคราวนี้เวลาเรามาใช้นะครับให้เราวางลงไปเลยวางลงไปนะครับอันนี้ครูวาดเส้นขึ้นมาเส้นนึงแล้ว

นะครับเป็นเส้นโค้งแบบนี้เนาะคราวนี้เราอาจจะงงว่าแล้วเวลาระบายครูเชื่อว่าทุกคนน่าจะค่อยๆแตะไปเรื่อยๆใช่มั้ยพอแตะไปเรื่อยๆมันจะออกนอกขอบเขตที่เราทําไว้ครับวิธีการก็คือให้วางกดปลายผู้กันให้แบนแล้วค่อยๆลากครับในลักษณะแบบนี้ค่อยๆลากลงไปเรื่อยๆเห็นไหมว่าเราจะคุมผู้กันได้ง่ายขึ้นสม่ำเสมอไหมครับคราวนี้พอด้านในเราถึงจะค่อยมาแตะแตะได้เกลี่ยเริ่มเกลี่ยสีได้คราวนี้ถ้าใครที่ทำแบบใช้ปลายผู้กันแบบเนี้ยมันความแม่นยำมันก็จะน้อยลงถูกไหมยิ่งหนูกดถี่เท่าไหร่ความแม่นยำก็จะน้อยลงมันก็จะออกนอกพื้นที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจุ่มสีปาดเล็กน้อยวางแล้วลากหนูก็จะลากได้แบบนี้เลยนะครับก็จะได้พื้นที่ที่เราต้องการโดยการให้ปลายผู้กันนี่แหละทำมุมนะครับหักกลับก็ได้เนี่ยหักกลับก็ได้ดึงจากอีกฝั่งลงมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราจะกำหนดเลยอันนี้ฝากไว้เป็นทริคนะครับแล้วก็พยายามอย่าให้สีเหลวหรือหนืดจนเกินไปเนี่ยระดับที่ครูใช้เนี่ยกำลังพอดีนะครับลงมือสร้างสรรค์กันต่อได้เลยครับ

0: ทุกคนวางอุปกรณ์ลงครับปรบมือ1ครั้งมีคนยกมือด้วยนะเหมือนดูรายการทีวีอยู่เลยนะครับเป้าหมายเราครั้งนี้ร้อยละเท่าไหร
1: ่
0: 70คือมากกว่าครึ่งนึงของพื้นที่งานนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้นะครั้งหน้าครูจะเริ่มตรวจสอบความคืบหน้าของผลงานตัวเองแล้วนะครับคราวนี้ฝากนิดนึงเมื่อสักครู่นะครับมีเพื่อนต้นทางมีอุปสรรคก็คือสีเหลวเกินไปคือเหลวมาแล้วตั้งแต่ซื้อเลยไม่ได้ผสมน้ำเพิ่มแก้ปัญหายังไงได้บ้างกลับบ้านไปนักเรียนเปิดขวดสีเลยแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้น้ำระเหยออกแล้วก็คอยมาเช็คเรื่อยๆว่ามันได้ความหนืดตามที่เราต้องการหรือยังนะครับถ้าได้ความหนืดตามที่เราต้องการแล้วปิดฝาแล้วก็ใช้ขวดกระแทกกับส้นมือเพื่อเขย่าให้สีเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้ส่วนของ

0: ไข่ที่หนืดวิธีแก้ปัญหากลับกันเปิดฝาเอาน้ำใส่ปิดแล้วเคาะแล้วทิ้งไว้แล้วก็เปิดเช็คว่าได้เนื้อสีตามที่ต้องการหรือยังถ้าได้ตามที่ต้องการแล้วก็ใช้ได้เลยถ้ายังไม่ได้ยังหนืดเกินไปใส่น้ำเพิ่มไปอีกถ้าใส่น้ำเกินสีเหลวเปิดฝาทิ้งปล่อยให้แห้งทำแบบนี้สลับไปเรื่อยๆจนได้เนื้อสีที่เราต้องการนะครับถ้าเนื้อสีเหลวเกินไปเวลาหนูระบายมันจะเห็นพื้นที่กระดาษอยู่งานสีโปสเตอร์จะไม่เห็นเนื้อกระดาษเพราะฉะนั้นสีของหนูจะต้องหนืดประมาณหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูกันครับว่าครั้งหน้าเราเรียนกันเรื่องอะไรครั้งหน้าก็เรื่องนี้แหละนะครับเป็นเรื่องเดิมนะครับลายเส้นสร้างศิลป์ภาคปฏิบัติซึ่งเป็นครั้งที่3แล้วตอนนี้ผลงานใครที่ความคืบหน้ายังน้อยกว่าที่ครูกำหนดไว้ให้หนูจะต้องเร่งมือแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนท้ายเวลาที่เอาผลงานมาประเมินร่วมกันผลงานหนูจะยังไม่สมบูรณ์และอาจจะโดนเพื่อนแนะนำเยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นหนูต้องเร่งมือให้ทันร้อยละ70นะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งถัดไปนะครับก็คืออุปกรณ์ในชุดเดิมครับหวังว่าทุกคนจะเตรียมมาให้พร้อมนะเพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ถ้ายิ่งครูได้เห็นหนูในห้องต้นทางทำงานกันครูจะได้แนะนำนะครับแล้วก็การแนะนำบางอย่างก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆปลายทางด้วยอย่างวันนี้ก็เห็นเรื่องสีที่ค่อนข้างเหลวนะครับก็ได้แนะนำไปแล้วแล้วก็มีเพื่อนที่ใช้ผู้กันโดยการตวัดปลายมันก็จะทำให้เส้นที่หนูระบายเนี่ยไม่อยู่ในกรอบนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทำไปแล้วไม่เป็นไรนะหนูไม่ต้องวาดใหม่หนูใช้งานเดิมนั่นแหละโดยวิธีการลงสีทับตามที่ครูแนะนำไปได้เลยนะครับอุปกรณ์นะครับเตรียมเหมือนเดิมนะครูไม่ชี้แจงรายละเอียดแล้วนะครับเป็นอุปกรณ์เหมือนเดิมทุกอย่างเลยแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็คือใบงานที่4นะครับหัวข้อลายเส้นสร้างศิลป์หัวข้อเอกลักษณ์ไทยความคืบหน้าร้อยละ90หมายความว่าครั้งหน้างานที่ต้องมีมาความคืบหน้าร้อยละ70มาทำต่อให้ได้ร้อยละ90แสดงว่าเรามีเวลาอีก2ครั้งในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับก็คือครั้งหน้าและครั้งถัดไปที่จะงานจะได้ 100% ก็คือในส่วนของการตัดเส้นเนาะอีก2ครั้งในการสร้างสรรค์ผลงานเพราะฉะนั้นต้องเร่งมือนะครับฝากไว้นะครับว่าให้ใจเย็นๆศิลปะไม่ใช่พรสวรรค์ศิลปะคือการฝึกฝนศิลปะคือความหมั่นเพียรหนูอย่าเพิ่งบอกว่าหนูทำไม่ได้หนูลองลงมือทำก่อนอย่าเพิ่งปิดใจกับศิลปะนะครับลองลงมือวาดค่อยๆวาดค่อยๆร่างครูเป็นเด็กที่วาดรูปไม่เก่งมาก่อนเป็นเด็กที่ใช้กระดาษลอกลายตกแต่งใบงานมาก่อนครูบอกตรงๆแต่เปิดใจที่จะวาดมันแล้วก็พอวาดก็ได้เห็นจริงๆว่าแค่เราพยายามบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยจนครูมาเรียนเป็นครูศิลปะคิดดูสิว่าครูพยายามมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นทุกคนมีความพยายามอยู่ในตัวเอาออกมาใช้ซะและเราจะมีทัศนคติที่ดีกับงานศิลปะกับวิชาศิลปะนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีและเพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอฝากเนื้อหาสาระดีๆเทคนิคดีๆในการสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อเอกลักษณ์ไทยนะครับที่เราจะได้ถ่ายทอดความเป็นไทยร่วมกันนะครับให้นักเรียนปลายทางได้เอาไปใช้เป็นแรงบันดาลใจในการปรับปรุงพัฒนาผลงานตัวเองให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นวันนี้ขอฝากเนื้อหาสาระดีๆและเทคนิคดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้

บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายอันถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของ DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่าย

ดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันค่ะมาพบกับครูณภัทรกัญจนพังค้าในรายวิชาการอาชีพนะคะเช่นเคยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรนะคะนักเรียนการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากท่อประปา PVC นะคะการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากท่อประปา PVC สัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนกันไปบ้างแล้วใช่ไหมคะรู้จักเรื่องของอะไรลูกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประปาใช่ไหมลูกนะคะแล้วก็มีการอะไรนะเพิ่มจุดจ่ายน้ำในบ้านนะคะเก่งมากเลยนะคะสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนทำได้ดีมากนะสำหรับวันนี้อ่ะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้เรียนแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างข้อ1เรื่องใช้เครื่องมือในการสร้างชิ้นงานจากท่อประปา PVC ได้ถูกต้องข้อ2ปฏิบัติการสร้างชิ้นงานจากท่อประปา PVC เพื่อใช้ในงานบ้านได้ข้อ3เห็นประโยชน์ของการนำท่อประปา PVC มาสร้างชิ้นงานชั้นวางรองเท้าเพื่อเป็นของใช้ในบ้านนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีคำถามชวนคิดกลุ่มไหนตอบได้เดี๋ยวแจกดาวกลุ่มนั้นนะคะนักเรียนเคยเห็นของใช้ในบ้านที่

0: าจากท่อประปา PVC บ้างไหมคะ
1: คร
0: ับ ใครเคยเห็นยกมือโอ้โหเยอะเลยแสดงว่าน่าจะมีใช้เยอะนะคะปัจจุบันนี้ขอกลุ่ม2แล้วกันเคยเห็นที่ไหนลูกเคยเห็นที่ไหนครับ
2: เห็นที่บ้านครับ
0: เห็นที่บ้านเป็นอะไรลูก
2: ชั้นวางรองเท้า
0: ประเภทของใช้ชั้นวางรองเท้าด้วยเหรอใครทำครับ
2: พ่อครับ
0: คุณพ่อทำคุณพ่อทำเอง
2: ครับ
0: ต่อไปนี้ลูกเรียนกับคุณครูแล้วลูกสามารถสร้างเองได้ไหม
2: ได้ครับ
0: นะเดี๋ยวไปสร้างให้คุณพ่อดูเลยนะคะเก่งมากปุ๋ยให้เพื่อนค่ะอย่าลืมนะสัญญากับคุณครูแล้วนะต่อไปมีกลุ่มไหนไหมคะเชิญค่ะ
3: เป็นที่กดแอลกอฮอล์ค่ะ
0: ที่กดแอลกอฮอล์ใช่ไหมลูก
3: แบบใช้เหยียบค่ะ
0: ใช้เท้าเหยียบใช่ไหมคะที่ไหนนะ
3: ที่โรงเรียนค่ะ
0: ที่ไหนโรงเรียนเราใช่ไหมคะเก่งมากค่ะปรบมือเพื่อนค่ะยังมีอีกไหมแสดงว่านักเรียนก็สังเกตนะคะว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการสร้างเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยสามารถนำท่อ PVC มาใช้ได้นะคะการที่เรานำท่อประปา PVC เนี่ยมาใช้ในการสร้างสิ่งของต่างๆภายในบ้านนักเรียนคิดว่ามีข้อดีอย่างไรค่ะช่วยอะไรคะ
4: ประ
0: หยัดค่าใช้จ่ายนะคะอะไรนะครับถอดเก็บได้ง่ายถ้าเกิดเราไม่ใช้กาวใช่ไหมลูกสามารถถอดเก็บได้มีข้อดียังไงอีกมีข้อดียังไงอีกลูกมีความคิดสร้างสรรค์เราสามารถดัดแปลงรูปแบบได้หลากหลายนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นชั้นวางรองเท้าอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมลูกมีอย่างอื่นอีกไหมข้อดีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
4: ์
0: ค่ะใช้งานได้จริงเก่งมากนะคะต่อไปวันนี้คุณครูมีตัวอย่างการสร้างชิ้นงานจากท่อประปา PVC นะคะอาจจะไม่ใช่ชั้นวางรองเท้าอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะซึ่งท่อประปา PVC เนี่ยสามารถสร้างชิ้นงานได้หลากหลายนะคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวชมไปพร้อมกันนะลูก

อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบไปด้วยท่อ PVC ขนาด80เซนจำนวน10ชิ้นท่อ PVC ขนาด4เซนจำนวน16ชิ้น3ทางจำนวน8ชิ้นข้องอ90องศาจำนวน4ชิ้น4ทางมุมฉากจำนวน4ชิ้นฝาครอบจำนวน4ชิ้นกรรไกรตัดท่อและขอนยางขั้นตอนแรกเราจะประกอบแผงบนกันก่อนนะคะเริ่มจาก3ทางค่ะต่อด้วยนะคะแล้วก็มาต่อกับ

งที่เราประกอบไว้แล้ว2ชิ้นนะคะเริ่มทีละด้านนะคะประกอบทีละด้านใช้ค้อนช่วยประกอบเข้าไปนะคะค่ะใช้ค้อนยางช่วยทุบให้เข้าที่นะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาประกอบส่วนที่เป็นฐานกันนะคะค่ะเริ่มกันเลยค่ะ

บนี้2ชุดนะคะค่ะเราทำส่วนที่เป็นฐาน2ชุดนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาประกอบขาของราวตากผ้านะคะโดยเราจะนำท่อขนาด80เซนมาเชื่อมต่อกับแผงฐานที่เราประกอบไว้แล้วทำ2ชุดนะคะจากนั้นเราจะนำท่อขนาด80เซนมาเชื่อมฐานเข้าด้วยกัน

สร็จเรียบร้อยแล้วค่ะราวตากผ้าจากท่อ PVC สามารถนำไปใช้ตากผ้าผ้าเช็ดตัวนะคะหรือว่าเสื้อผ้าต่างๆของเราได้

0: ขอบคุณสื่อวินิทัศน์ดีๆนะคะปรบมือให้แสดงการขอบคุณด้วยค่ะลูกขอบคุณท่านอาจารย์นะคะที่มีวินิทัศน์ดีๆให้กับนักเรียนนะคะได้เรียนรู้นอกจากชั้นวางรองเท้าเมื่อกี้อาจารย์ก็สอนเรื่องอะไรคะการสร้างราวตากผ้าใช่ไหมคะแล้วก็ฉากกั้นใช่ไหมลูกเห็นไหมท่อ PVC สามารถสร้างชิ้นงานได้เยอะแยะเลยนะคะอยู่ที่การออกแบบการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราใช่ไหมลูกการประกอบหรือการติดตั้งชิ้นงานต่างๆเนี่ยนึกถึงของเล่นชนิดหนึ่งอะไรคะอะไรลูกเลโก้ใช่ไหมคะใครชอบเล่นเลโก้ตอนเล็กๆยกมือการสร้างชิ้นงานนี้ก็เป็นคล้ายๆกับเลโก้ใช่ไหมคะฝึกอะไรเราด้วยลูกสมาธิฝึกทักษะอะไรอีกลูกอะไรคะทักษะการคิดใช่ไหมคะทักษะถ้าเราตอบผิดชิ้นงานจะออกมาสมบูรณ์แบบไหมลูก
1: ไม่
0: ชิ้นงานไม่สมบูรณ์แบบฉะนั้นต้องมีทักษะอะไรอีกหนึ่งอย่างอะไรลูกทักษะการแก้ปัญหาเก่งมากปรบมือให้กลุ่มหนึ่งหน่อยนะคะไม่ใช่ต่อและสนุกอย่างเดียวใช่ไหมลูกต้องฝึกการแก้ปัญหาของเราด้วยนะคะต่อไปมาดูประโยชน์ของท่อประปา PVC ท่อประปา PVC นอกจากจะใช้เดินท่อระบบน้ำดีและน้ำเสียภายในบ้านแล้วสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน

0: ประโยชน์ในบ้านได้เพราะท่อ PVC เป็นไงลูกท่อ PVC มีราคาถูกนะคะแล้วก็มีความทนทานใช้ง่ายหาซื้อได้ง่ายนะคะแล้วก็สามารถนักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานด้วยตัวเองได้ส่วนนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางนะคะถ้าที่บ้านของนักเรียนไม่มีท่อประปา PVC ซึ่งหาซื้อได้ยากนักเรียนอาจจะใช้ไม้ไผ่นะคะใช้ไม้ไผ่ลำเล็กๆก็ได้แล้วก็นับจำนวนชิ้นนะคะเปรียบเทียบกับท่อประปา PVC ก็จำนวนชิ้นมีเท่าไหร่แล้วก็สามารถสร้างชิ้นงานตามชั้นนะคะชั้นตัวอย่างก็คือชั้นวางรองเท้าที่คุณครูจะให้นักเรียนต้นทางทำในวันนี้นะคะเราสามารถแก้ปัญหาไปได้ลูกถ้าเราไม่มีท่อประปา PVC เราก็สามารถสร้างชั้นวางรองเท้าหรือชั้นอื่นๆได้แต่การที่เราจะใช้ตัวต่อบางตัวบางชนิดเราก็ใช้เป็นเชือกนะคะในการผูกมัดนะคะแล้วก็ส่วนไม้ไผ่เราสามารถตัดเป็นท่อนแทนท่อประปา PVC ได้นะอันนี้ก็แก้ปัญหาไปนะลูกแต่เราก็จะได้มีของใช้ไปในบ้านนะคะมาดูชั้นวางรองเท้าจากท่อประปา PVC วันนี้นักเรียนต้นทางจะได้สร้างชิ้นงานชั้นวางรองเท้ากันนะคะคุณครูก็มีตัวอย่างของจริงมาให้นะมาดูวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบชั้นวางรองเท้ามีอะไรบ้างจำกันได้ไหมลูกคุณครูขอแนะนำข้อที่1ท่อประปา PVCเครื่องนิ้วความยาว4เมตรประมาณ4เส้นนะคะใช้ประมาณ4เส้น1เส้นราคา20กว่าบาทถูกไหมถูกไหมคะถูกมาก20กว่าบาทซึ่งราคาถูกแล้วก็เวลาเราสร้างเป็นชิ้นงานขึ้นมาสามารถใช้ได้นานนะคะชิ้นงานชิ้นนี้ชั้นวางรองเท้าครูขยับชั้นวางรองเท้านี้อายุการใช้งานนักเรียนคิดว่ากี่ปีแล้วกี่ปีคะใครว่า2ใครว่า5ใครว่า3ใครว่า3ชิ้นงานนี้ใช้งานมา3ปีแล้วเห็นไหมคะยังเห็นความใหม่ไหมเห็นไหมคะสามารถใช้ได้อย่างทนทานแล้วก็ดูใหม่อยู่อีก3ปีแล้วนะคะไม่สุดโทรมยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะต่อไปวัสดุข้อที่2คืออะไรคะข้อ2คืออะไรคะลูกข้อต่อ4ทางมุมฉากจำนวนกี่ตัว12ตัวเอ๊ะตัวไหนนะ4ทางมุมฉากขอตัวแทนมาชี้หน่อยได้ไหมเชิญค่ะขอเชิญตัวแทนมาชี้หน่อย4ทางมุมฉากคือตัวไหนข้อต่อคุณครูสอนไปแล้วมาทางนี้ลูกตอนไหนคะ4ทางมุมฉากให้นักเรียนไปทางดู4ทางมุมฉากกี่ตัวลูกกี่ตัวคะ2ตัวเท่าไหร่คะ12ขอโทษ12ตัวใช่ไหมลูก12ตัวเดี๋ยวจำไม่ได้นะเดี๋ยวนักเรียนต้องสร้างชิ้นงานชิ้นนี้นักเรียนต้องรู้ว่าต้องใช้อะไรบ้างใช่ไหมลูกต่อไปนะครับข้อ3ข้อ3อะไรลูก
1: ข้อต่อ3ทางมุมฉากจำนวน2ตัว
0: 3ทางมุมฉากจำนวน2ตัวตัวไหนนะ3ทางมุมฉากจำนวน

0: 2ตัวนะคะจำไม่ได้นะต่อไปข้อ4ข้อต่อ3ทางข้อต่อ3ทางจำนวน12ตัวอันไหน3ทางลูกข้อไหนอันไหน3ทางถูกไหมถูกไหมอันนี้คืออะไรคะเมื่อกี้ลูก3ทางมุมฉากแต่นี่3ทางเฉยๆอยู่ไหนคะ12ตัว3ทางจะอยู่ซ้ายขวานะคะต่อไปฝาครอบท่อจำนวนขอโทษค่ะข้อ5ก่อนข้องอ90องศาจำนวน2ตัวข้องอ90องศาดูซิชี้ถูกไหมเก่งมากต่อไปฝาครอบท่อจำนวน4ตัวค่ะฝาครอบจะอยู่ข้างล่างนะลูกรองขาอยู่นะคะส่วนนี้4ตัวนะคะแล้วก็มีเครื่องมือก็กรรไกรตัดท่อค้อนยางตลับเมตรแล้วก็น้ำยาประสานท่อนะคะปรบมือให้สุดหล่อหน่อยโดนเพื่อนผลักออกมาขั้นตอนการทำยังไงคะตั้งใจฟังให้ดีเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3จะอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันสร้าง1ชิ้นงานฉะนั้นนักเรียนต้องช่วยกันนะคะกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6ก็สร้างอีก1ชิ้นงานนะคะดูว่ากลุ่มไหนจะทำได้ถูกกว่าขั้นตอนมาดูขั้นตอนก่อนอย่าเพิ่งตื่นเต้น เดี๋ยวดูว่ากลุ่มไหนจะตอบผิดนะคะข้อ1นำท่อประปามาตัดตามขนาดนะคะขนาดดังนี้ขนาดความยาว4เซนติเมตร4เซนติเมตรจำนวนกี่ท่อนเท่าไรคะ18ท่อนก็แสดงว่าครูขอให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่ม1ทั้ง3นะคะกลุ่ม1ข้างหลังก็เป็นกลุ่ม2นะฉะนั้นถ้าทำ1ชิ้นงานนี้กลุ่ม1ก็ต้องใช้ท่อประปาความยาว4เซนจำนวนเท่าไหร่ลูก18นะคะกลุ่ม2ต้องใช้ท่อประปาความยาว4เซนจำนวนกี่ชิ้น18เหมือนกันนะต่อไปขนาดความยาว9เซนติเมตรจำนวน8กลุ่ม2ใช้กี่ท่อนลูกกลุ่ม2ใช้กี่ท่อนลูกจำนวน8ท่อนนะคะขนาดความยาว22เซนติเมตรจำนวน10ท่อนกลุ่ม1ใช้กี่ท่อนลูก10ท่อนนะคะต่อไปขนาดความยาว60เซนติเมตรจำนวน13ท่อนทั้งกลุ่ม1และกลุ่ม2ใช้กี่ท่อนลูก
1: 13
0: กลุ่มละ13ท่อนนะคะต่อไปส่วนประกอบที่จะทำเป็นแผงชั้นแผงชั้นนักเรียนดูชิ้นงานจากชิ้นงานนะลูกเรามีจำนวนแผงชั้นแต่ละชั้นกี่ชั้นลูกกี่ชั้นคะกลุ่มหนึ่งตอบคุณครูหน่อยมีจำนวนกี่ชั้นคะ3ชั้นนะคะแต่ละแผงชั้นเนี่ยจะมีจำนวน3ชั้นหรือ3ชิ้นงานใหญ่ๆนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไรบ้างท่อ PVC ขนาดยาว4เซนติเมตรจำนวน6ชิ้นนะคะจำนวน6ชิ้นอยู่ในนี้แหละคุณครูไม่ใช่เลยเดี๋ยวลูกต้องทำเองนะคะแล้วก็ขนาดความยาว60เซน60เซนคือยาวสุดนะคะขนาด60เซน ต่อไปข้อต่อ4ทางมุมฉากจำนวน4ตัวข้อต่อ3ทางมุมฉากจำนวน4ตัวแสดงว่าในแต่ละกลุ่มใหญ่2กลุ่มใหญ่เนี่ยลูกต้องทำแผงชั้นกี่ชั้น3ชั้นลูกต้องสังเกตให้ดีว่าต้องใช้อะไรบ้างนะคะต่อไปนอกจากแผงชั้นแต่ละชั้นแล้วด้านข้างด้านข้างก็ต้องทำเท่าไหร่คะด้านข้างข้อต่อ3ทางมาเชื่อมเข้ากันกับข้อต่อ4ทางมุมฉากโดยใช้ท่อ PVC ขนาด4เซนติเมตรอันไหนเอ่ยอันไหนลูกด้านข้างด้านข้างลูกต้องทำกี่ชุดกี่ชุดคะกลุ่ม2ตอบครูหน่อยด้านข้างลูกต้องทำกี่ชุดคะด้านข้างเนี่ยไม่ใช่ชั้นนี้นะไม่ใช่แผงนะด้านข้างเท่าไรคะเท่าไรคะ6ชุดเพราะว่ามีซ้ายขวาใช่ไหมลูกซ้ายขวาซึ่งมี3ชั้นก็เท่ากับ6ชุดนะคะต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าทำ2ชุดต่อ1แผง2ชุดต่อ1แผงก็คือแผงนี้ก็คือซ้ายกับขวาใช่ไหมลูกใช่ไหมคะ2ชุดต่อ1แผงก็เรามี3แผงก็ต้อง6ชุดนะคะต่อไปนำท่อประปา PVC ขนาด60เซนมาเชื่อมต่อกันนะคะเดี๋ยวตรงนี้นักเรียนศึกษาเองด้วยนะคะจากใบความรู้นะนำท่อประปา PVC 60เซนมาเชื่อมต่อกี่ชั้นคะกลุ่ม1นำท่อ PVC 60เซนมาเชื่อมต่อกี่ชั้นลูก3ชั้น3แผงนะต่อไปประกอบกับเสามีขนาดความสูงเท่าไหร่กี่เซนคะลูกกลุ่ม2เสามีขนาดความสูงกี่เซนคะ
1: 22
0: กี่ชั้นลูก
1: 33
0: แน่ใจไหมกี่ชั้นคะ
1: 2
0: ชั้นนะคะ2ชั้นส่วนที่ทำขามีความสูงเท่าไหร่คะขาก
1: ี
0: ่เซนลูก9เซนติเมตรจำนวนกี่ชิ้น
1: 4
0: ชิ้นบวกกับฝาครอบเท่าไหร่คะ
1: 4
0: ชิ้นนะประกอบเข้าไปนะคะต่อไปนำไปประกอบกับตัวนะคะส่วนล่างประกอบขาอะไรเสร็จหมดแล้วต่อไปประกอบอะไรต่อส่วนของชั้นบนสุดชั้นบนสุดนะคะดูสิใช้ตัวอะไรบ้างบนสุดบอกครูหน่อยข้องงอ90องศากี่ตัวลูก
1: 2
0: ตัวอะไรคะ3ทางมุมฉากกี่ตัวลูก
1: 2
0: ตัวแล้วก็ใช้อะไรอีกลูกขา
2: ท
0: ่อ PVC ความยาวเท่าไหร
2: ่
0: 60นะคะ60อันนี้เป็นชั้นบนสุดนะไม่รู้แหละเดี๋ยวศึกษากันเอาเองนะไม่บอกด้วยแล้วก็นำมาประกอบนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนรู้เพิ่มเติมจากใบความรู้ด้วยนะคะถ้าทำไม่ได้จริงๆก็ขอคำแนะนำได้นะคะแต่คุณครูเชื่อว่านักเรียนเก่งอยู่แล้วเพราะว่าผ่านการเดินท่อประปาในบ้านมาแล้วด้วยนะนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม เอาแถวหน้าเลยเป็นกลุ่มใหญ่นะคะ3กลุ่มย่อยเท่ากับ1กลุ่มใหญ่ลูกต้องสร้าง1ชิ้นงานแล้วก็กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6ข้างหลัง3กลุ่มย่อยเท่ากับ1กลุ่มใหญ่เป็นกลุ่ม2นะคะสร้าง1ชิ้นงานในแต่ละกลุ่มย่อยนักเรียนต้องวางแผนกันนะคะว่าเราจะทำหน้าที่อะไรอย่างไรนะคะเมื่อกี้คุณครูได้อธิบายไปแล้วเริ่มจากแผงชั้นมีกี่ชั้น3ชั้นลูกก็แบ่งหน้าที่การใครรับผิดชอบใช้อุปกรณ์ใช้วัสดุอะไรบ้างใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะคะวันนี้คุณครูไม่ได้ใช้กาวเพราะว่านักเรียนปลายทางคะคุณครูไม่ได้ให้ใช้กาววันนี้เพราะว่าเผื่อเราสามารถไว้ถอดเข้าหรือเราสามารถสร้างชิ้นงานอย่างอื่นได้อีกนะคะก็เลยไม่ได้ใช้กาวนะวันนี้ลูกแต่ก็แข็งแรงนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้กาวนะลูกนะชั้นบนชั้นล่างด้านข้างแบ่งหน้าที่กันเองนะคะนักเรียนพร้อมไหมเสร็จแล้วลูกก็ตอบคำถามลงใบงานด้วยนะคะงานกลุ่มนะพร้อมไหมลูกพร้อมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีอุปกรณ์ให้ข้างหลังทีนี้ให้ตัวแทนกลุ่มนะคะรับอุปกรณ์ทีนี้อุปกรณ์คุณครูใส่รวมมาไว้คุณครูจะดูว่านักเรียนยังรู้จักชื่อของวัสดุแต่ละชิ้นหรือเปล่านะคะถ้านักเรียนหยิบถูกแล้วก็สามารถประกอบได้ถูกต้องนักเรียนก็ถือว่าผ่านนะคะสามารถสร้างชิ้นงานได้ใช้เองได้นะคะนักเรียนปลายทางก็ทำไปพร้อมกันนะลูกนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมนะคะเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนนักเรียนรับอุปกรณ์ข้างหน้าได้เลยหรือให้คุยกันก่อน5นาทีก็ได้วางแผนว่าใครจะรับผิดชอบส่วนไหนยังไงแล้วก็ให้คนนั้นอะคนที่รับผิดชอบแต่ละชิ้นงานก็ไปหยิบอุปกรณ์เองดีไหมคะให้เวลาคุยวางแผน5นาทีเสร็จเลยค่ะ

0: เดี๋ยวเรามาสรุปนะคะการปฏิบัติงานของเราวันนี้เป็นยังไงสำเร็จไหมเป็นยังไงบ้างสำเร็จนะคะนักเรียนปลายทางคะดูผลงานของเพื่อนเพื่อนต้นทางอาจจะมีความลาดเอียงบ้างนะคะแต่ก็สามารถประกอบได้สมบูรณ์แบบแต่อาจจะยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางนะคะก็เลยยังมีความลาดเอียงอยู่ไม่เท่ากันนะไม่เป็นไรค่ะปรับแก้ไขได้นะคะซึ่งเวลาเรามีจำกัดมาดูของอันนี้กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งโจทย์ให้ทำ3ชั้นทำไมเหลือแค่นี้ลูก
1: ไม่พอ
0: ขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองข้างหน้าหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างงานเราเชิญค่ะมีปัญหาอะไรไหมระหว่างการทำงานของกลุ่มสองด้วยเชิญกลุ่มสองค่ะเอามาลูกมายืนตรงผลงานของตัวเองอยากทราบกลุ่มหนึ่งว่าการทำงานเป็นไงบ้างสนุกไหมและมีปัญหาอะไรบ้างระหว่างการทำงาน
2: การทำงานก็สนุกดีครับแต่มีปัญหาเนื่องจากอุปกรณ์หรือท่อของเราอาจจะทำหายหรือไม่เพียงพอครับ
0: อาจจะทำหายหรือไม่เพียงพอคุณครูเตรียมมาให้ครบทั้ง2ชุดนะคะแต่ขนาดนี้ต้องขึ้นอยู่กับทักษะการแก้ปัญหาของลูกเองว่าลูกต้องทำยังไงใช่ไหมคะแล้วทำยังไง
2: เราจึงเลือกแก้ปัญหาเลยการอาจจะทำผิดโจทย์ครับแต่เลือกทำให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดครับโดยการทำให้เหลือ2ชั้นครับ
0: เก่งมากนะคะนี่ทักษะการแก้ปัญหาจากที่ทำ3ชั้นแล้วอุปกรณ์ไม่พอไม่ครบหาไม่เจอก็เลยแก้ปัญหาเหลือ2ชั้นได้มั้ยลูกใช้ได้มั้ยไหนยกผลงานขึ้นมาหน่อยสิลูกเหลือ2ชั้นแต่สมบูรณ์แบบมั้ยคะสมบูรณ์แบบสวยด้วยรูปทรงก็สวยนะคะเอาปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยหายไปชั้นหนึ่งไม่เป็นไรลูกนะคะยังใช้ได้เอาต่อไปกลุ่มนี้ได้มา3ชั้นเหมือนกันเหมือนกันเลยแต่3ชั้นของเราเป็นยังไงลูกตึกมันยังไง
3: เอียงครับ
0: เสามันเอียงนิดนึง
3: ครับ
0: เอียงเนี่ยเกิดจากอะไรลูก
3: ท่อหลวมครับแล้วก็ข้อต่อไม่พอครับ
0: ข้อต่อไม่พอเหรอแต่คุณครูให้มาครบทั้ง2ชุดนะคะข้อต่อไม่พอตัวไหนไม่พอลูก
3: มีข้างล่างแล้วก็ตรงกลางครับข้างบนครบ
0: แล้วแก้ปัญหาไงครับ
3: คือตอกให้มันเท่ากันไปเลยครับจะได้แน่นๆครับ
0: ตอกให้มันเท่ากันแต่ว่ามันยังไม่เท่าใช่ไหมล
3: ู
0: กมันมีต่างระดับอยู่ความสูงต่ำใช่ไหมคะยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมลูกแต่เราสามารถต่อได้3ชั้นนี้ถือว่าเก่งมากกลุ่มนี้ก็ถือว่าสามัคคีกันดีมากเลยนะคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม2ด้วยนะคะแล้วคุณครูจะให้คะแนนกลุ่มไหนดีล่ะนักเรียนปลายทางช่วยประเมินให้ต้นทางหน่อยได้ไหมคะจะให้คะแนนกลุ่ม1หรือกลุ่ม2ดีใครคิดว่ากลุ่ม2น่าจะได้คะแนนมากกว่ายกมือค่ะกลุ่ม2ไม่ยกให้กลุ่ม2แล้วใครคิดว่ากลุ่ม1ทำไมอ่ะกลุ่ม1สวยกว่าแล้วคะกลุ่ม2ก็สวยปรบมือให้2กลุ่มเลยค่ะคุณครูให้2กลุ่มเลยยอดเยี่ยมมากครับมาสรุปบทเรียนวันนี้กันนะคะทักษะการทำงานถือว่านักเรียนทำได้ดีนะคะ แต่จำไว้เสมอว่าเวลาเราปฏิบัติงานเวลาเราทำงานมันบางครั้งอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคบ้างนะคะเราก็ต้องใช้ทักษะในการแก้ปัญหาไปนะการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากท่อประปาเป็นการนำท่อประปา PVC และข้อต่อต่างๆมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเพื่อใช้ในบ้านนะคะนักเรียนสามารถทำได้ด้วยตนเองเช่นอะไรบ้างเราตากผ้าชั้นวางรองเท้าหรือฉากกั้นหรืออย่างอื่นได้ไหมลูกได้นะคะเยอะแยะมากมายอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นอกจากใช้ภายในบ้านแล้วยังสร้างอาชีพกับเราได้ด้วยนะคะต้นทุนในการสร้างชิ้นงานเนี่ยไม่เกิน200บาทถ้าลูกจะทำขายได้ไหมได้นะคะแล้วก็มีความทนทานแข็งแรงใช้ได้นานด้วยมาดูบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรกันหน่วยที่4นะคะเรื่องของมหัศจรรย์งานผ้า1นะคะเรื่องผ้าน่ารู้วัสดุอุปกรณ์งานผ้านะคะสำหรับชั่วโมงต่อไปสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะใบความรู้ที่1แล้วก็ใบงานที่1ในเรื่องของความรู้เรื่องผ้านะคะแล้วก็ใบความรู้ที่2และใบงานที่2ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์งานผ้าหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานผ้านะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนักเรียนปลายทางสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณค่ะ
0: บ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่องทีวี1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ประเทศไทยสุขสงบร่มเย็นเพราะมีศาสนาต่างๆประดิษฐานตั้งมั่นเป็นหลักที่พึ่งทางใจของปวงชนโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกทุกศาสนาในราชอาณาจักรมาแต่โบราณกาลศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักของประเทศมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีประมาณพุทธศตวรรษที่11เป็นต้นมาในช่วงเวลาเดียวกันนี้ศาสนาพราหมณ์ฮินดูได้เผยแผ่เข้ามายังดินแดนประเทศไทยปรากฏรูปเคารพและโบราณสถานในศาสนาฮินดูกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยถึงสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงทำนุบำรุงพระศาสนาให้มั่นคงโดยทรงอาราธนาพระภิกษุจากเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์โปรดให้สร้างพระแท่นมนังคศิลาบาทเพื่อให้พระสงฆ์นั่งแสดงธรรมในวันธรรมสวนะส่วนวันธรรมดาพระองค์จะประทับว่าราชการแผ่นดินต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่1ลิไทยทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมไทยสมัยอยุธยาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงพระราชอุทิศที่ดินเขตพระราชวังสร้างวัดพระศรีสรรเพชรโปรดให้บูรณะวัดจุฬามณีเมืองพิษณุโลกและเสด็จออกผนวดณพระอารามดังกล่าวอีกทั้งโปรดให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งมหาชาติคำหลวงวรรณคดีชิ้นเอกของชาติในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมมีการค้นพบรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสุวรรณบรรพตแขวงเมืองสระบุรีทรงพระราชศรัทธาอุทิศพื้นที่โดยรอบถวายเป็นพุทธบูชาและโปรดให้สร้างพระมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนสืบมาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงส่งคณะสมณทูตเดินทางไปช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่ศรีลังกาก่อกำเนิดพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวลังกามาถึงปัจจุบันในสมัยอยุธยามีชาวเปอร์เซียซึ่งนับถือศาสนาอิสลามเข้ามาตั้งถิ่นฐานค้าขายและรับราชการได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางมีบทบาทสำคัญในราชสำนักศาสนาอิสลามก็ได้วางรากฐานอย่างมั่นคงในดินแดนไทยถึงปัจจุบันส่วนศาสนาคริสต์คณะนักบวชนิกายโรม

มันคาทอลิกเดินทางเข้ามาเผยแผ่ศาสนาที่กรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2110ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้พระราชทานที่ดินสร้างวัดสันเปาโลที่เมืองลพบุรีและวัดนักบุญโยเซฟที่กรุงศรีอยุธยาพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์เกื้อกูลแก่ศาสนาคริสต์จนรุ่งเรืองและวัดนักบุญโยเซฟกลายเป็นศูนย์กลางของมิสซังในภูมิภาคตะวันออกไกล

างเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในช่วงแรกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นหมวดหมู่คำศัพท์ในหมวดของคำสรรพนามค่ะคำสรรพนามหรือคำบุรุษสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกนะคะเราคือตัวผู้พูดค่ะและคนที่เราพูดด้วยนะคะหรือนะคะบุรุษสรรพนามตัวที่3คือนะคะคนที่เรากล่าวถึงนั่นเองค่ะคำสรรพนามที่ใช้โดยทั่วๆไปในภาษาลาวก็มีไม่กี่คำนะคะคุณผู้ชมเราไปเรียนรู้ในช่วงแรกเกี่ยวกับนะคะคำศัพท์และความหมายในภาษาไทยค่ะส่วนช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนการประสมคำกันค่ะคำแรกในหมวดหมู่คำสรรพนามในวันนี้นะคะคือคำว่าเขาเจ้าเขาเจ้าหมายถึงพวกเขาค่ะพวกเขานะคะคำนี้จะออกเสียงสั้นนิดนึงเขาเจ้านะคะเขาเจ้าสระเอาภาษาลาวจะออกเป็นเสียงสั้นค่ะ

คำที่สองนะคะคือคำว่าญาคูญาคูหมายถึงพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์ค่ะคนลาวนะคะนับถือพระพุทธศาสนาค่ะและเรียกพระสงฆ์ว่าญาคูแสดงความเคารพต่อพระคุณเจ้านั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำต่อไปคือคำว่าหน้าเบาหน้าเบาคุณผู้ชมคะเบาแสดงเพศค่ะหมายถึงผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นน้าผู้ชายในภาษาลาวจึงเรียกว่าหน้าเบานะคะหมายถึงน้าชายนั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะอ้าวอ้าวหมายถึงอาผู้ชายค่ะในภาษาลาวนะคะจะแยกอาผู้หญิงและอาผู้ชายค่ะในภาษาไทยใช้ว่าอาทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งฝ่ายผู้หญิงและฝ่ายผู้ชายส่วนในภาษาลาวแยกค่ะภาษาลาวอาผู้ชายใช้ว่าอาวอาวใช้ให้ถูกต้องนะคะคำต่อไปค่ะทานหมอทานหมอคำว่าทานออกเสียงยาวสักนิดนึงนะคะเพราะภาษาลาวรูปเขียนอย่างไรออกเสียงตามนั้นค่ะในคำว่าทานทานหมอจึงแปลว่าคุณหมอนั่นเองค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าทานนั่งทานนั่งนะคะออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะทานออกเสียงยาวค่ะนั่งบอกเพศค่ะคุณผู้ชมเป็นเพศหญิงค่ะเพราะฉะนั้นทานนั่งในภาษาลาวหมายถึงคุณผู้หญิงหรือผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าหรือถูกเชิญไปในงานต่างๆและต้องไปเปิดงานคนลาวก็จะใช้คำว่าทานนั่งในรูปแบบที่เป็นทางการค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าแม่ตู้แม่ตู้นะคะแม่หมายถึงผู้หญิงค่ะส่วนคำว่าตู้คุณผู้ชมคะคำนี้จะแปลกสักหน่อยนะคะแม่ตู้หมายถึงยายหรือย่าก็ได้ค่ะหรือเราอาจจะเรียกนะคะย่าหรือยายที่มีอายุสูงๆหน่อยที่เราพบนะคะโดยทั่วไปว่าแม่ตู้แม่ตู้เป็นยังไงบ้างคะคำสรรพนามวันนี้มาทบทวนกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมสามารถออกเสียงไปพร้อมกันด้วยนะคะคำแรกค่ะเขาเจ้าเขาเจ้าหมายถึงพวกเขาญาคูญาคูหมายถึงพระสงฆ์หน้าเบาหน้าเบาหมายถึงชายอาวอาวหมายถึงอาผู้ชายท่านหมอทานหมอหมายถึงคุณหมอหรือแพทย์ค่ะทานนั่งทานนั่งหมายถึงคุณผู้หญิงหรือผู้หญิงที่ทำงานเป็นหัวหน้าในหน่วยงานต่างๆนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายนะคะแม่ตู้แม่ตู้หมายถึงคุณยายหรือคุณย่าก็ได้นะคะช่วงต่อไปคุณผู้ชมคะเราเรียนรู้คำศัพท์กันแล้วและรู้ความหมายกันแล้วเรามาลองเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวด้วยการประสมคำกันดีกว่าค่ะสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวนะคะเราก็เรียนแบบง่ายค่ะเรียนจากคำศัพท์ที่เราทราบมานะคะเรามาดูกันกว่าค่ะว่าพยัญชนะในภาษาลาวมีอะไรบ้างเรียนรู้จากคำศัพท์คำแรกของเรานะคะคำแรกคือคำว่าเขาเจ้าเขาเจ้าคุณผู้ชมคะสระเอาค่ะสระเอาในภาษาลาวนะคะแตกต่างกับภาษาไทยค่ะสระเอาในภาษาลาวแตกต่างตรงไหนคะสระเอาเป็นรูปนี้ค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตว่ามีสระถึง3ตัวในสระเอานะคะตัวแรกคือสระเอค่ะอยู่ด้านหน้านะคะตัวที่2คือสระอาค่ะอยู่ด้านหลังค่ะและในภาษาลาวนะคะยังมีไม้กงหัวลงค่ะไม้กงหัวลงนะคะเขียนเหมือนไม่หันอากาศในภาษาไทยแต่หัวคว่ำลงนะคะอันนี้คือรูปสระเอาในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นเราเพิ่มพยัญชนะนะคะตัวนี้ค่ะขอไข่
ขอใครในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่า

อะเขาเขานะคะส่วนคำต่อไปค่ะยังเป็นรูปสระเอาเหมือนเดิมค่ะออกเสียงว่าเจ้าเจ้าเขียนเหมือนเดิมค่ะสระเอานะคะ

คำนี้นะคะใช้พยัญชนะออกเสียงแตกต่างกับภาษาไทยค่ะแต่รูปเขียนอาจจะเหมือนกันนะคะก็คือย่อยุ่งค่ะย่อยุ่งในภาษาลาวออกเสียงขึ้นจมูกนะคะย่อยุ่งบวกด้วยสระที่ใช้ค่ะง่ายๆค่ะคุณผู้ชมสระอาค่ะสระอาม้วนหัวนะคะอย่าลืมสระอาม้วนหัวนะคะเราก็จะได้คำว่าย่านะคะเรามาดูกันค่ะคำว่าคู่หรือครูนั่นเองค่ะแต่ด้วยภาษาลาวไม่มีคำควบกล้ำด้วยเสียงรอเรือและลอลิงเราจึงตัดออกค่ะเหลือแค่คำว่าคู่หมายถึงครูหรือการเปรียบเทียบพระสงฆ์เป็นครูนั่นเองค่ะคำนี้เริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะข้อควายข้อควายคุณผู้ชมคะข้อควายในภาษาลาวมี2หัวนะคะข้อควายมี2หัวค่ะหัวม้วนเข้าค่ะหัวต้องม้วนเข้านะคะแล้วก็ผสมด้วยสระตรงรูปเลยค่ะสระอูค่ะสระอูเขียนเหมือนไทยเลยนะคะคำนี้ก็จะได้ว่าย่าคู่นะคะไปต่อค่ะคำว่าหน้าบาวหน้าบาวคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกค่ะน่อนกน่อนกค่ะคุณผู้ชมนะคะนกเกาะอยู่บนกิ่งไม้จำไว้นะคะนกเกาะอยู่บนกิ่งไม้หัวของนอนกจึงอยู่ข้างบนค่ะน่อนกนะคะใส่ด้วยสระอะไรคะสระอาค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วสระอาม้วนหัวนะคะใช้วรรณยุกต์รูปโทค่ะวรรณยุกต์รูปโทนะคะส่วนคำว่าบาวบาวไม่ยากเลยค่ะเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะบอแบ่บอแบ่ตัวนี้นะคะเหมือนตัวบอใบไม้บ้านเรานี่เองค่ะบอแบ่นะคะใส่ด้วยสระอาค่ะสระอาอย่าลืมนะคะม้วนหัวค่ะจบที่ไหนคะจบด้วยพยัญชนะสะกดนะคะพยัญชนะสะกดของคำว่าบาวใช้ตรงตัวค่ะวอวีวอวีหรือวอแหวนบ้านเรานั่นเองนะคะปิดด้วยนะคะปิดด้วยวรรณยุกต์รูปเอค่ะเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะวรรณยุกต์รูปไหนก็ต้องใส่ในตำแหน่งพยัญชนะต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำว่าหน้าบาวหมายถึงหน้าชายไปแล้วค่ะต่อไปนะคะคำว่าอ๋าวอ๋าวคุณผู้ชมคะคำนี้สังเกตดีๆนะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะเป็นออโอค่ะคุณผู้ชมออโอนะคะอย่าเขียนขีดเลยขึ้นไปนะคะออโอต่อด้วยสระอะไรเอ่ยสระอาค่ะสระอาม้วนหัวค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้วอวีค่ะวอวีอย่าสับสนนะคะระหว่างออโอและวอวีเพราะฉะนั้นรวมกันก็อ่านว่าอาวค่ะคำต่อไปคือคำว่าทานหมอทานหมอคุณผู้ชมคะคำว่าทานออกเสียงยาวสักหน่อยนะคะออกเสียงยาวก็ต้องใช้สระยาวค่ะสระยาวในที่นี้คือสระอานะคะแต่เรามาเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวแรกกันดีกว่าค่ะตัวแรกนะคะท่อทุ่งท่อทุ่งทุ่งหมายถึงธงค่ะต่อด้วยอะไรคะสระเสียงยาวค่ะสระอาค่ะคุณผู้ชมสระอาต้องม้วนหัวนะคะสระอาม้วนหัวค่ะพยัญชนะสะกดตัวอะไรเอ่ยน่อนกน่อนกนกหัวอยู่ไหนคะนกอยู่หัวข้างบนนะคะม้วนจากหัวข้างบนค่ะและคำว่าทานเราใช้รูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหมอหมอนะคะคุณผู้ชมคะสระอภาษาลาวไม่มีตัวสะกดค่ะสระอในภาษาลาวไม่ต้องมีตัวสะกดออ่างนะคะแตกต่างจากภาษาไทยค่ะสระอเมื่อไม่มีตัวสะกดก็ใช้เป็นรูปนี้ค่ะสระอนะคะวงกลมค่ะมีช่องว่างอยู่ข้างบนด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเขียนคำว่าทานหมอเราก็ใส่สระอแบบไม่มีออ่างหรือไม่มีตัวสะกดนะคะก็เป็นพยัญชนะหอฮานค่ะหอฮานนะคะเป็นอักษรนำค่ะบวกด้วยพยัญชนะตัวต่อไปค่ะหม้อแมวหม้อแมวภาษาลาวเรียกหม้อแมวคือตัวนี้ค่ะสังเกตดูนะคะ

0: หัวจะอยู่ด้านล่างค่ะเพราะฉะนั้นรวมกันเป็นหมอค่ะคุณผู้ชมสำหรับคำสุดท้ายนะคะคือคำว่าแม่ตู้แม่ตู้เขียนยังไงรู้ไหมคะคุณผู้ชมคะสระแอค่ะเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะสระแอภาษาลาวนะคะเขียนแบบนี้ค่ะลากหัวจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนหน่อยนึงนะลากหัวจากข้างล่างข้างบนจะโค้งหน่อยนึงค่ะเพียงชนะตัวนี้ที่ใช้ม่อแมวม่อแมวคุณผู้ชมคะสังเกตดูนะคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะนะคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะใส่ด้วยรูปวรรณยุกต์เอค่ะคำว่าตู้ตู้ในภาษาลาวหมายถึงตู้ในภาษาไทยนี่แหละค่ะแต่ทำไมคนลาวจึงหมายถึงยายกับคุณย่าคะตู้เขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะต่อตาต่อตาคือตัวนี้นะคะต่อตาในภาษาลาวจะต่างกับภาษาไทยตรงนึงค่ะตรงหัวค่ะคุณผู้ชมสังเกตดูหัวของต่อตาม้วนจากด้านล่างเลยค่ะอยู่ในระดับบรรทัดนะคะแล้วก็ใส่สระค่ะสระอะไรคะสระอูค่ะเพราะว่าเป็นเสียงยาวใส่สระอูนะคะแล้วเราก็จะไปปิดด้วยรูปวรรณยุกต์ค่ะคำว่าตู้ใส่รูปวรรณยุกต์โทเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านคำนี้ได้แล้วค่ะอ่านว่าแม่ตู
1: ้ได้คำแก้วสบายดี
2: โอ้คำล่าเป็นแนวใดมาแนวใดสิมายามบ้านคือโบโทมาบอกก่อนเสริมเข้ามาทางในเฮือนก่อน
1: เป็นแนวใดสบายดีบ่
2: เจ้าแล้วน้องเด
1: ๋ค่อยก็เส้นเดียวกัน
2: เสริมนางคำแก้วรอถ่าจักหน่อยเด้อเอ้ยไปเอาน้ำก่อน
1: เจ้าเสริมโลด
2: มาแล้วเสริมดื่มน้ำจากจอกก่อนจึงค่อยล้มกันเนาะ
1: ขอบใจหลายๆพ่อกับแม่ไปทางใด
2: บ่มีไผอยู่เขาเจ้าออกไปวัดกันหมดทั้งสองคนเลย
1: ไปเฮ็ดหยังอยู่วัด
2: มื้ออื่นสิมีบุญกฐินย่าครูเลยให้ชาวบ้านออกไปช่วยจัดงาน
1: ไปทุกคนเลยบ่แล้วน้าบ่าวไปไส
2: น้าบ่าวเพิ่นถอกท้องเอาเลยพาไปหาท่านหมออยู่หงหมอแล้วคำลาเด๋เวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใด
1: ยังเฮ็ดเวียกอยู่บ่อนเก่าหั่นแหละหัวหน้าเพิ่นใจดีให้โอกาสได้เฮ็ดเวียกหับใส่ท่านลมมากระดนแล้วน้องบ่ทันเห็นแม่ตู้เลยเพิ่นอยู่ไส
2: แม่ตู้ไปตลาดกับหลานชายรอท่าจักหน่อย
1: บ่มีไผอยู่มีแต่เอื้อยคำนี่บ
2: ่แม่แล้วเอื้อยหาก็มาแต่กันคือกันมื้อหน้าสิมายามให้โทรมาบอกก่อนเด้อ
1: เจ้าเมื่อหน้าสิโทรมาบอก
2: เอื้อยไปแต่งกินก่อนนางเบิ่งโทรภาพไปก่อน
1: ค่อยไปแต่งกินน้ำเอื้อยก็ได้ช่วยกันสิได้แล้วไว
2: ๆคันสั้นก็ย่างนำมาโลด
1: เจ้า
0: คุณผู้ชมคะหลังจากที่คุณผู้ชมได้ฟังบทสนทนาข้างต้นแล้วนะคะคงจะพอจับคำศัพท์ภาษาลาวได้บ้างนะคะแต่สำหรับช่วงนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ประโยคที่อยู่ในบทสนทนาข้างต้นนะคะเพื่อจะได้เข้าใจภาษาลาวมากขึ้นค่ะและเราก็จะสอนด้วยว่านะคะคำศัพท์ที่แตกต่างจากภาษาไทยอยู่ในประโยคนั้นคือคำว่าอะไรและหมายถึงอะไรค่ะสำหรับประโยคแรกนะคะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะเซิร์นเข้ามาในเฮือนก่อนเซิร์นเข้ามาในเฮือนก่อนหมายถึงเชิญเข้ามาในบ้านก่อนค่ะนะคะมีคำศัพท์ค่ะคำว่าเข้าภาษาลาวออกเสียงเข้านะเข้าคำนี้หมายถึงข้าวหรือที่เรารับประทานนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเซิร์นเข้ามาในเฮือนก่อนจึงหมายถึงเชิญเข้ามาในบ้านก่อนส่วนคำว่าเฮือนในภาษาลาวนะคะหมายถึงบ้านค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดว่ากลับบ้านก่อนก็ต้องบอกว่ากลับเฮือนก่อนนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะประโยคต่อไปนะคะ ล้อท่าจักหน่อยเด้อล้อท่าจักหน่อยเด้อแปลว่ารอสักครู่นะหรือรอสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในประโยคนี้คือคำว่าล้อท่าล้อท่าภาษาไทยเราใช้คำว่ารอใช่ไหมคะรอเรือนะคะแต่ในภาษาลาวใช้ลอลิงค่ะล้อใช้คำเดียวไม่ได้นะคะต้องใช้คู่กับคำว่าล้อท่าล้อท่าแปลว่ารอค่ะส่วนคำลงท้ายในภาษาลาวนะคะจักหน่อยเด้อจักหน่อยเด้อจะมีคำสองคำค่ะคำแรกคือคำว่าจักหน่อยจักหน่อยและคำว่าเด้อนะคะลงท้ายลากเสียงหน่อยจะทำให้มีความสุภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะไปต่อค่ะประโยคต่อไปนะคะหน้าเบาเพิ่นถอกท้องหน้าเบาเพิ่นถอกท้องแปลว่าอะไรคะแปลว่าหน้าเบาหมายถึงหน้าผู้ชายไงคะเพิ่นเป็นบุรุษสรรพนามค่ะแปลว่าเขาค่ะถอกท้องแปลว่าอะไรคะถอกท้องแปลว่าท้องเสียนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะหน้าเบาเพิ่นถอกท้องแปลว่าน้าเขาท้องเสียค่ะประโยคต่อไปเลยนะคะเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดหมายถึงงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างหมายถึงการถามเกี่ยวกับสารทุกข์สุขดิบหรืองานที่ทำนะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ในประโยคนี้ค่ะคำแรกคือคำว่าเวียกเวียกหมายถึงงานส่วนมากจะหมายถึงภารกิจด้วยค่ะเฮ็ดแปลว่าทำค่ะคุณผู้ชมเฮ็ดแปลว่าทำส่วนคำถามที่ใช้ในประโยคนี้คือคำว่าแนวใดแนวใดแปลว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นค่อยๆออกเสียงด้วยกันนะคะเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดหมายถึงงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างไปประโยคต่อไปเลยนะคะย่างเฮ็ดอยู่บนเกาหั่นแหละย่างเฮ็ดอยู่บนเกาหั่นแหละคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมทราบแล้วคำว่านะคะเฮ็ดแปลว่าทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ย่างเฮ็ดอยู่บนเกาหั่นแหละหมายถึงยังทำอยู่ที่เดิมนั่นแหละค่ะจะมีคำศัพท์นะคะคือคำว่าบนหมายถึงสถานที่ค่ะหรือที่เก่านั่นแหละในภาษาลาวเรียกว่าหั่นแหละหั่นแหละเป็นคำลงท้ายค่ะไปที่ประโยคต่อไปนะคะประโยคต่อไปค่ะเอื้อยไปแต่งกลิ่นก่อนเอื้อยไปแต่งกลิ่นก่อนคุณผู้ชมคะแปลว่าพี่ไปทำกับข้าวก่อนนะค่ะพี่ไปทำกับข้าวก่อนนะนะคะคำว่าพี่ในภาษาลาวใช้ว่าเอื้อยหมายถึงพี่ที่เป็นผู้หญิงค่ะส่วนพี่ที่เป็นผู้ชายก็ใช้คำว่าอ้ายค่ะเอื้อยไปแต่งกินแต่งกินแปลว่าทำกับข้าวนั่นเองค่ะฟังแล้วมองเห็นภาพไหมคะเอาไปแต่งค่ะตกแต่งนั่นเองนะคะเอาสิ่งที่เรารับประทานหรือกินไปตกแต่งแปลว่าแต่งกินแปลว่าไปทำกับข้าวก่อนนั่นเองค่ะประโยคต่อไปนะคะคันสั้นก็ยางมานำโลดคันสั้นก็ยางมานำโลดมีนะคะคำศัพท์ที่น่าสนใจในประโยคนี้ค่ะคือคำว่าคันสั้นคันสั้นแปลว่าถ้างั้นหรือถ้าอย่างนั้นคำต่อไปค่ะยางยางแปลว่าเดินค่ะคุณผู้ชมเดินนะคะมานำโลดหมายถึงนะคะเดินมาด้วยกันเลยก็แล้วกันค่ะคุณผู้ชมคำว่าโลดเป็นคำลงท้ายค่ะแปลว่านะคะเดินมาด้วยกันเลยก็แล้วกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมคำว่าโลดสามารถแปลอย่างอื่นก็ได้ด้วยค่ะขึ้นอยู่กับบริบทที่เราจะกล่าวถึงนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าประโยคในภาษาลาวมีการใช้อะไรบ้างและใช้อย่างไรบ้างเรามาทบทวนดีกว่าค่ะว่าประโยคในช่วงนี้มีคำว่าอะไรบ้างที่เป็นคำศัพท์และออกเสียงอย่างไรบ้างคุณผู้ชมออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะ เซิร์นเข้ามาในเฮือนก่อนเซิร์นเข้ามาในเฮือนก่อนหมายถึงเชิญเข้ามาในบ้านก่อนต่อไปนะคะรอท่าจักหน่อยเด้อรอท่าจักหน่อยเด้อแปลว่ารอสักครู่ค่ะหน้าบ่าวเพิ่นถอกท้องหมายถึงนะเขาท้องเสียค่ะไปต่อนะคะเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างค่ะยังเฮ็ดอยู่บนเก่าหั่นแหละยังเฮ็ดอยู่บนเก่าหั่นแหละยังทำอยู่ที่เดิมนั่นแหละเอื้อยไปแต่งกิ่นก่อนเอื้อยไปแต่งกิ่นก่อนพี่ไปทำกับข้าวก่อนสุดท้ายค่ะคันสั้นก็ยางมาน้ำกันโลดคันสั้นก็ยางมาน้ำกันโลดแปลว่าถ้าอย่างนั้นก็เดินมาด้วยกันเลยดีกว่าค่ะ
3: สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสถานที่ที่ควรไปสักการะอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญในนครหลวงเวียงจันทร์ที่นักท่องเที่ยวทุกคนโดยเฉพาะชาวไทยพลาดไม่ได้เลยก็คือวัดพระแก้วซึ่งคนลาวเรียกว่าหอพระแก้วที่ไม่เรียกว่าวัดเพราะปัจจุบันไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่เป็นเพียงแต่หอเก็บรักษาพระพุทธรูปสำคัญอย่างไรก็ตามวัดพระแก้วหรือหอพระแก้วนี้ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นมิ่งขวัญของชาวลาวแต่สิ่งที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวต้องให้ความสำคัญก็คือการเคารพสถานที่ซึ่งการเข้าชมหอพระแก้วนี้ควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพเหมาะสมกับสถานที่และไม่ควรส่งเสียงดังซึ่งคนลาวให้ความสำคัญกับการสำรวมกายวาจาใจในการเข้าไปกราบไหว้พระในวัดเป็นอย่างยิ่งหอพระแก้วตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดศรีสะเกษนครหลวงเวียงจันทร์โดยในอดีตหอพระแก้วมีไว้สำหรับใช้ในการปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆของบ้านเมืองหอพระแก้วก่อตั้งขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2105ไล่เลี่ยกันกับช่วงเวลาของการสถาปนานครหลวงเวียงจันทร์ให้เป็นเมืองหลวงโดยหอพระแก้วถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนชาวลาวบริเวณภายนอกของหอพระแก้วจะรายล้อมไปด้วยพระพุทธรูปหล่อด้วยทองแดงต่างๆที่ล้วนแล้วแต่มีความงามสง่าและแสดงออกถึงศิลปะที่งดงามของประเทศลาวส่วนภายในหอพระแก้วนั้นจะประดับประดาไปด้วยลวดลายอันวิจิตรการตารวมทั้งยังพบพระพุทธรูปหลากหลายปางหลายรูปลักษณ์เช่นรูปปั้นรูปหล่อภาพเขียนตู้บรรจุพระคัมภีร์ศิลาจารึกต่างๆเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์วรรณคดีศิลปะที่ทรงคุณค่าและเก่าแก่ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่ได้สนใจเข้ามาศึกษาสักการะบูชาในช่วงปลายปีพุทธศักราช2557รัฐบาลได้มีนโยบายการบูรณะปฏิสังขรณ์หอพระแก้วบางส่วนเช่นหลังคาพื้นและพื้นที่โดยรอบแต่ยังคงลักษณะดั้งเดิมไว้เพื่อแสดงถึงความเป็นประวัติศาสตร์การบูรณะปฏิสังขรณ์หอพระแก้วครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญแก่โบราณสถานแล้วยังเปรียบเสมือนการอบรมสั่งสอนให้ลูกหลานชาวลาวเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ในทุกยุคสมัยและเพื่อให้เป็นแนวทางในการปกปักรักษามรดกอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวลาวปัจจุบันหอพระแก้วได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของนครหลวงเวียงจันทร์และมีนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติมาเยี่ยมชมเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีเพราะบริเวณนี้นอกจากจะมีหอพระแก้วแล้วยังมีวัดวาอารามอายุหลายร้อยปีอีกหลายแห่งให้นักท่องเที่ยวได้ไปกราบไหว้บูชาและตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆกับหอพระแก้วเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะ สำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพูดถึงเรื่องไทยพม่าเนี่ยนอกจากเราจะมีการติดต่อไปมาหาสู่และมีความหลากหลายแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์มากมายแล้วโดยเฉพาะที่เราพบมากที่อำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรีนะครับจะเห็นว่าชาวมอญเยอะมากๆที่นั่นวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าเพราะอะไรสังขละบุรีถึงพบชาวมอญมากมายนะครับรวมถึงเรื่องของก๊าซธรรมชาตินะครับที่เราพบในทะเลพม่าที่อ่าวมอตมะซึ่งส่งต่อมาเป็นแหล่งพลังงานโดยตรงในประเทศไทยเลยและเขตอุตสาหกรรมทวายซึ่งจะมีบทบาทกับเศรษฐกิจไทยอย่างไรในอนาคตไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการวิถีอาเซียนครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์อีกครั้งครับ
1: สวัสดีครับคุณตูดครับ
0: วันนี้มีประเด็นมาถามอีกแล้วเรื่องของไทยกับพม่าเช่นเคยแต่วันนี้ไม่ใช่ที่ระนองนะฮะจะคุยกันที่กาญจนบุรีสงสัยนิดนึงครับว่าแถวนั้นเนี่ยเป็นชายแดนก็จริงแต่ทำไมคนมอญเยอะเต็มไปหมดเลย
1: อ๋อเวลาคุณตูดไปเที่ยวยังสะพานข้ามแม่น้ำที่สังขละบุรีใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าเป็นสะพานของคนมอญสร้างคนแถวนั้นเป็นคนมอญและเวลาคนมอญเขาเดินนะทูลขอไว้บนหัวเป็นสไตล์ใช่ไหมครับซึ่งถามว่าเอ๊ะทำไมคนมอญเยอะก็เป็นเขตของคนมอญไง
0: ตั้งแต่แรกแล้ว
1: ใช่คือในเขตของกาญจนบุรีนะครับฝั่งตรงข้ามของเขตกาญจนบุรีก็จะเป็นลัดมอญนะครับและไม่ใช่เพียงแค่มีคนมอญในเขตกาญจนบุรีนะครับยังมีกะเหรี่ยงด้วยชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเนี่ยซึ่งลัดฝั่งตรงข้ามกาญจนบุรีมี2ลัดใหญ่ๆก็คือลัดมอญและลัดกะเหรี่ยงอ
0: าจารย์บอกว่าลัดกะเหรี่ยงที่พม่านี่มีล้านกว่าคน
1: ใช่กะเหรี่ยงเนี่ยประชากรของเขาน่าจะอยู่ที่ราวๆ 3-4 ล้านคนนะครับในขณะที่ลัดมอญเนี่ยเขาบอกว่ามีคนมอญอยู่1ล้านกว่าคนนะครับเวลาเราบอกว่าคนในพม่านะครับเวลาเราเรียกประเทศพม่านะครับคนในพม่าเนี่ยมี135ชาติพันธุ
0: ์ครับ
1: ซึ่งเวลาเป็นชาติพันธุ์ใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นก็มีคนจีนเนี่ยอยู่ประมาณล้านกว่าคนคนอินเดียล้านกว่าคนคนยะไข่อยู่ประมาณ2ล้านคน
0: หลากหลายมาก
1: คือถ้าเราลองมองดูนะครับตอนนี้ประชากรของพม่ามี57ล้านคน
0: ครับ
1: จากการประมาณการนะครับเราตีว่ากลมๆ57ล้านตีว่าเป็นคนพม่านะครับอยู่40ล้านและคนชาติพันธุ์ต่างๆนี้17ล้านซึ่งตรงนี้เองกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นปมหนึ่งของพม่านะครับว่าจะทำยังไงที่จะก่อให้เกิดความยูนิตี้ความเป็นเอกภาพ
0: ใน ทางการ
1: ใช่ดังนั้นประเทศพม่าจึงเรียกชื่อประเทศของตนเองว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าสหภาพก็คือการรวมยูเนียน
0: สหนะฮะ
1: ยูเนียนแห่งพม่าม
0: ีเยอะ
1: แต่เป็นสาธารณรัฐด้วย
0: ทราบมาว่ามันมีแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติ
1: โอ้ประเทศพม่านี้เป็นประเทศที่มั่งคั่งมากๆเลยนะครับทางด้านก๊าซธรรมชาติเนี่ยเวลาเรามาอยู่ตรงฝั่งทะเลทางด้านอันดามันใช่ไหมครับเราเรียกว่าทะเลอันดามันแต่เวลาเว้าเข้าไปในเขตพม่าเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าวมอตมะ
0: อ
1: ่าวมอตมะเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียนะถ้าเราใหญ่นะครับ
0: นึกภาพตามนะ
1: อย่างเช่นในอ่าวไทยนี่ก็มีแก๊สธรรมชาติเยอะมากนะครับซึ่งเราก็ต่อท่อดูดแก๊สเนี่ยเข้ามาที่เขตอุตสาหกรรมกันเลยล่ะ
0: ครับ
1: คราวนี้ในอ่าวมอตมะเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติของพม่าเนี่ยพม่าก็ยังไม่ได้ใช้มากมายนักนะครับก็มีอยู่2หลุมในอ่าวมอตมะนะครับขุดได้แก๊สธรรมชาติคราวนี้ประเทศไทยก็เลยซื้อแก๊สเลยนะครับซื้อแล้วต่อท่อจากอ่าวมอตมะนะครับต่อท่อขึ้นมาแล้วก็เข้าตรงกาญจนบุรี
0: ณตอนนี้นะฮะ
1: ใช่เราต่อท่อมานานแล้วนะครับแล้วก็เข้ากาญจนบุรีจากกาญจนบุรีเนี่ยก็มาที่ราชบุรีตรงราชบุรีเนี่ยมีโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ใช้แก๊สธรรมชาติปริมาณของการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรีที่ใช้แก๊สธรรมชาติเนี่ยถ้าตีว่าปริมาณไฟฟ้าทั้งประเทศนะครับเราผลิตประมาณ 37,000 เมกะวัตต
0: ์
1: นะครับใช้โรงงานราชบุรีเนี่ยผลิตได้ 10% นะ 10% โดยใช้แก๊สธรรมชาติจากอ่าวมอตมะ
0: ล้วนๆเลยเหรอ
1: ใช่ดังนั้นหากมีเขาเรียกว่าพลังงานของแก๊สธรรมชาติของพม่าเนี่ยก็คือเอาความมั่นคงทางด้านไฟฟ้าของประเทศไทยดังนั้นเวลามีการปิดซ่อมแซมท่อแก๊สธรรมชาติ
0: ของมอตมะเนี่ยนะคร
1: ับ ใช่จะส่งผลกระทบมาที่เราทันทีเลยดังนั้น มูลค่าปีหนึ่งนะครับที่ไทยซื้อแก๊สธรรมชาติจากพม่า ก็ปีละ 110,000 กว่าล้านบาทนะครับ
0: มหาศาลมาก
1: นี่คือมูลค่าที่พม่าได้จากไทยในเขตด่านทางด้านกาญจนบุรี
0: ที่เดียวนะครับ
1: ที่เดียวเป็นมูลค่าเยอะที่สุดเลยที่สินค้าพม่าขายให้กับไทยที่เหลือนะครับขายได้ไม่กี่พันล้านบาทนะครับ
0: แล้วปริมาณก๊าซในมอตมะเนี่ยมันมากพอที่จะส่งกระจายต่อไปยังภูมิภาคอื่นๆไหมครับ
1: โอ้ประเทศจีนนะครับมีแหล่งก๊าซอีกแหล่งหนึ่งนะครับในอ่าวมอตมะประเทศจีนต่อท่อเลยนะครับเป็นพันกิโลเลยเพื่อเข้าไปสู่ประเทศจีน
0: ไกลกว่าเราอีกนะ
1: ใช่เขาเรียกว่าซื้อกันเป็นหลุมๆไปเลยนะครับดังนั้นพม่าจึงมีเขาเรียกว่าทรัพยากรทางด้านน้ำมันแก๊สธรรมชาติแล้วก็หยกอัญมณีสิ่งเหล่านี้ก็คือฐานที่พม่าจะเริ่มต้นสร้างประเทศให้เกิดความมั่งคั่ง
0: เรื่องนี้น่าสนใจมากและผมทราบมาว่ายังมีอีกหนึ่งเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของพม่าคือที่ทวาย
1: ครับ
0: สำคัญยังไงครับที่นี
1: ่อ๋อที่ทวายเนี่ยก็เป็นความต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมคือเวลามีการขนถ่ายสินค้าที่ผ่านมาเนี่ยเรือสินค้าระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกจะแล่นผ่านช่องแคบอันหนึ่งที่เราเรียกว่าช่องแคบมะละกาช่องแคบมะละกาเนี่ยจะอยู่ตรงสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียตรงเนี้ยเรือจากญี่ปุ่นเรือจากจีนเนี่ยจะขนถ่ายสินค้าไปยังโลกทางด้านตะวันตกนะคร
0: ับ ต้องผ่านทางนี
1: ้ผ่านช่องแคบมะละกาหรือถ้าเรือใหญ่กว่านะครับก็จะไปผ่านช่องแคบลัมบ็อกช่องแคบซุนด้าซึ่งอยู่ในของอินโดนีเซียมี3ช่องแคบใหญ่ๆตอนนี้เขาบอกว่าที่ช่องแคบมะละกานะครับการเดินทางของเรือเนี่ยมันคับคั่งมากเลยถ้าใครบินไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วตอนที่จะลงสนามบินชางฮีเนี่ยเราก็จะเห็นภาพเลยว่าเรือนี่เข้าแถววิ่งกันเรียงขนานไปกับต้องจัดระเบียบกันเลย
0: นั่นคือช่องแคบมะละกาน
1: ั่นแหละช่องแคบมะละกาซึ่งสิงคโปร์เติบโตขึ้นมาบนฐานของการเป็นท่าเรือแบบท่าเรือการค้าเสรีนะครับคราวนี้ก็คาดหวังว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านช่องแคบนั้นแต่ทำการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมตรงที่ทวายนะครับจากทวายก็ขนถ่ายสินค้าผ่านช่องทางบกมาเลยนะครับทำถนนแล้วตัดเข้ากรุงเทพแล้วก็ไปออกที่เวียดนามเลยแทนที่จะลงเรือไปใช้รถสิบล้อ
0: จะขยายความนิดนึงทวายเนี่ยมันอยู่ติดอะไรกับเราที่สุดใกล้ตรงไหนสุดนะ
1: ใกล้ชายแดนทางด้านกาญจนบุรีสมมติว่าเราไปที่กาญจนบุรีเราเดินทางไปอีกนิดหน่อยนะครับก็ชายแดนด้านที่จะข้ามไปทางทวายพอไปถึงตรงจุดนั้นจากชายแดนไปอีกประมาณ140-150กิโลเมตรก็ถึงทวายตรงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นจุดท่าเรือน้ำลึกนะครับเรือเนี่ยต้องน้ำลึกด้วยนะน้ำตื้นไม่ได้เพราะเรือเนี่ยเวลาเขาขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์

0: เนอร์เนี่ยมันจะใหญ่มากเลย
1: มันจะหนักเนาะ
0: ใช่อย่างเช่นเรือมันก็จะมีระดับของการขนถ่ายว่าได้กี่ตู้คอนเทนเนอร์ทวายเนี่ยก็มุ่งหวังว่าถ้าเรือแล่นมาจากนะครับทางโลกตะวันตกแล้วก็ผลิตสินค้าที่นี่มันกระจายสินค้าได้ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ต้องการผลักดันเขตอุตสาหกรรมทวายนะครับแต่ตอนนี้ก็ผลักดันมาหลายปีแล
1: ้
0: ว
1: เดี๋ยวนะฮะเราเป็นผู้ผลักดันเขตอุตสาหกรรมของพม่า
0: ใช่ครับเพราะว่าในความเป็นอาเซียนเนี่ยหลักการของอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนี่ยนะครับ
0: ครับผมก็คือหลักการที่ว่าไม่ว่าท่านจะผลิตสินค้าตรงจุดไหนใน4,500,000 ตารางกิโลเมตร
1: คือในอาเซียนทั้งหมด
0: ทั้ง10ประเทศเลยไม่ว่าจะเกาะนั้นเกาะนี้นะครับในท้องทะเลไหนให้ถือว่าเป็นสินค้าอาเซียนแล้วก็จะสามารถค้าขายกันได้โดยที่ปราศจากภาษี
1: เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาคิดว่าเป็นของบ้านใครบ้านใครแล้ว
0: ต่
1: อให้อยู่ที่ทวายก็เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนเพราะนั้นเราก็มีสิทธิ์ผลักดันได้
0: ใช่ครับซึ่งตรงนี้เองก็มุ่งหวังว่าเพื่อเขาเรียกว่าลดทอนต้นทุนการผลิตการขนถ่ายสินค้าอะไรเงี้ยฝ่ายไทยก็คิดว่าอุตสาหกรรมทวายนะครับฝ่ายพม่า ก็บอกว่าอุตสาหกรรมทวายแต่คราวนี้ก็มีหลายฝ่ายก็บอกว่าเอออุตสาหกรรมที่อื่นได้ไหมอย่างเช่นใกล้เขตย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าบางทีด้านการไฟฟ้าเขาเรียกว่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของพม่าเนี่ยยังไม่พัฒนาพอเวลาเราจะสร้างอุตสาหกรรมต้องสร้างไฟฟ้าถนนหนทางอะไรเนี่ยนะครับแต่เนื่องจากทวายเนี่ยเป็นจุดที่ใกล้กับประเทศไทยแล้วขีดเส้นตรงกันเนี่ยก็คิดว่าน่าจะสะดวกและเป็นผลที่ดีต่อประเทศไทยอันนี้ก็เป็นทุกสิ่งเป็นไปได้
1: เป้าหมาย
0: ครับเราต้องฝันไว้ก่อนนะครับฝันแล้วเดินไปนะเมื่อทุกสิ่งเป็นไปได้ก็หมายความว่าเราต้องเดินทางให้ถึงความฝันทุกคนก็ฝันทุกคนก็แข่งกันที่จะฝันดังนั้นจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอะไรเนี่ยก็ผลักดันกันต่อไปแต่แน่นอนบนหลักการของการค้าแบบอาเซียนแบบประชาคมอาเซียนก็คือหลักการค้าเสรี
1: ครับอาจารย์ครับแล้วอุปสรรคสำคัญที่สุดที่ตอนนี้มันกีดขวางเราอยู่เรื่องของการผลักดันเขตอุตสาหกรรมทวายเนี่ยมันมีอะไรเป็นปัจจัยหลักครับ
0: ยุทธศาสตร์ในการมองว่าควรเป็นที่ตั้งที่ไหนใช่ไหมครับอย่างเช่นฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็อยากต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมที่ใกล้เมืองย่างกุ้งมากกว่า
1: เพราะว่าใกล้เขา
0: เพราะว่าหนึ่งน่าจะสะดวกต่อการที่จะพัฒนาเขตอุตสาหกรรมนี้ให้เป็นจริงนะครับแล้วก็ได้มีสาธารณูปโภคที่พัฒนาแล้วในขณะที่ทวายความเหมาะสมมันเหมือนการสร้างเขาเรียกว่าตลาดบขสใหม
1: ่ๆ
0: ว่ารถจะมีใครมาขายของที่นี่ไหมจะมีใครมาผลิตสินค้าที่นี่ไหมถ้าสร้างไปเสร็จไม่มีใครมาสร้างโรงงาน
1: ก็สูญเปล่า
0: อันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นการท้าทายความฝันเรื่องอุตสาหกรรมทวายแต่ผมคิดว่าในที่สุดก็คงต้องเกิดขึ้นในเขตพม่าไม่ว่าจะตรงไหนก็ตาม
1: ที่ไหนก็ตาม
0: เพราะว่าพม่านะครับมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากและมีฐานทางด้านแรงงานที่เขาเรียกว่าทั้งปริมาณและราคาที่ทำให้ต้นทุนเนี่ยมันต่ำมันถูกนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆตอนนี้พม่าเปิดประเทศประเทศอเมริกายุโรปก็ต้องการที่จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวพ้นความยากจนประเทศพม่าได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ยากจนในอันดับสุดๆของโลกนะครับซึ่งหากช่วยพม่าในแง่มุมนี้ได้ก็จะทำให้พม่าเนี่ยสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่ดีมากยิ่งขึ้นครับ
1: เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทวายจะย่าง

สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงนะฮะที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเรากับผมตูนวรัตน์วานิชพุฒนากุลนะครับ

0: วันนี้เราจะมาพูดถึงส่วนสำคัญของประเทศลาวนั่นก็คือสายน้ำแห่งอาเซียนหรือว่าแม่น้ำโขงนะครับและแน่นอนวิทยากรประจำรายการของเรานั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: แม่น้ำโขง
1: ครับ
0: สำคัญขนาดไหนสำหรับอาเซียนรวมถึงในลาวเองด้วยครับ
1: โอ้เป็นแม่น้ำนานาชาติของอาเซียนเลยนะครับและเป็นแม่น้ำที่สายยาวมากถ้าเราพูดถึงว่าแม่น้ำสายยาวในโลกใบนี้นะครับเราคงต้องคิดถึงแม่น้ำไนล์แม่น้ำอเมซอนแม่น้ำแยงซีอันนั้นเป็นระดับ 6,000 กิโลเมตรแต่แม่น้ำโขงนี่ก็ถือได้ว่ายาวมากเลยนะครับตอนนี้มีการสำรวจเพิ่มขึ้นก็บอกว่าแม่น้ำโขงยาวถึง 4,909 กิโลเมตร
0: จะ 5,000 แล้ว
1: นะครับก็คือมีการสำรวจไปหาต้นน้ำเรื่อยๆนะครับว่าต้นน้ำหรือว่ารูน้ำอยู่ที่ไหนต้นน้ำของแม่น้ำโขงนี้ก็อยู่ในเทือกเขาหิมาลัยนะครับในเขตของทิเบตนะครับเขาบอกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยก็จะเป็นสายน้ำที่มีอีก2พี่น้องนะครับเป็น3พี่น้องด้วยกัน
0: นั่นคือ
1: แยงซีเมโขงแล้วก็สารวิน
0: เชื่อมโยงกัน
1: มันเกิดขึ้นในเขตทิเบตแล้วมันก็เป็น3เส้นที่วิ่งขนานกันห่างกันไม่มากเลย แล้วพอมาถึงตรงจุดหนึ่งแม่น้ำ3สายนี้ก็แยกห่างกันสายหนึ่งมุ่งไปตะวันออกนะครับมุ่งไปทางเซี่ยงไฮ้นะครับก็คือแม่น้ำแยงซีอีกสายหนึ่งหักมุมมานะครับผ่านลงมาทางตอนยูนนานแล้วก็เข้าเขตของพม่าลาวไทยกัมพูชาแล้วก็ไปออกเวียดนามนะครับอันนี้ก็เป็นแม่น้ำโขงและอีกสายหนึ่งก็หักมุมไปนะครับเข้าเขตของพม่าเป็นหลักแล้วก็มีบางส่วนเป็นเขตแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับพม่านะครับอันนี้ก็กลายเป็นสารวินเขาเรียกว่าเป็นสายน้ำที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับครึ่งหนึ่งของความยาวของแม่น้ำโขงเนี่ยอยู่ในเขตประเทศจีนโดยประมาณอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในกับอีกหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวพม่าไทยกัมพูชาเวียดนามก็รวมกันถึง5ประเทศ5ประเทศนี้ก็เป็นครึ่งหนึ่งของอาเซียนเลยนะครับพอไปออกที่เวียดนามนี่แม่น้ำโขงสมบูรณ์มากเลยนะครับแม่น้ำโขงนี่แผ่กระจายออกไปเนี่ยจนกระทั่งเวียดนามตั้งชื่อแม่น้ำนี้ว่ากิ่วร่องก็คือแม่น้ำมังกรเก้าหัว
0: โอ้โห
1: เพราะว่ามันแตกออกไปนะครับถ้าใครเคยไปทางเวียดนามใต้เนี่ยก็จะหรือว่าดูตามแผนที่นะครับจะเห็นว่าสายน้ำมันแตกเยอะมากเลยตรงนี้กลายเป็นเขตอุดมสมบูรณ์ของเวียดนามมากๆปัจจุบันนะครับในอาณาบริเวณแถวนี้จะเป็นเขตเขาเรียกว่าเป็นเขตเศรษฐกิจทางการเกษตรของเวียดนามดังนั้นเวลาเราพูดถึงแม่น้ำที่สำคัญหรือว่าเขตลุ่มน้ำที่สำคัญของอาเซียนเนี่ยทุกคนก็จะมาที่แม่น้ำโขง
0: พูดถึงชื่อนิดนึงฮะตอนนั้นไปที่ลาวมาเขาเรียกแม่น้ำของส่วนเราเนี่ยเรียกแม่น้ำโขงจริงๆมันมีชื่อกลางไหมครับว่าต้องเรียกอะไรกันแน
1: ่เดิมทีนะครับไทยก็เรียกแม่น้ำของ
0: นะครับ
1: สองฝากฝั่งนะครับตั้งแต่ออกมาจากจีนนะครับในเขตแถวนี้เราก็เรียกกันว่าแม่น้ำของจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับไทยเนี่ยได้ทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสว่าด้วยการแบ่งปันเขตแดนกันนะครับซึ่งในสนธิสัญญานั้นก็ทำให้ไทยเนี่ยเขียนออกเสียงจากภาษาอังกฤษแล้วก็ออกมาเป็นภาษาไทยว่าแม่น้ำโขงเราจะเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกว่าแม่น้ำของให้กลายเป็นแม่น้ำโขงของไทยเนี่ยมันก็เพิ่งเริ่มมาเมื่อประมาณศตวรรษครึ่งนะครับไม่ได้กลายเป็น
0: วันนี้เอง
1: แต่สำหรับชาวบ้านเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าชาวบ้านในเขตของภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อเร็วๆนี้ก็ยังเรียกแม่น้ำของ
0: แสดงว่าออริจินอลคือแม่น้ำของ
1: แม่น้ำของครับแต่ตอนนี้ชื่อทางการเมื่อเปลี่ยนเป็นโขงใช่ไหมครับหนังสือแบบเรียนอะไรต่างๆก็ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องอ่านตามภาษาไทยก็กลายเป็นแม่น้ำโขงแต่ที่จริงแล้วก็คือสายน้ำเดียวกันครับ
0: แม่น้ำโขงหรือว่าแม่น้ำของเนี่ยถือเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้ที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะกับไทยลาวเราเนี่ย
1: ครับ
0: สำคัญแค่ไหนมีที่มายังไงครับ
1: โอ้ถ้าเราพูดถึงเราลองคิดถึงนะครับว่าจากเวียดนามนะครับปากของแม่น้ำโขงเนี่ยไหลเข้าไปยังเขตของกัมพูชาซึ่งตรงนี้จะมีพนมเปญตั้งอยู่นะจากกัมพูชาเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าทะเลสาบขนาดใหญ่ใช่ไหมครับทะเลสาบขนาดใหญ่นี้ถ้าเราเดินทางตามทางเรือไปตัดมาแล้วก็ขึ้นบกก็เข้าสู่ประเทศไทยนะครับและจากกัมพูชาเนี่ยแม่น้ำโขงก็ย้อนลอยขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นเส้นทางผ่านเมืองที่สำคัญของอีสานของลาวนะครับจนกระทั่งผ่านเวียงจันทร์แล้วก็ผ่านหลวงพระบางนะครับแล้วก็เข้าไปยังเชียงรุ้งนะครับของในเขตยูนานพูดง่ายว่าในช่วงตรงนี้จากจีนจนกระทั่งถึงเวียดนามเนี่ยเป็นแม้ว่าแม่น้ำโขงเนี่ยจะไม่สามารถเดินทางตลอดสายน้ำได้เนื่องจากว่าบางช่วงเนี่ยแม่น้ำจะมีเกาะแก

0: เขาเรียกว่าแก่งหินอะไรเงี้ยเป็นช่วงๆทำให้เรือใหญ่ผ่านไม่ได้แต่มันก็เหมือนเป็นเขื่อนตามธรรมชาติที่กักให้ระดับน้ำเนี่ยมันมีความลึกของมันดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นการเขาเรียกว่าเดินทางที่ดีเป็นการขนถ่ายสินค้าที่ดีจนกระทั่งมาถึงเขตที่เป็นรอยต่อระหว่างลาวกับกัมพูชาแม่น้ำโขงก็กลายเป็นน้ำตกทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เองก็กลายเป็นอุปสรรคของการเดินทางตลอดสายน้ำแต่ถ้าบอกว่าเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้ใช่ไหมเป็นเส้นทางตั้งแต่อดีตเลยนะครับเราลองคิดถึงนะครับเวลามีการเดินทางที่จะเดินทางไปยังหลวงพระบางจากเชียงรายไปหลวงพระบางจากเชียงแสนนะคนเมื่อก่อนเนี่ยก็จะใช้เรือนะครับล่องกันไปเลยนะครับไปถึงหลวงพระบางแต่เวลาขากลับนี่เขาจะเดินทางทางบกนะคร
1: ับ ไม่งั้นเหนื่อย
0: ไม่งั้นมันทวนน้ำนะครับแล้วจากหลวงพระบางเนี่ยมาเวียงจันทร์เนี่ยบางทีเขาก็ใช้ทางบกนะครับเพราะว่าน้ำช่วงตรงนี้มันจะมีเกาะแก่งเยอะนะคร
1: ับ
0: ใช่แต่จากเวียงจันทร์เลื่อยมาจนกระทั่งถึงปักเซแถวอุบลนะครับตรงนี้แม่น้ำโขงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมแบบสุดยอดเลยนะครับแม่น้ำนี่ใหญ่มากกว้างขวางมากไหลแบบเอื้อยเลื่อยอะไรเง
1: ี้ย
0: ใช่ครับเขาเรียกว่าดังนั้นเวลาพัฒนาการของโลกอดีตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนลาวที่อพยพยกย้ายจากภาคเหนือตอนบนนะครับจากเวียงจันทร์ลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่สองฝั่งแม่น้ำโขง บางทีก็มีการนะครับค่อยๆขึ้นไปจากด้านของกัมพูชาสร้างบ้านแปลงเมืองตามริมฝั่งของสองแม่น้ำโขงดังนั้นบ้านเมืองของสองฝั่งแม่น้ำโขงจึงในโลกอดีตตั้งแต่พันปีมาแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นเขตของอิทธิพลที่มีปราสาทหินแบบกัมพูชาแล้วก็มีพระธาตุแบบพระธาตุพนมนะครับสลับกันอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นภาพสะท้อนชี้ให้เห็นว่าเส้นทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการอพยพสร้างบ้านแปลงเมืองของผู้คนบนแม่น้ำโขงเนี่ยมันมีมาตลอด 1,000 ปีในหน้าประวัติศาสตร์ของเราแล้วพอมาถึงวันหนึ่งนะเมื่อประมาณสัก150ปีที่แล้วฝรั่งเศสนะครับก็ต้องการที่จะทะลุประตูหลังประเทศจีนนะครับเพราะว่าประเทศจีนเมื่อ150ปีถึง200ปีไม่ยอมให้ฝรั่งไปค้าขายทางด้านประตูหน้าทางด้านที่เป็นเซี่ยงไฮ้นะครับพวกนั้นจีนไม่ให้เข้าฝรั่งทั้งอังกฤษและก็ฝรั่งเศสก็บอกว่าถ้างั้นไม่ให้เข้าประตูหน้าเข้าประตูหลังฝรั่งเศสก็เลือกที่จะเข้าช่องทางแม่น้ำโขงโดยยึดเอาทางด้านเวียดนามใต้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดินทางไปฝรั่งเศสไปเจอด่านก็คือแม่น้ำโขงกลายเป็นน้ำตกใช่ไหมครับ
1: พระเพ็งหรือเปล่า
0: ใช่ตรงนั้นแหละแต่ฝรั่งเศสก็ไม่ยอมแพ้นะฝรั่งเศสก็สร้างท่าเรือนะครับเพื่อขนถ่ายสินค้าเนี่ยขึ้นไปบนเกาะแถวนั้นนะครับแล้วก็เดินทางล่องต่อไปนะครับดังนั้นฝรั่งเศสก็เลยได้ครอบครองดินแดนต่างๆแถวนี้เป็นอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับขณะที่อังกฤษก็เข้าช่องของซาลวินอังกฤษก็ไปเจอปัญหาอีกเหมือนกันนะครับว่าซาลวินเนี่ยก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าไม่สามารถเดินเรือได้ตลอดแนว
1: ที่เป็นแก่ง
0: ใช่เป็นแก่งอังกฤษก็ถอยออกนะครับ
1: คราวนี้ไม่สู้นะฮะ
0: ไม่สู้แต่อังกฤษไปเข้าช่องอีลาวดีนะช่องอีลาวดีเนี่ยก็เลยทำให้อังกฤษเข้าไปยังเขตตอนในของประเทศจีนได้เพราะว่าแม่น้ำอีลาวดีใหญ่มากเลย
1: ช่องทางสะดวกเลย
0: ใช่สองอันนี้แม่น้ำโขงแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำสารวินเนี่ยก็กลายเป็นแม่น้ำที่พยายามเข้าสู่ประตูหลังจีนแต่อย่างไรก็ตามมันก็ก่อให้เกิดประเด็นอันหนึ่งก็คือสินค้าของมันเนี่ยก็กลายเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าต้องการนำไปขายยังหัวเมืองตอนในเพราะผู้คนที่อยู่ตอนในเข้าไปเนี่ยในรอบศตวรรษเนี่ยสินค้าไม่มีใช่ไหมครับสินค้าจากต่างแดนแม่น้ำจึงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมและการค้าขายที่สำคัญแต่เมื่อประมาณสัก20ปี30ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศจีนเองนะครับก็ต้องการระบายผลไม้ลงมายังกลุ่มประเทศอาเซียน
1: ครับ
0: สิ่งแรกที่จีนคิดออกก็คือใช้แม่น้ำโขงนะจีนก็บอกว่าเรามาระเบิดเกาะแก่งกันเพื่อทำให้การเดินทางจากจีนตอนใต้นะครับเชียงรุ่งเนี่ยมาถึงเชียงแสนเนี่ยสะดวกที่สุด
1: จริงจีนก็น่าจะใช้ตั้งนานแล้วนะฮะ
0: ตอนนั้นจีนปิดประเทศใช่ไหมครับแต่พอเปิดประเทศมาจีนก็คิดว่าทำยังไงที่จะหาช่องทางในการขาย
1: บายได้เร็วที่สุด
0: ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็คิดถึงแม่น้ำโขงเพราะว่าถนนมันยังไม่มีนะครับดังนั้นจีนก็เลยบอกว่าชักชวนมาแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติถ้าจีนขายของได้ประเทศไทยหรือประเทศแถวนี้ก็จะขนขอไปขายประเทศจีนได้
1: ดูเป็นวินวินซิทูเอชั่น
0: ใช่แต่ปรากฏว่าจีนเอาผลไม้ลงมาเพียบเลยนะครับปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นว่านี่คือช่องทางระบายสินค้าพืชผักผลไม้ของจีนแต่ตอนนี้จีนก็เปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับเพราะว่าจีนก็ได้สร้างถนนเรียบร้อยแล้วนะ

0: ขับผ่านประเทศลาวผ่านประเทศพม่าการขนถ่ายสินค้าจากตอนในของประเทศจีนก็ใช้ถนนเป็นหลักมากกว่าสายน้ำ
1: แปลว่าบทบาทก็อาจจะมีอยู่แต่อาจจะถูกลดทอนลงจากเมื่อครั้งอดีตไปบ้างแล้วกรณีจีนสร้างเขื่อนล่ะฮะได้รับผลกระทบต้องอยู่ในการทำงานของคณะกรรมการ
0: นี่คือประเด็นปัญหาของแม่น้ำโขงเลยนะครับเพราะว่าเวลาเป็นเส้นทางของการเดินทางจีนก็บอกว่าแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติแต่ตอนนี้จีนบอกว่าแม่น้ำโขงนะครับเป็นแม่น้ำที่อยู่ในประเทศจีนดังนั้นจีนสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้จีนก็เลยมีโปรเจกต์โครงการนะครับสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เนี่ยบนลำแม่น้ำโขงนี้8โครงการด้วยกันและในรอบหลายปีมานี้จีนสร้างเสร็จแล้ว5โครงการกำลังดำเนินการอีก3โครงการเมื่อจีนได้พัฒนาเขื่อนในเขตของแม่น้ำโขงและน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการมากขึ้นรัฐบาลต่างๆก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะทำไงที่จะใช้ประโยชน์จากสายน้ำได้ประเทศลาวคิดอย่างนี้เลยนะครับว่าเฮ้ยประเทศลาวไม่มีทรัพยากรอะไรเลยนะมีอย่างเดียวก็คือภูเขากับแม่น้ำเต็มไปหมดเลยและแม่น้ำของประเทศลาวนี้เป็นแม่น้ำสายสั้นๆนะครับไหลลงจากภูเขาแล้วก็ลงแม่น้ำโขงหมดเลยลาวก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ประเทศไทยก็ต้องการไฟใช่ไหมประเทศเวียดนามก็ต้องการไฟใช่ไหมจีนก็ต้องการไฟดังนั้นเดี๋ยวประเทศลาวจะทำเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนประเทศลาวจึงคิดโครงการนะครับเขื่อนบนสายน้ำที่ลงแม่น้ำโขงจำนวนมากเลยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าหลังจากนั้นลาวก็คิดใหม่ว่าเอ๊ะแม่น้ำโขงก็เป็นถ้าจีนบอกว่าเป็นแม่น้ำที่สร้างเขื่อนได้ลาวก็สร้างเขื่อนได
1: ้สร้างกันใหญ่เลยทีนี
0: ้ลาวก็เลยบอกว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงที่เป็นแม่น้ำที่อยู่ในประเทศลาวนะครับในช่วงจากหลวงพระบางลงมาถึงเวียงจันทน์นะครับช่วงตรงนี้ไม่ได้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนกับประเทศไทยประเทศลาวก็จะคิดเขื่อนขึ้นมาและด้านใต้พอออกแม่น้ำโขงออกจากประเทศไทยนะไม่แบ่งพรมแดนแล้วเป็นแม่น้ำของประเทศลาวเองลาวก็บอกว่าถ้างั้นลาวจะสร้างเขื่อน8เขื่อนด้วยกันบนสายน้ำโขงนะครับประเทศไทยบอกว่าลาวไทยกับลาวมาสร้างเขื่อนร่วมกันสักเขื่อนไหมอะไรเงี้ยไทยก็อยากได้นะครับเขื่อนก็เลยด้านหนึ่งก็คือการใช้ทรัพยากรน้ำแต่อีกด้านหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู่ปลายน้ำกัมพูชานี่บอกว่าปลาหายนะส่วนเวียดนามนะครับแม่น้ำโขงซึ่งเคยดันน้ำทะเลไว้นะครับตอนนี้พอน้ำหายน้ำทะเลก็เข้ามาแผ่นดินก็เลยกลายเป็นดินเค็มส่งผลกระทบด้านการเกษตรอันนี้เขาเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติกำลังกลายเป็นสิ่งสำคัญของการต่อสู้นะครับแล้วก็แบ่งปันแต่อาเซียนเนี่ยถ้ายังใช้คติว่าด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติก็จะต้องเขาเรียกว่าจัดสรรทรัพยากรนี้ดูแลทรัพยากรนี้มากยิ่งขึ้นครับ
1: แม่น้ำโขงเนี่ยคือทรัพยากรส่วนกลางที่เราทุกคนในประเทศอาเซียนต้องช่วยกันรักษาและแบ่งปันกันเพื่อได้ใช้งานร่วมกันในอนาคตนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆครับและทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของแม่น้ำโขงสายน้ำหลักสำคัญของอาเซียนนะครับวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลง

หรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และทาง Facebook สรานรม Radio ค่ะวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะมีแขกคนสำคัญมาอีกแล้วค่ะคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมทั้งฝั่งอาจจะเคยพบมาแล้วก็คือคุณยอดยิ่งสุภศรีนะคะที่ปรึกษาจากกรมเอเชียตะวันออกแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นประจำประเทศไทยประจำกระทรวงการต่างประเทศของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณยอดคะวันนี้เนี่ยเราเชิญคุณยอดมาอีกครั้งนึงเพราะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะพอทราบว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมสำคัญเลยที่เป็นกิจกรรมของคนไทยในประเทศญี่ปุ่นนะคะเราเลยอยากให้คุณยอดมาเล่าให้เราฟังอีกครั้งนึงค่ะคุณยอดคะเสาร์อาทิตย์นี้จะมีกิจกรรมสำคัญที่ญี่ปุ่นคืออะไรคะ
1: ครับครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคืออย่างที่เคยเกริ่นตอนการให้สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยคือวันที่12ถึง13พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยครับทางสถานเอกราชทูตณกรุงโตเกียวเนี่ยจะจัดงานใหญ่เรียกว่างานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวนะครับเป็นงานที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นงานที่ผมเนี่ยก็เคยมีส่วนร่วมตอนที่ไปประจำการอยู่ที่โตเกียวเป็นในการจัดงานนะครับแล้วก็เป็นงานที่จัดที่สวนสาธารณะโยโยกิซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็ทางกรุงโตเกียวนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเคยบอกเราว่าเป็นงานเทศกาลที่จัดโดยต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวแล้วก็เป็นงานที่ทุกคนรอคอยครับ
0: เป็นงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวนะคะที่จัดโดยต่างชาติและเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยนะคะ คุณยอดคะเพราะอะไรงานเทศกาลไทยเนี่ยจึงเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยคะ
1: ครับคืองานเทศกาลไทยนะครับที่มาก็คือเป็นงานที่จัดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่19แล้วครับแต
0: ่ว่า
1: 19ปีที่แล้วเนี่ยเป็นงานเล็กๆที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมตอาหารไทยในญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยงานจัดมาแต่ละปีแต่ละปีขนาดก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับยอดคนเข้าร่วมงาน2วันเนี่ยทั้งหมด 300,000 คนขึ้นไปครับ
0: 300,000 คน
1: คือเดิมเนี่ยเป็นงานเล็กๆจัดที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตนะครับก็วัตถุประสงค์คือเพื่อโปรโมทสินค้าอาหารไทยแล้วก็เพื่อส่งเสริมอาชีพของร้านอาหารไทยที่ประกอบกิจการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขนาดก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอาหารไทยของเราเนี่ยได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆครับเห็นได้จากเทรนด์ของอาหารไทยเนี่ยคือตอนต้มยำกุ้งทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วทำในแกงมัสมั่นก็เป็นที่รู้จัก
0: ที่โด่งดัง
1: แล้วก็ผัดไทยนะครับและที่ดังเป็นพิเศษก็คือข้าวผัดกะเพรา
0: ข้าวผัดกะเพราของเราเนี่ยเหรอคะเป็นอาหารยอดนิยมของญี่ปุ่นในขณะนี้
1: ข้าวผัดกะเพราเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตอนผมยังประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับมีการนำ introduce มีการแนะนำข้าวผัดกะเพราเนี่ยอยู่ในร้านสะดวกซื้ออย่างพวก 7-Eleven Family Mart หรือว่าร้านขายโอเบงโตะโอเบงโตะนี่คือพวกอาหารกล่องญี่ปุ่นก็มีเมนูข้าวผัดกะเพรา
0: อย่างนี้เลย
1: ใช่
0: คือเหมือนกับเราเข้าไปในร้านเซเว่นของเราแล้วก็อาจจะเจอซูชิถ้าเข้าไปในร้านเซเว่นของญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเจอข้าวผัดกะเพรา
1: ด้วยใช
0: ่โอ้ยอด

0: มจริงๆค่ะ
1: ก็มีผัดไทยขายอยู่ด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับคือสถานทูตเราก็ต้องการส่งเสริมตรงนี้นะครับแล้วก็งานเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนอกจากสโคปของอาหารไทยเนี่ยปัจจุบันก็มีคู่หาเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยอาหารแปรรูปผ้าไทยหรือตลอดจนบริการเกี่ยวกับไทยก็จะมีการซุ้มให้นวดแผนโบราณอะไรด้วยแล้วก็บางปีก็มีโรงพยาบาลนะครับมาแนะนำกิจการของโรงพยาบาลเก
0: ี่
1: ยวว่าแบบประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นศูนย์กลาง Medical Hub พร้อมที่จะต้อนรับคน
0: ชาวญี่ปุ่นที่จะมารักษาตัวที่ประเทศไทยด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็ทีมแล้วก็ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับพองานเป็นที่ติดตลาดเนี่ยเราก็จะอาศัยโอกาสเนี่ยที่มีคนเข้าร่วมงานเยอะอยู่แล้วเนี่ยในการแนะนำอะไรบางอย่างที่เราอยากจะชูในปีนั้นๆเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการกำหนดธีมของงานนะคร
0: ับ ใช่แล้วปีนี้ธีมคืออะไรคะคุณยอด
1: ปีนี้ครับธีมเนี่ยทางสถานทูตกำหนดว่าเป็น F4 ตัว F4 ตัวเนี่ย
0: F4
1: ประกอบไปด้วยฟู้ดก็คืออาหารนะครับแล้วก็ฟันก็คือความสนุกเฟรนด์ชิพก
0: ็
1: คือมิตรภาพแล้วก็ฟิวเจอร์คืออนาคตครับแต่ถ้าจะอธิบายแต่ละอย่างเนี่ยฟู้ดก็อย่างที่อธิบายกันก
0: ็
1: คือมีการโปรโมทอาหารฟันเนี่ยคุณมาเข้าร่วมงานเนี้ยก็คือจะได้รับความสนุกกลับไปแล้วก็เฟรนด์ชิพก็คือไทยกับญี่ปุ่นเราก็มีมิตรภาพกันมา
0: 131
1: ปีแล้วครับ
0: ป
1: ีที่แล้วเนี่ยธีมของงานเทศกาลไทยปีที่แล้วเนี่ยก็คือธีม130ปีไทยญี่ปุ่นส่วนฟิวเจอร์เนี่ยครับก็คือปีนี้เราจะมีการคือทางสถานทูตเนี่ยจัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยก็คือมีการชูเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 นั่นนะครับก
0: ็
1: จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของ Thailand 4.0 และ Thailand 4.0 มีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเช่น EEC ก็คือเขตเศรษฐกิจเขตภาคตะวันออก
0: เรียกว่าครบทุกรสนะคะตั้งแต่อาหารเนี่ยมีทั้งอาหารทั้งผลไม้และเครื่องดื่มของไทยด้วยนะคะสำหรับฟันคือความสนุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณยอดเล่าให้ฟังเพิ่มเติมส่วนเฟรนด์ชิพเนี่ยก็จะเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่น131ปีแล้วนะคะแล้วก็ฟิวเจอร์ก็แน่นอน
1: โอกาส
0: เกี่ยวกับ Thailand 4.0 โอกาสการลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น EEC หรือว่าจะเป็น Thailand 4.0 นะคะน่าสนใจมากๆค่ะคุณยอดคะเล่าให้เราฟังเพิ่มนิดนึงว่าไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้เนี่ย คืออะไรคะ
1: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยงานเทศกาลไทยนะครับนอกจากคูหาของอาหารผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีคูหาขององค์กรแล้วก็หน่วยงานภาครัฐของเราด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาให้สุดก็คือการแสดงบนเวทีคิดว่าการแสดงบนเวทีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งการแสดงนาฏศิลป์มีการแสดงมวยไทยโดยค่ายมวยไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการแสดงดนตรีไทยแล้วก็มีการแสดงของศิลปินชื่อดังของไทยที่ไปแสดงที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ละปีเนี่ยก็ศิลปินก็จะมีหลากหลายแนวมากอย
0: ่
1: างปีนี้ครับก็เท่าที่ทราบเนี่ยเท่าที่มีการประกาศในเว็บไซต์ของงานเทศกาลไทยเนี่ยก็จะมีศิลปินดังจากของค่ายแกรมมี่เนี่ยก็จะมีคุณดาเอนโดฟินครับแล้วก็มีคุณพลพลมีคุณพิลูกว่าพิจิกา ม
0: ี
1: คุณโรสลินทิพย์แล้วก็มีคุณเอิร์นเดอะสตาร์ที่เป็นแนวลูกทุ่งนะครับก็มีทั้ง

0: ครับผมก็ไปร่วมงานด้วย
1: เรียกว่าคืนสู่ถิ่น
0: ครับก็คงไปพบวงพี่สาวเขาคือ AKB48 ไม่รู้จะไปพบกันหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยเขาจะไปแสดงแล้วก็เพลงดังก็คือคุกกี้เสียงไทยหรือว่า Fortune Cookie ของได้รับการแสดงในงานนะครับคาดว่าคงจะมีกลุ่มผู้สนับสนุน BNK อย่างโอตะทั้งหลายเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะ
1: โอตะคืออะไรคะคุณยอด
0: โอตะคือจริงมาจากคำว่าโอทาคุครับโอทาคุเป็นคำภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคนที่แบบเหมือนกับ stick to something หรือว่าคือแบบสนใจอะไรมากๆอย่างเช่นคนที่สะสมพวกโมเดลพวกขึ้นชอบพวกการ์ตูน อะไรเงี้ยครับก็คือมีงานอะไรเนี่ยก็จะติดตามหรือว่าภาษาไทยง่ายๆคืออาจจะเรียกว่าติ่งก็ได
1: ้ก็คือจะมีติ่งของ BNK มาดูด้วยนะคะซึ่งเข้าใจว่าก็จะมีติ่งของคุณดาเอนโดฟินติ่งของศิลปินไทยต่างๆคุณย่อยให้เราเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นติ่งของศิลปินไทยด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
0: มีครับจริงๆประสบการณ์จากตอนไปประจำการแล้วก็จัดงานเนี่ยเวลาเราเชิญศิลปินไทยมาร่วมงานพอเราไปต้อนรับเขาที่สนามบินเนี่ยจะเจอกลุ่มแฟนคลับคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบศิลปินไทยเขาไปรอรับที่สนามบินด้วย
1: มีแบบนั้นด้วย
0: ใช่คร
1: ับ
0: แล้วก็แต่ละปีก็คือซ้ำหน้ากันโหจำได้เอ๊ะพี่คนนี้อีกแล้วนะก็พอไป
1: ญี่ปุ่นเนี่ยชื่นชอบประเทศไทยของเราเนี่ย
0: ใน
1: ทุกอย่างจริง
0: ๆแ
1: ล้วก็มีกลุ่มที่เป็นติ่งของศิลปินไทยเนี่ยติดตามศิลปินไทยของเราไปทุกที
0: ่
1: ทุกจังหวัดในญี่ปุ่นด้วยนะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของไทยกับญี่ปุ่นนะคะที
0: ่
1: มีกันมาในทุกๆด้านความสัมพันธ์ของเรานะคะน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะ
0: น่าชื่นใจแทนศิลปินไทยด้วยจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ตอนไปเวลาไปงานคอนเสิร์ตศิลปินดังๆที่ไทยเนี่ยครับบางทีเจอเขาด้วยแล้วเขาก็เดินมาทางเขาเขาจำได้ว่าเราเป็นคนจัดงานเทศกาลไทย
1: เลยนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีความแนบแน่นกันจริงๆนะคะนอกจากไฮไลท์ที่เป็นวงดังของเมืองไทยคือ BNK 48แล้วเนี่ยก็ยังมีไฮไลท์อื่นที
0: ่
1: เกาะกระแสที่เมืองไทยด้วยอะไรคะคุณยอด
0: ครับคือทราบมาจากสารทูตว่าปีนี้ถ้าเกิดใครไปร่วมงานแล้วก็แต่งชุดไทยไปร่วมงานเนี่ยครับสามารถที่จะไปโชว์ตัวที่คูหาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะได้รับของขวัญด้วย
1: ก็คงแกะกระแสบุญบุพเพสันนิวาสด้วย
0: อ๋อเจ้าทั้งหลายครับ
1: จะเห็นอ๋อเจ้าชาวญี่ปุ่นเดินกันในสวนโยโยกิมากมายนะคะ
0: แล้วจริงๆที่น่าสนใจอีกอย่างครับปีนี้นอกจาก 3-4 ปีที่เราที่มีการกำหนดธีมมีการทำซุ้มนิทรรศการตรงกลางงานนะครับปีนี้ที่แบบต้องชื่นชมคนจัดมากๆเลยคือมีการนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการโปรโมทงานมากขึ้นน
1: ะ
0: คือเมื่อก่อนเราโปรโมทงานทางเว็บไซต์มี Twitter มีแถลงข่าวได้ปีนี้เขามี LINE Account ของงานเทศกาลไทยแล้วก
1: ็
0: เชิญชวน คนให้เข้าไปแอดแล้วก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับงานเป็นภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นมีแบบข้อมูลให้ดูอยู่ตลอดเวลาเลย
1: เรียกว่าทีมงานของท่านเอกอัครราชทูตบรรสารบุญนาคนะคะแล
0: ้
1: วก็น้องๆทีมงานที่สถานเอกอัครราชทูตทุกคนเนี่ยมีความกระตือรือร้นแข่งขันมากๆ
0: ก็มีไอเดียบันเจิดอะไรมากมายด้วย
1: รวมอินคลูดถึงเรื่องของ Thailand 4.0 เข้ามาให้เห็นในภาคปฏิบัติจริงๆนะคะ
0: คือนอกจากอเจ้าทราบมาว่าอ่านข้อมูลเห็นว่ามี The Mask Singer ไปด้วย
1: โอ้โห
0: มันก็จะมีนักพวกหน้ากากทุเรียนหน้ากากจิงโจ้
1: เดินอยู่
0: รอบๆงานด้วย
1: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็น่าสนุกมากๆด้วยน้องยอดคะนอกจากที่จะมีศิลปินต่างๆเนี่ยที่เข้าใจว่าวันนี้คุณยอดเนี่ยเตรียมคลิปต่างๆมาด้วยมีคลิปของใครบ้างนะคะมีใครฝากข้อความมาถึงรายการของเราบ้างคะ
0: เริ่มจากคุณดายเอนโดฟินคร
2: ับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะดายเอนโดฟินเองค่ะก็สำหรับปีนี้นะคะดายดีใจมากๆค่ะที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลไทยปี2018นะคะวันที่12 13พฤษภาคมนี้แล้วค่ะที่ดายจะไปเจอกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่านอกจากศิลปินไทยอย่างดาแล้วนะคะก็ยังมีพี่พลพลโรสิรินทิพย์พี่ลูกว่าฟิจิกานะคะโอ้มีเพียบเลยมีสาวออฟสยามนะคะโดยครูกริ

0: ศิลปินฮอตประจำปีอย่างวง BNK48 นะคะน้องๆก็ไปร่วมงานด้วยก็สำหรับปีนี้นอกจากศิลปินเพียบแล้วนะคะผลิตภัณฑ์อาหารความสนุกของเทศกาลไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนนะคะก็จะไปเจอพวกเรากันได้ที่สวนสาธารณะโยโยมินะคะเขตชิบุยะกรุงโตเกียวนั่นเองค่ะจะบอกว่าคอนเซ็ปต์งานปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือนอกจากเป็นอิ่มกับอาหารแล้วนะคะพวกเราก็ยังเน้นเรื่องฟู้ดฟันเฟรนด์ชิพแล้วก็ฟิวเจอร์นะคะก็อยากให้ไปร่วมงานกันเยอะๆนะคะใครที่อยู่ที่โตเกียวระหว่างวันที่12-13พฤษภาคมนี้ไปเป็นกำลังใจให้คนไทยในเทศกาลไทยปี2018ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาริกาโ
1: ต้ต่อไปก็จะเป็นคลิปของครูกิจ The Voice นะครับที่จะมาร่วมแจมกับวง Sound of สยาม
2: สวัสดีครับผมกิตกิตินันนะครับผมก็อยากจะบอกว่าปีนี้เป็นอีกปีนึงที่ได้รับเชิญไปร้องเพลงในงานไทยเฟสติวัลที่โตเกียวนะครับผมทุกๆครั้งที่กลับไปเนี่ยก็จะชื่นชมทั้งบรรยากาศทั้งด้านดนตรีแล้วก็ด้านที่มีกิจกรรมต่างๆมีอาหารต่างๆด้วยนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนคนไทยนะครับผมทุกคนที่เดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนั้นนะครับอยู่โตเกียวในช่วงนั้นมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมที่โยโยกิปาร์คในวันที่12-13พฤษภาคมนี้นะครับผมก็มีทั้งอาหารไทยมีทั้งการละเล่นมีทั้งดนตรีมากมายนะครับผมก็เชิญไปสนุกสนานแล้วก็ชื่นชมความเป็นไทยด้วยกันนะครับผม
3: ขอบคุณมากนะคะครูกิจ
1: ครับแล้วก็มีคลิปเสียงของคุณลูกว่าพิจิกาฝากมาด้วยครับ
3: เราลองฟังเลยค่ะน้องลูกว่า
4: สวัสดีค่ะลูกว่าพิจิกานะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจนะคะที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่ได้ไปร้องเพลงนะคะที่งานไทยเฟสติวัลที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็จะมีเพลงไปฝากแล้วก็มีศิลปินหลากหลายค่ายเลยนะคะไปให้ความบันเทิงกันในวันนั้นรวมถึงอยากจะเชิญชวนคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะมาเจอกันแล้วก็ชวนเพื่อนๆคนญี่ปุ่นนะคะมาดูความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผลไม้ดนตรีอาหารอะไรมากมายเลยนะคะเราเจอกันวันที่12-13พฤษภาคมนี้นะคะที่โยโยกิพาร์คนะคะเจอกันค่ะ
3: ขอบคุณน้องลูกว่านะคะที่ฝากข้อความมาถึงแฟนรายการวิทยุสรานรมทุกๆ ท่านด้วยนะคะงานเทศกาลไทยปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่19
1: ใช
3: ่ไหมคะที่สวนโยโยกิซึ่งสวนนี้เนี่ยเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียวซึ่งก็อาจจะเปรียบเสมือนสวนลุมพินีของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะคะ
1: อยู่ในทำเลที่ดีด้วยค่ะพี่ปิ่นคืออยู่ระหว่างสถานีชิบุยะแล้วก็สถานีฮาราจูกุจึงลงที่สถานีฮาราจูกุแล้วเดินไปจะใกล้กว่านะคร
3: ับ ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีธีมสำหรับปีนี้นะคะก็คือ 4F นะคะ
1: คือ Food Fun Friendshipแล้วก็ฟิวเจอร์
3: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีศิลปินต่างๆมากมายที่จะไปให้ความสนุกแล้วเราก็อาจจะได้เห็นกลุ่มติงหรือว่าโอตะญี่ปุ่นนะคะที่มาติดตามศิลปินไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราที่อยู่ที่ญี่ปุ่นในช่วงอาทิตย์สัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ก็อย่าลืมแต่งชุดไทยไปเป็นอเจ้าที่สวนโยโยกิที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะขอให้น้องยอดช่วยกล่าวเชิญชวนทั้งพี่น้องแฟนรายการคนไทยรวมทั้งฝากข้อความไปถึงชาวญี่ปุ่นต่างๆที่จะอยู่ที่โตเกียวแล้วก็ไปร่วมงานด้วยค่ะ
1: ครับผมก็งานเทศกาลไทยนะกรุงโตเกียวนะครับก็เป็นต้นแบบของงานเทศกาลไทยที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศในต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับงานเทศกาลไทยในกรุงโตเกียวปีนี้ก็วันที่12-13พฤษภาคมนะครับตั้งแต่เวลา10:00 น.-20:00 น.ที่สวนสาธารณะโยโยกินะครับก็ถ้าไปเนี่ยจะได้ทานทั้งอาหารไทยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไทยมีนิทรรศการมากมายให้ดูแต่งชุดไทยไปก็ได้รับของรางวัลแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตนะครับโดยศิลปินชื่อดังของไทยแล้วก็กลุ่มศิลปินที่อยู่ของคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับเรียกว่าสนุกมากๆครับก็ขอเชิญชวนไปงานนี้กันเยอะๆนะครับ
3: สำหรับ
1: ภาษาญี่ปุ่น
3: คนญี่ปุ่นที่รับฟังรายการของเราค่ะ
1: วันนี้จิวัตรนี่

0: 本人の皆様、タイ外務省のヨーディンと申しますけれども、降下数12日、13日にはですね、代々木公園でタイ大使館が主催する第19回タイフェスティバル2018年が行われます。そのフェスティバルに行きましたらですね、たくさんのタイ料理だけではなくタイの商品そしてタイの文化を味わうことができます。そしてタイからの有名なアーティストがたくさん参加するのでコンサートを楽しめることもできますので、まあ、時間があれば、ね、ぜひ行っていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
1: ขอบคุณค่ะน้องยอดนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะได้พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวนะคะณสวนโยโยกิเราอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสเดินทางไปโตเกียวในช่วงนี้แวะไปชมสักนิดนึงนะคะว่างานที่กระทรวงการต่างประเทศของเราได้จัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากแค่ไหนแล้วก็ได้สร้างความชื่นชอบประเทศไทยสำหรับคนญี่ปุ่นมากมายขนาดไหนนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็คงขออำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพร้อมกับน้องยอดยิ่งแล้วก็ติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทาง AM 1575และ Facebook สราญรมย์ Radio ค่ะติดตามกับเรานะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปที่ประเทศไหนค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
0: ดีครับ
2: การต่างประเทศจากสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากล20ปีวิทยุสราญรมย์

0: This coffee tastes great. It's not too bitter or too sweet, and it smells wonderful. But the cookie is a bit hard and too sweet for my taste. Those are my opinions about the coffee and the cookie. An opinion is a personal belief, a judgment, or a way of thinking about something. It relates to how someone feels about something. People express their opinions all the time, whether it's about typical things in daily life like food, traffic, or more serious issues like human rights and animal testing. Students probably will be asked often to share their opinions or write a paragraph of their opinions about something in order to convince both listeners and readers. You will have to include opinions and facts. Others may agree with your opinion, but they cannot prove or disprove it. However, a fact is something that can be proven to be true. However, remember to always support your opinions with facts. Here's a simple paragraph on why dogs make good pets. Dogs make good pets for many reasons. First, they make you feel less lonely. They like to be around people just as much as we like to be around them. They will follow you around, sit with you on the couch, and even sleep with you at night. My dog follows me around the house every day and watches everything that I do. Moreover, having a pet dog provides health benefits. Taking your dog for a walk makes a good exercise. Playing with your dog is a great way to de-stress after a long days of work. Lastly, dogs are protective. Even small dogs will bark at strangers or other dogs if they think that they are a threat. To sum up, having a pet dog can be a great idea because it provides companionship, keeps you active, helps you stay relaxed, and can be your personal bodyguard. Here are some useful tips for writing your opinion paragraph. Introduce your topic and state your opinion in the topic sentence. Present the reasons to support your opinions one by one. Give examples or provide facts to make your argument stronger. Use transition words like first, second, next, moreover, and lastly to connect your ideas. Remember to include a conclusion at the end of your paragraph. It can be a restatement of the main ideas, a suggestion, or a prediction. You can begin a concluding sentence and use phrases like in conclusion, to conclude, and to sum up.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn. There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it is a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
3: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
4: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
4: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น. และช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ว้านี่มันสายแล้วนี่นาเฮ้ย
1: แหมตื่นสายชะนัดตะวันเนซ่ากำลังจะเข้าไปตามอยู่พอดีเลย
0: ขอโทษทีครับเมื่อคืนน่ะตะวันฝันร้ายนิดหน่อยอะเจอทั้งเจ้าจอมโจรทั้งทริกกี้เล่นเอาสะดุ้งตื่นกลางดึกก็เลยนอนน้อยไปหน่อยอะ
1: แล้วอย่างเงี้ยจะเดินทางกับเนซ่าไหวหรือเปล่าเนี่ย
0: อุ้ยไม่มีปัญหาตะวันน่ะพร้อมผจญภัยกับเนซ่าตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้ว
1: งั้นประเทศที่เนซ่าจะพาตะวันไปวันนี้ก็คือทาดาประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวจริงเหรอเนซ่าตะวันน่ะอยากไปเที่ยวพม่ามานานแล้วอะคราวนี้จะได้ไปจริงๆสักทีอุ้ยต้องสนุกแน่ๆเลยอะ
1: งั้นก็ไปกันเลย
2: ห้องโลก10+1อาเซ

0: อยู่ที่ไหนครับเนี่ยเนซ่า
1: หน้าอนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์ในเมืองเนปิดอเมืองหลวงของประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวอุ๊ยแต่ตะวันจำได้ว่าเมืองหลวงของพม่าเนี่ยคือเมืองย่างกุ้งไม่ใช่เหรอครับ
1: นั่นน่ะเมื่อก่อนพม่าน่ะย้ายเมืองหลวงจากเมืองย่างกุ้งมาเมืองเนปิดอตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2548แล้วตะวันเนี่ยตกข่าวจังเลยนะ
0: แย่จังเลยนะเราเนี่ยว่าแต่อนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์เนี่ยเป็นใครกันบ้างเหรอครับเนซ่า
1: ก็มีพระเจ้าอโนรธามังชาปฐมมกษัตริย์ของพม่าพระเจ้าบุเรงนองที่รู้จักกันในชื่อผู้ชนะสิบทิศส่วนองค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าอลองพญาผู้ทรงขับไล่และยึดครองอาณาจักรมอญที่เป็นศัตรูกับพม่ามานานได้สำเร็จยังไงล่ะ
0: พระเจ้าบุเรงนองที่ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พาสมเด็จพระนเรศวรตอนที่ยังทรงพระเยาว์ไปอยู่ที่พม่าองค์นี้นี่เอง
1: ใช่แล้วองค์กลางนั่นแหละที่เรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็จำได้เลยนะตะวันที่เรื่องปัจจุบันแล้วก็ตกข่าวตลอดเอาล่ะทีเนี้ยเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันเถอะตะวันน่าจะได้ทันข่าวบ้างยังไงล่ะ
0: แหมผมก็จังเลยนะครับเนซ่า
1: ประเทศพม่าหรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีพื้นที่ถึง 676,578 ตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันตกติดกับประเทศอินเดียและก็บังกลาเทศทิศตะวันออกติดกับประเทศไทยกับลาวส่วนทิศใต้ติดอ่าวเบงกอลกับทะเลอันดามัน
0: โอ้โหมีพื้นที่มากกว่าไทยอีกแล้วครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะพม่านะมีพื้นที่มากกว่าประเทศไทยแล้วเวลาของพม่าก็ช้ากว่าไทยแค่30นาทีเองนะประเทศพม่านั้นตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อนมี3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนโดยตอนบนของประเทศมีลักษณะร้อนและแห้งแล้งเพราะอยู่ในบริเวณเขตเงาฝน

0: มีเทือกเขาสูงจำนวนมากคอยกั้นลมมรสุมส่วนตอนล่างของประเทศจะมีลมมรสุมพัดผ่านทำให้มีความอุดมสมบูรณ์กว่าตอนบน
1: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับบันทึกข้อมูลกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
2: เฮ้ยเนซ่าก็ไม่รู้มันนะ
1: ยังไงก็รีบตามไปก่อนนะครับเร็วเข้าเนซ่า
0: เป็นฝีมือนายเองเหรอทริกกี
3: ้ใช่แล้วคอมมารีบๆมารับฉันเร็วๆสิ
4: เอ้านี่เด็กๆพวกนั้นน่ะห้ามใส่รองเท้าเข้ามานะไม่รู้กันเลยหรือยังไง
3: สำเร็จแล้วเอาคืนมานะ
1: เนซ่าตอนนี้แหละใช้เครื่องวาร์ปหนีกันเลย
3: หนีฉันอย่างงั้นเหรอไม่มีทางหรอกย้า
1: ห้องโลก10บวก1อาเซียนอุ๊ยหวุดหวิดไปแล้วเราดูท่าหมอนั่นน่ะจะไม่เลิกราเอาเลยสินะครับเนี่ยแต่เอ๊ตอนเนี้ยเราอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเนซ่า
0: อาคารรัฐสภาของพม่ายังไงล่ะ
1: โอ้โหอะไรจะใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เนี่ย
0: เดี๋ยวเนซ่าขอติดต่อคอมมี่ก่อนนะคอมมี่ตอนเนี้ยเนซ่ากับตะวันอยู่ที่อาคารรัฐสภานะช่วยมารับทีสิ
5: อาคารรัฐสภาเหรองั้นก็พอดีนะสิมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวๆนั้นด้วย
0: อืมโอเคไว้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองเรารีบหาบันทึกข้อมูลให้เจอก่อนทริกกี้จะมาถึงกันธนตะวัน
1: อืมฮะเจอแล้วนั่นไงเนซ่าเปิดดูสิอื
0: มในสมัยโบราณชาวพม่าปกครองประเทศด้วยระบบกษัตริย์และสามารถแผ่ขยายอาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างใหญ่ครอบคลุมอาณาจักรรอบๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งด้วยกัน
1: ตะวันจำได้ด้วยนะครับว่ากรุงศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าตั้ง2ครั้งแน่ครั้งแรกในสมัยพระเจ้าบูเรงนองปีพุทธศักราช2112กับอีกครั้งก็คือปีพุทธศักราช2310ในสมัยพระเจ้ามังระ
0: พอถึงยุคล่าอาณานิคมพม่าต้องทำสงครามกับประเทศอังกฤษเพื่อปกป้องเอกราชของประเทศถึง3ครั้งแต่ก็ประสบความพ่ายแพ้จึงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปีพุทธศักราช2429เป็นอันสิ้นสุดระบอบการปกครองแบบกษัตริย์อันยาวนานของพม่าลงจนกระทั่งอังกฤษได้มอบเอกราชคืนให้พม่าอย่างสมบูรณ์ในวันที่4มกราคมปีพุทธศักราช2491ปัจจุบันพม่าปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการทหารมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลยังไงล่ะ
1: ดูก็คล้ายๆประเทศเวียดนามที่เราเพิ่งไปมาคราวก่อนเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่แล้วแต่ว่าพม่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7เขต7รัฐอย่างที่คุ้นๆกันก็เช่นเขตตะนาวสีเขตมันเดเลเขตย่างกุ้งเป็นต้นส่วนรัฐก็อย่างรัฐกฐินรัฐฉานรัฐกะเหรี่ยงยังไงล่ะส่วนเมืองหลวงเนปิโดก็อยู่ในเขตมันเดเลนี่เองค่ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
0: ฮะคอมมี่มาพอดีเลยเรารีบไปก่อนทริกกี้จะมาถึงกันเถอะ
1: นั่นสิ

0: ที่ไหนกันเนี่ยเนซ่า
1: ก็ที่ศาลาว่าการเมืองย่างกุ้งยังไงล่ะคอมมี่บอกว่ามีบันทึกอยู่แถวนี้แหละ
0: ศาลาว่าการงั้นเหรอเนซ่าคนพม่าใช้ภาษาอะไรกันเหรอครับ
1: คนพม่าน่ะมีภาษาพม่าเป็นของตัวเองเป็นภาษาราชการนอกจากนี้ยังมีภาษาพื้นเมืองที่นิยมใช้กันในหลายประเทศอีกหลายภาษาเลยนะ
0: งั้นเนซ่าช่วยสอนภาษาพม่าง่ายๆให้ตะวันหน่อยสิครับ
1: ทำไมล่ะตะวัน
0: แถวบ้านตะวันอ่ะมีคนพม่าอยู่ด้วยอ่ะตะวันก็เลยอยากรู้คำง่ายๆไปทักทายกันไงครับ
1: ฮะได้เลยแต่เนซ่าอาจจะออกเสียงไม่ค่อยชัดนะมิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
0: มิงคลาบาคิม

0: มเบียสวัสดีครับ
1: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
0: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
1: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
0: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
1: ฮกเกแปลว่าใช
0: ่ฮกเกแปลว่าใช
1: ่มะฮกผู่แปลว่าไม่ใช
0: ่มะฮกผู่แปลว่าไม่ใช่
1: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
0: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
1: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะ
0: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะโอเคโอเคจำได้แล้วล่ะไว้ตะวันลองไปพูดดูสักหน่อยดีกว่า
1: ภาษาเนี่ยต้องใช้เยอะๆนะถึงจะจำได
2: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: เอ๊ะนั่นธงอะไรเหรอครับเนซ่าตะวันไม่เคยเห็นเลยอ่ะ
1: ตะวันละก็นั่นก็ธงของประเทศพม่ายังไงล่ะพอดีว่าพม่านะเพิ่งจะประกาศใช้ธงแบบใหม่เมื่อไม่นานมานี้เอง
0: โอ๊ยอู้ยเจ็บๆๆๆอะไรเนี่ยหึบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่หล่นมาจากไหนกันล่ะเนี่ย
1: สงสัยนกคงเอาขึ้นไปบนรังของมันด้วยละมั้งเป็นอะไรมากไหมตะวัน
0: ไม่เป็นอะไรมากหรอกเปิดดูกันเถอะ
1: พม่าเริ่มใช้ธงแบบใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2553โดยพื้นธงประกอบด้วยแถบสีเหลืองสีเขียวและสีแดงมีรูปดาวสีขาว5แฉกขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางธงสีเหลืองหมายถึงความสามัคคีสีเขียวหมายถึงสันติภาพความสงบและความอุดมสมบูรณ์ของพม่าสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งและความเด็ดขาดส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพของประเทศยังไงล่ะ
0: ฮะ
1: ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ล่ะ
0: เนซ่าดูโน่นดิ
1: จอมโจรมายากล
3: เฮ้ยไม่เจอกันซะนานเลยนะเด็กๆคราวนี้ฉันขอสมบัตินี่ไปครอบครองเลยละกันนะบายบาย
4: คอมะเย็นเนซ่าอยู่ตรงไหนนะคอมะบอกมาเร็วทำอะไรสักอย่างนึงสิ
5: กรุณาสวมเข็มกัดนิรภัยเดี๋ยวนี้เรากำลังจะตกใน5 4 3 2 1
3: เย้ช่วยด้วย
1: ขอให้ลงจากสวยๆนะทริกกี้วันนี้มันอะไรกันเนี่ยเจอทั้งเจ้าทริกกี้แถมยังเจอจอมโจรมายากลโผล่มาปวดอีกอ่ะ
0: นั่นน่ะสิแต่ถ้าไม่ได้เจ้าทริกกี้บินมาชนจอมโจรมายากลแล้วก็เราต้องเสียบันทึกข้อมูลนั่นไปแน่ๆเลยอ่ะ
1: งั้นเราไปแวะพักผ่อนที่ที่มันสบายใจกันก่อนดีไหมตะวัน
0: เอาสิก็ดีเหมือนกันน่ะที่ไหนเหรอเนซ่า
1: ตะวันน่ะเคยได้ยินชื่อพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองไหมล่ะ
0: โอ้โหก็ต้องเคยอยู่แล้วสิดังมากเลยนะ
1: งั้นก็ไปกันเถอะไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะเพราะเนี่ยเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่ตั้ง 2,500 ปีชลาชาวพม่าเชื่อกันว่าที่เนี่ยใช้บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ถึง8เส้นด้วยกันเลยนะ
0: โอ้โหงั้นก็แสดงว่าคนพม่าต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากเลยสินะครับเนี่ย
1: ใช่ล่ะประเทศพม่าถึงได้กำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติยังไงล่ะ
0: โอ้โหตะวันเพิ่งรู้นะครับเนี่ย
1: คนพม่าน่ะนับถือศาสนาพุทธมากตั้ง 92% เลยนะนอกจากนั้นก็ยังนับถือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและก็ศาสนาฮินดู
0: โอ้โหเหมือนประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยงั้นไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วตะวันขอเข้าไปนมัสการพระมหาธาตุก่อนนะครับเนซ่า
1: เดี๋ยวก่อนตะวันถอดรองเท้าก่อนสิ

0: ทีนี้มีกฎระเบียบอยู่นะ
1: โหข่าวด้วยเหรอครับเนซ่าและยังมีกฎอื่นๆที่ตะวันต้องระวังเอาไว้อีกไหมครับเนซ่าม
0: ีสิเช่นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ยังต้องถอดแว่นดำออกก่อนหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องมีผ้าถุงหรือสรงทับกระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นก่อนเข้าด้วยนะและถ้าสวมถุงน่องมาก็ต้องถอดถุงน่องออกด้วยไม่ใช่เฉพาะถุงเท้ารองเท้าหรอกนะแล้วคนที่ใส่สายเดียวเกาะอกหรือว่าเสื้อแขนกุดเขาก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันแหละ
1: โอ้โหเข้มงวดขนาดนี้เลยครับงั้นเนซ่าใส่กระโปรงสั้นอย่างเงี้ยก็ต้องหาสรงมาใส่ก่อนสินะถึงจะเข้าไปได้อ่ะหูยเสียดายจังงั้นเรานมัสการตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเนซ่าไปกันเถอะเนซ่าตะวันน่ะสบายใจขึ้นเยอะแล้วล่ะ
0: โอเคที่สุดท้ายแล้วล่ะ
2: เมื่อกี้ฉันเห็นบันทึกข้อมูลอยู่กับลุงอ่ะรีบส่งมาให้ฉันซะดีๆ
3: อ
2: ื
3: มฮะฮึฮะมันทงบันทึกอะไรกันเอ้ยสมบัติต่างหากเล่าแล้วมันก็หลุดมือไปตอนที่แกขับยานมาชนฉันนั่นแหละ
2: ก็ลุงนั่นแหละดันมาเกะกะทางบินของฉันนี่นาแล้วบันทึกข้อมูลนั่นน่ะก็เป็นของฉันลุงอย่ามาแย่งมันนะ
3: เฮ้ยแล้วเด็กอย่างแกเจ้าของล้ำค่าขนาดนั้นไปทำอะไรกันล่ะฮะ
2: โอ้โหลุงนี่เพี้ยนจริงๆเลยอ่ะนั่นน่ะมันเครื่องมือบันทึกข้อมูลต่างหากเล่าของล้ำคงล้ำค่าที่ไหนกัน
3: เฮ้อฉันไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นอะไรอ่ะนะแต่เมื่อฉันคนนี้อยากได้แล้วก็ต้องได
2: ้ตกลงจะไม่หลีกทางให้ฉันใช่ไหมแต่ลุงที่ขโมย
3: เดี๋ยวก่อนในเมื่อเราทั้งคู่มีจุดประสงค์เดียวกันอย่างนี้ทำไมเราไม่มาร่วมมือกันชิงสมบัตินั่นมาให้ได้ซะก่อนเล่าว่ายังไงละเจ้าหนูหลังจากนั้นเราค่อยฉกมาเป็นของเราคนเดียว
2: แหมลุงนี่มีไอเดียน่าสนใจไม่เลวนะมีหลายหัวก็ดีกว่ามีหัวเดียวเป็นไหนๆงั้นก็ตกลงตามนี้ก็ได้พองานเสร็จว่าแกจะรู้ตัวฉันก็หายไปพร้อมกับบันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้วนะ
3: เยี่ยมมากวิเศษไปเลย
2: แต่คราวหน้าอย่าเข้ามาเกะกะทางฉันอีกนะลุง
3: เฮ้ยทำไมคำพูดของฉันต่างหาก
4: ตกลงกันได้ก็ดีแล้วงั้นก็มาช่วยกันดึงฉันขึ้นจากดินสักทีสิ
0: คอมมี่บอกว่ามันคือข้อมูลอยู่แถวๆนี้แหละ
1: ในป่าดงดิบเนี่ยนะเนซ่า
0: ใช่แล้วเพราะว่าเป็นบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพของคนพม่าอย่างนั้นละมั้ง
1: อ๋อแล้วชาวพม่าเขาทำอาชีพอะไรบ้างงั้นเหรอครับเนซ่า
0: อาชีพของคนพม่าส่วนใหญ่นั้นเป็นเกษตรกรโดยเฉพาะการเพาะปลูกอย่างเช่นข้าวเจ้าพืชผักแล้วก็อ้อยแต่ที่โดดเด่นก็คือการทำป่าไม้ส่งออกยังไงล่ะเพราะว่าพม่าน่ะมีป่าไม้เยอะมากเลยล่ะ
1: อ๋องี้นี่เองอ่ะเราถึงต้องเข้ามาถึงในป่ากันน่ะงั้นเรามาแข่งหาบันทึกข้อมูลกันเถอะเอาไหม
0: ได้เลยเนซ่าต้องชนะแน่เลยล่ะ
1: เย้ตะวันเจอแล้วเนซ่าแพ้แล้วอ่ะ
0: ว้าเสียดายจังงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะเปิดให้ตะวันดูเองนะเศรษฐกิจของประเทศพม่ามีเกษตรกรรมเป็นหลักโดยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำสะตงแม่น้ำทวายมริดมีการทำเหมืองแร่ในบริเวณภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเพชรและก็หยกในบริเวณเมืองมริดนอกจากนี้ยังมีการทำป่าไม้ส่งออกในบริเวณภาคเหนือซึ่งมีวิธีการส่งออกโดยการล่องไม้ลงมาตามแม่น้ำและผ่านออกไปทางตอนใต้ของประเทศนั่นเองส่วนอุตสาหกรรมของประเทศนั้นพม่ากำลังพัฒนาอุตสาหกรรมปูต่อเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่กันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอีกด้วย
1: ตะวันว่าบันทึกข้อมูลของเนซ่ายังขาดเรื่องสกุลเงินของประเทศพม่าไปอีกอย่างนะครับ
0: อ๋อใช่ๆจริงด้วยสกุลเงินของพม่านั้นเรียกว่าจาร์ดขอบใจที่บอกนะตะวัน
1: ไม่เป็นไรหรอกนะแต่พวกเราอ่ะรีบกลับบ้านกันก่อนจะมืดตื่นกว่านี้กันเถอะ
0: นั่นน่ะสิลาก่อนนะประเทศพม่า
5: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
1: อะถึงสักทีเข้าไปแล้วไปหาอะไรกินกันเถอะหิวอ่ะ
0: ตะวันน่ะหาบันทึกข้อมูลเจอก่อนเนซ่างั้นวันนี้เนซ่าขอทำอาหารให้กินเองนะ
1: ว้าวงั้นต้องขอชิมกับข้าวฝีมือเนซ่าสักมื้อแล้วอ่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้เพลิดเพลินไปกับภาษาเวียดนามพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพค่ะใครมีอาชีพอะไรก็ลองฟังจดจำแล้วก็ฝึกพูดตามดูนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งเจ้ากุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเจ้ากักบานกักบานเตนละซีท่านผู้ชมยังจำรูปแบบประโยคเหล่านี้ได้ไหมครับในตอนที่แล้ววันนี้ผมขอเริ่มเรื่องด้วยการถามอาชีพในภาษาเวียดนามนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องรูปประโยคการถามอาชีพนะครับลองมาดูกันนะฮะการถามอาชีพในภาษาเวียดนามมีรูปแบบดังนี้นะฮะคือเอาประธานนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าหลามแล้วก็ตามด้วยคำว่างีและปิดท้ายด้วยคำว่าซีนะครับยกตัวอย่างเช่นองหลามเงซีนะครับองทำอาชีพอะไรนะครับคุณปู่คุณตาทำอาชีพอะไรนะครับถ้าอยากให้สุภาพก็เติมคำว่าอะวางลงท้ายนะฮะหรืออีกรูปแบบหนึ่งนะครับตัดคำว่าเงทิ้งก็ได้นะฮะตัวอย่างเช่นบาหลามซีนะครับเองหลามซีนะฮะแต่ถ้าจะถามเต็มก็มีคำว่าเงด้วยนะครับตัวอย่างเช่นจีหลามเงซีอะแอมลามเงซีอะนะครับส่วนเวลาตอบนะฮะก็ใช้คำว่าโตยและบวกคำว่าลาหรือคำว่าหลามก็ได้เรียกมาคำหนึ่งแล้วบวกด้วยอาชีพนะครับโตยหลาแล้วก็บวกอาชีพโตยหลามแล้วก็นะครับแองแปลว่าพี่ผู้ชายนะฮะหลามแปลว่าทำเงแปลว่าอาชีพซีแปลว่าอะไรจึงแปลว่าพี่ผู้ชายหรือว่าพี่ทำอาชีพอะไรนะฮะต่อมาโตยหลาสาวเวียนนี่คือคำตอบหรือเราสามารถตอบได้ว่าแองหลาสาวเวียนก็ได้นะครับฉันเป็นอาจารย์หรือพี่ผู้ชายเป็นนะครับอีกตัวอย่างนะครับลองมาดูนะฮะจีหลามซีนะครับสังเกตคำว่าเงหายไปเราสามารถถามแบบนี้ได้นะฮะแปลว่าพี่ผู้หญิงทำอาชีพอะไรนะฮะเวลาตอบนะครับโตยหลาบักสีนะครับฉันเป็นหมอหรือจีหลาบักสีพี่เป็นหมอก็ได้นะครับต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากตั้งคำถามแบบ yes no question นะฮะมี2รูปแบบดังนี้นะครับแบบที่1 นะครับวางฝ่ายคงไว้ท้ายประโยคนะครับคำว่าฝ่ายคงแปลว่าใช่ไหมนะฮะดูตัวอย่างนะครับแอมหลาซิงเวียนฝ่ายคงแอมหลาซิงเวียนฝ่ายคงแปลว่าน้องเป็นนักศึกษาใช่ไหมนะฮะถ้าใช่ง่ายเดียวตอบคำว่าเวิงนะครับพร้อมกันเวิงเวิงโตยหล่าซิงเวียนใช่ฉันเป็นนักศึกษาแต่ถ้าไม่ใช่นะครับให้ใช้คำว่าคงนะครับคงแปลว่าไม่นะครับคงโตยคงฝ่ายหล่าซิงเวียนไม่ฉันไม่ได้เป็นนักศึกษานะฮะแบบที่2นะครับใช้รูปแบบก๋อฝ่ายจุดๆๆคงนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะจิก๋อฝ่ายหล่าอีตาคงจิก๋อฝ่ายหล่าอีตาคงพี่เป็นพยาบาลใช่ไหมนะครับถ้าใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบ

งนะฮะดูตัวอย่างใช่ก่อนนะฮะเวิงโตยหล่าอีตาใช่ฉันเป็นพยาบาลถ้าไม่ใช่ผมพูดไปแล้วตอบคงนะครับและตามด้วยคงฝ่ายหล่านะฮะคงโตยคงฝ่ายหล่าอีตาโตยหล่าบักสีนะครับไม่ฉันไม่ได้เป็นพยาบาลฉันเป็นหมอนะครับเช่นเดียวกันเราสามารถปรับใช้ในการตั้งคำถามรูปแบบนี้ด้วยการถามชื่อเหมือนตอนที่แล้วนะครับดังตัวอย่างเช่นแองเตนหล่าหว่างฝ่ายคงแองเตนหล่าหว่างฝ่ายคงพี่ชื่อว่าหว่างใช่ไหมนะครับใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงนะฮะถ้าใช่นะครับลองดูเวิงโตยเตนหล่าหว่างใช่ฉันชื่อว่าหว่างถ้าไม่ใช่นะครับคงโตยเตนหล่าหายคงโตยเตนหล่าหายไม่ฉันชื่อว่าหายนะครับต่อมานะครับเรามาเรียนรู้ชื่ออาชีพสำคัญในภาษาเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นด้วยคำว่าบาร์สีบาร์สีแปลว่าหมอหรือแพทย์นะฮะต่อมายาสียาสีแปลว่าทันตแพทย์นะฮะต่อมาเสือกสีเสือกสีแปลว่าเภสัชกรนะฮะต่อมาอีตาอีตาพยาบาลต่อมาสาวเวียนสาวเวียนแปลว่าครูอาจารย์ต่อมาซิงเวียนซิงเวียนแปลว่านักศึกษาต่อมาคำว่ารับราชการภาษาเวียดนามใช้คำว่าลามหยาเนื้อลามหยาเนื้อต่อมานักธุรกิจนะครับคำนี้ออกเสียงยากนิดนึงนะครับพร้อมกันหยากิงซวงหยากิงซวงนะครับก็คือสะแวงแล้วมารวมกันต่อมานักแปลภาษาเวียดนามนะฮะซิกซาซิกซานะครับต่อมาทือกีทือกีแปลว่าเลขานุการนะครับต่อมาเก๋ตวานเก๋ตวานแปลว่านักบัญชีนะครับต่อมาตำรวจนะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าแก่งซาดแก่งซาดตามมาด้วยทหารใช้คำว่าโบโดยโบโดยนะฮะต่อมาทนายความหลวดสื่อหลวดสื่อต่อมาหญาวันหญาวันแปลว่านักเขียนนะฮะต่อมาสถาปนิกนะครับอาชีพนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าเขียนจุกสื่อเขียนจุกสื่อและวิศวกรนะครับวิศวกรใช้คำว่ากีสื่อกีสื่อต่อมานักบินนะครับนักบินใช้คำว่าฟีกงฟีกงนะครับสังเกตโอเงอองเกอองกงนะครับเราต้องทำปากกว้างๆนะครับต่อมาอาชีพที่คนไทยชอบนะครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับหรือว่าแอร์นั่นเองนะฮะเตี้ยบเวียนห่างคงเตี้ยบเวียนห่างคงต่อมาอาชีพนักข่าวนะฮะหญาบ่าวหญาบ่าวต่อมานักแสดงนะครับพร้อมกันเสียนเวียนเสียนเวียนพูดถึงนักแสดงก็ต้องเป็นนักร้องนะฮะนักร้องภาษาเวียดนามกาสีกาสีนะฮะต่อมาแม่บ้านนะครับหน่วยเจอหน่วยเจอต่อมานะครับคำว่ามัคคุเทศภาษาเวียดนามใช้ได้2แบบนะครับแบบแรกคือแบบเต็มเลยนะฮะเหืองเซินเวียนซูลิกเหืองเซินเวียนซูลิกนะครับแปลว่ามัคคุเทศหรือถ้าพูดย่อๆก็คือเหืองเสินเวียนก็สามารถใช้ได้ครับพนักงานขายของง่ายนิดเดียวพนักงานภาษาเวียดนามใช้คำว่าเยินเวียนขายของใช้คำว่าบานห่างเอามารวมกันนะครับก็จะเป็นเยินเวียนบานห่างแค่นั้นเองนะฮะต่อมาพ่อครัวนะครับพ่อครัวใช้คำว่าเดอเบฟตามมาด้วยเกษตรกรใช้คำว่านงเซินนงเซินต่อมาช่างนะครับคำว่าช่างภาษาเวียดนามใช้คำว่าเถอะนะครับเถอะต่อมาพนักงานขับรถตายเสตายเสจิตกรหวะสีหวะสีต่อมานักดนตรีหยากสีหยากสีนะครับคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาแต่งประโยคทดสอบตัวเองไปพร้อมกับผมนะครับง่ายนิดเดียวเหมือนที่ผมเคย

แปลว่านักเขียนแองเอ๋ยหล่าหย่าวันจึงแปลว่าพี่คนนั้นเป็นนักเขียนนะครับเรียงประโยคเป็นภาษาไทยเลยง่ายนิดเดียวต่อมาอีกตัวอย่างนะครับพร้อมกันจิเอ๋ยหล่าหย่าบ่าวจิเอ๋ยหล่าหย่าบ่าวจิแปลว่านะครับจิแปลว่าพี่จิเอ๋ยนะครับเป็นบุรุษที่3ก็คือพี่คนนั้นนะครับลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือหย่าบ่าวหย่าบ่าวแปลว่านักข่าวจิเอ๋ยหล่าหย่าบ่าวพี่คนนั้นหรือพี่เขาเป็นนักข่าวนะฮะตัวอย่างต่อมานะครับองงอกหล่าหย่ากิงซวงองงอกหล่าหย่ากิงซวงองงอกก็คืออะไรคือคุณงอกปู่งอกตางอกลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือหย่ากิงซวงแปลว่านักธุรกิจนะครับดังนั้นจึงแปลว่าองงอกเป็นนักธุรกิจนะครับคราวนี้ลองมาแต่งประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับดูตัวอย่างนะฮะน้องคนนั้นเป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับใช้ยังไงนะฮะเอามาเรียงกันเลยนะครับพร้อมกันแอมเอ๋ยลาหย่าบ่าวเออ ETV นะครับหรือเวียดนามออกเสียงแอเตเวนะฮะได้2แบบนะครับลองมารวมกันทั้งหมดนะครับแอมเอ๋ยลาหย่าบ่าวเออเก่งแอเตเวน้องคนนั้นเป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนประโยคให้เป็นปฏิเสธนะครับเราก็สามารถใช้รูปแบบประโยคนี้นะครับคือใช้คำว่าคงฝ่ายหล่าเติมเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นแอมเอ๋ยคงฝ่ายหล่าหย่าบ่าวเออเก่งแอเตเวน้องคนนั้นไม่ได้เป็นนักข่าวที่ช่อง ETVนะครับลองดูตัวอย่างอีกประโยคนะฮะพี่คนนั้นไม่ได้เป็นตำรวจแต่พี่คนนั้นเป็นทหารนะครับทีละตัวพร้อมกันแองเอ๋ยคงฝ่ายหล่าแก่งซัดยึงนะครับยึงแปลว่าแต่แองเอ๋ยหล่าโบโดยแองเอ๋ยหล่าโบโดยนะครับคราวนี้พร้อมกันทั้งประโยคนะฮะแองเอ๋ยคงฝ่ายล่ะแก่งซาดยึงแองเอ๋ยล่ะโบโดยนะฮะพี่คนนั้นไม่ได้เป็นตำรวจแต่พี่คนนั้นเป็นทหารนะครับต่อมามาสู่เรื่องการใช้คำว่าเดวนะครับคำว่าเดวในภาษาเวียดนามมีความหมายว่าไหนนะครับมักจะวางอยู่หลังกริยานะครับเพื่อถามเกี่ยวกับสถานที่ยกตัวอย่างเช่นนะครับแองดีเดวแองดีเดวพี่ไปไหนนะครับตอบเลยโตยดีเซียวถิโตยดีเซียวถิฉันไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับต่อมาถ้าเราจะพูดว่าพี่เรียนภาษาเวียดนามที่ไหนนะครับนี่คือคำถามเราก็ถามเรียงตัวแองพี่นะครับหอกเรียนเตียงเวียดแปลว่าภาษาเวียดนามเออที่เดิไหนแองหอกเตียงเวียดเออเดิพี่เรียนภาษาเวียดนามที่ไหนนะครับอ่ะลองตอบดูนะฮะโตยหอกเตียงเวียดเออได้หอกเกษตรศาสตร์นะครับฉันเรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอีกตัวอย่างนะครับลองมาถามคำว่าเออเดลดูจิลามเวียกเออเดลจิลามเวียกเออเดลพี่ทำงานที่ไหนนะครับตอบครับพร้อมกันโตยลามเวียกเออกงตีเซเปโตยลามเวียกเออกงตีเซเปฉันทำงานที่บริษัท CP นะครับเวียดนามเรียกเซเปนะครับอีกตัวอย่างแอมสงเออเดลนะครับคำถามนี้ไปเวียดนามต้องโดนถามแน่นอนแอมสงเออเดลแปลว่าน้องอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับคำว่าสงแปลว่าอาศัยอยู่ถ้าเวลาตอบง่ายนะครับก็คือเอาประธานบวกคำว่าสงบวกคำว่าเออและบวกสถานที่นะครับกลายเป็นแอมสงเออบังกกแอมสงเออบังกกน้องอาศัยที่กรุงเทพนะครับคำว่ากรุงเทพภาษาเวียดนามนะครับไม่เรียกว่ากรุงเทพไม่เรียกว่าแบงคอกแต่เรียกว่าบังกกนะครับต่อมานะครับเรามาดูการใช้คำว่าซินโหลยนะครับคำว่าซินโหลยแปลว่าขอโทษซินแปลว่าขอโหลยแปลว่าโทษนะฮะจึงรวมกันเป็นขอโทษนะครับ

0: ไอ้คำว่าสินโหลยตอนไหนนะฮะสินโหลยจะใช้ขึ้นต้นประโยคต่อเมื่อเราต้องการสอบถามหรือต้องการที่จะขอโทษเมื่อทำผิดนะฮะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะถามชื่อคนอื่นนะครับแล้วถ้าภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า excuse me ใช่ไหมฮะก่อนนะครับเวียดนามใช้สินโหลยนะครับดูตัวอย่างนะครับสินโหลยเอ็งลาจีอะสินโหลยจีเตนลาจีอะแปลว่าขอโทษพี่ชื่อว่าอะไรครับอะไรค่ะและอีกกรณีหนึ่งนะครับหากเราทำผิดอะไรเราก็ควรจะใช้คำว่าสินโหลยเช่นเดียวกันนะครับดูตัวอย่างสินโหลยโตยเดนหมวนสินโหลยโตยเดนหมวนขอโทษฉันมาสายนะครับเดนแปลว่ามาถึงหมวนแปลว่าสายหรือว่าเลทนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับลองมาดูกันสินโหลยโตยคงเหี่ยวนะครับสินโหลยโตยคงเหี่ยวแปลว่าขอโทษฉันไม่เข้าใจแค่นั้นเองนะครับเรื่องต่อมานะครับเรามาดูการใช้คำว่าอายนะครับคำว่าอายในภาษาเวียดนามมีความหมายว่าใครนะครับใช้ในการตั้งประโยคคำถามนะฮะโดยจะวางอยู่หน้าหรือหลังประโยคก็ได้เช่นอายเตนหล่าหงอายเตนหล่าหงใครชื่อว่าหงนะครับต่อมาอายเบียดเตียงเวียดอายเบียดเตียงเวียดอายแปลว่าใครเบียดรู้เตียงเวียดภาษาเวียดนามก็เลยกลายเป็นใครรู้ภาษาเวียดนามต่อมาอีกกรณีนะครับวางอายไว้ท้ายประโยคเช่นเดียวกันลองดูโกซุงดีอันเกิมเหวยอายโกซุงดีอันเกิมเหวยอายนะครับมีคำหนึ่งที่ท่านผู้ชมยังไม่เจอคำว่าเหวยแปลว่ากับนะฮะอาซุงไปกินข้าวกับใครอีกตัวอย่างนะฮะแอมลานหอกเตียงฟ้าเหวยอายแอมลานหอกเตียงฟ้าเหวยอายน้องลานเรียนภาษาฝรั่งเศสกับใครนะครับเตียงฟ้าคือภาษาฝรั่งเศสต่อมานะครับการใช้คำว่ากัวคำว่ากัวแปลว่าของนะครับเป็นคำบุพบทแสดงความเป็นเจ้าของนะฮะจะวางหลังคำนามหรือคำสรรพนามเช่นจิเฮียนลากอนกายกัวจูลองจิเฮียนลากอนกายกัวจูลองพี่เฮียนเป็นลูกสาวของอาลองนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแม่กัวโตยลาอีตาเบงเวียนแบกไมนะครับแปลว่าอะไรแม่กัวโตยแม่ของฉันเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลแบกไมนะครับเบงเวียนแบกไมเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับคือเรื่องคำวิเศษบอกระดับนะครับมี3คำนะฮะคือเซิดกว่าหลำอีกรอบเซิดกว่าหลำนะครับทั้ง3คำนี้ต่างก็มีความหมายว่ามากเช่นเดียวกันคราวนี้ลองมาดูทีละคำนะฮะดูคำแรกนะฮะคำว่าเซิดนะครับคำว่าเซิดนิยมใช้ในภาษาเขียนนะครับและใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการนะครับจะวางข้างหน้าคำกริยาหรือคำคุณศัพท์นะครับตัวอย่างเช่นจีน้อยเตียงเวียดเซิดซอยจีน้อยเตียงเวียดเซิดซอยนะครับจีแปลว่าพี่นะฮะน้อยพูดเตียงเวียดภาษาเวียดนามเซิดมากซอยเก่งกลายเป็นพี่พูดภาษาเวียดนามเก่งมากนะฮะคำต่อมานะครับดูตัวอย่างต่อมาแอมเอ๋ยเซิดทงมิงแอมเอ๋ยเซิดทงมิงนะฮะน้องคนนั้นฉลาดมากนะครับคำว่าทงมิงแปลว่าฉลาดต่อมาคำว่าหลำคำว่าหลำนิยมใช้ในภาษาพูดจะวางหลังคำกริยาและคำคุณศัพท์ตัวอย่างนะฮะโตยทิกดอกแซกในหลำโตยทิกดอกแซกในหลำฉันชอบอ่านหนังสือเล่มนี้มากนะครับคำว่าโตยแปลว่าฉันทิกแปลว่าชอบดอกอ่านแซกหนังสือในแปลว่านี้หลำแปลว่ามากนะครับตัวอย่างต่อมานะฮะถายลานหนองหลำถายลานหนองหลำถายลานคือประเทศไทยนะฮะหนองแปลว่าร้อนหลำแปลว่ามากประเทศไทยร้อนมากนะครับและอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่ากว่า คำว่ากว่าเนี่ยนิยมใช้ในภาษาพูดนะครับเมื่ออุทานแสดงอารมณ์ของผู้พูดนะฮะจะวางไว้หลังคำกริยากับคำคุณศัพท์เลยนะครับตัวอย่างนะฮะฟองในแหล่งกว่าฟองในแหล่งกว่าห้องนี้หนาวมากนะครับแต่ถ้าภาษาพูดเวียดนามจะพูดว่าฟองในแหล่งกว่านะฮะห้องนี้หนาวจังเลยหนาวมากนะฮะต่อมาโกทวีแดบกว่าโกทวีแดบกว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอาทวีแดบกว่าสวยจังเลยหรือว่าสวยมากนะครับกว่าแปลว่าจังเลยหรือแปลว่ามากก็ได้นอกจากนี้นะครับคำว่ากว่ายังสามารถวางด้านหน้าคำคุณศัพท์ได้อีกด้วยนะฮะซึ่งจะมีความหมายว่ามากๆนะครับเช่นหมอนในกว่างอนหมอนในกว่างอนแปลว่าอาหารนี้อร่อยมากนะฮะต่อมาแซ่ในกว่าแดบแซ่ในกว่าแดบนะฮะแซ่แปลว่ารถไหนนี้กว่าแปลว่ามากมากแดบแปลว่าสวยรถคันนี้สวยมากอย่างไรก็ตามนะครับหากท่านผู้ชมจะใช้คำว่ามากในประโยคปฏิเสธนะครับสามารถใช้ได้คำเดียวคือคำว่าหลำนะครับตัวอย่างนะฮะแองกุ๋งคงจ่าหลำแปลว่าอะไรพี่ก็ไม่แก่มากคำว่ากุ๋งแปลว่าก็นะฮะตัวอย่างต่อมาฟิมไหนคงไฮหลำฟิมไหนคงไฮหลำฟิมแปลว่าหนังนะครับหนังเรื่องนี้ไม่สนุกมากนะฮะอีกตัวอย่างนะครับบายทีคงขอหลำบายทีคงขอหลำข้อสอบไม่ยากมากนะครับคงพอจะเข้าใจรูปประโยคในวันนี้นะครับมันฝึกทบทวนกันบ่อยๆนะครับแล้วจะรู้ว่าภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวครับ
1: เจ้าบ้านมิงเต้นลาเฮืองก่อนบ้านบ้านเต้นลาซี
2: เจ้าบ้านมิงเต้นลาไม
1: ้บ้านตือเดลเดน
2: มิงตือบางกอกเดน
1: บ้านก็ฝ่ายลาซิงเวียนคง
2: คงฝ่ายมิงลายาบ่าว
1: เงยไหนเซิดถูอีก่อนมิงลาบักสี
2: เซิดเฮินแห่งเดือกลำแกวนไว้บ้านแย
1: ่มิงกุ๋งเซิดเฮินแห่งเดือกลำแกวนไว้บ้านแย่
3: คุณผู้ชมคะเวียดนามนับว่าเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมอีกประเทศหนึ่งนะคะซึ่งคล้ายกับประเทศไทยเลยล่ะค่ะแล้วก็ยังเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติเราในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านควรต้องเรียนรู้จุดอ่อนและจุดแข็งทางด้านเศรษฐกิจของเวียดนามไว้บ้างนะคะไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างที่พูดไปว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจของเวียดนามว่าเขามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงบ้างคะ
4: ครับผมขอเริ่มจากจุดแข็งของเศรษฐกิจเวียดนามนะฮะข้อแรกเลยคือมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเป็นอย่างมากเนื่องจากมีพรรคเดียวในการปกครองประเทศนะฮะไม่เหมือนประเทศไทยเรานะครับแล้วก็มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องนะฮะนอกจากนั้นมีแหล่งแรงงานขนาดใหญ่เราจะพบว่าประชากรเวียดนามเนี่ยประมาณ160เนี่ยเป็นประชากรวัยแรงงานนะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากสำหรับการพัฒนาประเทศนะฮะนอกจากนี้ประเทศเวียดนามนี่ทำเลที่ตั้งดีก็คือตรงกลางระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะเป็นจุดเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็มีชายทะเลยาวมากนะฮะถ้าเราดูภูมิประเทศของประเทศเวียดนามนะฮะนอกจากนั้นประชากรเวียดนามค่อนข้างจะมีคุณภาพนะเป็นคนใฝ่รู้มากนะฮะเป็นคนขยันมากนะหรือแม้แต่ว่าเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเวียดนามก็มีมากมายโดยเฉพาะเวียดนามมีน้ำมันดิบมากมาย
3: จริงเหรอคะ
4: ใช่ครับ
3: คือตอนแรกเข้าใจว่ามีแต่ประเทศแบบไกลๆใ
4: ช่ไหมว่าเวียดนามมีน้ำมันดิบมากนะฮะเวียดนามมีปริมาณน้ำมันดิบสำรองนะฮะเป็นอันดับ2ของเอเชียแปซิฟิกเลยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโรงกลั่นเวียดนามเนี่ยยังมีน้อยเวียดนามจึงต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างชาติอยู่เหมือนกันนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติเยอะมากนะครับนี่คือจุดแข็งของประเทศเวียดนาม
3: คือให้นักลงทุนชาวต่างชาติมาลงทุน
4: ใช่นะครับคราวนี้ผมพูดถึงจุดอ่อนก่อนแล้วกันนะฮะจุดอ่อนของเศรษฐกิจเวียดนามก็คือกฎหมายหลายฉบับยังไม่ชัดเจนตอนนี้เขาก็พยายามแก้ไขอยู
3: ่
4: นะฮะแล้วก็ปรับปรุงนะฮะระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอเท่าที่ควรนะฮะตอนนี้เวียดนามก็กำลังเร่งสร้างถนนให้เป็นคอนกรีตทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลายอย่างนะครับหรือแม้แต่สถาบันทางการเงินก็ยังไม่ค่อยมีระบบที่ดีพอนะแต่ตอนนี้ก็กำลังมีการพยายามทำความไม่โปร่งใสหรือว่าแรงงานยังขาดทักษะเมื่อกี้ที่ผมพูดไปว่าแรงงานของเวียดนามเนี่ยมีจำนวนมากใช่ไหมฮะแต่ว่าแรงงานระดับสูงเนี่ยยังน้อย นะครับในตลาดเวียดนามและข้อสุดท้ายก็คือการใช้เงินทุนของรัฐบาลก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะฮะนี่คือจุดอ่อนของประเทศเวียดนามตอนนี้เรื่องเศรษฐกิจ
3: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่า10ปีที่ผ่านมาของเวียดนามเนี่ยค่ะเขามีความสำเร็จอะไรบ้างคะทางด้านเศรษฐกิจนะคะอาจารย
4: ์ความสำเร็จแรกเลยที่อยากจะพูดก็คือว่าในปี2011นะฮะประเทศเวียดนามเนี่ยได้ก้าวพ้นประเทศด้อยพัฒนาสู่ประเทศกำลังพัฒนาครับ
3: อาจารย์คะเห็นว่าประเทศเวียดนามได้ประกาศว่าในปี2020นี้ภายในปี2020นี้จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมเขามีแผนยังไงบ้างคะที่จะไปถึงจุดนั้นได้คะ
4: ครับในปี2020เวียดนามใช้ว่ายุทธศาสตร์นะฮะยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ปี2020แล้วก็มองไปถึงปี2030ด้วยเป็นวิสัยทัศน์นะฮะรัฐบาลเวียดนามเนี่ยได้พยายามปรับปรุงทางด้านเศรษฐกิจทุกๆอย่างนะฮะหรือแม้แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างโครงสร้างเศรษฐกิจทั้ง3ภาคส่วนนะฮะโดยนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าโครงสร้างเศรษฐกิจจะมีภาคอุตสาหกรรมนะฮะภาคบริการนะครับแล้วก็ภาคการเกษตรนะฮะโดยเวียดนามตั้งเป้าว่าภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการจะต้องเป็น 85% ของประเทศ
3: ถือว่าเป็นเป้าหมายใหญ่ของเขา
4: ใช่แล้วลดการเกษตรลงมาน
3: ะครับตอนนี้คือเกษตรเป็นหลักใช่ไหมคะ
4: ใช่ตอนนี้เกษตรเป็นหลักนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเวียดนามเนี่ยที่มีความทันสมัยมีความสมัยใหม่เนี่ยนะฮะโดยอยู่ในเมืองเนี่ยต้องคิดเป็น 45% ให้ได
3: ้
4: คือต้องทำให้ได้เกือบครึ่งนึงของในเมืองต้องมีความทันสมัยนะฮะแล้วก็พื้นที่ชนบทเนี่ยเวียดนามได้ตั้งมาตรฐานว่าจะต้องมีกฎเกณฑ์การพัฒนาชนบทใหม่ต้องได้ 50% เหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้เวียดนามก็พยายามมีการสร้างระบบเครือข่ายของทั้งประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาท่าเรือนะฮะการสร้างโรงกลั่นน้ำมันหรือแม้แต่รถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่ว่าตอนนี้เวียดนามได้ชะลอโครงการนี้ไปแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อีกประมาณ3ปีเนี่ยเวียดนามจะสร้างละนะครับ2แห่งในประเทศเวียดนามเลย
3: ถือว่าเป็นแผนที่เขาจะไปถึงเป้าหมายใหญ่ๆของเขาในปี2020ว่าจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมให้ได้ใช่ไหมคะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราได้รู้จักกับประเทศเวียดนามในมุมของเศรษฐกิจกันบ้างแล้วนะคะถ้าใครสนใจที่จะทำมาค้าขายกับชาวเวียดนามก็น่าจะเริ่มที่จะฝึกภาษาเวียดนามกันนะคะจะได้ส่งภาษาในการค้าขายกันได้อย่างคล่องแคล่วค่ะสำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมอันยองฮาเซโยขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองได้เวลาเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับผมตูนวรัตและอาจารย์วอนแฮยองกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับทราบไหมครับว่าที่ประเทศเกาหลีเนี่ยวัฒนธรรมการดื่มกาแฟเขาได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับถ้าใครไปเกาหลีใต้เนี่ยจะพบว่ามีร้านกาแฟมากมายเมนูกาแฟที่หลากหลายถ้าอยากจะสั่งให้ตรงกับความต้องการก็ต้องเรียนรู้เรื่องคำศัพท์ในเรื่องการสั่งเครื่องดื่มกันหน่อยนะครับและตอนนี้อาจารย์วอนแฮยองก็รอที่จะสอนเรากันอยู่แล้วครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: เห็นว่ากาแฟนี่ได้รับความนิยมมากเลยที่เกาหลี
1: ค่ะคนเกาหลีชอบดื่มกาแฟมากค่ะ
0: มากขนาดไหนครับ
1: มากขนาดบางคนดื่มกาแฟวันละ4แก้ว5แก้วก็มีค่ะ
0: โหแล้วเขานอนหลับกันแล้วครับ
1: ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะที่อาจารย์ก็เกิน3แก้วก็นอนหลับไม่ได้ก็วันละ2แก้วก็พอค่ะ
0: ถือว่าดื่มเยอะขนาดนี้แสดงว่าร้านกาแฟก็ต้องมีเยอะตามไปด้วย
1: เยอะมากค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาเราจะสั่งกาแฟหรือว่าสั่งเครื่องดื่มเนี่ยเราจะมีประโยคหรือคำศัพท์อะไรที่ต้องรู้กันบ้างครับ
1: วันนี้จะแนะนำก็ประโยคที่ตนที่สั่งเครื่องดื่มนะคะ
0: ครับ
1: บอทีริกาโอชูมุนาชิเกสตาโอ아메리카노두잔주세요따뜻한걸로주세요찬걸로주세요ประมาณ5ประโยคนี้
0: ประมาณ5พื้นฐานแรกนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ตอนที่เราเข้าร้านกาแฟหรือว่าร้านอาหารก็มีเจ้าหน้าที่รับแขกคนใช่ไหมคะแล้วเขาถามว่าบอทริลกายโอบอทริลกายโอบอแปลว่าอะไ
0: ร
1: ทริลกายโอจะให้อะไร
0: หมายความว่าจะรับอะไร
1: ใช่ค่ะบอทริลกายโ
0: อบอทริลกายโอนี่ไม่ต้องร้านกาแฟก็ได้ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็ได้ใช่ไหมคร
1: ับ ก็ได้เลยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่รับแขกรับลูกค้าก็ถามก่อนว่าต้องการอะไรเหมือนกันบอทริลกายโอคำสุภาพด้วยค่ะคือไม่ก็เจ้าหน้าที่ถามว่าจะออเดอร์อะไรไหมจูมุนฮาชิเกสตายโอจูมุนฮาชิเกสตายโอจูมุนฮาดาคือว่าสั่งออเดอร์ค่ะแล้วก็จะถามลูกค้าว่าจะสั่งไหมจูมุนฮาชิเกสอย
0: ครับแล้วประโยคที่3แล้วครับ
1: ก็ถ้าเราตอนนี้อยู่ที่ร้านกาแฟแล้วก็เจ้าหน้าที่ถามว่าบอทริลกายโอหรือจูมุนฮาชิเกสอยเราต้องตอบได้ว่าต้องการอะไรอย่างเช่นต้องการอเมริกาโน
0: ่
1: ก็2แก้วขออเมริกาโน่2แก้วคืออเมริกาโน่2จานจูเซยออ เมริกาโน่ชื่อเหมือนกัน
0: ใช้ภาษาอังกฤษเลย
1: ค่ะทูจันคือว่าสองแก
0: ้
1: วค่ะแล้วชูเซโยคือข
0: ออ๋อก็เรียงตามนี้เลยถ้าจะเปลี่ยนเป็นสั่งอย่างอื่นเช่นเอ็กเพรสโซหรือว่าลาเต้ก็เปลี่ยนคำนำหน้าไป
1: เอ็กเพรสโซทูจันชูเซโยแล้วกาแฟลาเต้ทูจันชูเซโยที่สำคัญคือว่าชูเซโยชูเซโยก็ว่า please หรือว่าข
0: อ
1: แล้วก็ข้างหน้าก็จะสั่งอะไรก็เมนูเปลี่ยนได้เลย
0: ครับ
1: กาแฟมี2แบบร้อนกับเย็นใช่ไหมคะต้องบอกก่อนว่าจะเอาร้อนหรือว่าเย็นเอาร้อนคือว่าตัดทันกอลโลจูเซโอจูเซโอก็ขอเหมือนกันตัดทันกอลโลจูเซโอตัดทัดคือว่าร้อนร้อนต
0: ั
1: ดทันก็คือว่าสิ่งที่ร้อนเอาสิ่งที่ร้อนนะคะก็ตัดทันกอลโลจูเซโอแล้วชั่งกอลโลจูเซโอชั่งกอลแปลว่าของสิ่งที่เย็นๆเอาสิ่งที่เย็นๆคือว่าชั้นก็โลจูเซียเลือกได้ค่ะ
0: แล้วถ้าเราไปสั่งให้เพื่อนล่ะครับเช่นเราถามเพื่อนแล้วเพื่อนบอกเอาอะไรก็ได
1: ้ถามเพื่อนจะไปด้วยกันแล้วก็คนนึงจะสั่งค่ะก็ถามเพื่อนว่าจะกินอะไรจะดื่มอะไรบอมาชิลกายโอจะดื่มอะไรกันดีบอมาชิบอแปลว่าอะไ
0: ร
1: มาชิลกายโอมาชิตะคือว่าดื่มก็มาชิลกายโอมันชวนเพื่อนเติมด้วยกันนะคะอ
0: ยากดื่มอะไรดีเดี๋ยวไปสั่งให้นะ
1: บอหมายชิลกายโ
0: อแ
1: ล้วเพื่อนก
0: ็นึกไม่ออก
1: นึกไม่ออกอะไรก็ได
0: ้ครับ
1: อามูก่อนนะเคนชาไหนอ่ะ
0: เคนชาไหนอ่ะเ
1: คนชาไหนอยู่เคนชาไหนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็โอเคอะไรก็ได้นะคะแล้วก็อามูก่อนอะอะไรก
0: ็ได้หมดเลย
1: ได้หมดเลยอ
0: าจารย์แล้วประโยคนี้เราสามารถเอาไปใช้กับเรื่องอื่นได้ไหมครับ
1: อามูก่อนนะเคนชาไหนอ่ะถ้าเลือกสิ่งของอามูก่อนนะอะไรก็ได้
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าจะไปที่ไหนที่ไหนก็ได
0: ้
1: 어디나괜찮아요어디ที่ไหน어디나괜찮아요ที่ไหนก็

0: 딸,
1: 그럼.
0: 그리고 놔둘라. 거, 뭐라 이거 딸. 언제든지 괜찮아요.
1: 오,
0: 권
1: 갑.
0: 응아이 나가 언제든지 괜찮아요.
1: ครับก็ลงท้ายด้วยกันจันนายโยหมดเลย
0: ใช
1: นะ
0: ่
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เราอยากรู้ว่าถ้าหลักอยากจะสั่งกาแฟแบบเข้มๆหน่อย
0: ก็ให้เข้มเข้มหน่อยก็จินฮาเก้ให้주세요จินฮาดะคือว่าเข้มเข้มก็รสชาติเข้มเข้มก็ว่าจินฮาดะนะคะจินฮาเก้ให้주세요ก็ให้เข้มเข้มหน่อยตรงข้ามกับเข้มเข้มยอนฮาเก้ให้주세요ยอนฮาดะคือว่าอ่อนอ่อนนะคะยอนฮาเก้ให้주세요สีอ่อนอ่อนก็ได้รสชาติอ่อนอ่อนก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าคนอ่อนอ่อนนะคะ
1: ครับ
0: ใช้
1: ครัก บ
0: ับคน
1: ใช
0: ไม่
1: ้
0: ได
1: ก
0: ้
1: ับรสชาติ
0: หรือว่า
1: เครื่องดื่ม
0: สี
1: ส
0: ก็
1: ี
0: ได
1: ก
0: ้
1: ็ได้
0: ค
1: น
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: ครับบางคนอาจจะชอบทานหวานไม่ชอบทานหวานสั่งยังไงดีครับ
0: หวานคือว่าดัลดา
1: ครั
0: ด
1: บ
0: ัลดาก็ขอให้หวานหวานหน่อยดัลเก้ให้주세요แต่ไม่เอาหวานหวานอันดัลเก้ให้주세
1: อ๋
0: 요
1: อก็ใส่อันไว้ได้เล
0: จ
1: ย
0: ะได้เลยค่ะ
1: ก็คือไม่หวานนะครับทีนี้เราได้รู้เรื่องประโยคพื้นฐานของการสั่งกาแฟไปแล้วบางคนอาจจะอยากรู้ว่าแต่ละเมนูเครื่องดื่มเนี่ยมันมีชื่ออะไรบ้างเดี๋ยววันนี้อาจารย์วอนแฮยองจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับเมนูกาแฟและเครื่องดื่มกันด้วยครับ
0: ค่ะเมนูกาแฟส่วนใหญ่เอามาจากภาษาอังกฤษนะคะคงเกาหลีชอบอเมริกาโน่มากๆค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าฤดูร้อนก็อเมริกาโน่เย็น
1: ครับ
0: ถ้าฤดูหนาวอเมริกาโน่ร้อน
1: สลับกัน
0: สลับกันค่ะถ้าจะชอบเข้มๆก็เอาเอสเปรสโซ่ได้เลยค่ะแล้วบางคนชอบหวานๆก็คาปูชิโน่หรือว่าลาเต้ก็ได้เลย
1: ก็
0: ค
1: ส
0: ่
1: ั
0: ะ
1: ่งทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้เลย
0: ค่ะ
1: ครับแล้วถ้าเป็นเครื่องดื่มบางคนอาจจะเอ๊ะเข้าร้านกาแฟแต่ไม่อยากทานกาแฟอยากได้น้ำผลไม้ส
0: อ
1: ั่
0: ๋
1: ง
0: อ
1: ยังไงดีครับ
0: ใครด้วยเหมือนกันนะคะก
1: ค
0: ็
1: รับ
0: น้ำผลไม้เช่นออเรนจ์จูสอ
1: ออ๋อ
0: เร
1: ก
0: น
1: ็
0: จ
1: เ
0: ์
1: หม
0: จ
1: ื
0: ู
1: อน
0: ส
1: ออเรนจ์จูส
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็ใช้เหมือนกัน
1: น
0: แ
1: ้
0: ล้
1: ำส
0: ว
1: ้ม
0: น้ำส้มออเรนจ์จูสแล้วไตลกี้จูสก็สตรอเบอรี่ทำจากสตรอเบอรี่
1: อ
0: น
1: ๋
0: ะ
1: อ
0: คะ
1: สตรอเบอรี่
0: ค่ะไตลกี้จูสด้วย
1: ครับ
0: ตอนนี้ที่เกาหลีมังโก้จูสมีชื่อเสียง
1: น้ำมะม่วงเนี่ยเหรอครับ
0: ค่ะเพ
1: โ
0: ร
1: อ
0: าะ
1: ้
0: ว่ามะม่วงที่เกาหลีไม่มีเอามาจากประเทศไทย
1: อ๋อ
0: มา
1: ใช
0: ก
1: ่
0: นะ
1: เพ
0: ค
1: รา
0: ะ
1: ะเป็นผลไม้เมืองร้อน
0: ใช่ค่ะก็มังโก้ปานทำจูสคนเกาหลีชอบกินค่ะ
1: ได้เหมือนกันแล้วถ้าสมมติเราอยากดื่มพวกชาเขียวแล้วครับ
0: ชาเขียวก็นกชา
1: เพราะนั้นเลือกได้เลยนะฮะไปเกาหลีคราวหน้
0: น
1: าก ว่า
0: ช
1: จะ
0: า
1: สั่งอะไรและสั่งแบบไหนนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้ทั้งคำศัพท์และวิธีการสั่งเครื่องดื่มต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครั
0: ขอ
1: บ
0: บคุณค่ะ
1: ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีกันแล้วครับกับช่วง Try Out

0: 뭐 마실까요?
1: 아무거나 괜찮아요.
0: 카펠라떼는 어때요?
1: 좋아요.
0: 카펠라떼 2잔 주세요. 따뜻한 걸로 주세요.

0: 뭐 마실까요?
1: 아무거나 괜찮아요.
0: 카펠라떼는 어때요?
1: 좋아요.
0: 카펠라떼 2잔 주세요. 따뜻한 걸로 주세요.

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตครับรายการที่คุณผู้ชมจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีประโยคง่ายๆและสามารถนำไปใช้ได้จริงจากเจ้าของภาษาเกาหลีตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ประโยคสนทนาและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศกันกับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เริ่มจากอะไรดีครับวันนี้
1: จะเรียนเรื่องอากาศนะคะก็อากาศร้อนหรือว่าหนาวเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับอากาศทั้งหมดเลยค่ะ
0: ครับผมเริ่มกันได้เลยคร
1: ับ ก็วันนี้จะเรียนประโยคต่างๆนี่ค่ะ날씨가어때요더워요비가와요에어컨을켜세요창문을여세요นี่5ประโยคค่ะ
0: ครับอย่าง5ประโยคที่อาจารย์วอนว่ามาเนี่ยครับแต่ละประโยคแปลว่าอะไรแล้วใช้ยังไงบ้างครับ
1: ค่ะประโยคแรกนะคะ날씨가어때요
0: ครับ
1: 날씨คือว่าอากาศนะ날씨가어때요어때요คือว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็날씨가어때요คืออากาศเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วประเทศไทยอากาศร้อนใช่ไหมคะคือ더워요
0: อ๋อ더워요นี่คือร้อน
1: ร้อนค่ะ
0: ครับ
1: ก็ร้อนมากคืออาจู더워요
0: อาจู더워요
1: ใช้ได้นะคะ
0: คร
1: ับ แล้วเช่นที่เกาหลีก็บางฤดูก็หนาวบ้างก็추워요
0: แปลว่าหนาว
1: หนาวค่ะ날씨가추워요ก็ได้추워요ก็ได้ค่ะ
0: อ๋อได้เหมือนกันทั้งสองอย่างเลย
1: 더워요หรือ추워요ใช้กับอากาศอย่างเดียวเลยก็ไม่ต้องพูด날씨가ก็ได้ถ้าอยากจะพูดชัดเจนก็날씨가더워요날씨가추워요หรือไม่ก็อากาศเย็นสบายก็ชีวอนเฮโย
0: ชีวอนเฮโย
1: 날씨가시원해요ใช้ได้ค่ะแล้วต่อไปประโยคที่3คือ비가와요비가와요คือว่าฝนตกนะคะ비คือฝน와요คือว่าจริงๆแล้ว와요คำหมายคือมาฝนมาหมายความว่าฝนตกมาฝนตกลงมานะคะ비가와요
0: 비가와요นะครับ
1: แล้วถ้า비가와요ฝนตกเราก็ต้องเตรียมอะไรบ้างคะ
0: เตรียมร่ม
1: ใช่ค่ะอุซานึลจุนบีฮาเซโยขอเตรียมร่มอุซานึลจุนบีฮาเซโยอุซานคือร่ม
0: ครับ
1: แล้วจุนบีฮาตะเตรียมก็ตอนที่ลูกจะไปข้างนอกหรือว่าแม่ไปข้างนอกตอนที่กลับจากฝนตกแล้วจะบอกว่าขอเตรียม
0: อย่าลืมเอาร่มไปด้วยนะ
1: อุซานึลจุนบีฮาเซโย
0: อ๋อเป็นประโยคที่แสดงความเป็นห่วงนะครับอุซานึลจุนบีฮาเซโยถ้าหิมะตกล่ะครับ
1: ที่นี่หิมะมีไหมคะ
0: ไม่มีแน่นอนครับ
1: ที่เกาหลีก็หิมะตกปล่อยด้วยนะคะ
0: คนชอบไปเล่นหิมะ
1: ค่ะหิมะตกเหมือนกันดูนี่วายโย
0: ดูนี่วายโย
1: ค่ะหิมะคือว่าดุนนุนแล้วก็วายโยเหมือนกันหิมะจะมาดูนี่วายโยหิมะตกลงมาคือดูนี่วายโ
0: อพูดถึงฤดูกาลที่เกาหลีนี่เขามีกี่ฤดูแล้วเรียกว่าอะไรบ้างครับ
1: ที่เกาหลีมีสี่ฤดูนะคะ
0: ค
1: แล้วฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวสี่ฤดูนะคะเราเรียกว่าปมยอรุมคาอุลเกียวปมคือว่าฤดูใบไม้ผลิ
0: ผลิครับ
1: แล้วยอรุมคือว่าฤดูร้อน
0: ครับ
1: แล้วฤดูใบไม้ร่วงคือคาอุลแล้วฤดูหนาวคือว่าเกียวอุลนะคะปมยอรุมคาอุลเกียวอุลแล้วแต่ละฤดูอากาศไม่เหมือนกันแล้วก็เราจะบอกว่าปมเอ날씨가따뜻해요
0: แปลว่า
1: ปมเอก็ตอนที่ฤดูใบไม้ผลิ
0: ครับ
1: 날씨가따뜻해요อากาศอบอุ่นปมเอ날씨가따뜻해요แล้ว여름에날씨가더워요날씨가더워요คืออากาศร้อนก็여름에ตอนที่ฤดูร้อน여름에날씨가더워요แล้ว가을에날씨가시원해요가을คือว่าฤดูใบไม้ร่วง날씨가시원해요อากาศเย็นสบาย
0: โอ้ครับ
1: 가을에날씨가시원해요แล้วฤดู
0: หน
1: าวเกลือเกาหลี날씨가추워요추워요คือหนาว날씨가추워요อากาศหนาวคือตอนที่ฤดูหนาวอากาศหนาวเกาหลี날씨가추워요
0: งั้นถ้าเราจะพูดว่าวันนี้เหมือนอากาศแจ่มใสจังเลย
1: นายชิกาโชว์ไว้วันนี้คือว่าโอเน
0: ครับ
1: โอเนนายชิกาโชว์ไว้โชว์ไว้คุกคุด
0: ครับ
1: ดีอากาศดีค่ะแจ่มใส
0: ไม่มีเมฆแดดดีอากาศดีนะครับถ้ามันฟ้าครึ้มๆมีเมฆเราจะพูดว่ายังไงครับ
1: นายชิกาดับไปถ้าอากาศดีนายชิกาโชว์ไว้อากาศไม่ดีนายชิกาหนับป้ายโ
0: หนับป้ายโหค
1: ือ
0: ไม่ด
1: ีกับหนับป้ายโ
0: หตรงข้ามกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับถ้าแบบลมพัดมีลมวันนี
1: ้ก็ลมคือว่าพาราม

0: 런팟 바람이 불어요. 그거 저희 런팟. 더 런팟 양랭랭 바람이 세게 불어요. 잘 나이가.
1: งั้นเรามีประโยคที่ต่อเนื่องจากเรื่องอากาศนะครับเช่นแบบโอ้วันนี้หนาวจังเลยอยากให้ช่วยปิดแอร์หน่อย
0: เอลคือว่าเอลคอนเออ
1: ๋อ
0: ล
1: ค
0: ค
1: ือแ
0: ออ
1: ร์ค
0: น
1: อนดิชันเนี่ย
0: ใน ช
1: ะค
0: ่
1: รับ
0: กับเอลคอนดิชันมาจากเอลคอนดิชันเอ
1: ค
0: ล
1: รับ
0: คอนเกือเซยอเกือเซยอก็ปิดถ้าเอลคอนเคือเซยอเปิด
1: อ๋อ
0: เคือเซยอกับเกือเซยอเป็นคำต
1: ต
0: ร
1: ร
0: ง
1: ง
0: ข
1: ข
0: ้
1: ้
0: า
1: ามมกักน
0: ันค่ะเปิดก็เคือเซยอเกือเซยอปิดก็เกือเซยอเอลคอนเคือเซยอเปิดแอร์แล้วเอลคอนเกือเซยอปิด
1: ปิด
0: แอ
1: แอ
0: ร์
1: ร์
0: ค
1: นะ
0: ่ะ
1: ครับถ้าเปิดปิดหน้าต่างบ้างล่ะครับ
0: ก็คนละคำนะคะไม่
1: ค
0: เ
1: ร
0: หม
1: ั
0: ื
1: บ
0: อนกันจะเปิดหน้าต่างช่างมุนเยอเซยอก็ช่างมุนคือว่าหน้าต่าง
1: ครับ
0: ยอลดาคือว่าเปิดช่างมุนเยอเซยอเปิดหน้าต่างแล้วปิดหน้าต่างช่างมุนดาดเซยอเอลคอนเคือเซยอหรือเอลคอนเกือเซยอช่างมุนเยอเซยอหรือช่างมุนดาดเซยออันนี้ทั้งหมดที่สุดท้ายก็เซโยเซโยใช่ไหมคะอันนี้เป็นเหมือนคำสั่ง
1: อ๋อ
0: ขอด้วยนะคะ
1: ครับเหมือนคำร้องขอ
0: ใช่ค่ะ
1: ช่วยทำให้หน่อยนะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: งั้นถ้าเราจะบอกเพื่อนชาวเกาหลีว่าให้ดูแลสุขภาพด้วยนะเหมือนเทคแคร์นะแบบนี้พูดเป็นภาษาเกาหลีว่าไง
0: ค
1: คร
0: น
1: ับ
0: กังจูชิมาเซโยคนกังคือสุขภาพ
1: ครับ
0: จูชิมาเซโยคือ be careful อะไรนะระวังด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็คนกังจูชิมาเซโย
1: น
0: ใช
1: ี่
0: ่ได
1: แ
0: ้
1: หละ
0: ค
1: คร
0: ่ะ
1: ับเป็น
0: ค่
1: ป
0: ะ
1: ระโยคที่แสดงความเป็นห่วงนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณครับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆเช่นเคยจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ไปฝึกกันดีกว่าครับว่าประโยคเหล่านี้คำศัพท์เหล่านี้เราจะใช้กันยังไงในช่วง Try Out ครับ

0: าเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับชีวิตที่อยู่บนฟุตบาทหรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือทางเท้านั่นเองค่ะไปดูกันว่าฟุตบาทมีความสำคัญสำหรับชีวิตประจำวันของพวกเขากันอย่างไรและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ

0: รสวัสดิ์ค่ะสำหรับวันนี้เราตามคุณฮิโร่มาอยู่ที่สิงคโปร์ค่ะคุณฮิโร่ของเรานะคะเดินตามฟุตบาทมาเรื่อยๆจนมาเจอกับวัดนี้ค่ะวัดศรีมารีอามันวัดฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ตั้งอยู่ในไชน่าทาวน์ค่ะนอกจากจะเพลินใจกับเสียงระฆังจากในวัดแล้วยังเพลินตากับสถาปัตยกรรมแบบฮินดูและก็ประติมากรรมเทพเจ้าต่างๆอีกด้วยนะคะ
1: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับผมจะไปหาชีวิตบนฟุตพาธนะครับเดี๋ยวไปดู

0: กันประเทศนี้ก็มีอะไรพิเศษเยอะมากครับไปนี
1: ้สุขกายสบายใจกันแล้วก็มาเดินชมเมืองกันต่อดีกว่าที่สิงคโปร์นี้นะคะนอกจากจะเพลิดเพลินไปกับสีสันของตึกราบ้านช่องแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนก็สะดวกสบายด้วยการเดินเท้าบนฟุตบาทค่ะ
0: แบบนี้นะฮะฟุตบาทของสิงคโปร์นะฮะส่วนใหญ่ก็คือแบบนี้สะอาดแล้วก็ข้างบนนะฮะมีลังกากันสาดนะฮะเพราะว่าอันนี้คืออากาศที่นี่ค่อนข้างร้อนนะฮะแล้วก็ฝนตกเยอะเหมือนกับภาคใต้ของคนประเทศไทยนะฮะแล้วมาเลแล้วก็สิงคโปร์แถวนี้ก็คือค่อนข้างฝนตกเยอะนะฮะก็เลยรัฐบาลนะฮะยุคเก่าเขาก็เวลาสร้างตึกนะฮะคิดให้คนเดินให้สบายนะฮะไม่ต้องใช้ลมแล้วก็ไม่ต้องกลัวแดดนะฮะอันนี้ก็ตามอากาศของที่นี่นะฮะคุณโมนิงสบายมากคุณก็ไม่ต้องถากครีมอ่ะไม่ต้องถากครีมก็ขาวเลยฮะไม่ก็อีกครับอีกเรื่องนึงก็คือความสะอาดสะอาดมากจริงๆอันนี้เราไม่ได้เตรียมตัวนะฮะไม่ได้จัดสำหรับถ่ายแบบนี้แหละแล้วก็ทุกที่มีทิ้งขยะแบบนี้ทุกที่ทุกกี่เมตรอะประมาณ 30-50 เมตรนี่เท่านั้นคิดให้กล่องปีการนะฮะเรารู้ว่าสำหรับคนที่ตาบอดนะฮะมองไม่เห็นก็เดินแล้วก็รู้ว่าโอ้กำลังจะลงนะฮะเขาก็จะจับตัวนี้ได้ถ้ามันคงแก่ด้วยนะฮะจับได้นะตรงนี้แล้วก็มีอันนี้ไม่ให้เลื่อนนะฮะไม่ให้เลื่อนนะครับลงมาได้แล้วก็ขึ้นอีกได้ด้วยใช้ได้นะใช้ได้
1: สิ่งสำคัญนอกจากเรื่องความสะอาดแล้วสิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่มีระเบียบและให้ความสำคัญกับประชากรในประเทศมากค่ะสังเกตได้นะคะจากป้ายที่เห็นอยู่ทั่วไปที่บ่งบอกถึงความเป็นระเบียบของการจอดรถในพื้นที่และเวลาที่จัดสรรไว้หรือกระทั่งป้ายและก็สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและก็คนพิการซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับประชากรในประเทศอย่างจริงจังไม่ว่าจะไปที่ไหนจะเดินทางโดยสารอะไรก็สะดวกสบายจะเป็นเด็กเล็กๆหรือผู้สูงอายุให้ความสำคัญเท่ากันหมดค่ะ
0: นี่เดินทางจากฟุตปาทเข้าไปสถานีรถไฟนะครับก็มีสำหรับทางให้คนพิการนะฮะสำหรับคนที่นั่งรถเข็นนะฮะไปได้เลยคือเข้าสถานีรถไฟได้เลยฮะ
1: บรรยากาศยามเช้าบนฟุตบาทนอกจากจะเห็นผู้คนพลุกพล่านแล้วเรายังสังเกตได้ว่ามีร้านขายอาหารเล็กๆตั้งอยู่เพื่อต้อนรับคนทำงานให้พร้อมก่อนเริ่มงานด้วยค่ะ
0: ฟุตบาทที่นี่ก
1: ็และนอกจากร้านอาหารแล้วนะคะร้านหนังสือก็เป็นอีกหนึ่งร้านบนฟุตบาทที่สร้างสีสันให้กับเช้าวันใหม่ของคนสิงคโปร์ค่ะ
0: ผมซื้อหนังสือพิมพ์มาครับประมาณไป10เซนต์ถ้าไทยบาทก็ประมาณ20บาทนะฮะจะผมลงอ่างขาวนะฮะเกี่ยวกับที่นี่แหละคือเหมือนกับนะคนชาวบ้านฮะเช้าก็จะมานั่งพืชป่าแล้วก็ดื่มกาแฟแล้วก็อ่านหนังสือแบบนี้แหละครับที่ผมสังเกตนะฮะประเทศนี้นะฮะคือประมาณมีความสุขสันติภาพนะฮะเพราะว่าไม่เหมือนกับหนังสือพิมพ์ที่อื่นนะฮะมีข่าวแบบมีค่าการลดจนอะไรนี้เขาอาชญากรรมนะฮะเรียกว่าเขาอาชญากรรมไม่มีไม่ค่อยมีไม่ใช่ไม่เห็นเลยนะเพราะว่าผมสังเกตแล้วที่นี่นะฮะคือก็พกหมายนะฮะพกหมายเข้มเข็มมากก็เลยนะไม่มีอ่ะ
1: ก็อย่างที่คุณฮิโร่ว่านะคะหนังสือพิมพ์ของประเทศนี้มีแต่ข่าวที่เพิ่มความสุขให้กับคนในประเทศทั้งนั้นเลยค่ะที่เป็นอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าชาวสิงคโปร์นั้นจริงจังกับการทำงานในแต่ละวันจนทำให้เกิดความเครียดนั่นเองค่ะฉะนั้นจึงอยาก

0: แต่อ่านในเรื่องที่ทำให้มีความสุขก็เป็นได้มั้งคะประกอบกับกฎหมายของประเทศที่มีระเบียบมากเน้นในเรื่องของความปลอดภัยจึงอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ไม่มีข่าวในเรื่องของอาชญากรรมก็เป็นได้ค่ะ
1: เฮ้ยแบบนี้ด้วยคือจราจรนะครับถนนใหญ่มีรถเยอะๆเห็นไหมครับปิดตัวนี้เลยเฮ้ยไปยังไงเหรอเนี่ยไม่ดีครับทางมูลาตกำลังโมอยู่นะครับพอลิสนะครับกำลังมาแล้วนะครับแบบนี้ห้ามขอโทษครับผมแค่ให้ดูผู้ชมนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้เข้าไม่ได้นะฮะแล้วทำยังไงต้องสังเกตดีๆนะครับอันนี้แหละครับอันเดอร์พาสนะฮะคือประมาณว่ามีข้ามถนนจากใต้ดินนะฮะอันเดอร์พาสนะข้ามไม่ได้ไปฝันด้วยนะครับนะฮะ
0: เพราะว่าสิงคโปร์มีฟุตบาทสะดวกสบายมากมายอย่างนี้คนที่นี่เลยไม่มีความจำเป็นต้องเดินบนถนนใหญ่ๆกันแล้วที่นี่จะข้ามถนนกันยังไงกันน่ะล่ะคะต้องให้คุณฮิโร่ช่วยหาคำตอบให้ค่ะ
1: เจอแล้วอันเดอร์พาสนะครับรองไปที่นี่นะครับนิดเดียวก็เข้าใจแล้วอันดับพาสสบายเพราะว่าเย็นแค่ข้างนอกก็เย็นออกมาเพราะว่าเขาใจเปิดแอร์นะฮะค่อนข้างแรงนะฮะเนี่ยเหมือนกับร่มนางเมืองไทยอ่ะเย็นดีครับถ้าสมมติอยากจะข้ามสะพานข้ามถนนเมื่อกี้นะฮะก็ไปทางนี้แหละแล้วก็ด้านไหนก็เสียดายนะครับตัวนี้ไม่มีแต่มีโชว์มีโชว์ให้ฟังด้วยนี่นี่เมื่อกี้เราอยู่ฝันนั้นเราลงมาใช่อันเดอร์พาสนะฮะลงมาที่นี่เย็นดีแล้วก็สะอาดนะครับ
0: ความแตกต่างระหว่างฟุตบาทบนดินกับใต้ดินของที่สิงคโปร์นั่นเหรอคะจากคำบอกเล่าของคุณฮิโร่ก็พอจะสรุปได้สั้นๆว่าฟุตบาทด้านบนไม่มีแอร์แต่ว่ามีอากาศจากธรรมชาติแล้วก็มีต้นไม้ที่ให้ร่มเงากับเราส่วนด้านล่างใต้ดินนั้นก็มีการติดเครื่องปรับอากาศแบบเย็นฉ่ำเลยค่ะ
1: ครับที่นี่ก็ฟุตบาทใหญ่นะฮะเมื่อกี้อยู่ถนนโอชานะฮะมาตรงข้ามเลยทุกคนเยอะเหมือนกันนะแต่สังเกตเห็นไหมครับไม่มีขายมีขายบนถนนนะฮะไม่เห็นเลยไก่ย่างไก่ปิ้งอะไรไม่มีเลย นะครับก๋วยเตี๋ยวไม่มีขายนะฮะมีแต่ร้านแบบนี้ฮะคือมันร้านเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้ฮะมีตึ๊บตึ๊บตึ๊บอันนี้คือสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ก็พูดได้แบบนี้นะฮะในที่สุดผมเจอแล้วครับเดินกว่า1ชั่วโมงกว่าแล้วนะฮะเจอร็อกแข็งที่สิงคโปร์อันนี้เจอยากมากเลยนะ
0: ยังไม่ทันไรคุณฮิโร่ของเราก็เจอกับร้านข้างทางแล้วนะคะไม่ใช่ว่าจะไม่มีร้านแบบนี้เลยที่สิงคโปร์นะคะร้านข้างทางแบบนี้ก็มีให้เห็นบ้างค่ะแต่ต้องมีใบอนุญาตแบบนี้นะคะถึงจะขายได้ค่ะ
1: อาริยาโต thank you ภาษาที่นี่ก็ประมาณว่า thank you นะครับลองชิมดูนะฮะรสบลูเบอร์รี่แล้วก็มีขนมปังข้างนอกขนมปังแบบอะไรอ่ะมันสีสันเนาะเยอะเนาะโอเคเรามาแล้วคงก็มาอร่อยครับอร่อยผมชอบแบบนี้

โอ้ที่นี่สุโกยนะครับสุดยอดนะครับที่นี่ครับยังไม่บอกครับผู้ชมนะครับคำถามจาก

0: 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ตัว1 2 3 4 5 6 6 5 12 17ตัวแล้ว1 2 3 4 5เพิ่มนะฮะ22ตัวนะครับยังไม่หมดเนี่ยต้นต้น1 2นะฮะที่นี่นะครับที่ผมเห็นกล้องนะฮะ24ตัวทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมกองคืนก็25แล้วครับสุดยอดเลยครับ
1: ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเราก็ยังคงเห็นการดำเนินชีวิตท่ามกลางความสะดวกสบายบริเวณฟุตบาทที่สิงคโปร์แห่งนี้ผู้คนยังพลุกพล่านและจะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปที่สิงคโปร์แห่งนี้ค่ะ

0: และประเทศที่คนเดินถนนอย่างคุณยิโรจะไปต่อนั่นก็คือประเทศเวียดนามค่ะว่าแต่ชีวิตฟุตบาทที่เวียดนามจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเองดีกว่าค่ะบรรยากาศยามเช้าของฟุตบาทหรือว่าทางเดินทางเท้าเวียดนามนั้นดูคึกคักผิดไปกับบรรยากาศที่สิงคโปร์เลยนะคะดูสิคะทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถเข็นขายของข้างถนนแล้วก็นี่ร้านกาแฟริมฟุตบาทเหรอคะเนี่ยคุณฮิโร
1: ่ก็ผมเห็นแล้วว่าเนี่ยแถวนี้ระหว่างนั่งมอเตอร์ไซค์ก็มอเตอร์ไซค์เต็มนะตั้งแต่เช้าเลยครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยชาวเวียดนามส่วนใหญ่ผมสังเกตนะฮะผู้ชายนะฮะก็ชอบทานกาแฟข้างถนนนั่งเก้าอี้เล็กๆแบบนี้ครับแล้วก็กาแฟไม่ใช่กิน10นาที15นาทีอยู่ยาวเลยตั้งแต่เช้าแล้วก็กำลังเตรียมตัวไปทำงานนะคะคนลองกินดูดีกว่า
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเพราะว่าที่นี่คนเวียดนามจะใช้ชีวิตประจำวันเรียกได้ว่าผูกพันกับท้องถนนเลยทีเดียวไม่ว่าจะซื้ออะไรกินอะไรขายอะไรก็สะดวกที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนบนทางเท้าใกล้ๆกับท้องถนนอย่างนี้นี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: ได้แล้วกาแฟเย็นดังมากดังมากครับระวังนะฮะกาแฟร้อนนะครับที่นี่แบบเข้มข้นมากนะฮะก็เลยทุกคนกินด้วยน้ำเกล็ดนะครับส่วนใหญ่นะครับลองดู
0: ดูสิคะนั่งคุยกันทานกาแฟไปคุยกันไปเท่านี้ก็พร้อมที่จะเริ่มงานในวันนี้แล้วล่ะค่ะ
1: เข้าใจแล้ว
0: อันนั้นเขาขายอะไรกันนะน่ารักจังเลยค่ะบรรยากาศโดยรวมของที่นี่นอกจากจะจิบกาแฟยามเช้าพูดคุยกันหรือบริหารสมองแบบนี้กันแล้วก็ยังมีนั่งจักรยาน3ล้อแบบนี้เที่ยวรอบเมืองด้วยล่ะค่ะดูน่าสนุกดีนะคะเนี่ยโอ้มีพริตตี้ด้วยค่ะพริตตี้กับยานพาหนะคู่ใจของคนเวียดนามค่ะดูสิคะคุณผู้ชมที่เมืองโฮจิมินห์แห่งนี้มีมอเตอร์ไซค์เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนั่นก็มีนี่ก็มีเต็มถนนไปหมดเลยค่ะ
1: ที่สังเกตนะครับในฟุตบาทของเมืองโฮจิมินห์ก็คือที่เห็นเยอะเลยขั้นถนนมีเยอะเต็มๆแล้วก็สีก็คือเดินชีวิตฟุตบาทมีสีอย่างนะครับ
0: นอกจากบนฟุตบาทของเวียดนามจะเป็นทั้งที่เดินห้องอาหารร้านกาแฟร้านหนังสือหรือล่าสุดกับร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ซึ่งสังเกตง่ายๆนะคะจากยางล้อรถมอเตอร์ไซค์เห็นวางตรงไหนเข้าไปซ่อมได้ตรงนั้นเลยค่ะนอกจากร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วคุณฮิโร่เจออีกหนึ่งอาชีพบนฟุตบาทด้วยค่ะร้านซ่อมรองเท้านั่นเองค่ะก็คนเวียดนามเขาใช้ชีวิตอยู่บนฟุตบาทหรือทางเท้าแบบนี้เดินเยอะๆแบบนี้รองเท้าก็ต้องมีสึกกร่อนบ้างเป็นเรื่องธรรมดาค่ะรถมอเตอร์ไซค์เสียก็มีร้านซ่อมรองเท้าเสียก็ต้องมีช่างซ่อมรองเท้าบนฟุตบาทเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะ
1: ฟุตบาทที่โฮจิมินห์นะฮะที่ผมสังเกตก็คือเห็นไหมฮะมอเตอร์ไซค์จอดเต็มๆนะฮะประมาณว่าที่จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะเนี่ยใช่แบบเนี้ย

0: ไม่ได้ผิดกฎหมายเลยฮะเขาก็เสียตังค์แล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์แบบนี้แบบนึงแล้วก็อีกแบบนึงก็คือขายก่อนนะฮะเหมือนใจแต่ว่าอาจจะขายของนะฮะไม่เหมือนกันเลยอย่างแบบนี้ผ้าปิดปากนะฮะเพราะว่าที่นี่มอเตอร์ไซค์เยอะใช่ไหมฮะอากาศไม่ค่อยดีเหม็นเนี่ยขายได้แล้วก็ถึงมื้อร้อนนะฮะทีนี้ก็เหมือนกันผู้หญิงชอบขาวนะฮะต้องใส่นะครับแล้วก็มีลูกออมอะไรนี่ใช่ไหมฮะแล้วก็มีแน่นอนมีผลไม้เหมือนได้เลยฮะนี่เหมือนได้นะฮะแล้วก็มีฟุตบาทแบบนี้ชวนตัวนี้ใบ3มอนนะฮะก็คนนั่งสบายๆก็มีบ้านนะครับโอ้เล่นป้ายอยู่ประมาณนี้นะฮะบรรยากาศก็คนเดินก็น้อยนะฮะพุทธป่านะฮะเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะฮะสักตัวนี้ใบ3มอนใช่ไหมฮะนุ่มตุ้มสมตุ้มนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าชูวิทย์พุทธบาทเปลี่ยนแบบไหนนะฮะสุดยอดเลยฮะรอสักครู่ครับ
1: เต้นอะไรกันคะนั่นตำรวจมาค่ะตำรวจมาอ้าวเก็บของเร็วดูสิคะนั่นรีบจนเก็บกลับไปไม่หมดค่ะเหลือผักเหลือซอสทิ้งไว้แล้วค่ะมาแล้วค่ะกลับมาแล้วการขายของแบบนี้สำหรับคนเวียดนามนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะจริงๆแล้วตำรวจเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะจับอะไรจริงจังนักหรอกค่ะเพราะว่าเขาเข้าใจคนทำมาหากินค่ะใจดีจังเลยนะคะตำรวจเวียดนามเนี่ยดูสิคะเสร็จแล้วก็กลับมาตั้งร้านหน้าตาเฉยมีลูกค้ามารอต่อคิวด้วยล่ะค่ะสงสัยว่าจะสั่งไว้ก่อนตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคะเนี่ยยามเย็นแบบนี้ก็ยังมีมอเตอร์ไซค์พลุกพล่านเหมือนเดิมเลยนะคะดูสิคะบรรยากาศคึกคักกว่าช่วงกลางวันซะอีกค่ะคนเริ่มทยอยออกมาแล้วนะคะทานข้าวกันหลังเลิกงานนี่ใส่สูทกันมาทานข้างถนนแบบนี้เลยนะคะนอนก็นั่งคุยกันกุ๊กกิ๊กกันท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นที่แสนจะโรแมนติกแบบนี้ค่ะอาหารก็วางขายกันเยอะแยะมากมายตามท้องถนนมอเตอร์ไซค์ก็สามารถวิ่งได้บนฟุตบาทเรียกได้ว่าชีวิตของคนเวียดนามนี้ผูกพันกับฟุตบาทตามท้องถนนกันจริงๆเลยนะคะ
0: ตอนนี้ช่วงเย็นแล้วนะคะกำลังจะข้ามนะครับ6โมงทุ่มนึงนะฮะที่ฟุตบาทที่นี่กลางวันก็ร้องอะนะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เดินไปเดินมาแค่นั้นแต่ช่วงกลางคืนเย็นนะฮะเย็นๆแล้วเห็นไหมฮะคนเยอะมากวัยรุ่นนะฮะคนเยอะมากทุกคนเข้ามานั่งเก้าอี้เล็กๆต่อเล็กๆแล้วก็ทำอะไรอยู่ก็คือกินเครื่องดื่มนะฮะคาเฟ่ชาเขียวอะไรนี่แหละฮะซินเจ้าแบบนี้แล้วก็นะคือเพื่อนๆก็มีมากินเล่นๆแล้วก็ขายแบบนี้ขายโอ้โหตื่นเต้นแต่น่ารักเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็มาละวันนะครับฟุตบาทที่นี่ก็มีวุ่นวายนะฮะละวันนะฮะครับชูวิทย์ทุบปากครับมืดแล้วครับตัวนี้ครับโอ้มืดแล้วนะครับก็ชูวิทย์พุทธบาทที่นี่นะครับก็คือรู้แล้วใช่ไหมครับขายก่อนพุทธบาทแบบนี้เนี่ยกระเป๋าขายอยู่นะแบบนี้แล้วก็ขายก่อนนี่เนี่ยขึ้นเดิมมีขายเต็มๆมีของกินเยอะเต็มๆเนี่ยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวผมจะแนะนำไปอีกรอบนึงนะฮะตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวยายข้ามฝันนะฮะวัยรุ่นนะฮะต้องดูชัยชูวิทย์พุทธบาทกลางคืนในฮอจิมินห์นะฮะเวลาข้ามนะฮะเอ้ยสอรี่นะครับต้นละวันนะฮะอ๋อ

0: ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับคือประมาณนี้นะฮะเกิดใจต้องมีมั่นใจหน่อยกล้าอย่ามองข้างๆนะฮะมองข้างหน้าแล้วก็ที่นี่พืชป่านะพืชป่าธรรมดาเห็นไหมครับมืดไปครับขอโทษนะครับวันนี้ใช้แสงไม่ได้เพราะว่าสถานที่โรแมนติกหน่อยนะฮะเดี๋ยวยังไงเดินเข้าไปท่านไหนนะ
1: ข้ามมาที่ฟุตบาทฝั่งนี้กันบ้างนะคะแต่เอ๊คุณฮิโรคะทำไมบรรยากาศด้านนี้มืดๆคะเนี่ย
0: อันนี้ฟุตบาทจริงๆข้างในจะเป็นส่วนสาธารณะนะฮะแต่ที่นี่ฟุตบาทแล้วมอเตอร์ไซค์เต็มๆเขาไม่ใช่ไปทุนเต้นนะแบบนี้ดีกว่ามืดๆหน่อยให้เห็นหน้าก่อนที่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่นะฮะคือไม่ใช่ที่นี่คือที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะฮะที่จีบกันวัยรุ่นจีบกันยังไงเข้าไปแล้วฮะทึ่งเต้นอ่ะน่ะทึ่งเต้นน่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะที่นี่เป็นที่กุ๊กกิ๊กกันของวัยรุ่นหนุ่มสาวเองค่ะเขาจะมาเป็นคู่ๆค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาเน้นนะคะต้องคันใหญ่และต้องสวยถึงจะต้องตาต้องใจสาวๆค่ะแล้วเขาก็จะนั่งกุ๊กกิ๊กกันบนมอเตอร์ไซค์แบบนี้ค่ะ
0: 10ปีที่แล้วนะฮะผมเคยมาโฮจิมินห์นะฮะเมื่อก่อนก็แค่จักรยานเดียวตอนนี้ปึ๊บก็มาก็มีมอเตอร์ไซค์เต็มแล้วมีมอเตอร์ไซค์เต็มจะมีที่จีบกันแบบนะแต่จักรยานจะแบบบาลานซ์เสียนะครับโอ้ยวุ่นวายนะเนี่ยกำลังพูดอยู่แต่ประมาณว่าคือมีมอเตอร์ไซค์แล้วที่นี่มอเตอร์ไซค์ค่อนข้างคันใหญ่นะฮะแบบนี้คันใหญ่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่นะฮะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ขอโทษนะฮะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่นี่คือนั่งผู้หญิงผู้ชายคู่นะฮะได้สบายสบายแบบนี้ก็เลยผมคิดว่าผู้ชายนะฮะทุ่นซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหญ่หน่อยนะฮะจะได้ผู้หญิงชอบขนาดนั้นนะครับโอ้ยกำลังจีบกันอยู่นะเนี่ย Can you speak English? สินจ๋อสินจ๋อ
1: และนั่นคุณฮิโรจะเข้าไปขัดจังหวะเขาทำไมล่ะคะ
2: เขาไม่เห็นที่นึกวาย
0: What are you doing here?
2: What are you doing here?
0: ทำอะไรอยู
2: ่ไม่เป็นไรมาแล้วแล้วแล้วแล้ว
0: ถ้าถ้าโอ้ยอะไรอยู่ถ้าโอ้ยถ้าโอ้ยอะไรอยู่21 24 How about you?
3: How are you?
0: 29 อย่าพูดตรงดิอะไรนะ How old are you? 25 Okay Enjoy Enjoy night
1: พิธีกรของเราถามแบบนี้ตอบไม่ถูกกันเลยนะคะตลอดทั้งถนนที่นี่นะคะมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นค่ะบรรยากาศโรแมนติกสุดๆเลยใช่ไหมล่ะคะคุณฮิโรอากาศสบายๆเย็นๆในยามเย็นแบบนี้คนเวียดนามเขาจะออกมารับประทานอาหารรับลมกันตามข้างถนนเดินเล่นกันเรียกว่าเป็นการผ่อนคลายหรือรีแลกซ์ให้กับตัวเองหลังจากทำงานมาทั้งวันและหลังจากที่เราเดินมาทั้งวันก็ทำให้เราเข้าใจได้ว่าชีวิตของคนเวียดนามนั้นมีความผูกพันกับฟุตบาทหรือทางเดินเท้าจริงๆค่ะ

ักลงสังเกตพุทธาเราจะแห่งวัฒนธรรมการใจชีวิตของคนในท้องถิ่นรวดเลยชีวิตพระทับลงบนพุทธาฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่14กันยายน2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนบนภาคกลางภาคใต้ตอนบนและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมครับเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคอีสานเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคอีสานตอนบนประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้กระจายอยู่ในหลายภาคโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและตราดต้องระวังเป็นพิเศษครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับปลายฤดูฝนเช่นนี้อากาศเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีกันบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองมันทำความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: หลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: ิน
1: เก่งจัง
2: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
1: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
0: อยากดูค
1: ่
0: ะ
1: มาๆๆ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: วันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: ชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
3: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
2: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเราโอ้ย
2: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
4: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
5: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
4: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย

0: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
1: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
2: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
1: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
0: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
3: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
0: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
1: ุ
0: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
1: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
4: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
1: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
0: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
1: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็บรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
1: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
3: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกร้อนได้จริงๆนะเด็ก
1: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
5: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
4: ่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
1: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หัก และน้ำในแหล่งธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
4: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
6: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

0: Thank you for calling Serene Hotel. How may we help you?
1: I'd like to book a room for a long weekend next month, please.
0: I'm afraid we're fully booked for that weekend. There's an art festival in town, and the venue is just right around the corner from our hotel.
1: Oh, I didn't know that. What about the weekend after that?
0: So check in on Friday the 23rd, right?
1: Right.
0: How long will you be staying?
1: Only 2 nights, Friday and Saturday.
0: It looks like we have a few vacancies left. Do you prefer a room with 1 king bed or 2 twin beds?
1: A king bed, please. I'd also like a room with sea view.
0: Certainly, I'll check what we have available. Yes, we have a room on the 5th floor with a great view.
1: Are all your rooms non-smoking?
0: Yes, all our rooms are non-smoking.
1: That's great. What's the room rate per night?
0: Yes, that's 2,500 baht per room per night. And this rate includes free breakfast for 2. So that will be 5,000 baht for 2 nights.
1: Okay, I'll take it. Do I need to pay for the room now or can I pay later when I arrive?
0: Of course, you can pay when you arrive. But we do require a 2,000 baht credit card deposit to hold the room. You may cancel 5 days in advance and we will refund the money.
1: No problem.
0: May I have your name, please?
1: Yes, it's Dima Turner.
0: Thank you, Mr. Turner. So that will be 1 sea view room with 1 king-size bed for 2 nights, from October the 23rd to the 25th.
1: That's right. Can I call back with my credit card information later? I don't have my wallet with me right now.
0: Certainly.
1: Thanks, bye.
0: Goodbye and have a pleasant day.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye.
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ที่มันน่าโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพม่าด้วยพาหนะชนิดต่างๆครับฟังดูแล้วน่าสนุกใช่ไหมล่ะครับวิธีการสัญจรในพม่ามีหลากหลายวิธีด้วยกันการเรียกขานชื่อพาหนะให้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเรียกผิดเรียกถูกจะขึ้นเครื่องบินกลายเป็นไปส่งที่รถไฟจะลำบากกันนะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิยานพาหนะเป็นเรื่องสำคัญต่อการเดินทางนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียกให้เวทถูกต้องนะคะเราก็มาเรียนการเรียกของยานพาหนะต่างๆนะคะถ้าหาว่ารถยนต์เนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะคะรถยนต์ที่เรานั่งทุกวันเนี่ยเราก็เรียกว่าก้านะคะก้าก็มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกัน car เนี่ยภาษาพม่าเรียกกันว่า

ค่ะกานะคะถ้าหากว่ามอเตอร์ไซค์ล่ะคะอาจารย์นะมอเตอร์ไซค์ก็เราเรียกว่ามอเตอร์ไซเคิลมอเตอร์ไซเคิลนะคะเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะถ้าเป็นจักรยานก็คือเราก็เรียกว่าเซเปเซเปนะคะที่เราปั่นกันนะคะปั่นกับเท้าก็เซเปรถยนต์ก็คือก้านะคะบางคนก็เรียกว่ามอเตอร์ก้านะคะมอเตอร์ก็คือมอเตอร์นั่นเองนะใช้มอเตอร์ไปก็คือมอเตอร์ก้าก็ได้ก้าตัวเดียวก็ได้นะคะจักรยานยนต์มอเตอร์ไซเคิลจักรยานก็คือเซเปนะคะเซเปต่อไปก็คือเครื่องบินนะคะเครื่องบินเลยิมเบียนเลยิมเบียนนะคะเราเคยเรียนเลเซแล้วใช่ไหมคะสนามบินแล้วตัวนี้มาดูที่เลยิมเบียนก็คือเครื่องบินนั่นเองนะคะเลก็คือลมยิมก็คือเครื่องยนต์เบียนก็คือบินใช้เครื่องยนต์บินบนลมนะคะก็คือเลยิมเบียนนั่นเองค่ะนะคะที่พม่าเนี่ยเวลาเราไปเนี่ยเราเห็นสามล้อของพม่าเนี่ยแบบไม่เหมือนที่นี่นะคะมีเหมือนแบบจักรยานแล้วก็ข้างๆน่ะมีนั่งได้อีกล้อหนึ่งที่แบบสองคนด้านหลังชนกันนั่งกันนะคะก็คนขับก็เขาก็ปานไปเล่ๆๆๆนะอันนี้เราเรียกว่าไซกาไซกานะคะไซกาแล้วก็เรามีอะไรบ้างอีกถ้าเป็นรถเมล์เนี่ยเราก็เรียกว่าปัสกานะคะปัสการถเมล์เนี่ยมีแค่รถเมล์แบบบ้านเราหรือเปล่ายังไม่ใช่นะคะเรามีสองแถวไหมเหมือนแบบที่นี่นะแบบนอกเมืองเนี่ยเรามีสองแถวบ้านสองแถวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะสองแถวเนี่ยเราเรียกว่าจากาจากาทำไมถึงเรียกว่าจากาเพราะว่ารถเมล์ของรัฐบาลนะก็ไปคันหนึ่งแล้วก็อีกคันหนึ่งที่แบบยังไม่มาเขาก็มาแทรกการที่ตรงระหว่างรถรัฐบาลสองคันหรือว่าสามคันเปลี่ยนแบบเนี่ยก็เราก็เรียกว่ารถที่แบบมาแทรกแทนรถรัฐบาลก็คือเราเรียกว่าจากานั่นเองค่ะเราจะถามคนพม่าว่าเราจะไปจากย่างกุ้งไปถึงผู้กามเนี่ยเราจะไปได้ยังไงก็เราก็ควรรู้คำอันนี้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นย่างกุ้งก้าหนีปากกาตัวยิงเปรูตัวยามาเลยย่างกุ้งก้าหนีปากกาตัวยิงเปรูตัวยามาเลยนะคะจะย่างกุ้งจะไปผู้กามเนี่ยจะไปได้ยังไงคะหมายถึงจะไปด้วยอะไรได้บ้างนะคะย่างกุ้งก้าหนีประการตัวหญิงเปรูตัวยามาเลยถ้าหาว่าคนไปกับเครื่องบินก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็ตะเคลุเลยิมเบียนเนตัวหญิงตนายเล่าจาบาเมตะเคลุเลยิมเบียนเนตัวหญิงตนายเล่าจาบาเมนะตะเกลุแปลว่าถ้าหาว่านะลียิมเบียนเนดุยเครื่องบินตัวหญิงไปตนายเล่าประมาณ1ชั่วโมงจาบาเมนานค่ะนะฮะก็สรุปแล้วก็บอกความหมายก็คือถ้าหาว่าคนไปกับเครื่องบินเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะนะคะตะเกลุลียิมเบียนเนตัวหญิงตนายเล่าจาบาเมเอา

0: ตัวนี้เราไม่ได้ไปกับเครื่องบินเราไปกับรถยนต์นะรถที่แบบจากคนสองนะนั่นรถไปจากคนสองไปก็เด็กเลือกการเนี่ยตัวยีสั้นนานายีเราจะบามีเด็กเลือกการเนี่ยตัวยีสั้นนานายีเราจะบามีก็คือถ้าคนไปกับรถยนต์เนี่ยใช้เวลาประมาณ12 ชั่วโมงค่ะต่างกันมากเลยนะคะก็วันนี้ที่เราเรียนมายานพาหนะต่างๆเนี่ยจะใช้ยังไงเราก็มาดูการที่การสนทนากันนะคะจะใช่แล้วเนาะမျိုးတွေကိုကားနဲ့ရှောက်ကြည့်ကြင်လို့ဘယ်လိုကားမျိုးသုံးရမလဲ
1: အလားကားနဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ
0: ်ဥပိန်တရားကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ
1: ဥပိန်တရားကိုဂျာကားစီးသွားပြီးတော့လှဲပြောင်းစီးရင်ဥပိန်တရားရောက်ပါတယ
0: ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ
1: ်ရပါတယ်ကြော်ရွှင်တဲ့ခရီးဖြစ်ပါစေနော်
2: ประเทศพม่าไม่ได้เป็นประเทศที่สุดยอดไฮเทคมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือรถขนส่งลอยฟ้าเหมือนกับประเทศอื่นๆแต่การเดินทางในประเทศพม่านั้นเป็นแบบสบายๆการจะมีรถสักคันในพม่าถือว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายเพราะรถเป็นสิ่งหนึ่งที่แพงมากๆใครมีรถส่วนตัวใช้ถือว่าฐานะดีและรถของพม่าภาษีนำเข้าสูงมากส่วนใหญ่จึงมีแต่รถมือสองการคมนาคมขนส่งภายในประเทศของพม่ามีทั้งแท็กซี่รถสองแถวรถเมย์รถสำล้อรถจักรยานยนต์รถจักรยานและก็ยังมีบริการเครื่องบินเล็กสำหรับบินข้ามจังหวัดด้วยสำหรับรถยนต์ของพม่านั้นเป็นรถพวงมาลัยขวาและขับเลนขวาไม่ใช่เลนซ้ายแบบบ้านเราการใช้ถนนหนทางจึงต้องระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะ
3: ก็แปลกดีนะครับผมเองก็ทึ่งกับรถ3ล้อที่ผู้โดยสารต้องหันหลังชนกันผมว่าน่าสนใจมากทีเดียวนะครับพม่าเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่เก่าแก่และสามารถรักษาความเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ไว้ได้อย่างดีใครที่เคยไปเยือนพม่ามาแล้วก็คงจะประทับใจกันมานะครับคราวหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศพม่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับในวัยเด็กคุณผู้ชมคงมีความฝันนะครับว่าโตขึ้นอยากจะเป็นทหารอยากจะเป็นหมออยากจะเป็นตำรวจส่วนตัวผมเองนะครับผมมีความฝันว่าโตขึ้นผมอยากจะเป็นวิศวกรแต่ดูตอนนี้สิครับกลับมาเป็นพิธีกรซะนี่ที่ผมพูดถึงอาชีพต่างๆเพราะว่าวันนี้นะครับอาจารย์มิมิของเราจะมาสอนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพนะครับอาชีพไหนเรียกในภาษาพม่าว่าอย่างไรต้องไปฟังในห้องเรียนของอาจารย์มิมิกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนการคำเรียกอาชีพต่างๆนะคะเราเริ่มจาก

คำที่ว่าอาชีพนะคะเราภาษาพม่าเรียกว่ายังไงบ้างก็อโลอากายค่ะอโลอากายก็คืออาชีพนะคะอ้าวมีอะไรบ้างอโลอากายเนี่ยมีมากมายเหลือเกินนะคะอ้าวเริ่มต้นจากครูละกันนะคะถ้าเป็นครูเนี่ยเราแยกเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะคะถ้าเป็นอาจารย์ผู้ชายเราก็เรียกว่าสยานะคะสยาอาจารย์ผู้ชายก็ได้นะครูผู้ชายก็ได้แล้วก็นายผู้ชายก็ได้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงล่ะคะผู้หญิงครูผู้หญิงอาจารย์ผู้หญิงนะก็เราเรียกว่าสยามะนะคะสยามะทำไมถึงใส่มะก็คือมะแปลว่าเป็นผู้หญิงค่ะนะคะก็สยามะเนี่ยความหมายของสยามะเนี่ยครูผู้หญิงก็ได้อาจารย์ผู้หญิงก็ได้นายผู้หญิงก็ได้นะแล้วก็คุณผู้หญิงก็ได้นะคะสยามะนะคะสยาเป็นสำหรับผู้ชายสยามะเป็นสำหรับผู้หญิงนะคะเอาต่อไปคุณหมอนะคุณหมอคุณหมอก็มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะถ้าเป็นคุณหมอผู้ชายเนี่ยเราเรียกว่าสยาวงสยาวงนะคะถ้าเป็นคุณหมอผู้หญิงเราก็เรียกว่าสยาวงมะสยาวงมะเรามาดูกันอีกทีว่านักศึกษาเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนักศึกษาตั้งแต่เด็กถึงโตนะมหาลัยเราเรียกว่าถ้าเป็นนักศึกษาชายเนี่ยเราเรียกว่าเจ้าตานะคะเจ้าตานักศึกษาเย็นล่ะเจ้าตู่เจ้าตู่แลบลิ้นนะคะเจ้าตู่ถ้าเป็นพยาบาลผู้หญิงเราก็เรียกว่าตูนาปิ้วสยามะตูนาปิ้วสยามะนะคะก็เราก็เรียกสยามะได้เช่นกันนะคะแต่ไม่ใช่แค่สยามะตัวเดียวข้างหน้าต้องมีตูนาปิ้วสยามะนะคะนอกจากนี้มีอะไรอีกบ้างอ้าวมีตำรวจนะตำรวจเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรนะเย่คำเดียวก็ได้นะเย่หรือว่าปลิกนะปลิกปลิกก็คือมาจากภาษาอังกฤษ police เหมือนกันนะฮะปลิกหรือว่าเย่นะคำไหนคำหนึ่งนะคะก็ได้อ้าวรู้จักตำรวจแล้วทหารล่ะคะนะทหารที่แบบเป็นทหารธรรมดานะคะทหารธรรมดาก็ยังไม่มียศกันนะทหารธรรมดาเราเรียกว่าสิตตาสิตตานะฮะสิตตาแล้วอินจิเนียร์ที่แบบวิศวกรเราเรียกว่าอะไรเราก็เรียกว่าอินจิเนียร์เหมือนกันค่ะอินจิเนียร์นะอินจิเนียร์ภาษาอังกฤษเหมือนกันนะอันนี้เป็นวิศวกรนะถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าล่ะคะพ่อค้าแม่ค้าท่านผู้ชายท่านผู้หญิงเนี่ยเราเรียกได้ว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคำเดียวซีเต้ซีเต้นะคะซีเต้เอาเกษตรกรล่ะคะที่ไปทำชาวไร่ชาวนานะก็เราก็เรียกว่าเลตมาเลตมานะถ้าหาว่าคนงานคนงานที่ไปเราใช้แรงงานทำงานเนี่ยเราเรียกว่าอะไรนะฮะก็อโลตมาอโลตมาเห็นไหมตมาเนี่ยผู้อโลก็คืองานผู้ทำงานนั่นเองนะฮะก็อโลตมาถ้าหาว่าเขาถามเรานะฮะคำที่ถามว่าคนอะทำงานอาชีพอะไรนะคนทำงานอาชีพอะไรคนทำงานอะไรแบบนี้เนี่ยเราจะพูดว่ายังไงนะฮะคำที่หนึ่งบาอโลโลปาตะเลนะทำงานอะไรคะบาอโลโลปาตะเล

คำที่สองบาอัลโลอักไกลูปาตะเลบาอัลโลอักไกลูปาตะเลก็คืออาชีพอะไรนั้นเองนะคะเอาถ้าหาว่าเป็นดิฉันนะดิฉันเป็นครูดิฉันก็ตอบว่าจะมาสยามาบาจะมาสยามาบาถ้ามิมิเป็นผู้ใช้ละกันมิมิตอบว่าจะนอสยาบาจะนอสยาบาคุณผู้ชมเข้าใจแล้วนะว่าบอกดิฉันหรือว่าผมแล้วก็ตอบด้วยอาชีพที่เราทำแล้วก็ตามด้วยบาที่แบบคำสุภาพแค่นั้นเองค่ะนะถ้ามีคนมาถามว่าบาอัลโลอักไกลูปาตะเลเราก็ต้องตอบแค่ว่าจะมาสยามาบาหรือว่าจะนอสยาบาที่เป็นอาชีพเราก็เลยอาชีพของเราใส่ไปตรงนั้นนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคำใช้อาชีพต่างๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงกันก็คือมาดูที่บทสนทนากันนะคะ

0: တစ်စိမ့်လောက်နော်ဘယ်မှာအလုပ်လုပ်ပါသလဲ
1: ကျမဒူနာပြုတ်ဆရာမပ
0: ါဟုတ်လားဘယ်စိမ့်ရုံမှာလဲ
1: စီလီလာစိမ့်ရုံမှာပါဒါနဲ့အကိုရောဘယ်မှာအလုပ်လုပ်ပါသလဲ
0: ဩကျွန်တော်ကမဟိဒွန်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားပ
1: ါဩတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ
0: ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ
2: มาถือเป็นประเทศที่มีอัตราการใช้โทรศัพท์มือถือต่ำที่สุดแห่งหนึ่งเพราะราคาของโทรศัพท์มือถือและซิมการ์ดในพม่ามีราคาแพงมากในอดีตเบอร์มือถือเคยมีราคาสูงถึงเกือบ 100,000 บาทแต่ในปัจจุบันพม่าพยายามปรับลดราคาของซิมการ์ดเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้ใช้โทรศัพท์มือถือกันมากขึ้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศพม่าชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยไม่สามารถนำมือถือไปใช้ได้ยกเว้นเมืองเนปิดอร์ที่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้แต่สัญญาณยังไม่ค่อยดีนักถ้าจำเป็นต้องโทรกลับประเทศของตนที่พม่าจะมีเคาน์เตอร์บริการแบบตั้งโต๊ะอยู่ทั่วไปสามารถใช้บริการได้โดยที่นี่จะคิดค่าบริการเป็นดอลลาร์ค่ะ
3: การเรียนรู้ภาษาสำคัญอยู่ที่ฟังให้มากพูดให้บ่อยฝึกออกเสียงกันให้บ่อยๆในไม่ช้านะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถพูดภาษาพม่าได้อย่างน้อยก็ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้นได้แต่ที่แยกไม่ออกระหว่างคนไทยกับพม่านั้นส่วนหนึ่งนะครับน่าจะมาจากหน้าตาที่คล้ายคลึงกันมากกว่าคราวหน้านะครับเราจะมาเรียนเรื่องคำขอโทษกันนะครับสำหรับผู้ที่ชอบทำผิดต้องรอชมเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

หลังการลงนามร่วมกันของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ที่ส่วนใหญ่จะเป็นภาพกว้างๆถึงความร่วมมือไม่ได้ลงรายละเอียดถึงกระบวนการในการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ในคาบสมุทรเกาหลีการผ่อนปรนคว่ำบาตรหรือแม้แต่ปัญหาสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือโลกจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คำกล่าวของผู้นำคิมจองอึนหลังจากลงนามเสร็จสิ้นจนถึงวันนี้คนทั้งโลกก็ยังคาดเดาไม่ได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไป

ความเคลื่อนไหวในรอบปีกับภาพลักษณ์ของสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีเป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ว่าโลกยูโทเปียแห่งสังคมนิยมนั้นอยู่ลำพังและโดดเดี่ยวไม่ได้อีกต่อไปและอาวุธนิวเคลียร์ก็ไม่ใช่วิถีทางที่พวกเขาจะต่อรองกับสังคมโลกได้ด้วยเช่นกัน

0: ยูโทเปียสังคมนิยมในเกาหลีเหนือเขตแดนแบ่งแยกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้บนเส้นขนานที่38ที่หมู่บ้านปันมุนจอมเป็นจุดหมายของเส้นทางสันติภาพที่เกิดขึ้นหลังสงครามแสดงแสนยานุภาพของสองค่ายอำนาจที่ของคนเกาหลีเป็นเดิมพันปันมุนจอมเขตปลอดทหารที่มีความอ่อนไหวมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกบัดนี้กลายเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวที่ทำให้สีหน้าบึ้งตึงของทหารเปลี่ยนท่าทีลงไปได้บ้างนายทหารสองคนมีหน้าที่คอยตรวจตราและคุ้มกันไปกับรถทุกคันที่ผ่านเข้าสู่เขตปลอดทหารด้วยบรรยากาศอันเป็นมิต
1: ร
2: I hope you support our people's struggle for the country's reunification independently.
0: ก่อนที่จะเดินเท้าต่อไปยังเส้นพรมแดนที่ตั้งของห้องเจรจายุติสงครามเกาหลี
2: Says that the armistice agreement signing hold, and so the U.S. imperialists provoked the war on June 25, 1950, but they were defeated by our heroic Korean people, and they signed their
3: agreement,
2: armistice agreement on July 27, 1953.
4: ตื่นเต้นนะคะก็ได้ข้อมูลมากมายเขาบอกว่าโต๊ะนี้คือเป็นโต๊ะที่เซ็นอาร์มิสติสอะกรีเมนต์ตอนสมัย1953นั่นเองนะคะ

0: นี่สำหรับคุณ
1: ตื่นเต้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องเซ็นสัญญาระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้อย่างที่เห็นอยู่นะคะห้องสีฟ้านี้จะเป็นการควบคุมดูแลภายใต้ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝั่งสีขาวๆจะอยู่ใต้อำนาจของเกาหลีเหนือนั่นเองนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าทั้งหมด
2: เจ
1: ็ดห้องนี้ก็จะมีการประชุมมากกว่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้งนะคะก็คือจะมีการประชุมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น bilateral หรือว่าเป็น multilateral นะคะแล้วก็จะมีการประชุมสนธิต่างๆในห้องนั้น
3: เมืองเคซองที่อยู่ขึ้นไปทางเหนือราว10กิโลเมตรจากเขตแดนที่เราเพิ่งจากมาเคยเป็นเมืองหลวงในยุคของโครยอภายหลังจากการพ้นยุคสามก๊กเกาหลีคือโคกรุยอแพ็กเจและชิลากษัตริย์นามว่าวังกอนได้รวบรวมคาบสมุทรเกาหลีให้เป็นปึกแผ่นตั้งชื่ออาณาจักรว่าโครยอและที่นี่เคซองเป็นบ้านเกิดของวังกอนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเยซองชายภูมิที่เป็นเส้นทางการค้าโบราณใช้ติดต่อกับจีนและญี่ปุ่นพระนามของปฐมกษัตริย์ยุคโครยอวังกอนคำว่าวังมาจากชาวจีนที่เรียกเจ้าครองแคว้นหรือเจ้าครองนคร

0: support 진생 포슬레인스 and support 진생 포슬레인스 to Arabian continent through Silk Road. Mm-hmm. And these are the 진생. Mm-hmm. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6 years old. And this tower, small relics, is from the stone tower. And these beds used to bear in the temples and kitchen things. And these clothes is for the noble, for normal people. And these were used by noble people during that time. Mm. And this is the model of the 31st king.
1: Mm.
0: So that's twin tomb. So this tomb was designed by the king himself.
1: Why do you have two?
0: Hmm?
1: Why do they have
0: one is for him and one is for his queen. So he, when his wife died, he designed this tomb. And inside the tomb, we closed it because we have paintings to preserve it. So instead, we made a replica here. But without light, it's difficult. Do you know about the stars? You know, Selig, they have built the, they have drawn the Orion's belt and Great Bear.
2: Lion?
3: Lion and bear.
0: Orion's belt. It's a star shape.
1: I think that and the bear.
0: During the Japanese occupation, they didn't know the entrance.
1: Oh.
0: So they bombed at the back. They bombed the back of the tomb and they took 10 tons of treasures out of there. So it is empty now. Only paintings in there.
4: ในยุคสมัยโครยอมีกษัตริย์ผู้ฝากผลงานไว้มากมายหนึ่งในนั้นก็คือกวางจงกษัตริย์โครยอลำดับที่4ผู้ปฏิรูปกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขในปีคริสต์ศักราช958พระองค์ได้ออกกฎหมายเลิกทาสที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ
5: อันนี้นะคะก็จะเป็นราคาบอกของทาสในสมัยนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีราคาแพงที่สุดในหมู่ชุมชนคนผู้หญิงจะอยู่ราคาที่120 how much won
0: it's a roll of the cross
5: 120เหรียญนะคะส่วนผู้ชายก็จะเป็นที่120ส่วนผู้หญิงและคนแก่จะอยู่ที่60ส่วนผู้ชายเด็กผู้ชายและเด็กผู้ชายที่มีอายุมากเนี่ยจะดูได้ว่าราคาเนี่ยจะน้อยที่สุดเพราะเขาเชื่อกันว่าผู้ชายคนไหนที่เกิดในท้องของทาสเนี่ยก็เป็นทาสอยู่ดีก็เลยมีราคาที่ถูกแต่ที่น่าแปลกใจกว่านั้นก็คือเห็นไหมคะว่าวัวเนี่ยราคาสูงถึง400เหรียญนั่นหมายความว่าคนทุกคนเนี่ยที่เป็นทาสเนี่ยไม่มีคุณค่าเท่ากับวัว1ตัวนี่คือเป็นการเปรียบเทียบไม่เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยมีแวลูของมนุษย์ประชาชน

0: มากเท่ากับสัตว์อื่น
1: มรดกวัฒนธรรมของชาวเกาหลีได้ถูกส่งทอดต่อกันมาตั้งแต่ยุคโบราณแต่ละยุคสมัยก็จะมีลักษณะเด่นของตัวเองชื่อของอาณาจักรโครยอในเกาหลียุคกลางได้นำเอาชื่อของอาณาจักรในอดีตกลับมาใช้อีกครั้งนักประวัติศาสตร์จึงเปลี่ยนชื่ออาณาจักรของเกาหลียุคต้นให้เป็นโคกรุยอเพื่อมิให้สับสนโคกรุยอปรากฏอยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์ช่วง35ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสตกาล668มีที่ตั้งอยู่ตอนบนและตอนกลางของคาบสมุทรเกาหลีมีพรมแดนยาวไกลติดมณฑลเหลียวหนิงแมนจูเรียและบางส่วนของรัสเซียจูมงเป็นผู้รวบรวมชนเผ่าที่ร่อนเร่มาสร้างเป็นอาณาจักรความเชื่อในทางจิตวิญญาณกษัตริย์เป็นโอรสของเทพเจ้าถูกประสานเข้ากับความเชื่อที่มาจากแผ่นดินใหญ่ทั้งขงจื้อเต๋าและพุทธศาสนา

ลุ่มสุสานโครกรุยอเป็นหลุมฝังศพโบราณที่ใช้เก็บพระศพของเหล่ากษัตริย์เชื้อพระวงศ์และแม่ทัพของโครกรุยอที่มีจำนวนมากกว่า 10,000 หลุมกระจัดกระจายอยู่แถบชานเมืองของกรุงเปียงยางเมืองนำโพรวมถึงบางส่วนอยู่ในแถบชายแดนฝั่งจีนซึ่งสุสานทั้งหมดที่หลงเหลืออยู่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อคริสต์ศักราช 2004ถือได้ว่าเป็นมรดกแห่งแรกในแผ่นดินเกาหลีเหนือ

ในวันนี้ทีมงานของเราก็ได้เดินทางไปยังสุสานของจูหมงปฐมกษัตริย์โคกรุยอนำหลักห่วงจุ้ยของจีนมาใช้ในการเลือกชัยภูมิที่ตั้งหลังเป็นภูเขาด้านหน้าเป็นน้ำพื้นที่โดยรอบได้รับการตกแต่งและประดับด้วยประติมากรรมหินเป็นรูปขุนนางฝ่ายบุญและบูเรียงรายขนาบสองข้างทางที่นำทางไปสู่สุสานเนินดินรูปนูนโค้งครึ่งวงกลมเดิมทีนั้นสุสานแห่งนี้รายล้อมไปด้วยกลุ่มสุสานของเหล่าแม่ทัพที่เคียงบ่าเคียงไหลในยามศึกไม่น้อยกว่า50หลุมในคริสต์ศักราช1993ทางการเกาหลีเหนือได้ปรับภูมิทัศน์ย้ายสุสานของจูหมงสู่เนินบนเชิงเขาและสร้างบันไดทอดยาวขึ้นไปอย่างสง่างามแต่ในมุมมองของนักโบราณคดีและประวัติศาสตร์กลับมองว่าเป็นการเคลื่อนย้ายจากตำแหน่งเดิมและแยกกลุ่มสุสานออกไปจากเหล่าแม่ทัพผู้จงรักภักดีออกจากกันไปอย่างน่าเสียดายนอกจากนี้ยังมีการสร้างวัดชงรุงขึ้นมาใหม่ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของที่ตั้งใหม่ของสุสานอีกด้วย

ลักษณะของสุสานอีกแบบหนึ่งที่ร่วมยุคสมัยกับโคกุยอที่แผ่อิทธิพลไปในจีนนับรวมเป็นมรดกโลกร่วมของจีนและเกาหลีเหนือในเมืองจีอ่านมณฑลจีหลินในจีนสุสานชังกุนชองหรือสุสานแม่ทัพที่ได้ฉายาว่าพีระมิดแห่งตะวันออกคนเกาหลีส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นสุสานของพระเจ้าควางแกโทมหาราชกษัตริย์โครกุยอที่ขยายอาณาจักรออกไปกว้างไกลกว่าสมัยใดๆแต่นักโบราณคดีของจีนกลับเชื่อว่าสุสานแห่งนี้น่าจะเป็นของพระเจ้าชังซูซึ่งเป็นแม่ทัพเอกมากกว่าเทคนิคในการสร้างสุสานมีความน่าสนใจในการก่อหินซ้อนขึ้นไปเป็นชั้นๆด้วยหินสกัดแต่ละก้อนมี

0: ขนาดประมาณ3คูณ5เมตรมีจำนวนราว 1,100 ก้อนนับจากด้านล่างขึ้นบนรวมทั้งหมด7ชั้นและยังพบสุสานขนาดเล็กตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อกันว่าเป็นสุสานของพระมเหสีของพระองค์ชาวเกาหลีได้รับอิทธิพลในเกือบทุกด้านจากแผ่นดินใหญ่สู่คาบสมุทรเกาหลีทั้งจากวิทยาการวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆเข้ามาปรับให้เข้ากับกลุ่มชนเผ่าของตนหลายส่วนนั้นถูกทำลายจากการยึดครองของชาติมหาอำนาจแต่ละยุคสมัยโดยเฉพาะนโยบายกลืนชาติของญี่ปุ่นที่ผนวกเกาหลีเป็นจังหวัดหนึ่งของญี่ปุ่นยาวนานถึง35ปีวัดโปหย่อนวัดพุทธเก่าแก่กว่า900ปีมีลวดลายของพุทธศิลป์ทั้งมังกรและดอกไม้เหล่าสัตว์ในตำนานเต๋าและการก่อสร้างวัดและเจดีย์ในแบบชินโตที่ผสมผสานความเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นที่ได้รับคติความเชื่อบนรากเดียวกันวัดนี้ได้ถูกบูรณะขึ้นใหม่หลายครั้งจากไฟสงครามต่อเนื่องมาอย่างยาวนานมีเรื่องเล่าจากพระรูปหนึ่งว่าก่อนหน้านี้หากวันไหนฝนตกผู้คนที่สัญจรไปมาไม่ต้องกลัวว่าจะเปียกฝนเพราะสามารถเดินหลบใต้ชายคาของวัดที่ทอดต่อกันยาวเหยียดเลยทีเดียวครับแม้ว่าภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเต็มไปด้วยภูเขาทอดตัวลงมาจากภาคเหนือทว่าที่ราบลุ่มริมแม่น้ำในจังหวัดนำโพสามารถเพาะปลูกเลี้ยงดูประชากรได้แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับจำนวนประชากรกว่า25ล้านคนเทคโนโลยีการเกษตรจึงได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐให้สามารถเพาะปลูกได้ตลอดฤดูกาลเป็นเสบียงยามฉุกเฉินรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
1: เดี๋ยวไปทานมื้อเที่ยงเลยกันชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเท่าไหร่สองหยวนประมาณ10บาท
2: หนึ่งในทริคของการเพาะปลูกของชาวเกาหลีเนี่ยก็คือเขาจะใช้หอยทากค่ะคือเขาจะมีหอยทากตัวเล็กๆเพาะปลูกอยู่ในบ้านด้านขวามือนะคะหอยทากตัวนี้นะคะเขาจะใช้ทั้งหมดทุกขั้นตอนตั้งแต่มันเป็นไข่ตัวโตมานิดนึงแล้วก็ตัวโตมาในระดับกลางแล้วก็ในช่วงที่มันเจริญเติบโตเต็มที่นะคะเขาก็จะเอาพวกหอยท่านนะคะมาไว้ในนี้เพื่อจะให้เชื่อว่าการที่มันมีหอยเนี่ยมันทำให้ดินเอ่ยหรือว่าผลของผลิตของผักต่างๆเนี่ยทำให้มันมีเหมือนมีปุ๋ยไปในตัว
0: การบริหารงานแบบสากลดูว่าจะได้ผลเป็นอย่างดีในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมทุกคนต่างมีงานที่ต้องทำตามหน้าที่ผลผลิตทั้งหมดรัฐเป็นผู้จัดสรรให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันพวกเขาแทบไม่ต้องจ่ายค่าอะไรรัฐสวัสดิการเป็นผู้เลี้ยงดูพวกเขาทั้งชีวิตฟาร์มสากลล้อมรอบไปด้วยพื้นที่เกษตรของชาวบ้านที่เราไม่สามารถออกพ้นจากรั้วได้จึงทำได้แค่เพียงสังเกตการวิถีชีวิตของพวกเขาอยู่ไกลๆไกลออกไปทางทิศตะวันตกเมืองนำโพเป็นที่ตั้งของเมืองท่าสำคัญที่มีปราการเป็นเขื่อนนำโพขนาดความยาว8กิโลเมตรคอยเปิดปิดควบคุมปริมาณน้ำเพื่อกันน้ำท่วมและใช้ในระบบชลประทาน

ในทริปนี้ถือได้ว่าเราเดินทางไปได้ทั่วทิศกันเลยทีเดียวเส้นทางถัดมาเราได้แล่นรถไปตามถนนสู่ชายแดนเหนือเส้นขนานที่38ทางฝั่งตะวันออกซึ่งมีพรมแดนธรรมชาติทอดยาวเชื่อม2ประเทศเทือกเขาคุมกังมีความสูง 1,639 เมตรวิมานบนผืนดิน

ที่เหล่านักกวีและศิลปินนักเขียนภาพหลงไหลในความสวยงามของหมู่ยอดเขาแหลมเล็กกว่า 12,000 ยอดทางเดินเล็กๆที่ลัดเลาะไปตามสายธารกลางหุบเขาบางช่วงก็เป็นแอ่งน้ำเสมือนหนึ่งเป็นสระน้ำมังกรที่มีน้ำตกลงมาจากผาสูงชันหากว่าเป็นฤดูกาลที่ดอกไม้เบ่งบานที่นี่ก็จะสะพรั่งไปด้วยหมู่มวลพฤกษาหลากสีหลากสายพันธุ์ให้คุณได้ดื่มด่ำธรรมชาติราวกับว่าพาตัวเองเข้าไปสู่ในภาพเขียนของศิลปินเอง

บนเส้นทางเดียวกันยังมีธรรมชาติสวยๆให้คุณได้ลืมว่าอยู่ในประเทศที่ต้องห้ามทะเลสาบแซมอิลมีความลึก13เมตรในช่วงน้ำขึ้นทุบสถิติทะเลสาบน้ำกร่อยที่ลึกที่สุดในเกาหลีเหนือที่นี่เคยเป็นชายฝั่งทะเลมาก่อนต่อมาได้ถูกปิดล้อมเป็นทะเลสาบหลบซ่อนตัวอยู่เพราะห่างไปไม่กี่กิโลเมตรก็เข้าสู่เขตแดนของเกาหลีใต้ซึ่งมักจะมีผู้หลบหนีข้ามแดนอยู่บ่อยๆแหล่งธรรมชาติอันสวยงามในประเทศเกาหลีเหนือยังรอคอยการค้นพบและเดินทางมาถึงของนักเดินทางอีกมากมายเป็นหนึ่งในสุดยอดภูมิทัศน์อีกแห่งที่มีครบทั้งความสวยงามและตำนานการจุติโอรสแห่งสวรรค์นามว่าเทพฮาวานุงซึ่งได้เลือกทำเลที่ตั้งชุมชนแรกสร้างเผ่าพันธุ์เกาหลีขึ้นที่บริเวณภูเขาแพ็กทูหรือช้างไปซานในชื่อของคนจีนที่เรียกกันในตอนหน้าเราจะข้ามเขตแดนสู่เขตของตนเองชนชาติเกาหลีเหนือในแผ่นดินจีนเรียบร้อยภูเขาศักดิ์สิทธิ์อีกฝากฝั่งหนึ่งของคนเกาหลีเหนือในแผ่นดินมังกร

0: 在这一片土地上，自然资源富饶，人们生活丰富多样。泰国是一个地理环境和文化紧密相连的国度，这形成了一种难以言说的独特而美妙的特质。这种魅力让全世界为之倾倒，从兰纳陡峭的山顶到广阔的一上高原，从湄南河盆地去绿的稻田，带被邻侧海洋环绕的半岛，地理环境的多样性使得泰国成为亚洲生态系统最丰富的地区之一。这源自风水林、森林、农耕区以及水下世界的丰富，自然之源维系了各地区人们的生活方式。热带雨林和河流创造了农业，广阔的海洋带来了渔业智慧，而一山高原提供了土壤和植被，创造了独特的地方美食。大自然不仅滋养了生命，也滋养了文化。大自然是泰国社会的伟大导师。泰国拥有超过60个不同的少数民族，每个族群都有不同的语言、食物、服装和仪式。兰纳优雅的指甲舞，一扇欢乐的莫兰歌舞节奏，泰国南部诺拉舞和皮影戏的旋律，以及铜雀、蜡染布、格纹布的美丽，都深刻地反映了泰国每个地区人民的身份认同。泰国菜是地理环境的反应，北部口味清淡，使用叶菜和山地食材，伊善地区使用发酵食品、腌鱼酱和糯米。农部口味浓烈，使用草药和海鲜，中部则精妙地平衡各种味道。每一口食物都是关于当地资源和世代相传的智慧的故事。当自然资源的富饶与文化的多样性融合在一起时，就孕育了泰国社会独一无二的魅力。正是这种魅力使得泰国的艺术美食节日和生活方式迈向国际舞台。泰国的地理社会文化就是关于这一片美丽的土地以及赋予这片土地意义的人民的故事。泰国自然资源丰富，文化气息浓厚，并在世界舞台上光彩夺目。
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วังเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างนี้ค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างนี้ค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: 这种地理多样性不仅创造了不同的生活方式和文化，它也是泰国强大的身份认同。泰式魅力吸引着世界各地的人们。

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: Bicycle Diary
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary รายการที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าจะเปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นเมืองน่าอยู่คุณจะคิดยังไง
2: ก็ดีครับ
3: ก็ได้ครับตึกเยอะแยะไปหมด
4: เด็กดีก็น่าสน
1: ในแต่ละเมืองนะครับก็จะมีความแตกต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศผู้คนผังเมืองนะครับสภาพแวดล้อมต่างๆนี่ก็จะแตกต่างกันไปแต่ก็ไม่ผิดใช่ไหมครับที่เราจะเอาเรื่องของความสำเร็จในแต่ละเมืองนะครับมาศึกษา

0: วัสดีครับพี่อ้อยสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: วันนี้แวะมาเยี่ยมนะครับพูดคุยนิดหน่อยเดี๋ยวถามนิดนึงดีกว่าครับว่าสำหรับมูลนิธิโลกสีเขียวนี่ครับทำไมถึงสนใจเรื่องของจักรยานนะครับ
1: อ๋อค่ะคือมูลนิธิทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราทำตั้งแต่เรื่องแม่น้ำนะคะลงไปจนถึงทะเลนะคะถึงวันนี้เนี่ยเราก็2-3 ปีที่ผ่านมาเราคิดว่าถึงเวลาแล้วได้กลับบ้านมาทำในเมืองบ้างนะคะจุดแรกที่พวกเราเริ่มเนี่ยเราก็เลยทำเรื่องคุณภาพอากาศก่อนเพราะคิดว่าปัญหารถติดเนี่ยนะคะปัญหาอากาศเนี่ยเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของกรุงเทพจริงๆมีปัญหาเยอะมากกรุงเทพแต่เริ่มที่จุดนี้ก่อนเพราะว่าเรามีตัวบ่งชี้ที่ดีนะคะได้แก่ไลเคนให้คนกรุงเทพเนี่ยสามารถที่จะอ่านสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้นะคะเราก็จะดูได้ว่าอากาศที่เราหายใจเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ออกมาทำเป็นแผนที่คุณภาพอากาศของกรุงเทพนะคะของทางกรุงเทพที่บ่งบอกด้วยไลเคนที่ไปสำรวจกันมาตั้ง200 กว่าจุด
0: ไลเคนคืออะไรครับ
1: ไลเคนมันเป็นพืชจริงๆมันเป็นกึ่งพืชกึ่งรานะคะมันอาศัยร่วมกันเนี่ยแต่เรียกว่าเป็นพืชจิ๋วชนิดหนึ่งก็ละกันนะคะประเภทหนึ่งที่มันจะเกาะอยู่ตามต้นไม้มันไม่ได้เป็นกาฝากไม่ได้กินต้นไม้แค่เกาะเฉยๆแล้วก็ส่วนใหญ่มันไม่ทนมลพิษเราก็ประเมินได้ว่าอากาศที่เราหายใจเนี่ยมันมีคุณภาพยังไงนะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยมามากมายว่าการกระจายของไลเคนเนี่ยสัมพันธ์กับคุณภาพอากาศและสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งปอดของคนนะฮะนั่นเป็นตัวบ่งชี้สุขภาพโดยตรงเลยนะคะ
0: นี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้มูลนิธิโลกสีเขียวนะครับเข้ามาสนใจในเรื่องของการพัฒนาสภาพอากาศแล้วจักรยานเข้าไปเกี่ยวยังไงคร
1: ับ ใช่ฮะต้นเหตุใหญ่สำคัญที่สุดของปัญหาในการมลพิษในกรุงเทพเนี่ยก็คือรถยนต์คือการไปเน้นให้ความสำคัญกับรถยนต์แล้วรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยมันก่อปัญหามากมายเรียกว่าเป็นรากฐานของความทุกข์ของคนกรุงเทพนะคะนอกจากอากาศเราเนี่ยจะแย่มากแล้วไม่มีใครชอบทุกคนจริงๆทุกคนเนี่ยก็รู้ว่าอากาศไม่ดีถึงได้หนีเข้าไปอยู่ในห้องแอร์อยู่ในรถติดแอร์แต่จริงๆแล้วคุณก็รับมลพิษอยู่ดีเพราะว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กมากมลพิษหลายอย่างเนี่ยมันก็กรองเข้ามาในเครื่องกรองแอร์อุดตันในถุงลมปอดอยู่ดีนะคะหลายวิจัยนะคะมีการพบว่าคนที่นั่งในรถแอร์เนี่ยรับมลพิษเนี่ยมากกว่าคนขี่จักรยานด้วยซ้ำเพราะคนขี่จักรยานเนี่ยออกกำลังอยู่ก็จะมีแรงที่ขับมลพิษเนี่ยออกไปมากกว่านะคะเมืองจักรยานเนี่ยเราหมายถึงไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องขี่จักรยานนะแต่หมายถึงว่ามันเป็นเมืองน่าอยู่เมืองที่เราไม่ได้เป็นทาสของรถยนต์ใช้รถยนต์ได้แต่ใช้ไม่จำเป็นเพราะคุณสามารถที่สัญจรไปมาได้สะดวกคล่องตัวขึ้นรถเมล์ได้ขี่จักรยานได้เดินได้นะคะเป็นเมืองที่ร่มรื่นเป็นเมืองที่ไปมาหาสู่การมีมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กันได้เพราะไม่โดนรถยนต์มายึดบุกเข้ามาในเมืองนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาแรกที่เมื่อพี่พูดเรื่องจักรยานเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะพวกนักอุดมคติแต่เมื่อเราถอดบทเรียนของต่างประเทศที่ต่างๆเนี่ยมาให้เห็นว่าเอ้ยมันมีก้าวที่ไปได
0: ้มีประเทศไหนไหมที่ทำได้ทำไม่ได้ยังไงที่น่าสนใจฮะ
1: มีมากมายหลายประเทศนะฮะแต่พี่ต้องยกเมืองโบโกตาขึ้นมาเป็นตัวอย่างที่เด็ดสุดเลยนะคะเพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยก็เป็นประเทศแบบเราอะนะคะมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมสูงเรื่องอาชญากรรมอะไรเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะคะในเมืองนี้ก็มีรถยนต์เยอะแยะนะฮะซึ่งแล้วก็มีปัญหารถติดด้วยวิสัยทัศน์ของผู้ว่าคนหนึ่งนะคือคุณเอ็นริเก้เพโนโลซาเนี่ยนะคะเขาลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโบโกตาภายใน3-5 ปีนะคะคือวาระการดำเนินงานเขา3 ปีแต่ว่ามันมีคนทำต่อนะคะโครงการเขาเนี่ยเสร็จภายใน5 ปีคือเขานำเสนอเลยนะคะว่าจะปรับเปลี่ยนโบโกตาเนี่ยไปเป็นเมืองจักรยานเขาทำยังไงลุกขึ้นมาให้ลำดับความสำคัญแก่รถยนต์เนี่ยส่วนตัวเนี่ยน้อยที่สุดนะคะจัดการก่อนอื่นเลยจัดการกับรถยนต์ที่ไปเที่ยวที่ทำผิดกฎหมายไปเบียดเบียนคนอื่นขึ้นไปจอดเนี่ยเหมือนบ้านเราเนี่ยรถยนต์ขึ้นไปจอดบนฟุตบาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะแถวสุขุมวิทเนี่ยแถวบ้านพี่นี่ประจำนะคะรถยนต์จอดเต็มเลยบนฟุตบาท
0: จอดเต็มฟุตบาทเต็มไปหมด
1: ใช่ฮะปีนป่ายขึ้นไปก็คือปรับหนักไปเลยจัดการจริงจังก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะลดการบุกรุกการเหลื่อมล้ำสิทธิของผู้อื่นของรถยนต์ก่อนนะคะและที่สำคัญก็คือทำโครงข่ายของทางจักรยานอย่างดีมากๆเลยมีคุณภาพมากเนี่ยที่เป็นโครงข่ายเชื่อมต่อกัน นะคะแล้วก็เชื่อมต่อระบบรถเมล์ด้วยระบบขนส่งมวลชนลงทุนทางจักรยานเนี่ยลงทุนไปน้อยมากนะคะพี่เชื่อใจว่า50 ล้านดอลลาร์เป็นเงินที่ไม่เยอะเลยนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยเขาพบว่าเขาประหยัดเขามันคุ้มทุนภายในเวลาเพียงแค่ปีกว่าปีเศษๆเท่านั้นเพราะว่าค่าน้ำมันเอาแค่คุ้มทุนแค่คิดแค่ค่าน้ำมันอย่างเดียวเนี่ยคือคนก็มาใช้จักรยานคือสถิติการใช้จักรยานนี่ก็เพิ่มขึ้นมาทันทีอย่างแบบ20-30เท่าตัวนะคะเพราะว่าคนใช้จักรยานมันสะดวกที่สุดเลยนะคะ
0: ก็กลายเป็นว่าแค่ปีเดียวเท่านั้นก็คืนทุนเลย
1: คืนทุนหมดเลย50 ล้านดอลลาร์เนี่ยหาสหรัฐเนี่ยพอคนลดการใช้รถยนต์ลงไปเนี่ยพวกพื้นได้พื้นที่สีเขียวขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะเอามาทำเป็นพื้นที่สาธารณะเป็นสวนสาธารณะตั้งหลายแห่งที่เคยเป็นที่จอดรถยนต์ที่เป็นคอนกรีตร้อนๆเนี่ยกลายเป็นปลูกต้นไม้นะคะเป็นที่สาธารณะแล้วก็เป็นห้องสมุดประชาชนเป็นที่เลี้ยงเด็กเป็นอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าตัวบ่งชี้ที่สำคัญอันหนึ่งนะคะเพราะมันทำให้ความเดือดร้อนเนี่ยในสังคมเนี่ยลดลงไปด้วยนะคะคนแฮปปี้ขึ้นอาชญากรรมนะเอาแค่ฆาตกรรมอย่างเดียวนะคะลดลงไปสี่เท่า
0: คือสี่เท่า
1: เพราะเมืองมีความสุขมากขึ้น
0: เรียกได้ว่าถ้าเอาโบโกตาเนี่ยครับมาเทียบเคียงก
1: ับ
0: เอามาเทียบเคียงกับกรุงเทพของเราเนี่ยฮะมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
1: เป็นไปได้อย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่ากายภาพกรุงเทพเนี่ยเหมาะมากกับการเป็นเมืองจักรยานนะคะเพราะว่าเราไม่มีเนินอะไรไม่มีมากมันราบไง
0: เป็นพื้นที่ราบ
1: จริงๆนะมันขี่สบายมากแล้วถนนเราเนี่ยจริงๆกว้างนะคะถ้าเผื่อเทียบกับพวกกว้างมากๆบางอันกว้างมากๆจริงๆนะฮะแต่ยังขนาดในเมืองอะไรต่างแถวเมืองเก่าเนี่ยบางทีแบบ4 เลนอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นถนนที่กว้างนะคะเพราะว่าอย่างเมืองแถวยุโรปหรืออะไรเนี่ยเขาจะเป็นเมืองเก่ามากๆที่มีแค่
0: เป็นสวนใช่ไหม
1: ใช่ใช่เขายังทำให้เป็นเมืองจักรยานได้เลยเพราะฉะนั้นถนนที่มีหลายเลนอย่างบ้านอย่างกรุงเทพเนี่ยแก้ง่ายมากเลยนะคะในเชิงกายภาพถ้าเราจะเอาจริง
0: แล้วอย่างในประเทศอื่นนะครับพี่อ้อยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าประเทศอื่นกับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมเมืองกับการใช้จักรยานนี่ครับมันแตกต่างกับบ้านเราไงครับ
1: เอาถ้าเอาที่พี่สัมผัสเพราะว่าพี่เป็นนักศึกษามหาลัยลอนดอนนะคะลองอย่างยิ่งที่ลอนดอนเนี่ยพบว่าลอนดอนเนี่ยเรียกว่าเป็นเมืองที่พวกคนยุโรปอื่นๆเนี่ยจะด่านะคะเพราะว่าที่ยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะอย่างทุกคนก็รู้โคเปนเฮเกนอัมสเตอร์ดัมนี่เป็นเมืองจักรยานเป็นเมืองที่ทุกคนใช้จักรยานตามปกติทั้งหญิงชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็จะบ่นน่ะพวกนักปั่นนะจะบ่นกับเรื่องลอนดอนว่าลอนดอนเป็นเมืองที่แย่มากทำไมลอนดอนเนี่ยมันเปลี่ยนจากเมืองที่ทั้งยุโรปถือว่าเป็นเมืองที่มีรถยนต์เยอะเนี่ยกลายเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อจักรยานมากขึ้นมานะใช้ระบบสร้างแรงจูงใจนะคะใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วยนะคะลุกขึ้นตีโซนจัดโซนนิ่งนะคะเก็บค่าภาษีรถติดคือถ้าคุณจะใช้รถยนต์เนี่ยเข้ามาในโซนที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นโซนชั้นในลอนดอนชั้นในเนี่ยนะคะก็จะต้องเสียค่ารถติดซึ่งแพงมากนะคะ8 ปอนด์ต่อวันนะคะแล้วก็ต้องไปแล้วก็ต้องเสีย
0: เขาจะรู้ได้ยังไงครับว่าคุณจะเข้ามาในพื้นที
1: ่อ๋อคุณก็ต้องมันก็จะมีระบบเซ็นเซอร์ไม่ต้องตั้งโทรแบบทางด่วน
0: คือเหมือนแบบ Easy Pass
1: มันลงทะเบียนใช่มันลงทะเบียนไว้เนี่ยถ้าคุณเข้ามาในโซนเนี่ยซึ่งถ้าเข้ามาโดยที่ไม่ได้จ่ายเงี้ยคิดว่าจะชักดาบเงี้ยก็จะเจอปรับหนักมากๆแพงมากๆเลยนะคะภายในช่วงเวลาข้ามคืนนะคะลอนดอนกลายเป็นเมืองจักรยานเนี่ยผุดขึ้นมาเพิ่มขึ้นมา 30,000 คันทันทีภายในข้ามคืนทีนี้ในระยะเวลาเป็นปีเนี่ยมันก็เป็นแสนๆนะคะ
0: โอ้โห
1: นี่เป็นส่วนของการเปิดทางขึ้นมาไงคือทำให้รถยนต์ไม่เข้ามาพอรถยนต์เข้ามาน้อยเนี่ยความปลอดภัยมันก็มากขึ้นนะคะคนก็กล้าขี่จักรยานมันก็เลยเกิด movement นี้ขึ้นมาเรียกว่า bike chic นะคะคือมันเกิดจากคนช่างภาพนึงถ่ายรูปผู้หญิงสวยที่โคเปนเฮเกนเนี่ยลุกขึ้นมาแต่งตัวสวยๆแล้วจะขี่ไปทำงานตามปกติซึ่งเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาในโคเปนเฮเกนไงพวกดีไซเนอร์เขาก็พยายามออกแบบแฟชั่นต่างๆเนี่ยที่ทำให้ขี่จักรยานได้สะดวกแล้วก็สวยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะขึ้นมาต้องทำให้มันเป็นเทรนด์ทำให้วิถีชีวิตของการใช้จักรยานเนี่ยกลายมาเป็นวิถีที่ไกลๆเป็นวิถีที่เป็นกระแสหลักอะฮะ
0: เราเป็นผู้ใช้จักรยานอยู่แล้วนะครับเราอยากจะมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนากรุงเทพให้กลายเป็นเมืองจักรยานนะครับเราจะทำอะไรได้บ้างครับ
1: คือแค่เป็นคน

0: ทําหน้าที่แล้วนี่คือทํามากกว่าขี่จักรยานเฉยๆคือขี่แล้วก็เอามาบอกเอามาเล่าคือเป็นการสื่อสารนะคะคือเราทุกคนก็เป็นสะพานเชื่อมต่อกันหรือเข้าไปตามเว็บไซต์มีเพจนะคะชื่อBangkok Bicycle Campaign นะคะที่พวกเราหลายๆคนเรียกว่าเป็นเพจที่ทาง Facebook นะคะที่เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเมืองที่อยากเห็นเมืองน่าอยู่อาจจะเป็นทั้งกลุ่มต้นไม้ใหญ่กลุ่มทางกรุงเทพปรีเซียงกลุ่มที่ทำเรื่องการเดินเท้ามูลที่โลกสีเขียวเนี่ยมากมายหลายกลุ่มนะเข้าไปจอยกันแล้วทำเพจนี้ขึ้นเนี่ยนะคะจะมีข่าวสารเข้ามาลิงก์3รายได้เดี๋ยวก็มีคนมาช่วยกันตอบมาช่วยกันหาคุณอยากได้ไบบัดดี้คนช่วยพาไปขี่นะเดี๋ยวมีคนออฟเฟอร์มีมันเป็นเพื่อนกันนะคะทุกคนจะพบว่าคนขี่จักรยานเนี่ยเป็นมิตรมีความเป็นมิตรต่อกันเนี่ยสูงมากนะเพราะว่ามันอยากให้คนขี่จักรยานนะคะพี่เองเนี่ยก็พาเพื่อนหลายคนเนี่ยถ้าอยากขี่จักรยานบอกมาคำเดียวแล้วพี่ทิ้งเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปรับแล้วพอคุณพัชนาก้าวข้ามความกลัวในเบื้องต้นได้แล้วรู้วิธีการที่จะขี่บนถนนได้อย่างมั่นใจแล้วก็จะพบว่ามันไม่ยากเลยค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวเราลงไปเรียกว่าไปดูท้องถนนเมืองไทยดีกว่านะครับว่ามันเหมาะกับการขี่แค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปคุยต่อข้างล่างดีกว่านะ
0: ได้ค่ะค่ะโอเค
1: ก็หลังจากที่เราได้พูดคุยกันพอสมควรนะครับตอนนี้เราลงมาดูกันดีกว่านะครับว่ากรุงเทพของเราเนี่ยนะครับเหมาะกับการเป็นเมืองจักรยานแค่ไหน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พร้อมกันเลยครับ
0: ไปเลย
2: อยากชวนเธอไปกับฉันปั่นจักรยาน
1: สมมุติว่าอย่างเส้นนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเมืองจักรยานนี่ฮะเส้นนี้อะไรจะเปลี่ยนแปลงไหมครับ
0: ก็คงต้องมีเลนจักรยานที่เป็นสัดส่วนที่เขารู้สึกว่าเขาสามารถขี่ได้อย่างสบายนะคะแล้วก็ปลอดภัยทีนี้การทำเลนจักรยานเนี่ยที่บ้านเรามันจะมีปัญหาหลายแห่งก็คือว่าเป็นสีทาทับไว้เฉยๆไม่มีอะไรกันแล้วก็รถยนต์ก็ไม่ทราบว่าควรจะจอดยังไงก็เลยไปจอดทับคือเราคงจะต้องมีการมาตกลงร่วมกันในสังคมที่ว่าแล้วทำให้เป็นกติการ่วมกันว่าเอ้ยรถยนต์เนี่ยห้ามขี่ห้ามทับเลนจักรยานนะเวลาจอดเนี่ยต้องจอดถัดออกมาจากเลนจักรยานนะคะ
1: แล้วอย่างเรื่องของการจอดรถอย่างนี้ฮะคนที่ขับรถยนต์เขาอาจจะบ่นว่าแล้วเขาจะไปจอดที่ไหน
0: ก็กลับมาที่ประเด็นเดิมอะค่ะว่าถ้าเราให้ความสะดวกสบายทุกอย่างต้องให้คำตอบแก่รถยนต์มันก็ไม่มีพื้นที่พอที่ให้คำตอบสำหรับคนอื่นๆหรือการสัญจรอื่นๆคือต้องเลิกที่จะคิดว่ารถยนต์ก็ต้องสบายด้วยอ่ะมันก็ต้องจอดยากขึ้นจอดแพงขึ้นเขาก็จะได้ไม่ใช้รถยนต์

0: ดว่าเรามีเลนจักรยานแล้วเนี่ยครับแล้วก็รถก็ยังมาจอดอย่างที่เห็นนะครับทับเลนจักรยานวิธีแก้ไขนี่คือเราทำไงได้บ้างครับ
1: ถ้าเผื่อเอาให้เพอร์เฟคจริงๆนะรถเนี่ยอย่างที่นิวยอร์กเนี่ยฮะจะมีเลนจักรยานเนี่ยแล้วระหว่างเลนจักรยานกับที่จอดรถเนี่ยจะมีเป็นแนวกันชนนะคะประมาณเมตรหนึ่งแล้วก็จอดรถนะคะอันนี้สำคัญเพราะเวลารถจอดเนี่ยมันจะปลอดภัยทั้งสำหรับคนที่ขับรถและสำหรับจักรยานเพราะคนขับรถเนี่ยบางทีแบบอาจจะไม่หันดูเปิดประตูเนี้ยก็โดนคนจักรยานขี่จักรยานก็ได้หรือตัวเองเขาเองก็เจ็บมันไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เจ็บนะคะเขาก็เป็นภัยของเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจอดให้ดีที่สุดเนี่ยก็คือให้มีพื้นที่กันชนระหว่างเลนจักรยานและรถที่จอดอันนั้นคือเพอร์เฟกต์นะ
0: แล้วอย่างในบ้านเราในกรุงเทพเนี่ยแหละคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้อย่างน้อยขอให้ไม่จอดทับออกมานอกเส้นขาว
0: อย่าไปทับเส้นจักรยานเขานะครับ
1: เส้นค่ะ
0: จอด
1: เว้นออกมา
0: จอดได้แต่ว่าเธอบอกมา
1: ใช่แบ่งกันอยู่แบ่งกันอาศัยแบ่งกันใช้พื้นที่แบ่งกันใช้ถนนนะคะ
0: กว่าจะได้มาก็ยากเย็นแสนเข็ญนะครับเลนจักรยานนะครับอย่ามาจอดทับเลยครับไปต่อกันครับ
1: ไอ้ท่อเนี่ยเป็นอุปสรรคมากเลยคือบางทีเราพยายามเอาล้อหน้าหักหลบแต่ล้อหลังมันก็ตกล่องอย่างเงี้ยก็เพราะเขาไม่ให้ความสำคัญไงคะคือเรามีงบทำทางถนนชั่วคราวจากสปป.

เนาะมาลองช่วยน้ำท่วมแล้วก็ไปกั้นน้ำเยอะแยะ5ล้านบาทเปลี่ยนท่อได้หมดค่ะคือมันมีทางออกหมดเนี่ยมันจะทำไมคะ

0: ตลอดแนวเลยยูนิเซฟ
1: ครับแล้วอย่างตรงนี้ครับเรามีเลนจักรยานแล้วนะครับซึ่งเป็นเลนที่เข้าใจว่าเป็นเลนท่องเที่ยวใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เลนสำหรับให้นักท่องเที่ยวมาปั่นกันนะครับแต่ว่ารถก็ยังมาจอดอยู่แล้วอย่างนี้จะเราจะช่วยกันยังไงฮะ
0: จะได้ว่ารถที่จอดหลายแห่งเนี่ยก็จริงๆอ่ะเป็นรถของอย่างเงี้ยยูนิเซฟเองคือของผู้ประกอบการ
1: หน่วยงาน
0: เองแล้วเขาก็ถือว่าเป็นพื้นที่จอดรถหน้าตึกเขานะคะเราก็คุยแต่ว่าผู้นี้เป็นหน่วยงานที่ทำงานเพื่อสาธารณะอยู่แล้วอย่าเพิ่งไปหมาว่าโอ้โหแล้วจังเลยไม่เคารพกฎหมายไหมคือเขายังไม่ทันคิดมากกว่าเพราะว่าต้องเราอย่าลืมว่าเราจะขี่จักรยานกันมานานแล้วแต่สำหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยมันยังเป็นเรื่องใหม่มากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจะต้องเข้าไปคุยกันหาโอกาสที่เข้าใจว่าทางมหาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยจะจัดเวทีที่จะขอให้คนในละแวกนี้นะคะผู้ประกอบการคนที่ดูแลตึกแถวนี้มาคุยกันแล้วมาช่วยกันระวังทีนี้เผื่อเริ่มมีเราอยากรู้เหมือนกันว่าเมื่อเริ่มมีคนเนี่ยจอดอย่างถูกวิธีเนี่ยนะคะเช่นยูนิเซฟเนี่ยรักษาตัวนี้ดูแลตัวนี้แล้วตัวเองจอดอย่างถูกวิธีคนอื่นที่มาเนี่ยเขาก็จะทำตามเพราะว่าเราเรียนรู้จากการปฏิบัตินะคะแล้วคงไม่มีใครเนี่ยไปอ่านตัวบทกฎหมายอะไรนะคะพอเห็นคนจอดอย่างถูกต้องแล้วอาจจะมีการสื่อสารมีวิธีการสื่อสารอะไรกันไปเนี่ยเขาก็อาจจะเปลี่ยน
2: บัดออกกำลังกันไปสองเราจะเข้ารวมกันปั่นไป
1: สิ่งสำคัญที่จะเปลี่ยนเมืองนะครับให้เป็นเมืองน่าอยู่ด้วยจักรยานนี่ครับคืออะไรครับ
0: คือการปรับทัศนคติให้เข้าใจร่วมกันว่าถนนเนี่ยไม่ใช่แค่ถนนสำหรับรถยนต์วิ่งเท่านั้นมันคือพื้นที่สาธารณะค่ะเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับพาหนะอื่นๆด้วยสำหรับกิจกรรมอื่นๆด้วยค่ะ
1: ในเมื่อถนนเป็นพื้นที่สาธารณะบางคนอาจจะมองว่าก็พื้นที่สาธารณะฉันก็จะมาใช้จอดหน้าบ้านฉันนี่แหละฉันจะเอารถมาจอด
0: แต่มันจะต้องมีกติการ่วมกันนะถึงได้พี่ได้เน้นการที่เราจะต้องหยิบยกประเด็นตรงนี้เข้ามาคุยร่วมกันเพียงแต่อยากให้คิดว่าบางครั้งเนี่ยเราจะได้ยินเสียงคนขับรถยนต์พูดนะบางทีคนขี่จักรยานเองยังพูดเลยอย่างว่าเรามาขอใช้ถนนมันก็เป็นถนนเป็นพื้นที่ของรถวิ่งคือคนยังคิดว่ามันเป็นพื้นที่คือพวกเราจ่ายภาษีทั้งหมดเนี่ยเอาไปให้รถยนต์ใช้อย่างเดียวอ่ะ
1: คน
0: ข
1: ี่
0: จักรยานก็จ่ายภาษีใช่เราก็จ่ายภาษีมันไม่ได้มาจากการต่อทะเบียนรถนี่ฮะ
1: เพราะฉะนั้นต่อไปนี้คนขับจักรยานนะครับต้องเข้าใจว่า
0: เรามีสิทธิ์ที่จะใช้
1: มันเป็นถนนของเราด้วย
0: บางทีเราต้องการคอยเตือนตัวเองโดยการเปลี่ยนบทบาทตัวเองบ่อยนะฮะเดี๋ยวขับรถยนต์มากหน่อยนะเพราะว่าขี่จักรยานมากๆบางทีเราก็ลืมเราก็แอนตี้รถยนต์นึกออกมั้ยมันก็เป็นแค่รถยนต์น่ะเป็นของชิ้นหนึ่งแล้วก็คือภายในก็เป็นมนุษย์น่ะใช่มั้ยเราก็ต้องเข้าไปอยู่ในที่นั่งเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะได้คุยกันรู้เรื่องหน่อย
1: เอาละครับตอนนี้พักเรื่องเครียดดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปปั่นเล่นแถวนี้กันดีกว่าไปดูบรรยากาศสวยๆริมแม่น้ำเจ้าพระยากันครับ
0: โอเคค่ะ
2: มาปั่น
1: โอ้โหวันนี้นี่ต้องขอบคุณพี่อ้อยมากนะครับเพราะว่าผมได้เรียนรู้อะไรต่างๆมุมมองต่างๆมากมายเลยนะครับแล้วต่อไปนี้เนี่ยผมจะปั่นอยู่บนถนนนะครับอย่างเรียกได้ว่าไม่ตัวเล็กและตัวใหญ่แล้วนะครับปั่นอย่างสบายใจเลย
0: ค่ะก็ขอบคุณคุณเจฟมากนะคะแล้วก็ขอฝากให้ช่วยสื่อสารช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะคะมาช่วยกันทำเมืองกรุงเทพของเราให้เป็นเมืองจักรยานนะคะเพราะเมืองที่เราปั่นจักรยานได้เป็นเมืองที่น่าปั่นก็คือเมืองที่น่าอยู่ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากเลยครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ก่อนแยกกันวันนี้พี่อ้อยบอกกับผมว่าสิ่งที่เราต้องถามตัวเองคือเราทำอะไรได้บ้างไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงมันต้องมีสิ่งที่ได้แม้จะแค่นิดเดียวแต่มันก็มีผลอาจจะแค่ 1%แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราต้องการมันเป็นเรื่องดีไม่ต้องถามคนอื่นเลยครับว่าอยากจะให้เราทำ

ำอะไรถามตัวเองก่อนได้คำตอบแล้วก็ลุยเดินหน้าไปเลยเมื่อคุณออกตัวแล้วลองเหลียวมองรอบๆอาจจะเห็นว่ามีหลายคนที่เขากำลังมุ่งหน้าไปทางเดียวกับคุณก็ได้นะครับ Bicycle Diary สวัสดีครับ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 16:17 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยโดยทรงทำการบินด้วยพระองค์เองถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเจริญพระราชไมตรีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในการนี้นายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกราบบังคมทูลแนะนำนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายหวูดาถังประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยนายดังหวังซางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายฟามเวียดหงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับฝ่ายไทยมีนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์พันเอกณัฐสิทธิ์มงคลธรรมผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกนาวาเอกอิสราอิสระยั่งยืนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนาวาอากาศเอกวาริศรามโกมุตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับระยะทาง28กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีไทยกับเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ตลอด50ปีที่ผ่านมามีการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างใกล้ชิดปัจจุบันทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านสะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อกันในระดับสูงโดยตกลงจะร่วมมือกันในหลายมิติไม่จำกัดเฉพาะการค้าแต่ยังครอบคลุมทั้งการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประเด็นระหว่างประเทศที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในอนาคตกรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ประกาศเอกราชเมื่อวันที่2กันยายน2488โดยเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการปกครองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเวียดนามมาตั้งแต่ปี1553เดิมมีชื่อว่าแทงลองมีความหมายว่ามังกรทยานต่อมาในปี2374ได้เปลี่ยนชื่อเมืองในโอกาสที่ควบรวมกับเมืองข้างเคียงเป็นฮานอยมีความหมายว่าล้อมรอบด้วยแม่น้ำเนื่องจากกรุงฮานอยตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงและลำน้ำสาขาหลายสายทางนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องให้กรุงฮานอยเป็นเมืองแห่งสันติภาพเมื่อปี2542ปัจจุบันกรุงฮานอยมีประชากรประมาณ 8.8 ล้านคนจากประชากรทั่วประเทศประมาณ 102.3 ล้านคนโดยมีคนไทยในเวียดนามประมาณ 1,700 คนและมีคนเวียดนามในไทยประมาณ 100,000 คนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมที่ประทับนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในช่องฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยและเจ้าหน้าที่โรงแรมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโด ยในวันพรุ่งนี้จะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ก่อนจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการโดยจะทรงพบนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญจากนั้นจะทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการและจะทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามณวัดหงอกเซินโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่65โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิกรอบทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการประจำปีการศึกษา2570กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทิราสภากาชาติไทยการขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา2568และภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2569การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลปีการศึกษา2568การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการขออนุมัติการจัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่สถาบันการพยาบาลศรีสิรินทิราสภากาชาติไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569รูปแบบคอนโซเทียมกลุ่มอุตสาหกรรมผู้สูงอายุของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและร่างแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทิราสภากาชาติไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570เวลา 14:31 นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงเปิดงานการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12จัดโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติทุก2ปีในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ภายใต้แนวคิดก้าวใหม่ของวัคซีนสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริงในโลกยุคเปลี่ยนผ่านเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยงานรวมถึงเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนาการผลิตการควบคุมคุณภาพการกำกับดูแลและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ500คนโอกาสนี้พระราชทานรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัคซีนประเภทการพัฒนานโยบายองค์ความรู้การบริหารจัดการและการบริการด้านวัคซีนได้แก่รองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนท์และประเภทการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่นำไปสู่การผลิตได้แก่บริษัท Global Biotech Product จำกัดและพระราชทานประกาศนียบัตรรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่นจำนวน2คนได้แก่นายบรรพตสิริเดชาดิรกและนายวรวิทย์บุญญาทิสถานในงานมีการจัดนิทรรศการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติโดยจัดแสดง3ส่วนได้แก่รากฐานและระบบนิเวศด้านวัคซีนของชาตินวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตพลังขับเคลื่อนวัคซีนยุคใหม่และผลลัพธ์ที่ส่งถึงประชาชนและความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศนอกจากนั้นยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานเครือข่ายร่วมจัดแสดงด้วยทั้งนี้ที่ผ่านมาโลกเผชิญกับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกภาคส่วนทั้งในระดับชาติและนานาชาติจึงต้องตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและป้องกันไม่ให้โรคระบาดขยายวงกว้าง และเตรียมพร้อมในการวิจัยพัฒนาวัคซีนให้ได้อย่างทันท่วงทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569

0: วันนี้เวลา 19:06 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังริเวอร์พาร์คไอคอนสยามทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569 Bangkok International Film Festival 2026ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมรวมกับสมาคมเทคนิคไทยแลบฟิล์มภาพยนตร์จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Connecting Stories Creating Opportunitiesหรือเชื่อมโยงเรื่องราวสร้างโอกาสสะท้อนความตั้งใจที่จะให้ภาพยนตร์เป็นมากกว่าสื่อเพื่อความบันเทิงแต่เป็นพื้นที่กลางที่เชื่อมโยงผู้คนวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์และบุคลากรจากหลากหลายประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองสร้างเครือข่ายและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือใหม่ในอนาคตโดยมีคณะเอกอัครราชทูตและผู้แทนทางการทูตผู้สร้างภาพยนตร์ผู้กำกับนักแสดงผู้ผลิตและบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานจัดระหว่างวันที่13ถึง27กันยายน2569จะมีการฉายภาพยนตร์กว่า150เรื่องจากทั่วโลกในโรงภาพยนตร์ชั้นนำทั่วกรุงเทพมหานครโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569
1: For decades, we have welcomed productions from around the world, providing extraordinary resources, infrastructure, and expertise for everything from major international blockbusters to independent films, television series, and streaming productions. Thailand has become not simply a beautiful backdrop for filmmakers, but a premier production hub with original talent,skilled crews, world-class facilities, and an extraordinary diversity of landscapes and atmospheres. At the same time, Thai filmmakers have shown the world that our own cinema can become a global force. In 2010, Abichat Pongwira Sethukun made history when Uncle Bunmi, who can recall his past lives, won the Palme d'Or at Cannes.Becoming the first Thai film to receive the festival's highest honor. More than a prize, it was a message to the world. Thai cinema did not need to imitate anyone. It could speak in its own voice, and the world would listen. And that journey has continued. Nattawut Poon Piriya's clever thriller, Bad Genius,demonstrated the international appetite for Thai commercial cinema, while How to Make Millions Before Grandma Dies, directed by Pat Poonitipat, become a major theatrical success across Asia, and the first Thai film to reach the shortlist for the Academy Award for Best International Feature Film. Thai horrorhas also shown extraordinary export potential, with Death Whisperer and Death Whisperer 2 finding audiences well beyond Thailand and demonstrating the global appetite for distinctive Thai genre cinema. Most recently, Naribet Guno's The Paradise of Thorns brought a contemporary Thai story to international audiences.Meanwhile, streaming has opened an entirely new path for Thai filmmakers, as demonstrated by Hunger, directed by Sitisri Mudri, which became Netflix's most watched film from the Asia-Pacific region in the first half of 2023, reaching the top 10 in 91 countries.Master of the House went even further, becoming the first Thai series to reach number one on Netflix's global top 10 for non-English television. Today, more than 30 Thai titles have charted in Netflix's global top 10, a remarkable indication of how far their Thai storytelling can travel when it is given a global platform.These successes show that Thai stories and Thai talent are no longer confined to a domestic or regional audience. They are increasingly contributing to global culture and entertainment. But talent alone is not enough. Directors need support. projects need financing. Producers need partners. And every story, no matter how great, needs to find its audience. This is where the Bangkok International Film Festival has an important role to play. We are not here simply to put great films on screens. We want to bring people together, matching talent with the capital, the expertise, and the resources they need to turn the stories into reality. This is what we mean by creating opportunities, and this is how the Bangkok International Film Festival can become a catalyst for that potential. But if we are serious about our vision, we must think beyond the festival itself. When the lights go out, the festival should leave behind new relationships, new projects, new audiences even. Our success should be measured not only by the quality of the films we screen, but by the connections we create and the opportunities that continue to continue long after the festival has ended. This is an ambitious vision, but cinema has always belonged to those who dare to imagine what does not yet exist. So tonight, as we are opening a new edition of Bangkok International Film Festival, let us all put this vision into action by building a bridge between Thailand and the world, between the present and the future. Let us all turn this wonderful event into ground for fruitful connections and lasting partnerships, where new opportunities are created and the vast potential of human storytelling is realized. One film, one encounter, one conversation at a time. Now, I declare the Bangkok International Film Festival 2026 open. Welcome and thank you.
0: จากนั้นทอดพระเนตรปีดีทัศน์ชุด Bangkok International Film Festival 2026สำหรับการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569ได้นำเสนอศักยภาพของคนไทยโดยจุดแข็งของไทยไม่ได้มีแค่สถานที่หรือเนื้อหาแต่คือบุคลากรไทยทุกตำแหน่งได้แก่ผู้กำกับนักแสดงนักเขียนบทและทีมงานเบื้องหลังที่มีความสามารถครบวงจรทั้งยังวางรากฐานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติของประเทศไทยให้มีความต่อเนื่องชัดเจนและเป็นจุดหมายสำคัญบนปฏิทินภาพยนตร์นานาชาติพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการแสดง The Off เจ้าพระยาของศิลปินแห่งชาติและศิลปินรับเชิญรวมโดยทูบีนัมเบอร์วันไอดอลนำเสนอแนวคิดสายน้ำเจ้าพระยาของประเทศไทยเกิดจากการรวมและพันธมิตรจากต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสการเจรจาธุรกิจการซื้อขายผลงานตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้กำกับและบุคลากรจากต่างประเทศได้เยี่ยมชมและสัมผัสศักยภาพของสตูดิโอโครงสร้างพื้นฐาน
2: ในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงของเราองคมนตรีเชิญอาหารพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจวันนี้ที่ให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่และได้รับผลกระทบจากสิงหาคม2569ณบริเวณร้าน 7-Eleven สาขาบางปูอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีเชิญถุงพระราชทานโดยสิทธิ์พระดาบททั้งหมดพักอาศัยในโรงเรียนตลอดหลักสูตร1ปีไม่ต้องเสียค่าที่พักค่าอาหารและค่าเล่าเรียนเวลา 14:30 นบริษัทปัญจพัฒน์ซีวิลเอนจิเนียร์จำกัดสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพรุพีพิทยา 19:00 นบริษัทซีเกตเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดนางสาวสมทวินจันมนตรีพร้อมคณะ

0: การเพ้นท์รองจมูกหรือผ้าตาสมุกซึ่งเป็นลายผ้าทอพื้นถิ่นประจำจังหวัดระยองตามพระดำริให้เรือนจำเป็นแหล่งรักษาวัฒนธรรมในช่วงบ่ายคณะเดินทางปฏิบัติตามโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการ
1: สวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราท่าน
2: ต่างๆสามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศได้เนรมิตตนเป็นบุคคลอื่นได้หลายๆคนนั่นก็เพราะถึงแม้จะสำเร็จในการเจริญกรรมฐานมีอำนาจมีฤทธิ์สามารถที่จะสะดุดในสามัญลักษณะเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แล้วก็จะมีความตื่นตัวในการปฏิบัติอยากที่จะพ้นจากความทุกข์เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เมื่อทรงสั่งสอนภิกษุทั้งหลายจึงไม่นิยมหรือว่าขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: รุษสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกนะคะเราคือตัวผู้พูดค่ะและคนที่เราพูดด้วยนะคะหรือนะคะบุรุษค่ะในภาษาลาวนะคะจะแยกอาผู้หญิงและอาผู้ชายค่ะในภาษาไทยใช้ว่าอาทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งออกเสียงไปพร้อมกันด้วยนะคะคำแรกค่ะเขาเจ้าหมายถึงพวกเขาเนี่ยคู่นะคะออโอต่อด้วยสระอะไรเอ่ยสระอาค่ะสระอาม้วนหัวค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้ทานหมอเราก็ใส่สระอแบบไม่มีออ่างหรือไม่มีตัวสะกดนะคะก็เป็นพยัญชนะหอฮานค่ะต่อตาคือตัวนี้นะคะต่อตาในภาษาลาวจะต่างกับภาษาไทยตรงนึงค่ะตรงหัวค่ะคุณหมายถึงเชิญเข้ามาในบ้านก่อนค่ะนะคะมีคำศัพท์ค่ะคำว่าเข้าภาษาลาวออกเสียงเข้านะคะถ้าเราจะพูดว่ากลับบ้านก่อนก็ต้องบอกว่ากลับเฮือนก่อนนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะประโยคต่อไปนะคะล้อท่าฮั่นแหละคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมทราบแล้วคำว่านะคะเฮ็ดแปลว่าทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ย่างเฮ็ดสามารถแปลอย่างอื่นก็ได้ด้วยค่ะขึ้นอยู่กับบริบทที่เราจะกล่าวถึงนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่า
1: คนลาวเรียกว่าหอพระแก้วที่ไม่เรียกว่าวัดเพราะปัจจุบันไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่เป็นเพียงแต่หอเก็บรักษาเที่ยวและผู้ที่ได้สนใจเข้ามาศึกษาสักการะบูชาในช่วงปลายปีพุทธศักราช2557
2: อย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำ

0: จากเราจะมีการติดต่อไปมาหาสู่และมีความหลากหลายแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์มากมายแล้วโดยเฉพาะที่เราพบมากที่อำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรีนะครับจะเห็นว่าชา
1: ก็มีอยู่2หลุมในอ่าวมตมะนะครับขุดได้แก๊สธรรมชาติคราวนี้ประเทศไทยก็เลยซื้อแก๊สเลยนะครับซื้อและต่อท่อจากอ่าวมตมะนะครับต่อท่อขึ้นมาแล้วก็เข้าตรงกาญจนบุรี
0: ณตอนนี้นะฮะ
1: ใช่เราต่อท่อมานานแล้วนะครับแล้วก็เข้ากาญจนบุรีจากกาญจนบุรีเนี่ยหรือถ้าเรือใหญ่กว่านะครับก็จะไปผ่านช่องแคบลำบอกช่องแคบซุนด้าซึ่งอยู่ในของอินโดนีเซีย

0: เนี่ยงั้นไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วตะวันขอเข้าไปนมัสการพระมหาธาตุก่อนนะครับเนซ่า
1: เดี๋ยวก่อนตะวันขอถุงเท้ารองเท้าก่อนสิที่นี่มีกฎระเบียบอยู่นะ
0: โอ้โหเท้าด้วยเหรอครับเนซ่าและยังมีกฎอื่นๆที่ตะวันต้องระวังเอาไว้อีกไหม
2: ไปตอนที่แกขับยานมาชนฉันนั่นแหละ
3: ก็ลงนั่นแหละดันมาเกะกะทางบินของฉันนี่นาแล้วมันทึกข้อมูลนั่นน่ะก็เป็นของฉันลูกอย่ามาแย่งมันนะ
2: เฮ้ยแล้วเด็กยังแก่เจ้าของล้ำค่าขนาดนั้นไปทำอะไรกันล่ะฮะ
3: โอ้โหลุงนี่เพี้ยนจริงๆเลยอ่ะนั่นน่ะมันเครื่องมือบันทึกข้อมูลตั้งหากเล่าของล้ำคงล้ำค่าที่ไหนกัน
2: เฮ้อฉันไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นอะไรอ่ะนะแต่เมื่อฉันคนนี้อยากได้แล้วก็ต้องได
3: ้ตกลงจะไม่หลีกทางให้ฉันใช่ไหมแต่ลุงที่ขโมย
2: เดี๋ยวก่อนในเมื่อเราทั้งคู่มีจุดประสงค์เดียวกันอย่างนี้ทำไมเราไม่มาร่วมมือชิงสมบัตินั่นมาให้ได้ซะก่อนเล่าว่ายังไงละเจ้าหนูหลังจากนั้นเราค่อยฉกมาเป็นของเราคนเดียว
3: แหมลุงนี่มีไอเดียน่าสนใจไม่เลวนะมีหลายหัวก็ดีกว่ามีหัวเดียวเป็นไหนๆงั้นก็ตกลงตามนี้ก็ได้พองานเสร็จว่าแกจะรู้ตัวฉันก็หายไปพร้อมกับบันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้วนะ
2: เยี่ยมมากวิเศษไปเลย
3: แต่คราวหน้าอย่าเข้ามาเกะกะทางฉันอีกนะลุง
2: เฮ้ยแต่มันคำพูดของฉันต่างหากเล่า
4: ตกลงกันได้ก็ดีแล้วงั้นก็มาช่วยกันดึงฉันขึ้นจากดินสักทีสิ
0: คอมมี่บอกว่ามันคือข้อมูลอยู่แถวๆนี้แหละในป่าดงดิบเนี่ยนะเนซ่า
1: ใช่แล้วเพราะว่าเป็นบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพของคนพม่าอย่างนั้นละมั้ง
0: อ๋อแล้วชาวพม่าเขาทำอาชีพอะไรบ้างงั้นเหรอครับเนซ่า
1: อาชีพของคนพม่าส่วนใหญ่นั้นเป็นเกษตรกรโดยเฉพาะการเพาะปลูกอย่างเช่นข้าวเจ้าพืชผักแล้วก็อ้อยแต่ที่โดดเด่นก็คือการทำป่าไม้ส่งออกยังไงล่ะเพราะว่าพม่าน่ะมีป่าไม้เยอะมากเลยล่ะ
0: งี้นี่เองอ่ะเราถึงต้องเข้ามาถึงในป่ากันน่ะงั้นเรามาแข่งหาบันทึกข้อมูลกันเถอะเอาไหม
1: ได้เลยเนซ่าต้องชนะแน่เลยล่ะ
0: เย้ตะวันเจอแล้วเนซ่าแพ้แล้วอ่ะ
1: ว้าเสียดายจังงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะเปิดให้ตะวันดูเองนะเศรษฐกิจของประเทศพม่ามีเกษตรกรรมเป็นหลักโดยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำสะตงแม่น้ำทวายมริดมีการทำเหมืองแร่ในบริเวณภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเพชรและก็หยกในบริเวณเมืองมริดนอกจากนี้ยังมีการทำป่าไม้ส่งออกในบริเวณภาคเหนือซึ่งมีวิธีการส่งออกโดยการล่องไม้ลงมาตามแม่น้ำและผ่านออกไปทางตอนใต้ของประเทศนั่นเองส่วนอุตสาหกรรมของประเทศนั้นพม่ากำลังพัฒนาอุตสาหกรรมปูต่อเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่กันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอีกด้วย
5: ทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 น
6: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง
7: But the days after that are supposed to be sunny and warm atTemperatures of 22 to 25 degrees Celsius.
8: Oh, that's not too bad, right? Because
7: I heard that this year it's unusually cold up north and that the temperatures can get to as low as 2 degrees Celsius.
8: Yeah, but at least we don't have snow here in Thailand, but we do have hailstorms. The other day I checked with the news, there was a hailstorm in Chiang Rai. The winds were so strong, it blew off roofs.Of people's houses.
7: Well, I hope that nothing happens like that while you're there.
8: I hope so too. Here, the forecast says it's going to be really cold with a high of only 12 degrees.

0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้เพลิดเพลินไปกับภาษาเวียดนามพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพค่ะใครมีอาชีพอะไรก็ลองฟังจดจำแล้วก็ฝึกพูดตามดูนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งเจ้าคุยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเจ้ากักบานกักบานเตนละซีท่านผู้ชมยังจำรูปแบบประโยคเหล่านี้ได้ไหมครับในตอนที่แล้ววันนี้ผมขอเริ่มเรื่องด้วยการถามอาชีพในภาษาเวียดนามนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องรูปประโยคการถามอาชีพนะครับลองมาดูกันนะฮะการถามอาชีพในภาษาเวียดนามมีรูปแบบดังนี้นะฮะคือเอาประธานนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าลามแล้วก็ตามด้วยคำว่างีและปิดท้ายด้วยคำว่าซีนะครับยกตัวอย่างเช่นองลามเงซีนะครับองทำอาชีพอะไรนะครับคุณปู่คุณตาทำอาชีพอะไรนะครับถ้าอยากให้สุภาพก็เติมคำว่าอะวางลงท้ายนะฮะหรืออีกรูปแบบหนึ่งนะครับตัดคำว่าเงทิ้งก็ได้นะฮะตัวอย่างเช่นบาลามซีนะครับเองลามซีนะฮะแต่ถ้าจะถามเต็มก็มีคำว่าเงด้วยนะครับตัวอย่างเช่นจีลามเงซีอะแอมลามเงซีอะนะครับส่วนตอบนะฮะก็ใช้คำว่าโตยและบวกคำว่าลาหรือคำว่าลามก็ได้เลือกมาคำหนึ่งแล้วบวกด้วยอาชีพนะครับโตยลาแล้วก็บวกอาชีพโตยลามแล้วก็บวกอาชีพสุภาพก็เติมคำว่าอะวางลงท้ายแค่นั้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับแองลามเงซีอีกรอบนะฮะแองลามเงซีนะครับแองแปลว่าพี่ผู้ชายนะฮะลามแปลว่าทำเงแปลว่าอาชีพซีแปลว่าอะไรจึงแปลว่าพี่ผู้ชายหรือว่าพี่ทำอาชีพอะไรนะฮะต่อมาโตยลาสาวเวียนนี่คือคำตอบหรือเราสามารถตอบได้ว่าแองลาสาวเวียนก็ได้นะครับฉันเป็นอาจารย์หรือพี่ผู้ชายเป็นอาจารย์นะครับอีกตัวอย่างนะครับลองมาดูนะฮะจีลามซีนะครับสังเกตคำว่าเงหายไปเราสามารถถามแบบนี้ได้นะฮะแปลว่าพี่ผู้หญิงทำอาชีพอะไรนะฮะเวลาตอบนะครับโตยลาบักสีนะครับฉันเป็นหมอหรือจีลาบักสีพี่เป็นหมอก็ได้นะครับต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากตั้งคำถามแบบ yes no question นะฮะมี2รูปแบบดังนี้นะครับแบบที่1 นะครับวางฝ่ายคงไว้ท้ายประโยคนะครับคำว่าฝ่ายคงแปลว่าใช่ไหมนะฮะดูตัวอย่างนะครับแอมลาซิงเวียนฝ่ายคงแอมลาซิงเวียนฝ่ายคงแปลว่าน้องเป็นนักศึกษาใช่ไหมนะฮะถ้าใช่ง่ายเดียวตอบคำว่าเวิงนะครับพร้อมกันเวิงเวิงโตยหล่าซิงเวียนใช่ฉันเป็นนักศึกษาแต่ถ้าไม่ใช่นะครับให้ใช้คำว่าคงนะครับคงแปลว่าไม่นะครับคงโตยคงฝ่ายหล่าซิงเวียนไม่ฉันไม่ได้เป็นนักศึกษานะฮะแบบที่2นะครับใช้รูปแบบก่อฝ่ายจุดๆๆคงนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะจิก่อฝ่ายหล่าอีตาคงจิก๋อฝ่ายลาอีตาคงพี่เป็นพยาบาลใช่ไหมนะครับถ้าใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงนะฮะดูตัวอย่างใช่ก่อนนะฮะเวิงโตยลาอีตาใช่ฉันเป็นพยาบาลถ้าไม่ใช่ผมพูดไปแล้วตอบคงนะครับและตามด้วยคงฝ่ายลานะฮะคงโตยคงฝ่ายลาอีตาโตยลาบักสีนะครับไม่ฉันไม่ได้เป็นพยาบาลฉันเป็นหมอนะครับเช่นเดียวกันเราสามารถปรับใช้ในการตั้งคำถามรูปแบบนี้ด้วยการถามชื่อเหมือนตอนที่แล้วนะครับดังตัวอย่างเช่นแองเตนหล่าหว่างฝ่ายคงแองเตนหล่าหว่างฝ่ายคงพี่ชื่อว่าหว่างใช่ไหมนะครับใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงนะฮะถ้าใช่นะครับลองดูเวิงโตยเตนหล่าหว่างใช่ฉันชื่อว่าห

hoàng ถ้าไม่ใช่นะครับคง tôi tên là Hải คง tôi tên là Hải ไม่ฉันชื่อว่า Hải นะครับต่อมานะครับเรามาเรียนรู้ชื่ออาชีพสำคัญในภาษาเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นด้วยคำว่าบาร์กสีบาร์กสีแปลว่าหมอหรือแพทย์นะฮะต่อมายาสียาสีแปลว่าทันตแพทย์นะฮะต่อมาเสือกสีเสือกสีแปลว่าเภสัชกรนะฮะต่อมาอีตาอีตาพยาบาลต่อมาสาวเวียนสาวเวียนแปลว่าครูอาจารย์ต่อมาซิงเวียนซิงเวียนแปลว่านักศึกษาต่อมาคำว่ารับราชการภาษาเวียดนามใช้คำว่าลามหยาเนื้อลามหยาเนื้อต่อมานักธุรกิจนะครับคำนี้ออกเสียงยากนิดนึงนะครับพร้อมกันหยากิงซวงหยากิงซวงนะครับก็คือสะแวงแล้วมารวมกันต่อมานักแปลภาษาเวียดนามนะฮะซิกซาซิกซานะครับต่อมาทือกีทือกีแปลว่าเลขานุการนะครับต่อมาเก๋ตวานเก๋ตวานแปลว่านักบัญชีนะครับต่อมาตำรวจนะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าแก่งซาดแก่งซาดตามมาด้วยทหารใช้คำว่าโบโดยโบโดยนะฮะต่อมาทนายความหลวดสื่อหลวดสื่อต่อมาหญาวันหญาวันแปลว่านักเขียนนะฮะต่อมาสถาปนิกนะครับอาชีพนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าเขียนจุกสื่อเขียนจุกสื่อและวิศวกรนะครับวิศวกรใช้คำว่ากีสื่อกีสื่อต่อมานักบินนะครับนักบินใช้คำว่าฟีกงฟีกงนะครับสังเกตโอเงอองเกอองกงนะครับเราต้องทำปากกว้างๆนะครับต่อมาอาชีพที่คนไทยชอบนะครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับหรือว่าแอร์นั่นเองนะฮะเตี้ยบเวียนห่างคงเตี้ยบเวียนห่างคงต่อมาอาชีพนักข่าวนะฮะหญาบ่าวหญาบ่าวต่อมานักแสดงนะครับพร้อมกันเสียนเวียนเสียนเวียนพูดถึงนักแสดงก็ต้องเป็นนักร้องนะฮะนักร้องภาษาเวียดนามกาสีกาสีนะฮะต่อมาแม่บ้านนะครับหน่อยเจอหน่อยเจอต่อมานะครับคำว่ามักคุเทศภาษาเวียดนามใช้ได้สองแบบนะครับแบบแรกคือแบบเต็มเลยนะฮะเหืองเซินเวียนซูลิกเหืองเซินเวียนซูลิกนะครับแปลว่ามักคุเทศหรือถ้าพูดย่อๆก็คือเหืองเซินเวียนก็สามารถใช้ได้ครับพนักงานขายของง่ายนิดเดียวพนักงานภาษาเวียดนามใช้คำว่าเงินเวียนขายของใช้คำว่าบานห่างเอามารวมกันนะครับก็จะเป็นเงินเวียนบานห่างแค่นั้นเองนะฮะต่อมาพ่อครัวนะครับพ่อครัวใช้คำว่าเดิลเบฟตามมาด้วยเกษตรกรใช้คำว่านงเซินนงเซินต่อมาช่างนะครับคำว่าช่างภาษาเวียดนามใช้คำว่าเถอะนะครับเถอะต่อมาพนักงานขับรถตายเสตายเสจิตกรหวะสีหวะสีต่อมานักดนตรีหยากสีหยากสีนะครับคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาแต่งประโยคทดสอบตัวเองไปพร้อมกับผมนะครับง่ายนิดเดียวเหมือนที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าภาษาเวียดนามส่วนใหญ่นะครับจะเรียงประโยคแบบภาษาไทยคราวนี้มาลองดูกันนะครับเองเอ๋ยลาหญาวันเองเอ๋ยลาหญาวันขออธิบายทีละคำนะฮะเองเอ๋ยแปลว่าพี่เขาพี่คนนั้นก็ได้ลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือหญาวันแปลว่านักเขียนเองเอ๋ยลาหญาวันจึงแปลว่าพี่คนนั้นเป็นนักเขียนนะครับเรียงประโยคเป็นภาษาไทยเลยง่ายนิดเดียวต่อมาอีกตัวอย่างนะครับพร้อมกันจิเอ๋ยลาหญาบ่าวจิเอ๋ยลาหญาบ่าวจิแปลว่านะครับจิแปลว่าพี่จิเอ๋ยนะครับเป็นบุรุษที่3ก็คือพี่คนนั้นนะครับลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือหญาบ่าวหญาบ่าวแปลว่านักข่าวจิเอ๋ยลาหญาบ่าวพี่คนนั้นหรือพี่เขาเป็นนักข่าวนะฮะตัวอย่างต่อมานะครับ
องงอกลาหญ่ากิงสวงองงอกลาหญ่ากิงสวงองงอกก็คืออะไรคือคุณงอกปูงอกตางอกลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือหญ่ากิงสวงแปลว่านักธุรกิจนะครับดังนั้นจึงแปลว่าองงอกเป็นนักธุรกิจนะครับคราวนี้ลองมาแต่งประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับดูตัวอย่างนะฮะน้องคนนั้นเป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับใช้ยังไงนะฮะเอามาเรียงกันเลยนะครับพร้อมกันแอมเอ๋ยลาหญ่าบ่าวเออเก่ง ETV นะครับหรือเวียดนามออกเสียงแอเตเวนะฮะได้2แบบนะครับลองมารวมกันทั้งหมดนะครับแอมเอ๋ยลาหญ่าบ่าวเออเก่งแอเตเวน้องคนนั้นเป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนประโยคให้เป็นปฏิเสธนะครับเราก็สามารถใช้รูปแบบประโยคนี้นะครับคือใช้คำว่าคงฝ่ายหล่าเติมเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นแอมเอ๋ยคงฝ่ายหล่าหญ่าบ่าวเออเก่งแอเตเวน้องคนนั้นไม่ได้เป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับลองดูตัวอย่างอีกประโยคนะฮะพี่คนนั้นไม่ได้เป็นตำรวจแต่พี่คนนั้นเป็นทหารนะครับทีละตัวพร้อมกันแองเอ๋ยคงฝ่ายหล่าแก่งซัดยึงนะครับยึงแปลว่าแต่แองเอ๋ยหล่าโบโดยแองเอ๋ยหล่าโบโดยนะครับคราวนี้พร้อมกันทั้งประโยคนะฮะแองเอ๋ยคงฝ่ายหล่าแก่งซัดยึงแองเอ๋ยหล่าโบโดยนะฮะพี่คนนั้นไม่ได้เป็นตำรวจแต่พี่คนนั้นเป็นทหารนะครับต่อมามาสู่เรื่องการใช้คำว่าเดานะครับคำว่าเดาในภาษาเวียดนามมีความหมายว่าไหนนะครับมักจะวางอยู่หลังกริยานะครับเพื่อถามเกี่ยวกับสถานที่ยกตัวอย่างเช่นนะครับแองดีเดาแองดีเดาพี่ไปไหนนะครับตอบเลยโตยดีเซียวถิโตยดีเซียวถิฉันไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับต่อมาถ้าเราจะพูดว่าพี่เรียนภาษาเวียดนามที่ไหนนะครับนี่คือคำถามเราก็ถามเรียงตัวแองพี่นะครับหอกเรียนเตียงเวียดแปลว่าภาษาเวียดนามเออที่เดาไหนแองหอกเตียงเวียดเออเดาพี่เรียนภาษาเวียดนามที่ไหนนะครับอ่ะลองตอบดูนะฮะโตยหอกเตียงเวียดเออได้หอกเกษตรศาสตร์นะครับฉันเรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอีกตัวอย่างนะครับลองมาถามคำว่าเออเดลดูจิลามเวียกเออเดลจิลามเวียกเออเดลพี่ทำงานที่ไหนนะครับตอบครับพร้อมกันโตยลามเวียกเออกงตีเซเปโตยลามเวียกเออกงตีเซเปฉันทำงานที่บริษัท CP นะครับเวียดนามเรียกเซเปนะครับอีกตัวอย่างแอมสงเออเดลนะครับคำถามนี้ไปเวียดนามต้องโดนถามแน่นอนแอมสงเออเดลแปลว่าน้องอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับคำว่าสงแปลว่าอาศัยอยู่ถ้าเวลาตอบง่ายๆนะครับก็คือเอาประธานบวกคำว่าสงบวกคำว่าเออและบวกสถานที่นะครับกลายเป็นแอมสงเออบังก๊กแอมสงเออบังก๊กน้องอาศัยที่กรุงเทพนะครับคำว่ากรุงเทพภาษาเวียดนามนะครับไม่เรียกว่ากรุงเทพไม่เรียกว่าแบงคอกแต่เรียกว่าบังก๊กนะครับต่อมานะครับเรามาดูการใช้คำว่าซินหลอยนะครับคำว่าซินหลอยแปลว่าขอโทษซินแปลว่าขอหลอยแปลว่าโทษนะฮะจึงรวมกันเป็นขอโทษนะครับใช้คำว่าซินหลอยตอนไหนนะฮะซินหลอยจะใช้ขึ้นต้นประโยคต่อเมื่อเราต้องการสอบถามหรือต้องการที่จะขอโทษเมื่อทำผิดนะฮะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะถามชื่อคนอื่นนะครับแล้วถ้าภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า excuse me ใช่ไหมฮะก่อนนะครับเวียดนามใช้ซินหลอยนะครับดูตัวอย่างนะครับซินหลอยแองเตนลาจีอะซินหลอยจิเตนลาจีอะแปลว่าขอโทษพี่ชื่อว่าอะไรครับอะไรค่ะ
และอีกกรณีหนึ่งนะครับหากเราทำผิดอะไรเราก็ควรจะใช้คำว่าซินโหลยเช่นเดียวกันนะครับดูตัวอย่างซินโหลยโตยเดนหมวนซินโหลยโตยเดนหมวนขอโทษฉันมาสายนะครับเดนแปลว่ามาถึงหมวนแปลว่าสายหรือว่าเลทนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับลองมาดูกันซินโหลยโตยคงเหี่ยวนะครับซินโหลยโตยคงเหี่ยวแปลว่าขอโทษฉันไม่เข้าใจแค่นั้นเองนะครับเรื่องต่อมานะครับเรามาดูการใช้คำว่าอายนะครับคำว่าอายในภาษาเวียดนามมีความหมายว่าใครนะครับใช้ในการตั้งประโยคคำถามนะฮะโดยจะวางอยู่หน้าหรือหลังประโยคก็ได้เช่นอายเตนหล่าหงอายเตนหล่าหงใครชื่อว่าหงนะครับต่อมาอายเบียดเตียงเวียดอายเบียดเตียงเวียดอายแปลว่าใครเบียดรู้เตียงเวียดภาษาเวียดนามก็เลยกลายเป็นใครรู้ภาษาเวียดนามต่อมาอีกกรณีนะครับวางอายไว้ท้ายประโยคเช่นเดียวกันลองดูโกซุงดีอันเกิมเหวยอายโกซุงดีอันเกิมเหวยอายนะครับมีคำหนึ่งที่ท่านผู้ชมยังไม่เจอคำว่าเหวยแปลว่ากับนะฮะอาซุงไปกินข้าวกับใครอีกตัวอย่างนะฮะแอมลานหอกเตียงฟ้าเหวยอายแอมลานหอกเตียงฟ้าเหวยอายน้องลานเรียนภาษาฝรั่งเศสกับใครนะครับเตียงฟ้าคือภาษาฝรั่งเศสต่อมานะครับการใช้คำว่ากัวคำว่ากัวแปลว่าของนะครับเป็นคำบุพบทแสดงความเป็นเจ้าของนะฮะจะวางหลังคำนามหรือคำสรรพนามเช่นจิเฮียนหล่ากอนหงายกัวจูลองจิเฮียนหล่ากอนหงายกัวจูลองพี่เฮียนเป็นลูกสาวของอาลองนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแมกัวโตยหล่าอีตาเอ่อเบงเวียนแบกไมนะครับแปลว่าอะไรแมกัวโตยแม่ของฉันเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลแบกไมล์นะครับเบ่งเวียนแบกไมล์เรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับคือเรื่องคำวิเศษบอกระดับนะครับมี3คำนะฮะคือเซิดกว่าหลำอีกรอบเซิดกว่าหลำนะครับทั้ง3คำนี้ต่างก็มีความหมายว่ามากเช่นเดียวกันคราวนี้ลองมาดูทีละคำนะฮะดูคำแรกนะฮะคำว่าเซิดนะครับคำว่าเซิดนิยมใช้ในภาษาเขียนนะครับและใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการนะครับจะวางข้างหน้าคำกริยาหรือคำคุณศัพท์นะครับตัวอย่างเช่นจีน้อยเตียงเวียดซัดซอยจีน้อยเตียงเวียดซัดซอยนะครับจีแปลว่าพี่นะฮะน้อยพูดเตียงเวียดภาษาเวียดนามซัดมากซอยเก่งกลายเป็นพี่พูดภาษาเวียดนามเก่งมากนะฮะคำต่อมานะครับดูตัวอย่างต่อมาแอมเอ๋ยซัดทงมิงแอมเอ๋ยซัดทงมิงนะฮะน้องคนนั้นฉลาดมากนะครับคำว่าทงมิงแปลว่าฉลาดต่อมาคำว่าหลำคำว่าหลำนิยมใช้ในภาษาพูดจะวางหลังคำกริยาและคำคุณศัพท์ตัวอย่างนะฮะโตยทิกดอกแซกในหลำโตยทิกดอกแซกในหลำฉันชอบอ่านหนังสือเล่มนี้มากนะครับคำว่าโตยแปลว่าฉันทิกแปลว่าชอบดอกอ่านแซกหนังสือไหนแปลว่านี้หลำแปลว่ามากนะครับตัวอย่างต่อมานะฮะถ่ายลานหนองหลำถ่ายลานหนองหลำถ่ายลานคือประเทศไทยนะฮะหนองแปลว่าร้อนหลำแปลว่ามากประเทศไทยร้อนมากนะครับและอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่ากว่าคำว่ากว่าเนี่ยนิยมใช้ในภาษาพูดนะครับเมื่ออุทานแสดงอารมณ์ของผู้พูดนะฮะจะวางไว้หลังคำกริยากับคำคุณศัพท์เลยนะครับตัวอย่างนะฮะฟองในแหล่งกว่าฟองในแหล่งกว่าห้องนี้หนาวมากนะครับแต่ถ้าภาษาพูดเวียดนามจะพูดว่าฟองในแหล่งกว่านะฮะห้องนี้หนาวจังเลยหนาวมากนะฮะต่อมาโกถุยแดบกว่าโกถุยแดบกว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอาถุย
แดบกว่าสวยจังเลยหรือว่าสวยมากนะครับกว่าแปลว่าจังเลยหรือแปลว่ามากก็ได้นอกจากนี้นะครับคำว่ากว่ายังสามารถวางได้

0: หน้าคำคุณศัพท์ได้อีกด้วยนะฮะซึ่งจะมีความหมายว่ามากๆนะครับเช่นหมอนไหนกว่างอนหมอนไหนกว่างอนแปลว่าอาหารนี้อร่อยมากนะฮะต่อมาแซ่ไหนกว่าแดบแซ่ไหนกว่าแดบนะฮะแซ่แปลว่ารถไหนนี้กว่าแปลว่ามากๆแดบแปลว่าสวยรถคันนี้สวยมากอย่างไรก็ตามนะครับหากท่านผู้ชมจะใช้คำว่ามากในประโยคปฏิเสธนะครับสามารถใช้ได้คำเดียวคือคำว่าหลำนะครับตัวอย่างนะฮะแองกุ๋งคงจ่าหลำแปลว่าอะไรพี่ก็ไม่แก่มากคำว่ากุ๋งแปลว่าก็นะฮะตัวอย่างต่อมาฟิล์มไหนคงไฮหลำฟิล์มไหนคงไฮหลำฟิล์มแปลว่าหนังนะครับหนังเรื่องนี้ไม่สนุกมากนะฮะอีกตัวอย่างนะครับบายทีคงขอหลำบายทีคงขอหลำข้อสอบไม่ยากมากนะครับคงพอจะเข้าใจรูปประโยคในวันนี้นะครับมันฝึกทบทวนกันบ่อยๆนะครับแล้วจะรู้ว่าภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวครับ
1: เจ้าบ้านมิงเต้นลาเฮืองก่อนบ้านบ้านเต้นลาซี
2: เจ้าบ้านมิงเต้นลาไม
1: ้บ้านตือเดลเดน
2: มิงตือบางกอกเดน
1: บ้านก็ฝ่ายลาซิงเวียนคง
2: คงฝ่ายมิงลายาบ่าว
1: เงยไหนเซิดถูอีก่อนมิงลาบักสี
2: เซิดเฮินแห่งเดือกลำแกวนไว้บ้านแย
1: ่มิงกุ๋งเซิดเฮินแห่งเดือกลำแกวนไว้บ้านแย่
3: คุณผู้ชมคะเวียดนามนับว่าเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมอีกประเทศหนึ่งนะคะซึ่งคล้ายกับประเทศไทยเลยล่ะค่ะแล้วก็ยังเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติเราในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านควรต้องเรียนรู้จุดอ่อนและจุดแข็งทางด้านเศรษฐกิจของเวียดนามไว้บ้างนะคะไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างที่พูดไปว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจของเวียดนามว่าเขามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงบ้างคะ
0: ครับผมขอเริ่มจากจุดแข็งของเศรษฐกิจเวียดนามนะฮะข้อแรกเลยคือมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเป็นอย่างมากเนื่องจากมีพรรคเดียวในการปกครองประเทศนะฮะไม่เหมือนประเทศไทยเรานะครับแล้วก็มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องนะฮะนอกจากนั้นมีแหล่งแรงงานขนาดใหญ่เราจะพบว่าประชากรเวียดนามเนี่ยประมาณ160เนี่ยเป็นประชากรวัยแรงงานนะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากสำหรับการพัฒนาประเทศนะฮะนอกจากนี้ประเทศเวียดนามนี่ทำเลที่ตั้งดีก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะเป็นจุดเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็มีชายทะเลยาวมากนะฮะถ้าเราดูภูมิประเทศของประเทศเวียดนามนะฮะนอกจากนั้นประชากรเวียดนามค่อนข้างจะมีคุณภาพนะเป็นคนใฝ่รู้มากนะฮะเป็นคนขยันมากนะหรือแม้แต่ว่าเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเวียดนามก็มีมากมายโดยเฉพาะเวียดนามมีน้ำมันดิบมากมาย
3: จริงเหรอคะ
0: ใช่ครับ
3: คือตอนแรกเข้าใจว่ามีแต่ประเทศแบบไกลๆใช่ไหม
0: เวียดนามมีน้ำมันดิบมากนะฮะเวียดนามมีปริมาณน้ำมันดิบสำรองนะฮะเป็นอันดับ2ของเอเชียแปซิฟิกเลยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโรงกลั่นเวียดนามเนี่ยยังมีน้อยเวียดนามจึงต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างชาติอยู่เหมือนกันนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติเยอะมากนะครับนี่คือจุดแข็งของประเทศเวียดนาม
3: คือให้นักลงทุนชาวต่างชาติมาลงทุน
0: ใช่นะครับคราวนี้ผมพูดถึงจุดอ่อนก่อนแล้วกันนะฮะจุดอ่อนของเศรษฐกิจเวียดนามก็คือกฎหมายหลายฉบับยังไม่ชัดเจนตอนนี้เขาก็พยายามแก้ไขอยู
3: ่
0: นะฮะแล้วก็ปรับปรุงนะฮะระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอเท่าที่ควรนะฮะตอนนี้เวียดนามก็กำลังเร่งสร้างถนนให้เป็นคอนกรีตทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลายอย่างนะครับหรือแม้แต่สถาบันทางการเงินก็ยังไม่ค่อยมีระบบที่ดีพอนะตอนนี้ก็กำลังมีการพยายามทำความไม่โปร่งใสหรือว่าแรงงานยังขาดทักษะเมื่อกี้ที่ผมพูดไปว่าแรงงานของเวียดนามเนี่ยมีจำนวนมากใช่ไหมฮะแต่ว่าแรงงานระดับสูงเนี่ยยังน้อยนะครับในตลาดเวียดนามและข้อสุดท้ายก็คือการใช้เงินทุนของรัฐบาลก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะฮะนี่คือจุดอ่อนของประเทศเวียดนามตอนนี้เรื่องเศรษฐกิจ
3: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่า10ปีที่ผ่านมาของเวียดนามเนี่ยค่ะเขามีความสำเร็จอะไรบ้างคะทางด้านเศรษฐกิจนะอาจารย์
0: ความสำเร็จแรกเลยที่อยากจะพูดก็คือว่าในปี2011 นะฮะประเทศเวียดนามเนี่ยได้ก้าวพ้นประเทศด้อยพัฒนาสู่ประเทศกำลังพัฒนาครับ
3: อาจารย์คะเห็นว่าประเทศเวียดนามได้ประกาศว่าในปี2020นี้ภายในปี2020นี้จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมเขามีแผนยังไงบ้างคะที่จะไปถึงจุดนั้นได้คะ
0: ครับในปี2020เวียดนามใช้ว่ายุทธศาสตร์นะฮะยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ปี2020แล้วก็มองไปถึงปี2030ด้วยเป็นวิสัยทัศน์นะฮะรัฐบาลเวียดนามเนี่ยได้พยายามปรับปรุงทางด้านเศรษฐกิจทุกๆอย่างนะฮะหรือแม้แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างโครงสร้างเศรษฐกิจทั้ง3ภาคส่วนนะฮะโดยนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าโครงสร้างเศรษฐกิจจะมีภาคอุตสาหกรรมนะฮะภาคบริการนะครับแล้วก็ภาคการเกษตรนะฮะโดยเวียดนามตั้งเป้าว่าภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการจะต้องเป็น 85% ของประเทศ
3: ถือว่าเป็นเป้าหมายใหญ่ของเขา
0: ใช่แล้วลดการเกษตรลงมาน
3: ะครับตอนนี้คือเกษตรเป็นหลักใช่ไหมคะ
0: ใช่ตอนนี้เกษตรเป็นหลักนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเวียดนามเนี่ยที่มีความทันสมัยมีความสมัยใหม่เนี่ยนะฮะโดยอยู่ในเมืองเนี่ยต้องคิดเป็น 45% ให้ได
3: ้
0: คือต้องทำให้ได้เกือบครึ่งนึงของในเมืองต้องมีความทันสมัยนะฮะแล้วก็พื้นที่ชนบทเนี่ยเวียดนามได้ตั้งมาตรฐานว่าจะต้องมีกฎเกณฑ์การพัฒนาชนบทใหม่ต้องได้ 50% เหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้เวียดนามก็พยายามมีการสร้างระบบเครือข่ายของทั้งประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาท่าเรือนะฮะการสร้างโรงกลั่นน้ำมันหรือแม้แต่รถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่ว่าตอนนี้เวียดนามโครงการนี้ไปแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ประมาณ3ปีเนี่ยเวียดนามจะสร้างละนะครับ2แห่งในประเทศเวียดนามเลย
3: ถือว่าเป็นแผนที่เขาจะไปถึงเป้าหมายใหญ่ๆของเขาในปี2020ว่าจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมให้ได้ใช่ไหมคะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราได้รู้จักกับประเทศเวียดนามในมุมของเศรษฐกิจกันบ้างแล้วนะคะถ้าใครสนใจที่จะทำมาค้าขายกับชาวเวียดนามก็น่าจะเริ่มที่จะฝึกภาษาเวียดนามกันนะคะจะได้ส่งภาษาในการค้าขายกันได้อย่างคล่องแคล่วค่ะสำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมอันยองฮาเซโอขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองได้เวลาเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับผมตูนวรัตน์และอาจารย์วอนแฮยองกันอีกแล้วนะครับผู้ชมครับทราบไหมครับว่าที่ประเทศเกาหลีเนี่ยวัฒนธรรมการดื่มกาแฟเขาได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับถ้าใครไปเกาหลีใต้เนี่ยจะพบว่ามีร้านกาแฟมากมายเมนูกาแฟที่หลากหลายถ้าอยากจะสั่งให้ตรงกับความต้องการก็ต้องเรียนรู้เรื่องคำศัพท์ในเรื่องการสั่งเครื่องดื่มกันหน่อยนะครับและตอนนี้อาจารย์วอนแฮยองก็รอที่จะสอนเรากันอยู่แล้วครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: เห็นว่ากาแฟนี่ได้รับความนิยมมากเลยที่เกาหลี
1: ค่ะคนเกาหลีชอบดื่มกาแฟมากค่ะ
0: มากขนาดไหนครับ
1: มากขนาดบางคนดื่มกาแฟวันละ4แก้ว5แก้วก็มีค่ะ
0: โอ้แล้วเขานอนหลับกันแล้วครับ
1: ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะที่อาจารย์ก็เกิน3แก้วก็นอนหลับไม่ได้ก็วันละ2แก้วก็พอค่ะ
0: ถือว่าดื่มเยอะขนาดนี้แสดงว่าร้านกาแฟก็ต้องมีเยอะตามไปด้วย
1: เยอะมากค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาเราจะสั่งกาแฟหรือว่าสั่งเครื่องดื่มเนี่ยเราจะมีประโยคหรือคำศัพท์อะไรที่ต้องรู้กันบ้างครับ
1: วันนี้จะแนะนำก็ประโยคที่ตอนที่สั่งเครื่องดื่มนะคะ
0: ครับ
1: บอทีริลกายโอชูมูนาชิเกสตายโอ아메리카노두잔주세요따뜻한걸로주세요찬걸로주세요ประมาณ5ประโยคนี้
0: ประมาณ5ประโยคพื้นฐานแรกนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ตอนที่เราเข้าร้านกาแฟหรือว่าร้านอาหารก็มีเจ้าหน้าที่รับแขกคนใช่ไหมคะแล้วเขาถามว่าบอทริลกายโอบอทริลกายโอบอแปลว่าอะไรทริลกายโอจะให้อะไร
0: หมายความว่าจะรับอะไร
1: ใช่ค่ะบอทริลกายโ
0: อ้บอทริลกายโอนี่ไม่ต้องร้านกาแฟก็ได้ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็ได้ใช่ไหมคร
1: ับ ก็ได้เลยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่รับแขกรับลูกค้าก็ถามก่อนว่าต้องการอะไรเหมือนกันค่ะบอทริลกายโอคำสุภาพด้วยค่ะไม่ก็เจ้าหน้าที่ถามว่าจะออเดอร์อะไรไหมจูมุนฮาชิเกสโตโยจูมุนฮาชิเกสโตโยจูมุนฮาดาคือว่าสั่งออเดอร์ค่ะแล้วก็จะถามลูกค้าว่าจะสั่งไหมจูมุนฮาชิเกสโตโย
0: ครับแล้วประโยคที่3แล้วครับ
1: ก็ถ้าเราตอนนี้อยู่ที่ร้านกาแฟแล้วก็เจ้าหน้าที่ถามว่าบอทริลกายโอหรือจูมุนฮาชิเกสโตโยเราตอบได้ว่าต้องการอะไรอย่างเช่นต้องการอเมริกาโน
0: ่
1: ก็2แก้วขออเมริกาโน่2แก้วคืออเมริกาโน่2จานจูเซโย
0: อ
1: เมริกาโน่ชื่อเหมือนกัน
0: ใช้ภาษาอังกฤษเลย
1: ค่ะทูจันคือว่าสองแก้ว
0: สองแก้ว
1: ค่ะแล้วชูเซโยคือข
0: ออ๋อก็เรียงตามนี้เลยถ้าจะเปลี่ยนเป็นสั่งอย่างอื่นเช่นเอ็กเพรสโซหรือว่าลาเต้ก็เปลี่ยนคำนำหน้าไป
1: ได้ค่ะเอ็กเพรสโซทูจันชูเซโยแล้วกาแฟลาเต้ทูจันชูเซโยที่สำคัญคือว่าชูเซโยชูเซโยก็ว่า please หรือว่าข
0: อ
1: แล้วก็ข้างหน้าก็จะสั่งอะไรก็เมนูเปลี่ยนได้เลยค่ะกาแฟมีสองแบบร้อนกับเย็นใช่ไหมคะต้องบอกก่อนว่าจะเอาร้อนหรือว่าเย็นเอาร้อนคือว่าตัดตึ๊ดทันกอลโลจูเซโอจูเซโอก็ขอเหมือนกันตัดตึ๊ดทันกอลโลจูเซโอตัดตึ๊ดท่าตะคือว่าร้อนร้อนต
0: ั
1: ดตึ๊ดทันก็คือว่าสิ่งที่ร้
0: อ
1: นเอาสิ่งที่ร้อนนะคะก็ตัดตึ๊ดทันกอลโลจูเซโอแล้วชันกอลโลจูเซโอชันกอลแปลว่าของสิ่งที่เย็นเย็นเอาสิ่งที่เย็นเย็นคือว่าชั้นกอลโลจูเซียเลือกได้ค่ะ
0: แล้วถ้าเราไปสั่งให้เพื่อนแล้วครับเช่นเราถามเพื่อนแล้วเพื่อนบอกเอาอะไรก็ได
1: ้ถามเพื่อนจะไปด้วยกันแล้วก็คนหนึ่งจะสั่งค่ะก็ถามเพื่อนว่าจะกินอะไรจะดื่มอะไรบอมาชิกายโอจะดื่มอะไรกันดีบอมาชิบอแปลว่าอะไ
0: ร
1: มาชิกายโอมาชิตะคือว่าดื่
0: ม
1: ก็มาชิกายโอมันชวนเพื่อนเติมด้วยกันนะคะอ
0: ยากดื่มอะไรดีเดี๋ยวไปสั่งให้นะ
1: บอหมาย
0: ครับ
1: แล้วเพื่อนก
0: ็นึกไม่ออก
1: นึกไม่ออกอะไรก็ได
0: ้ครับ
1: อามูก่อนนะเข็นชาไหนอ่ะ
0: เข็นชาไหนอ่ะเ
1: ข็นชาไหนเข็นชาไหนก็ไม่เป็นไรก็โอเคอะไรก็ได้นะคะแล้วก็อามูก่อนนะอะไรก
0: ็ได้หมดเลย
1: ได้หมดเลยอ
0: าจารย์แล้วประโยคนี้เราสามารถเอาไปใช้กับเรื่องอื่นได้ไหมครับ
1: อามูก่อนนะเข็นชาไหนอ่ะถ้าเลือกสิ่งของอามูก่อนนะอะไรก็ได้
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าจะไปที่ไหนที่ไหนก็ได
0: ้
1: โอดีนะเข็นชาไหนโอดีที่ไหนโอดีนะเข็นชาไหนที่ไหนก็ได้แล้วก็นัดเวลาก็เมื่อไรก็ได้언제든지괜찮아요

0: คน
1: ครับ
0: ง่ายนะคะ언제든지괜찮아요
1: ครับก็ลงท้ายด้วย괜찮아요หมดเลย
0: ใช่
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เราอยากรู้ว่าถ้าหลักอยากจะสั่งกาแฟแบบเข้มๆหน่อย
0: ก็ให้เข้มๆหน่อยก็진하게해주세요진하다그거캠캠그로차캠캠그거진하다นะคะ진하게해주세요고하이캠캠หน่อยตรงข้ามกับเข้มเข้ม연하게해주세요연하다그거온온นะคะ연하게해주세요시온온ก็ได้รสชาติอ่อนๆก็ได้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าคนอ่อนๆนะคะใช้กับคนไม่ได้
1: ใช้กับรสชาติ
0: หรือว่าสี
1: สีก็ได้นะครับบางคนอาจจะชอบทานหวานไม่ชอบทานหวานสั่งยังไงดีครับ
0: หวานคือว่าดัลดาด
1: ั
0: ลดาก็ขอให้หวานหวานหน่อยดัลเก้เฮจูเซโอแต่ไม่เอาหวานหวาน
1: อ
0: ันดัลเก้เฮจูเซโ
1: อก็ใส่อันไว้ได้เลย
0: ได้เลยค่ะ
1: ก็คือไม่หวานนะครับทีนี้เราได้รู้เรื่องประโยคพื้นฐานของการสั่งกาแฟไปแล้วบางคนอาจจะอยากรู้ว่าแต่ละเมนูเครื่องดื่มเนี่ยมันมีชื่ออะไรบ้างเดี๋ยววันนี้อาจารย์หวอนแฮยองจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับเมนูกาแฟและเครื่องดื่มกันด้วยครับ
0: ค่ะเมนูกาแฟส่วนใหญ่เอามาจากภาษาอังกฤษนะคะคงเกาหลีชอบอเมริกาโน่มากๆค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าฤดูร้อนก็อเมริกาโน่เย็น
1: ครับ
0: ถ้าฤดูหนาวอเมริกาโน่ร้อน
1: สลับกัน
0: สลับกันค่ะถ้าจะชอบเข้มๆก็เอาเอสเปรสโซ่ได้เลยค่ะแล้วบางคนชอบหวานๆก็คาปูชิโน่หรือว่าลาเต้ก็ได้เลยค่ะ
1: ก็สั่งทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้เลย
0: ค่ะ
1: ครับแล้วถ้าเป็นเครื่องดื่มบางคนอาจจะเข้าร้านกาแฟแต่ไม่อยากทานกาแฟอยากได้น้ำผลไม้สั่งยังไงดีคร
0: ับ ใครด้วยเหมือนกันนะคะก็น้ำผลไม้เช่นออเรนจ์จูส
1: ก็เหมือนออเรนจ์จูส
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็ใช้เหมือนกัน
1: น้ำส้ม
0: น้ำส้มออเรนจ์จูสแล้วตัลกี้จูสก็สตรอเบอรี่ทำจากสตรอเบอรี่นะคะ
1: อ๋อสตรอเบอรี
0: ่ตัลกี้จูสด้วย
1: คร
0: ับตอนนี้ที่เกาหลีมังโก้จูสมีชื่อเสียง
1: น้ำมะม่วงเนี่ยเหรอครับ
0: ค่ะเพราะว่ามะม่วงที่เกาหลีไม่มีเอามาจากประเทศไทยมากนะคะ
1: ใช่เพราะเป็นผลไม้เมืองร้อน
0: ใช่ค่ะก็มังโก้ปานทำจูสคงเกาหลีชอบกินค
1: ่
0: ะ
1: ได้เหมือนกันแล้วถ้าสมมติเราอยากดื่มพวกชาเขียวแล้วครับ
0: ชาเขียวก็นกชา
1: เพราะนั้นเลือกได้เลยนะฮะไปเกาหลีคราวหน้าว่าจะสั่งอะไรและสั่งแบบไหนนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้ทั้งคำศัพท์และวิธีการสั่งเครื่องดื่มต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีกันแล้วครับกับช่วงTry Out

0: 뭐 마실까요?
1: 아무거나요.
0: 카펠라떼는 어때요?
1: 좋아요.
0: 카펠라떼 2잔 주세요. 따뜻한 걸로 주세요.

0: 뭐 마실까요?
1: 아무거나 괜찮아요.
0: 카펠라떼는 어때요?
1: 좋아요.
0: 카펠라떼 2잔 주세요. 따뜻한 걸로 주세요.

0: ในการที่คุณผู้ชมจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีประโยคง่ายๆและสามารถนำไปใช้ได้จริงจากเจ้าของภาษาเกาหลีตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ประโยคสนทนาและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศกันกับอาจารย์วอนแฮยองจาก Busan University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เริ่มจากอะไรดีครับวันนี
1: ้จะเรียนเรื่องอากาศนะคะก็อากาศร้อนหรือว่าหนาวเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับอากาศทั้งหมดเลยค่ะ
0: ครับผมเริ่มกันได้เลยคร
1: ับ ก็วันนี้จะเรียนประโยคต่างๆนี่ค่ะ날씨가어때요더워요비가와요에어컨을켜세요창문을여세요นี่5ประโยคค่ะ
0: ครับอย่าง5ประโยคที่อาจารย์วอนว่ามาเนี่ยครับแต่ละประโยคแปลว่าอะไรแล้วใช้ยังไงบ้างครับ
1: ค่ะประโยคแรกนะคะ날씨가어때요
0: ครับ
1: 날씨คือว่าอากาศนะ날씨가어때요어때요คือว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็날씨가어때요ก็อากาศเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วประเทศไทยอากาศร้อนใช่ไหมคะคือ더워요
0: อ๋อ더워요นี่คือร้อน
1: ร้อนค่ะ
0: ครับ
1: ก็ร้อนมากก็อาจู더워요
0: อาจู더워요
1: ใช้ได้นะคะ
0: คร
1: ับแล้วเช่นที่เกาหลีก็บางฤดูก็หนาวบ้างก็추워요
0: แปลว่าหนาว
1: หนาวค่ะ날씨가추워요ก็ได้추워요ก็ได้ค่ะ
0: อ๋อได้เหมือนกันทั้งสองอย่างเลย
1: 더워요หรือ추워요ใช้กับอากาศอย่างเดียวเลยก็ไม่ต้องพูด날씨가ก็ได้ถ้าอยากจะพูดชัดเจนก็날씨가더워요
0: ครับ
1: 날씨가추워요หรือไม่ก็อากาศเย็นสบายก็시원해요
0: 시원해요
1: 날씨가시원해요ใช่ค่ะแล้วต่อไปประโยคที่3คือ비가와요비가와요คือว่าฝนตกนะคะ비คือฝน와요คือว่าจริงๆแล้ว와요คำหมายคือมาฝนมาหมายความว่าฝนตกมาฝนตกลงมานะคะ비가와요
0: 비가와요นะครับ
1: แล้วถ้า비가와요ฝนตกเราก็ต้องเตรียมอะไรบ้างคะ
0: เตรียมร่ม
1: ใช่ค่ะ우산을준비하세요ขอเตรียมร่มอุซานล์ชุมบีฮาเซียอุซานคือล่ม
0: ครับ
1: แล้วชุมบีฮาตัดเตรียมก็ตอนที่ลูกจะไปข้างนอกหรือว่าแม่ไปข้างนอกตอนที่กลับจากฝนตกแล้วจะบอกว่าขอเตรียม
0: อย่าลืมเอาล่มไปด้วยนะ
1: อุซานล์ชุมบีฮาเซีย
0: อ๋อเป็นประโยคที่แสดงความเป็นห่วงนะครับอุซานล์ชุมบีฮาเซียถ้าหิมะตกล่ะครับ
1: ที่นี่หิมะมีไหมคะ
0: ไม่มีแน่นอนครับ
1: ที่เกาหลีก็หิมะตกบ่อยด้วยนะคะ
0: คนชอบไปเล่นหิมะ
1: ค่ะหิมะตกเหมือนกันดูนี่วายโ
0: อดูนี่วายโ
1: อหิมะคือว่าดุนนุนแล้วก็วายโอเหมือนกันหิมะจะมาดูนี่วายโอหิมะตกลงมาคือดูนี่วายโ
0: อพูดถึงฤดูกาลที่เกาหลีนี่เขามีกี่ฤดูแล้วเรียกว่าอะไรบ้างครับ
1: ที่เกาหลีทั้งหมดมี4ฤดูนะคะแล้วฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวสี่ฤดูนะคะเราเรียกว่าปมยอรึมคาอึลเกียวลปมคือว่าฤดูใบไม้
0: พลีครับ
1: แล้วยอริมคือว่าฤดูร้อน
0: ครับ
1: แล้วฤดูใบไม้ร่วงคือคาอึแล้วฤดูหนาวคือว่าเกียวลนะคะผมยอริมคาอึเกียวลแล้วแต่ละฤดูอากาศไม่เหมือนกันแล้วก็เราจะบอกว่าผมเอ날씨가따뜻해요
0: แปลว่า
1: ผมเอก็ตอนที่ฤดูใบไม้ผลี
0: ครับ
1: 날씨가따뜻해요อากาศอบอุ่นค่ะ봄에날씨가따뜻해요แล้ว여름에날씨가더워요날씨가더워요คืออากาศร้อนก็여름에ตอนที่ฤดูร้อน
0: ครับ
1: 여름에날씨가더워요ค่ะแล้ว가을에날씨가시원해요가을คือว่าฤดูใบไม้ร่วง날씨가시원해요อากาศเย็นสบาย
0: อ๋อครับ
1: กาเอเร่날씨가시원해요แล้วฤดู
0: หนาว
1: เกียวล์เกียวล์เร่날씨가추워요추워요คือหนาว날씨가추워요อากาศหนาวก็ตอนที่ฤดูหนาวอากาศหนาวเกียวล์เร่날씨가추워요
0: งั้นถ้าเราจะพูดว่าวันนี้เหมือนอากาศแจ่มใสจังเลย
1: 날씨가좋아요วันนี้คือว่า오늘오늘날씨가좋아요좋아요คือ굿
0: ครับ
1: ดี อากาศดีค่ะแจ่มใส
0: ไม่มีเมฆ

0: ศดีอากาศดีนะครับถ้ามันฟ้าครึ้มๆมีเมฆเราจะพูดว่ายังไงครับ
1: 날씨가나빠요ถ้าอากาศดี날씨가좋아요ถ้าอากาศไม่ดี날씨가나빠요
0: 나빠요คือไม่ดี
1: กับ나빠요
0: ตรงข้ามกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับถ้าแบบลมพัดมีลมวันนี
1: ้ก็ลมคือว่าพารามลมพัดพารามี불어요ก็เฉยๆลมพัดแต่ลมพัดอย่างแรงๆพารามีเซเก้บุรอยอใช่ได้ค่ะ
0: งั้นเรามีประโยคที่ต่อเนื่องจากเรื่องอากาศนะครับเช่นแบบโอ้โหนี่หนาวจังเลยอยากให้ช่วยปิดแอร์หน่อย
1: แอร์คือว่าแอร์คอน
0: แอร์คือแอร์คอนดิชันเนี่ยนะคร
1: ับใช่ก็แอร์คอนดิชันมาจากแอร์คอนดิชันแอร์คอน을끄세요끄세요ก็ปิดถ้าแอร์คอน을켜세요เปิดเคียวเซโยกับกึเซโยเป็นคำตรงข้ามกันค่ะเปิดก็เคียวเซโยกึเซโยปิดก็กึแอร์คอนเคียวเซโยเปิดแอร์แล้วแอร์คอนกึเซโยปิดแอร์
0: ครับถ้าเปิดปิดหน้าต่างบ้างล่ะครับ
1: ก็คนละคำนะคะไม่เหมือนกันจะเปิดหน้าต่างช่างมุนเยอเซโยก็ช่างมุนคือว่าหน้าต่าง
0: ครับ
1: ยอลดาคือว่าเปิดช่างมุนเยอเซโยเปิดหน้าต่างแล้วปิดหน้าต่าง창문을닫으세요에어컨을켜세요หรือ에어컨을끄세요창문을여세요หรือ창문을닫으세요อันนี้ทั้งหมดที่สุดท้ายก็เซโยเซโยใช่ไหมคะอันนี้เป็นเหมือนคำสั่งขอด้วยนะคะ
0: ครับเหมือนคำร้องขอ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยทำให้หน่อยนะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: งั้นถ้าเราจะบอกเพื่อนชาวเกาหลีว่าใหดูแลสุขภาพด้วยนะเหมือนเทคแคร์นะแบบนี้พูดเป็นภาษาเกาหลีว่าไงคร
1: ับ
0: 건
1: 강조심하세요건강คือสุขภาพ
0: ครับ
1: 조심하세요คือ be careful อะไรนะระวังด้วย
0: ครับ
1: 건강조심하세요
0: นี่นะครับเป็นประโยคที่แสดงความเป็นห่วงนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณครับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆเช่นเคยจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไปฝึกกันดีกว่าครับว่าประโยคเหล่านี้คำศัพท์เหล่านี้เราจะใช้กันยังไงในช่วง try out ครับ
2: 좀켜세요
3: 네
2: 고마워요어디에가요
3: 백화점에가요
2: 백화점에왜가요
3: 한국어책사러가요
2: 어비가와요우산을준비하세요
3: 네알겠어요
2: 아시원하다아날씨가더워요에어컨을좀켜세요
3: 네
2: 고마워요어디에가요
3: 백화점에가요
2: 백화점에왜가요
3: 한국어책사러가요
2: 어비가와요우산을준비하세요
3: 네알겠어요
2: 아시원하다
1: 날씨가어때요날씨가어때요날씨가어때요날씨가어때요날씨가더워요날씨가더워요날씨가더워요날씨가더워요날씨가추워요날씨가추워요날씨가추워요날씨가추워요날씨가시원해요날씨가시원해요날씨가시원해요날씨가시원해요날씨가좋아요날씨가좋아요날씨가좋아요날씨가좋아요날씨가나빠요날씨가나빠요날씨가나빠요날씨가나빠요봄에날씨가따뜻해요봄에날씨가따뜻해요봄에날씨가따뜻해요봄에

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมอันยองฮาเซโยขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองได้เวลาเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับผมตูนวรัตน์และอาจารย์วอนแฮยองกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับทราบไหมครับว่าที่ประเทศเกาหลีเนี่ยวัฒนธรรมการดื่มกาแฟเขาได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับถ้าใครไปเกาหลีใต้เนี่ยจะพบว่ามีร้านกาแฟมากมายเมนูกาแฟที่หลากหลายถ้าอยากจะสั่งให้ตรงกับความต้องการก็ต้องเรียนรู้เรื่องคำศัพท์ในเรื่องการสั่งเครื่องดื่มกันหน่อยนะครับและตอนนี้อาจารย์วอนแฮยองก็รอที่จะสอนเราอยู่แล้วครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: เห็นว่ากาแฟนี่ได้รับความนิยมมากเลยที่เกาหลี
1: ค่ะคนเกาหลีชอบดื่มกาแฟมากค่ะ
0: มากขนาดไหนครับ
1: มากขนาดบางคนดื่มกาแฟวันละ4แก้ว5แก้วก็มีค่ะ
0: โอ้แล้วเขานอนหลับกันเหรอครับ
1: ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะที่อาจารย์ก็เกิน3แก้วก็นอนหลับไม่ได้ก็วันละ2แก้วก็พอค่ะ
0: ถือว่าดื่มเยอะขนาดนี้แสดงว่าร้านกาแฟก็ต้องมีเยอะตามไปด้วย
1: เยอะมากค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาเราจะสั่งกาแฟหรือว่าสั่งเครื่องดื่มเนี่ยเราจะมีประโยคหรือคำศัพท์อะไรที่ต้องรู้กันบ้างครับ
1: วันนี้จะแนะนำก็ประโยคที่ตอนที่สั่งเครื่องดื่มนะคะ
0: ครับ
1: บอดริลกายโอจูมูนาชิเกสตายโอ아메리카노두잔주세요따뜻한걸로주세요찬걸로주세요ประมาณ5ประโยคนี้
0: ประมาณ5ประโยคพื้นฐานแรกนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ตอนที่เราเข้าร้านกาแฟหรือว่าร้านอาหารก็มีเจ้าหน้าที่รับแขกคนใช่ไหมคะแล้วเขาถามว่าบอทริลกายโอบอทริลกายโอบอแปลว่าอะไรทริลกายโอจะให้อะไร
0: หมายความว่าจะรับอะไร
1: ใช่ค่ะบอติริกายโ
0: อบอติริกายโอนี่ไม่ต้องร้านกาแฟก็ได้ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ก็ได้เลยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่รับแขกรับลูกค้าก็ถามก่อนว่าต้องการอะไรเหมือนกันค่ะบอติริกายโอคำสุภาพด้วยค่ะคือไม่ก็เจ้าหน้าที่ถามว่าจะออเดอร์อะไรไหมจูมุนฮาชิเกสซอยจูมุนฮาชิเกสซอยจูมุนฮาดาคือว่าสั่งออเดอร์ค่ะแล้วก็จะถามลูกค้าว่าจะสั่งไหมจูมุนฮาชิเกสซอย
0: ครับแล้วประโยคที่3แล้วครับ
1: ก็ถ้าเราตอนนี้อยู่ที่ร้านกาแฟแล้วก็เจ้าหน้าที่ถามว่าบอทริกายโอหรือจูมุนฮาชิเกสซอยเราตอบได้ว่าต้องการอะไรอย่างเช่นการอเมริกาโน
0: ่
1: ก็2แก้วขออเมริกาโน่2แก้วคืออเมริกาโน่2จานจูเซยออ เมริกาโน่ชื่อเหมือนกัน
0: ใช้ภาษาอังกฤษเลย
1: ค่ะทูจันคือว่าสองแก้ว
0: สองแก้ว
1: ค่ะแล้วชูเซโยคือข
0: ออ๋อก็เรียงตามนี้เลยถ้าจะเปลี่ยนเป็นสั่งอย่างอื่นเช่นเอ็กเพรสโซหรือว่าลาเต้ก็เปลี่ยนคำนำหน้าไป
1: เอ็กเพรสโซทูจันชูเซโยแล้วกาแฟลาเต้ทูจันชูเซโยที่สำคัญคือว่าชูเซโยชูเซโยก็ว่า please หรือว่าข
0: อ
1: แล้วก็ข้างหน้าก็จะสั่งอะไรก็เมนูเปลี่ยนได้เลยค่ะกาแฟมีสองแบบร้อนกับเย็นใช่ไหมคะต้องบอกก่อนว่าจะเอาร้อนหรือว่าเย็นเอาร้อนคือว่าตัดตึ๊ดทันกอลโลจูเซียวจูเซียวก็ขอเหมือนกันตัดตึ๊ดทันกอลโลจูเซียวตัดตึ๊ดท่าตะคือว่าร้อนร้อนต
0: ั
1: ดตึ๊ดทันก็คือว่าสิ่งที่ร้
0: อ
1: นเอาสิ่งที่ร้อนนะคะก็ตัดตึ๊ดทันกอลโลจูเซียวแล้วชั่งกอลโลจูเซียวชั่งกอลแปลว่าของสิ่งที่เย็น
0: ๆ
1: เอาสิ่งที่เย็นๆคือว่าชั้นกอลโลจูเซียวเลือกได้ค่ะ
0: แล้วถ้าเราไปสั่งให้เพื่อนแล้วครับเช่นเราถามเพื่อนแล้วเพื่อนบอกเอาอะไรก็ได
1: ้ถามเพื่อนไปด้วยกันแล้วก็คนหนึ่งจะสั่งค่ะก็ถามเพื่อนว่าจะกินอะไรจะดื่มอะไรบอมาชิกายโอจะดื่มอะไรกันดีบอมาชิบอแปลว่าอะไ
0: ร
1: มาชิกายโอมาชิตะคือว่าดื่
0: ม
1: ก็มาชิกายโอมันชวนเพื่อนเติมด้วยกันนะคะอ
0: ยากดื่มอะไรดีเดี๋ยวไปสั่งให้นะ
1: บอหมายชิลกาย
0: ครับ
1: แล้วเพื่อนก
0: ็นึกไม่ออก
1: นึกไม่ออกอะไรก็ได
0: ้ครับ
1: อามูก่อนนะเคนชาไหนอ๋
0: อเคนชาไหนอ๋อเ
1: คนชาไหนอ๋อเคนชาไหนก็ไม่เป็นไรแต่ก็โอเคอะไรก็ได้นะคะแล้วก็อามูก่อนนะอะไรก
0: ็ได้หมดเลย
1: ได้หมดเลยอ
0: าจารย์แล้วประโยคนี้เราสามารถเอาไปใช้กับเรื่องอื่นได้ไหมครับ
1: อามูก่อนนะเคนชาไหนอ๋อถ้าเลือกสิ่งของอามูก่อนนะอะไรก็ได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าถ้าจะไปที่ไหนที่ไหนก็ได
0: ้
1: 어디나괜찮아요어디ที่ไหน어디나괜찮아요ที่ไหนก็ได
0: ้
1: แล้วก็นัดเวลา ก็เมื่อไรก็ได้언제든지 괜찮아요
0: โอ
1: ้ง่ายนะคะ언제든지 괜찮아요
0: ครับก็ลงท้ายด้วย괜찮아요หมดเลยนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าถ้าหลักอยากจะสั่งกาแฟแบบเข้มๆหน่อย
1: ก็ถ้าเข้มๆหน่อยก็진하게해주세요진하다그와캠캠그로차캠캠그와진하다นะคะ진하게해주세요고하이캠캠너이ตรงข้ามกับแคมแคม연하게해주세요연하다그와온온นะคะ연하게해주세요시온온ก็ได้รสชาติอ่อนๆก็ได้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าคนอ่อนๆนะคะใช้กับคนไม่ได้
0: ใช้กับรสชาติ
1: หรือว่า
0: สีก็ได้นะครับบางคนอาจจะชอบทานหวานไม่ชอบทานหวานสั่งยังไงดีครับ
1: หวานคือว่าดัลดาด
0: ั
1: ลดาก็ขอให้หวานหวานหน่อยดัลเก้ให้จูเซโอแต่ไม่เอาหวานหวาน
0: อ
1: ันดัลเก้ให้จูเซโ
0: อก็ใส่อันไปได้เลย
1: ได้เลยค่ะ
0: ก็คือไม่หวานนะครับทีนี้เราได้รู้เรื่องประโยคพื้นฐานของการสั่งกาแฟไปแล้วบางคนอาจจะอยากรู้ว่าแต่ละเมนูเครื่องดื่มเนี่ยมันมีชื่ออะไรบ้างเดี๋ยววันนี้อาจารย์วอนแฮยองจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับเมนูกาแฟและเครื่องดื่มกันด้วยครับ
1: ค่ะเมนูกาแฟส่วนใหญ่เอามาจากภาษาอังกฤษนะคะคงเกาหลีชอบอเมริกาโน่มากๆค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าฤดูร้อนก็อเมริกาโน่เย็น
0: ครับ
1: ถ้าฤดูหนาวอเมริกาโน่ร้อน
0: สลับกัน
1: สลับกันค่ะถ้าจะชอบเข้มๆก็เอาเอสเปรสโซ่ได้เลยค่ะแล้วบางคนชอบหวานๆก็คาปูชิโน่หรือว่าลาเต้ก็ได้เลยค่ะ
0: ก็สั่งทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้เลย
1: ค่ะ
0: ครับแล้วถ้าเป็นเครื่องดื่มบางคนอาจจะเข้าร้านแต่ไม่อยากทานกาแฟอยากได้น้ำผลไม้สั่งยังไงดีคร
1: ับ ใครด้วยเหมือนกันนะคะก็น้ำผลไม้เช่นออเรนจ์จูส
0: ก็เหมือนออเรนจ์จ
1: ูสใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็ใช้เหมือนกัน
0: น้ำส้ม
1: น้ำส้มออเรนจ์จูสแล้วตัลกี้จูสก็สตรอเบอรี่ทำจากสตรอเบอรี่นะคะ
0: อ๋อสตรอเบอรี
1: ่ตัลกี้จูสด้วยตอนนี้ที่เกาหลีมังโก้จูสมีชื่อเสียง
0: น้ำมะม่วงเนี่ยเหรอครับ
1: ค่ะเพราะว่ามะม่วงที่เกาหลีไม่มีเอามาจากประเทศไทยมากนะคะ
0: ใช่เพราะเป็นผลไม้เมืองร้อน
1: ใช่ค่ะก็มังโก้ปานทำจูสคนเกาหลีชอบกินค
0: ่
1: ะ
0: ได้เหมือนกันแล้วถ้าสมมติเราอยากดื่มพวกชาเขียวแล้วครับ
1: ชาเขียวก็นกชา
0: เพราะนั้นเลือกได้เลยนะฮะไปเกาหลีคราวหน้าว่าจะสั่งอะไรและสั่งแบบไหนนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้ทั้งคำศัพท์และวิธีการสั่งเครื่องดื่มต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีกันแล้วครับกับช่วง Try Out

0: 뭐 마실까요?
1: 아무거나 괜찮아요.
0: 카페라떼는 어때요?
1: 좋아요.
0: 카페라떼 2잔 주세요. 따뜻한 걸로 주세요.

0: 뭐 마실까요?
1: 아무거나 괜찮아요.
0: 카펠라떼는 어때요?
1: 좋아요.
0: 카펠라떼 2잔 주세요. 따뜻한 걸로 주세요.

0: เรียนรู้ภาษาเกาหลีประโยคง่ายๆและสามารถนำไปใช้ได้จริงจากเจ้าของภาษาเกาหลีตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ประโยคสนทนาและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศกันกับอาจารย์วอนแฮยองจาก Busan University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เริ่มจากอะไรดีครับวันนี
1: ้วันนี้จะเรียนเรื่องอากาศนะคะก็อากาศร้อนหรือว่าหนาวเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับอากาศทั้งหมดเลยค่ะ
0: ครับผมเริ่มกันได้เลยคร
1: ับ ก็วันนี้จะเรียนประโยคต่างๆนี่ค่ะ날씨가어때요더워요비가와요에어컨을켜세요창문을여세요นี่5ประโยคค่ะ
0: ครับอย่าง5ประโยคที่อาจารย์วอนว่ามาเนี่ยครับแต่ละประโยคแปลว่าอะไรแล้วใช้ยังไงบ้างครับ
1: ค่ะประโยคแรกนะคะ날씨가어때요
0: ครับ
1: 날씨คือว่าอากาศนะ날씨가어때요어때요คือว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็날씨가어때요ก็อากาศเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วประเทศไทยอากาศร้อนใช่ไหมคะคือ더워요
0: อ๋อ더워요นี่คือร้อน
1: ร้อนค่ะ
0: ครับ
1: ก็ร้อนมากก็อาจู더워요
0: อาจู더워요
1: ใช้ได้นะคะ
0: คร
1: ับแล้วเช่นที่เกาหลีก็บางฤดูก็หนาวบ้างก็추워요
0: แปลว่าหนาว
1: หนาวค่ะ날씨가추워요ก็ได้추워요ก็ได้ค่ะ
0: อ๋อได้เหมือนกันทั้งสองอย่างเลย
1: 더워요หรือ추워요ใช้กับอากาศอย่างเดียวเลยก็ไม่ต้องพูด날씨가ก็ได้ถ้าอยากจะพูดชัดเจนก็날씨가더워요
0: ครับ
1: 날씨가추워요หรือไม่ก็อากาศเย็นสบายก็시원해요
0: 시원해요
1: 날씨가시원해요ใช้ได้ค่ะแล้วต่อไปประโยคที่3คือ비가와요비가와요คือว่าฝนตกนะคะ비คือฝน와요คือว่าจริงๆแล้ว와요คำหมายคือมาฝนมาหมายความว่าฝนตกมาฝนตกลงมานะคะ비가와요
0: 비가와요นะครับ
1: แล้วถ้า비가와요ฝนตกเราก็ต้องเตรียมอะไรบ้างคะ
0: เตรียมร่ม
1: ใช่ค่ะอุซานึลจุนบีฮาเซโยขอเตรียมร่มอุซานึลจุนบีฮาเซโยอุซานคือร่ม
0: ครับ
1: แล้วจุนบีฮาแต่เตรียมก็ตอนที่ลูกจะไปข้างนอกหรือว่าแม่ไปข้างนอกตอนที่กลับจะฝนตกแล้วจะบอกว่าขอเตรียม
0: อย่าลืมเอาร่มไปด้วยนะ
1: อุซานึลจุนบีฮาเซโย
0: อ๋อเป็นประโยคที่แสดงความเป็นห่วงนะครับอุซานึลจุนบีฮาเซโยถ้าหิมะตกล่ะครับ
1: ที่นี่หิมะมีไหมคะ
0: ไม่มีแน่นอนครับ
1: ที่เกาหลีก็หิมะตกบ่อยด้วยนะคะ
0: คนชอบไปเล่นหิมะ
1: ค่ะหิมะตกเหมือนกันดูนี่วายโ
0: อดูนี่วายโ
1: อค่ะหิมะคือว่าดุนนุนแล้วก็วายโอเหมือนกันหิมะจะมาดูนี่วายโอหิมะตกลงมาคือดูนี่
0: พูดถึงฤดูกาลที่เกาหลีนี่เขามีกี่ฤดูแล้วเรียกว่าอะไรบ้างครับ
1: ที่เกาหลีทั้งหมดมี4ฤดูนะคะ
0: ค
1: แล้วฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาว4ฤดูนะคะเราเรียกว่าปมยอรึมคาอึลเกียวปมคือว่าฤดูใบไม้ผล
0: ิครับ
1: แล้วยอรึมคือว่าฤดูร้อน
0: ครับ
1: แล้วฤดูใบไม้ร่วงคือคาอึลแล้วฤดูหนาวคือว่าเกียวอุลนะคะผมยอรึมคาอุลเกียวอุลแล้วแต่ละฤดูอากาศไม่เหมือนกันแล้วก็เราจะบอกว่าโบเมนาชิกาตัดตึ๊ดเทีย
0: แปลว่า
1: โบเมก็ตอนที่ฤดูใบไม้ผลิ
0: ครับ
1: นาชิกาตัดตึ๊ดเทียอากาศอบอุ่นค่ะโบเมนาชิกาตัดตึ๊ดเทียแล้ว여름에날씨가더워요날씨가더워요그아까러운그여름에ตอนที่ฤดูร้อน
0: ครับ
1: 여름에날씨가더워요แล้ว가을에날씨가시원해요가을과ฤดูใบไม้ร่วง날씨가시원해요아까เย็นสบาย
0: โอ้ครับ
1: 가을에날씨가시원해요แล้วฤดู
0: หนาว
1: เกียวอุลเกียวเร่날씨가추워요추워요คือหนาว날씨가추워요อากาศหนาวก็ตอนที่ฤดูหนาวอากาศหนาวเกียวเร่날씨가추워요
0: งั้นถ้าเราจะพูดว่าวันนี้เหมือนอากาศแจ่มใสจังเลย
1: 날씨가좋아요วันนี้คือว่า오늘오늘날씨가좋아요좋아요คือ good
0: ครับ
1: ดี อากาศดีค่ะแจ่มใส
0: ไม่มีเมฆแดดดีอากาศดีนะครับถ้ามันฟ้าครึ้มๆมีเมฆเราจะพูดว่ายังไงครับ
1: นายชีก็나빠요ถ้าอากาศดีนายชีก็좋아요ถ้าอากาศไม่ดีนายชีก็나빠요
0: 나빠요ค
1: ือ
0: ไม่ด
1: ีกับ나빠요
0: ตรงข้ามกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับถ้าแบบลมพัดมีลมวันนี
1: ้ก็ลมคือว่าพารามลมพัดพารามี불어요ก็เฉยๆลมพัดตอนลมพัดอย่างแรงๆ바람이세게불어요ใช่ได้ค่ะ
0: งั้นเรามีประโยคที่ต่อเนื่องจากเรื่องอากาศนะครับเช่นแบบโอ้วันนี้หนาวจังเลยอยากให้ช่วยปิดแอร์หน่อย
1: แอร์คือว่าแอร์คอน
0: แอร์คือแอร์คอนดิชันเนี่ยนะคร
1: ับ ใช่ก็แอร์คอนดิชันมาจากแอร์คอนดิชันแอร์คอน을끄세요끄세요ก็ปิดถ้าแอร์คอน을켜세요เปิด켜세요กับ끄세요เป็นคำตรงข้ามกันค่ะเปิดก็เคาะเซยอคือเซยอปิดก็คือเซยอแอร์คอน을켜세요เปิดแอร์แล้วแอร์คอน을끄세요ปิดแอร์ครับ
0: ถ้าเปิดปิดหน้าต่างบ้างล่ะครับ
1: ก็คนละคำนะคะไม่เหมือนกันจะเปิดหน้าต่าง창문을여세요ก็창문คือว่าหน้าต่าง
0: ครับ
1: 열다คือว่าเปิด창문을여세요เปิดหน้าต่างแล้วปิดหน้าต่าง창문을닫으세요แอร์คอน을켜세요หรือแอร์คอน을끄세요창문을여세요หรือ창문을닫으세요อันนี้ทั้งหมดที่สุดท้ายก็เซโยเซโยใช่ไหมคะอันนี้เป็นเหมือนคำสั่งข
0: อ
1: ด้วยนะคะ
0: ครับเหมือนคำร้องขอ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยทำให้หน่อยนะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: งั้นถ้าเราจะบอกเพื่อนชาวเกาหลีว่าให้ดูแลสุขภาพด้วยนะเหมือนเทคแคร์นะแบบนี้พูดเป็นภาษาเกาหลีว่าไงคร
1: ับ คนกังจูชิมาเซโยคนกังคือสุขภาพ
0: ครับ
1: จูชิมาเซโยคือ be careful อะไรนะระวังด้วย
0: ครับ
1: คนกังจูชิมาเซโย
0: นี่นะครับเป็นประโยคที่แสดงความเป็นห่วงนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณครับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆเช่นเคยจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไปฝึกกันดีกว่าครับว่าประโยคเหล่านี้คำศัพท์เหล่านี้เราจะใช้กันยังไงในช่วง try out ครับ
2: 좀 켜세요.
3: 네.
2: 고마워요. 어디에 가요?
3: 백화점에 가요.
2: 백화점에 왜 가요?
3: 한국어 책 사러 가요.
2: 비가 와요. 우산을 준비하세요.
3: 네, 알겠어요.
2: 아, 시원하다. 아, 날씨가 더워요. 에어컨을 좀 켜세요.
3: 네.
2: 고마워요. 어디에 가요?
3: 백화점에 가요.
2: 백화점에 왜 가요?
3: 한국어 책 사러 가요.
2: 비가 와요. 우산을 준비하세요.
3: 네, 알겠어요.
2: 아, 시원하다.
1: 날씨가 어때요? 날씨가 어때요? 날씨가 어때요? 날씨가 어때요? 날씨가 더워요. 날씨가 더워요. 날씨가 더워요. 날씨가 더워요. 날씨가 추워요. 날씨가 추워요. 날씨가 추워요. 날씨가 추워요. 날씨가 시원해요. 날씨가 시원해요. 날씨가 시원해요. 날씨가 시원해요. 날씨가 좋아요. 날씨가 좋아요. 날씨가 좋아요. 날씨가 좋아요. 날씨가 나빠요. 날씨가 나빠요. 날씨가 나빠요. 날씨가 나빠요. 봄에 날씨가 따뜻해요. 봄에 날씨가 따뜻해요. 봄의 날씨가 따뜻해요. 봄의 날씨가 따뜻해요. 여름의 날씨가 더워요. 여름의 날씨가 더워요. 여름의 날씨가 더워요. 여름의 날씨가 더워요. 가을의 날씨가 시원해요. 가을의 날씨가 시원해요. 가을의 날씨가 시원해요. 가을의 날씨가 시원해요. 겨울의 날씨가 추워요. 겨울의 날씨가 추워요. 겨울의 날씨가 추워요. 겨울의 날씨가 추워요. 비가 와요. 비가 와요. 비가 와요. 비가 와요. 눈이 와요. 눈이 와요. 눈이 와요. 눈이 와요. 바람이 불어요. 바람이 불어요. 바람이 불어요. 바람이 불어요. 건강 조심하세요. 건강 조심하세요. 건강 조심하세요. 건강 조심하세요. 에어컨을 켜세요. 에어컨을 켜세요. 에어컨을 켜세요. 에어컨을 켜세요. 창문을 여세요. 창문을 여세요. 창문을 여세요. 창문을 여세요. 에어컨을 끄세요. 에어컨을 끄세요. 에어컨을 끄세요. 에어컨을 끄세요. 창문을 닫으세요. 창문을 닫으세요. 창문을 닫으세요. 창문을 닫으세요. 우산을 준비하세요. 우산을 준비하세요. 우산을 준비하세요. 우산을 준비하세요.
0: อย่าลืมนะครับคุณผู้ชม เคล็ดลับความสำเร็จของการเรียนภาษา ไม่ว่าจะภาษาเกาหลี หรือภาษาอะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็คือการฝึกฟังบ่อยๆ แล้วก็ฝึกพูดบ่อยๆ เราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ วันนี้หมดเวลาของรายการอีกแล้วแหละครับ แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับ สวัสดีครับ 안녕히 계세요

0: าเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับชีวิตที่อยู่บนฟุตบาทหรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือทางเท้านั่นเองค่ะไปดูกันว่า

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะสำหรับวันนี้เราตามคุณฮิโร่มาอยู่ที่สิงคโปร์ค่ะคุณฮิโร่ของเรานะคะเดินตามฟุตบาทมาเรื่อยๆจนมาเจอกับวัดนี้ค่ะวัดศรีมารีอามันวัดฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ตั้งอยู่ในไชน่าทาวน์ค่ะนอกจากจะเพลินใจกับเสียงระฆังจากในวัดแล้วยังเพลินตากับสถาปัตยกรรมแบบฮินดูและก็ประติมากรรมเทพเจ้าต่างๆอีกด้วยนะคะ
1: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับผมจะไปหาชีวิตบนฟุตพาธเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันประเทศนี้ก็มีอะไรพิเศษเยอะมากครับไปนี
0: ้สุขกายสบายใจกันแล้วก็มาเดินชมเมืองกันต่อดีกว่าที่สิงคโปร์นี้นะคะนอกจากจะเพลิดเพลินไปกับสีสันของตึกราบ้านช่องแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนก็สะดวกสบายด้วยการเดินเท้าบนฟุตบาทค่ะ
1: แบบนี้นะฮะฟุตปาธของสิงคโปร์นะฮะส่วนใหญ่ก็คือแบบนี้สะอาดแล้วก็ข้างบนนะฮะมีลังกากันสาดนะฮะเพราะว่าอันนี้คืออากาศที่นี่ค่อนข้างร้อนนะฮะแล้วก็ฝนตกเยอะเหมือนกับภาคใต้ของคนประเทศไทยนะฮะแล้วมาเลแล้วก็สิงคโปร์แถวนี้ก็คือค่อนข้างฝนตกเยอะนะฮะก็เลยรัฐบาลนะฮะยุคเก่าเขาก็เวลาสร้างตึกนะฮะคิดให้คนเดินให้สบายนะฮะไม่ต้องใช้ลมแล้วก็ไม่ต้องกลัวแดดนะฮะอันนี้ก็ตามอากาศของที่นี่นะฮะ
2: Good morning
1: สบายมากคุณก็ไม่ต้องทาครีมอ่ะไม่ต้องทาครีมก็ขาวเลยฮะไม่ก็อีกครับอีกเรื่องนึงก็คือความสะอาดสะอาดมากจริงๆอันนี้เราไม่ได้เตรียมตัวนะฮะไม่ได้จัดสำหรับถ่ายแบบนี้แหละแล้วก็ทุกที่มีทิ้งขยะแบบนี้ทุกที่ทุกกี่เมตรอ่ะประมาณ 30-50 เมตรนี่เท่านั้นคิดให้กล่องปีการนะฮะเรารู้ว่าสำหรับคนที่ตาบอดนะฮะมองไม่เห็นก็เดินแล้วก็รู้ว่าโอ้กำลังจะลงนะฮะเขาก็จะจับตัวนี้ได้สำหรับคนแก่ด้วยนะฮะจับได้นะตรงนี้แล้วก็มีอันนี้ไม่ให้เลื่อนนะฮะไม่ให้เลื่อนนะครับลงมาได้แล้วก็ขึ้นอีกได้ด้วยใช้ได้นะใช้ได
0: ้สิ่งสำคัญนอกจากเรื่องความสะอาดแล้วสิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่มีระเบียบและให้ความสำคัญกับประชากรในประเทศมากค่ะสังเกตได้นะคะจากป้ายที่เห็นอยู่ทั่วไปที่บ่งบอกถึงความเป็นระเบียบของการจอดรถในพื้นที่และเวลาที่จัดสรรไว้หรือกระทั่งป้ายและก็สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและก็คนพิการซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับประชากรในประเทศอย่างจริงจังไม่ว่าจะไปที่ไหนจะเดินทางโดยสารอะไรก็สะดวกสบายจะเป็นเด็กเล็กๆหรือผู้สูงอายุให้ความสำคัญเท่ากันหมดค่ะ
1: นี่เดินทางจากฟุตปาธเข้าไปสถานีรถไฟนะครับก็มีสำหรับทางให้คนพิการนะฮะสำหรับคนที่นั่งรถเก๋งนะฮะไปได้เลยคือเข้าสถานีรถไฟได้เลยฮะ
0: บรรยากาศยามเช้าบนฟุตบาทนอกจากจะเห็นผู้คนพลุกพล่านแล้วเรายังสังเกตได้ว่ามีร้านขายอาหารเล็กๆตั้งอยู่เพื่อต้อนรับคนทำงานให้พร้อมก่อนเริ่มงานด้วยค่ะ
1: โอ้ฟุตบาทที่นี่ก็
0: และนอกจากร้านอาหารแล้วนะคะร้านหนังสือ

0: ก็เป็นอีกหนึ่งร้านบนฟุตบาทที่สร้างสีสันให้กับเช้าวันใหม่ของคนสิงคโปร์ค่ะ
1: ผมซื้อหนังสือพิมพ์มาครับประมาณเป็น10เซนต์ถ้าไทยบาทก็ประมาณ20บาทนะฮะจะผมลงอ่างขาวนะฮะเกี่ยวกับที่นี่แหละคือเมืองเหมือนกับนะคนชาวบ้านที่นี่แหละฮะเช้าก็จะมานั่งฟุตบาทแล้วก็ดื่มกาแฟแล้วก็อ่านหนังสือแบบนี้แหละครับที่ผมสังเกตนะฮะประเทศฮะคือประมาณมีความสุขสันติภาพนะฮะเพราะว่าไม่เหมือนกับหนังสือพิมพ์ที่อื่นนะฮะมีขาวแบบมีค่าการลดจนอะไรนี้เขาอาชญากรรมนะฮะเรียกว่าเขาอาชญากรรมไม่มีไม่ค่อยมีไม่ใช่ไม่เห็นเลยนะเพราะว่าผมสังเกตแล้วที่นี่นะครับคือก็พกหมายนะฮะพกหมายเข้มเข็มมากก็เลยนะไม่มีอ่ะ
0: ก็อย่างที่คุณฮิโร่ว่านะคะหนังสือพิมพ์ของประเทศนี้มีแต่ข่าวที่เพิ่มความสุขให้กับคนในประเทศทั้งนั้นเลยค่ะที่เป็นอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าชาวสิงคโปร์นั้นจริงจังกับการทำงานในแต่ละวันจนทำให้เกิดความเครียดนั่นเองค่ะฉะนั้นจึงอยากจะอ่านในเรื่องที่ทำให้มีความสุขก็เป็นได้มั้งคะประกอบกับกฎหมายของประเทศที่มีระเบียบมากเน้นในเรื่องของความปลอดภัยจึงอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ไม่มีข่าวในเรื่องของอาชญากรรมก็เป็นได้ค่ะ
1: เป็นแบบนี้ด้วยคือจราจรนะครับถนนใหญ่มีรถเยอะๆเห็นไหมครับปิดตัวนี้เลยเฮ้ยไปยังไงเหรอเนี่ยไม่ดีครับทำรถกำลังโมอยู่นะครับพอลิสนะครับกำลังมาแล้วนะครับแบบนี้ห้ามขอโทษครับผมแค่ให้ดูผู้จบนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้เข้าไม่ได้นะครับแล้วทำยังไงต้องสังเกตดีๆนะครับอันนี้แหละครับอันเดอร์พาสนะฮะคือประมาณว่ามีข้ามถนนจากใต้ดินนะฮะอันเดอร์พาสนะข้ามไม่ได้โอ้ไปฝันด้วยนะครับนะฮะ
0: เพราะว่าสิงคโปร์มีฟุตบาทสะดวกสบายมากมายอย่างนี้คนที่นี่เลยไม่มีความจำเป็นต้องเดินบนถนนใหญ่ๆกันแล้วที่นี่จะข้ามถนนกันยังไงกันน่ะล่ะคะต้องให้คุณฮิโร่ช่วยหาคำตอบให้ค่ะ
1: เจอแล้วอันเดอร์พาสนะครับรองไปที่นี่นะครับโอ้นิดเดียวก็เข้าใจแล้วอันเดอร์พาสสบายเพราะว่าเย็นแค่ข้างนอกก็แบบเย็นออกมาเพราะว่าเขาใจเปิดแอร์นะฮะค่อนข้างแรงนะฮะเนี่ยเหมือนกับร่มนางเมืองไทยอ่ะเย็นดีครับถ้าสมมติอยากจะข้ามสะพานข้ามถนนเมื่อกี้นะฮะก็ไปทางนี้แหละแล้วก็ด้านไหนก็เสียดายนะฮะตัวนี้ไม่มีแต่มีโชว์มีโชว์ให้ฟังด้วยเมื่อกี้เราอยู่ฝันเนินเราลงมาใช่อันเดอร์พาสนะฮะลงมาที่นี่เย็นดีแล้วก็สะอาดนะครับ
0: ความแตกต่างระหว่างฟุตบาทบนดินกับใต้ดินของที่สิงคโปร์นั่นเหรอคะจากคำบอกเล่าของคุณฮิโร่ก็พอจะสรุปได้สั้นๆว่าฟุตบาทด้านบนไม่มีแอร์แต่ว่ามีอากาศจากธรรมชาติแล้วก็มีต้นไม้ที่ให้ร่มเงากับเราส่วนด้านล่างใต้ดินนั้นก็มีการติดเครื่องปรับอากาศแบบเย็นฉ่ำเลยค่ะ
1: ครับที่นี่ก็ฟุตบาทใหญ่นะฮะเมื่อกี้อยู่ถนนโอชานะฮะมาตรงข้ามเลยทุกคนเยอะเหมือนกันนะแต่สังเกตเห็นไหมครับไม่มีขายมีขายบนถนนนะฮะรถเก๋งไม่เห็นเลยไก่ย่างไก่ปิ้งอะไรไม่มีเลย นะครับก๋วยเตี๋ยวไม่มีขายนะฮะมีแต่ร้านแบบนี้ฮะคือมันร้านเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้ฮะมีตึ๊บตึ๊บตึ๊บอันนี้คือสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ก็พูดได้แบบนี้นะฮะในที่สุดผม

0: เจอแล้วครับเดินกว่า1ชั่วโมงกว่าแล้วนะฮะจิวล็อกแขนที่สิงคโปร์อันนี้จิวยากมากเลยนะ
1: ยังไม่ทันไรคุณฮีโร่ของเราก็เจอกับร้านข้างทางแล้วนะคะไม่ใช่ว่าจะไม่มีร้านแบบนี้เลยที่สิงคโปร์นะคะร้านข้างทางแบบนี้ก็มีให้เห็นบ้างค่ะแต่ต้องมีใบอนุญาตแบบนี้นะคะถึงจะขายได้ค่ะ
0: อาริกาโต thank you ภาษาที่นี่ก็ประมาณว่า thank you นะครับลองชิมดูนะฮะรสบลูเบอร์รี่แล้วก็มีขนมปังข้างนอกขนมปังแบบอะไรอ่ะมันสีสันเนาะเยอะเนาะโอเคเรามาแล้วคงก็มาอร่อยครับอร่อยผมชอบแบบนี้

0: อยากได้อ่ะนั่นนะ
1: โอ้ที่นี่สุดนะครับสุดยอดนะครับที่นี่ครับยังไม่บอกครับผู้ชมนะครับคำถามจากผมนะครับที่นี่ผมยืนอยู่ที่ฟุตบาทธรรมดาหน้าสถานีรถไฟนะครับเขียวสวยมากที่นี่มีกล้องกี่ตัวครับที่ผมอยู่ที่นี่แล้วก็360องศาเนี่ยผมได้แห้งได้นับกล้องกี่ตัวครับ Guess คำตอบก็คือผมก็ขอนัดนะครับนี่อันนี้กล้องนะครับกล้อง1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ตัว1 2 3 4 5 6 6 5 12 17ตัวแล้ว1 2 3 4 5เพิ่มนะฮะ22ตัวนะครับยังไม่หมดเนี่ยต้นต้น1 2นะฮะที่นี่นะครับที่ผมเห็นกล้องนะฮะ24ตัวทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมกองคืนก็25แล้วครับสุดยอดเลยครับ
2: ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเราก็ยังคงเห็นการดำเนินชีวิตท่ามกลางความสะดวกสบายบริเวณฟุตบาทที่สิงคโปร์แห่งนี้ผู้คนยังพลุกพล่านและจะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปที่สิงคโปร์แห่งนี้ค่ะ

0: และประเทศที่คนเดินถนนอย่างคุณฮิโร่จะไปต่อนั่นก็คือประเทศเวียดนามค่ะว่าแต่ชีวิตฟุตบาทที่เวียดนามจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเองดีกว่าค่ะบรรยากาศยามเช้าของฟุตบาทหรือว่าทางเดินทางเท้าเวียดนามนั้นดูคึกคักผิดไปกับบรรยากาศที่สิงคโปร์คะดูสิคะทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถเข็นขายของข้างถนนแล้วก็นี่ร้านกาแฟริมฟุตบาทเหรอคะเนี่ยคุณฮิโร
1: ่ก็ผมเห็นแล้วว่าเนี่ยแถวนี้ระหว่างนั้นมอเตอร์ไซค์ก็มอเตอร์ไซค์เต็มนะตั้งแต่เช้าเลยครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยชาวเวียดนามส่วนใหญ่ผมสังเกตนะฮะผู้ชายนะฮะก็ชอบทางกาแฟข้างถนนนั่งเก้าอี้เล็กๆแบบนี้ครับแล้วก็คาเฟ่ไม่ใช่กิน10นาที15นาทีอยู่ยาวเลยตั้งแต่เช้าแล้วก็กำลังเตรียมตัวไปทำงานนะคะคนลองกินดูดีกว่า
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเพราะว่าที่นี่คนเวียดนามจะใช้ชีวิตประจำวันเรียกได้ว่าผูกพันกับท้องถนนเลยทีเดียวไม่ว่าจะซื้ออะไรกินอะไรขายอะไรก็สะดวกที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนบนทางเท้าใกล้ๆกับท้องถนนอย่างนี้นี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: ได้แล้วคาเฟ่เย็นดังมากดังมากครับละวันนะฮะคาเฟ่ร้อนนะครับที่นี่แบบเข้มข้นมากนะฮะก็เลยทุกคนกินด้วยน้ำเกล็ดนะครับส่วนใหญ่นะครับลองดู
0: ดูสิคะนั่งคุยกันทานกาแฟไปคุยกันไปเท่านี้ก็พร้อมที่จะเริ่มงานในวันนี้แล้วล่ะค่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้ว

0: คุณผู้ชมที่เมืองโฮจิมินห์แห่งนี้มีมอเตอร์ไซค์เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนั่นก็มีนี่ก็มีเต็มถนนไปหมดเลยค่ะ
1: ที่สังเกตนะครับในฟุตบาทของเมืองโฮจิมินห์ก็คือที่เห็นเยอะเลยใช่ไหมฮะที่จอดรถมอเตอร์ไซค์อย่างหนึ่งแล้วก็ที่ซ่อมมอเตอร์ไซค์แบบนี้ฮะเห็นไหมฮะซ่อมอยู่ซ่อมอยู่ซ่อมอยู่ทุกที่เลยเนี่ยมีเนี่ยกำลังเขายันแตกเป็นคนรู้กาคนยืนนั่งนั่งเสื่อมพิมพ์อยู่นะครับเป็นคนนี้เขารออยู่นะฮะมอเตอร์ไซค์กำลังยันแตกแล้วก็มีเวลาก็ยืนนั่งเสื่อมพิมพ์แล้วก็ชีวิตอีกแบบหนึ่งก็คือเนี่ยแบบนี้เห็นไหมครับขายก่อนอยู่นะฮะนั่งสูนั่งสูแล้วว่าดื่มกาแฟกินข้าวนะฮะขั้นตอนมีเยอะเต็มๆแล้วก็สีก็คือเดินชีวิตฟุตบาทมีสีอย่างนะครับ
0: นอกจากบนฟุตบาทของเวียดนามจะเป็นทั้งที่เดินห้องอาหารร้านกาแฟร้านหนังสือหรือล่าสุดกับร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ซึ่งสังเกตง่ายๆนะคะจากยางล้อรถมอเตอร์ไซค์เห็นวางตรงไหนเข้าไปซ่อมได้ตรงนั้นเลยค่ะนอกจากร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วคุณฮิโร่เจออีกหนึ่งอาชีพบนฟุตบาทด้วยค่ะร้านซ่อมรองเท้านั่นเองค่ะก็คนเวียดนามเขาใช้ชีวิตอยู่บนฟุตบาทหรือทางเท้าแบบนี้เดินเยอะๆแบบนี้รองเท้าก็ต้องมีสึกกร่อนบ้างเป็นเรื่องธรรมดาค่ะรถมอเตอร์ไซค์เสียก็มีร้านซ่อมรองเท้าเสียก็ต้องมีช่างซ่อมรองเท้าบนฟุตบาทเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะ
1: ฟุตบาทที่โฮจิมินห์นะฮะเกตก็คือเห็นไหมฮะมอเตอร์ไซค์จอดเต็มๆนะฮะประมาณว่าที่จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะเนี่ยใช่แบบเนี้ยไม่ได้ปิดกบมาเลยฮะเขาก็เสียตังค์แล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์แบบนี้แบบนึงแล้วก็อีกแบบนึงก็คือขายก่อนนะฮะเหมือนใจแต่ว่าอาจจะขายของนะฮะไม่เหมือนกันเลยอย่างอันนี้ผ้าปิดปากนะฮะเพราะว่าที่นี่มอเตอร์ไซค์เยอะใช่ไหมฮะอากาศไม่ค่อยดีเหม็นเนี่ยขายได้แล้วก็ถึงมื้อร้อนนะฮะทีนี้ก็เหมือนกันผู้หญิงชอบขาวนะฮะต้องใส่นะครับแล้วก็มีลูกออมอะไรนี่ใช่ไหมฮะแล้วก็มีแน่นอนมีผลไม้เหมือนได้เลยฮะนี่เหมือนได้นะฮะแล้วก็มีฟุตบาทแบบนี้ช่วงตอนนี้ใบ3มอนะฮะก็คนนั่งสบายๆก็มีบ้านนะครับโอ้เล่นไปอยู่ประมาณนี้นะฮะบรรยากาศก็คนเดินก็น้อยนะฮะพุทธป่านะฮะเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะฮะสักตัวนี้ใบ3มันใช่ไหมฮะนุ่งตุ้มสมตุ้มนะฮะเดี๋ยวโปรดูว่าชูวิทย์ฟุตบาทเปลี่ยนแบบไหนนะฮะสุดยอดเลยฮะโรสกูครับ
0: ตื่นเต้นอะไรกันคะนั่นตำรวจมาค่ะตำรวจมาอ้าวเก็บของเร็วดูสิคะนั่นรีบจนเก็บกลับไปไม่หมดค่ะเหลือผักเหลือซอสทิ้งไว้แล้วค่ะมาแล้วค่ะกลับมาแล้วการขายของแบบนี้สำหรับคนเวียดนามนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะจริงๆแล้วตำรวจเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะจับอะไรจริงจังนักหรอกค่ะเพราะว่าเขาเข้าใจคนทำมาหากินค่ะใจดีจังเลยนะคะตำรวจเวียดนามเนี่ยดูสิคะเสร็จแล้วก็กลับมาตั้งร้านหน้าตาเฉยมีลูกค้ามารอต่อคิวด้วยล่ะค่ะสงสัยว่าจะสั่งไว้ก่อนตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคะเนี่ยยามเย็นแบบนี้ก็ยังมีมอเตอร์ไซค์พลุกพล่านเหมือนเดิมเลยนะคะดูสิคะบรรยากาศคึกคักกว่าช่วงกลางวันซะอีกค่ะคนเริ่มทยอยออกมาแล้วนะคะทานข้าวกันหลังเลิกงานนี่ใส่สูทกันมาทานข้างถนนแบบนี้เลยนะคะนนก็นั่งคุยกันกุ๊กกิ๊กกันท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นที่แสนจะโรแมนติกแบบนี้ค่ะ อาหารก็วางขายกันเยอะแยะมากมายตามท้องถนนมอเตอร์ไซค์ก็สามารถวิ่งได้บนฟุตบาท

0: รียกได้ว่าชีวิตของคนเวียดนามนี้ผูกพันกับฟุตบาทตามท้องถนนกันจริงๆเลยนะคะ
1: วันนี้ช่วงเย็นแล้วนะคะกำลังจะข้ามนะครับ6โมงทุ่มหนึ่งนะฮะที่ฟุตบาทที่นี่กลางวันก็ร้องนะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เดินไปเดินมาแค่นั้นแต่ช่วงกลางคืนเย็นนะฮะเย็นๆแล้วเห็นไหมครับคนเยอะมากไว้รุ่นนะฮะคนเยอะมากทุกคนเข้ามานั่งเก้าอี้เล็กๆต่อเล็กๆแล้วก็ทำอะไรอยู่ก็คือกินเครื่องดื่มนะฮะคาเฟ่ชาเขียวอะไรนี่แหละฮะสินเจ้าแบบนี้แล้วก็นะคือก็มีเพื่อนๆก็มีมากินเล่นๆแล้วก็ขายแบบนี้ขายตื่นเต้นแต่น่ารักเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็มาละวันนะครับฟุตบาทที่นี่ก็มีวุ่นวายนะฮะละวันนะฮะครับชูวิทุปากครับมืดแล้วครับตอนนี้ครับโอ้มืดแล้วนะครับก็ชีวิตฟุตบาทที่นี่นะครับก็คือรู้แล้วใช่ไหมครับขายของฟุตบาทแบบนี้เนี่ยกระเป๋าขายอยู่นะแบบนี้แล้วก็ขายก่อนนี่เนี่ยขึ้นเดิมมีขายเต็มๆมีของกินเยอะเต็มๆนะใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวผมจะแนะนำไปอีกรอบนึงนะฮะตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นเลยครับเดี๋ยวยายข้ามฝันนะฮะไว้รุ่นนะฮะต้องดูชัยชีวิตฟุตบาทกลางคืนในฮอจิมินห์นะฮะเวลาข้ามนะฮะโอ้ย sorry นะครับต้นละวันนะฮะต้นกล้านะฮะขอโทษครับคือประมาณนี้นะฮะเกิดใจต้องมีมั่นใจหน่อยกล้าอย่ามองข้างๆนะฮะมองข้างหน้าแล้วก็ที่นี่พืชป่านะฮะพืชป่าธรรมดาเห็นไหมครับมืดไปครับขอโทษนะครับวันนี้ใช้แสงไม่ได้เพราะว่าสถานที่โรแมนติกหน่อยนะฮะเดี๋ยวยังไงเดินเข้าไปท่าไหนนะฮะโอ้ยไว้เลยเยอะ
0: ข้ามมาที่ฟุตบาทฝั่งนี้กันบ้างนะคะแต่เอ๊คุณฮิโรคะทำไมบรรยากาศด้านนี้มืดๆคะเนี่ย
1: อันนี้ฟุตบาทจริงๆข้างในจะเป็นส่วนสาธารณะนะฮะแต่ที่นี่ฟุตบาทแล้วมอเตอร์ไซค์เต็มเขาไม่ใช่เราทุนเต้นนะแบบนี้ดีกว่ามืดๆหน่อยให้เห็นหน้าเขาที่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่นะฮะคือไม่ใช่ที่นี่คือที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะฮะที่จีบกันวัยรุ่นจีบกันยังไงเข้าไปแล้วฮะทุนเต้นกันนะทุนเต้นนะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะที่นี่เป็นที่กุ๊กกิ๊กกันของวัยรุ่นหนุ่มสาวเองค่ะเขาจะมาเป็นคู่ๆค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาเน้นนะคะต้องคันใหญ่และต้องสวยถึงจะต้องตาต้องใจสาวๆค่ะแล้วเขาก็จะนั่งกุ๊กกิ๊กกันบนมอเตอร์ไซค์แบบนี้ค่ะ
1: 10ปีที่แล้วนะฮะผมเคยมาโฮจิมินห์นะฮะเมื่อก่อนก็แค่จักรยานเดียวตอนนี้ปึ๊บก็มาก็มีมอเตอร์ไซค์เต็มแล้วมีมอเตอร์ไซค์เต็มจะมีที่จีบกันแบบนะแต่จักรยานจะแบบบาลานซ์เสียนะครับโอ้ยวุ่นวายนะเนี่ยกำลังพูดอยู่แต่บางว่าคือมีมอเตอร์ไซค์แล้วที่นี่มอเตอร์ไซค์ค่อนข้างคันใหญ่นะฮะแบบเนี้ยคันใหญ่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่นะฮะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ขอโทษนะฮะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่นี่คือนั่งผู้หญิงผู้ชายคู่นะฮะได้สบายๆแบบนี้ก็เลยผมคิดว่าผู้ชายนะฮะต้องซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหญ่หน่อยนะฮะจะได้ผู้หญิงชอบสบายนั่นแหละครับอ๋อกำลังจีบกันอยู่นะ Can you speak English สินเจ้าสินเจ้า
0: และนั่นคุณฮิโรจะเข้าไปขัดจังหวะเขาทำไมล่ะคะ
2: ไม่ไง
1: ทิ้งทั้งวาย
2: No
1: What are you doing here?
2: What are you doing?
1: ทำอะไรอยู
2: ่ไม่เป็นไรครับ
3: แล้วแ
2: ข่งแล้วแข่ง
1: โอ้ยแข่งโอ้ยอะไรอยู่แข่งโอ้ย
2: โอ้ยอะไรอยู
1: ่แข่งโอ้ยอะไรอยู่ไปหน้าไปฮะ21 24 24 How about you
4: How are you
1: 29 อย่าพูดตรงดิอะไรนะฮะ How old are you 25 Okay EnjoyEnjoy night
0: พิธีกรของเราถามแบบนี้ตอบไม่ถูกกันเลยนะคะตลอดทั้งถนนที่นี่นะคะมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นค่ะบรรยากาศโรแมนติกสุดๆเลยใช่ไหมล่ะคะคุณฮิโร่อากาศสบายๆเย็นๆในยามเย็นแบบนี้คนเวียดนามเขาจะออกมารับประทานอาหารรับลมกันตามข้างถนนเดินเล่นกันเรียกว่าเป็นการผ่อนคลายหรือรีแลกซ์ให้กับตัวเองหลังจากทำงานมาทั้งวันและหลังจากที่เราเดินมาทั้งวันก็ทำให้เราเข้าใจได้ว่าชีวิตของคนเวียดนามนั้นมีความผูกพันกับฟุตบาทหรือทางเดินเท้าจริงๆค่ะ

0: ักลองสังเกตพุทธภาพเราจะเห็นวัฒนธรรมการใจชีวิตของคนในท้องถิ่นรวดเลยชีวิตประทับลงบนพุทธภาพฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกาน
0: ะครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับพร้อมความเฮฮาและนานาสาระนะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับ
1: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: และผมนราวิทย์องคมงคลนะครับรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับพี่นัทครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยจริงเราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับ
1: ใครสังเกตเห็นไหมคะวันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนค่ะ
0: ครับแต่เรายังมีสิงโต
1: อยู่ข้างหลังมาด้วยนะคะอันนี้มาจาก
0: แฟนๆรายการ
1: มาจากแอฟริกาอันนี้สิงโตอะไรนะคะพี่ชอน
0: อันนี้สิงโตตัวนี้นะครับคือสิงโตนำโชคครับ
1: สิ
0: งโตนำโชคครับ
1: ร้องเพลงพร้อมมากเลย
0: ร้องเพลงพร้อมมาก
1: ค่ะค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันเป็นครั้งที่2นะคะกับรายการสีสันแอฟริกาเทปแรกของเราก็ออกอากาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีผู้คนสนใจจำนวนมากทีเดียวนะคะ
0: ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆรายการด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับรายการสีสันแอฟริกาของเราเนี่ยจะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575นะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอนะคะของกระทรวงการต่างประเทศก็สามารถติดตามได้ทุกเวลาเลยเข้ามาชมเมื่อไหร่ก็ได้
0: ใช่ครับเรียกว่าเปิดทั้งหลายช่องทางเลยนะครับให้กับแฟนๆรายการของเรานะครับ
1: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอะไรคะพี่ชอน
0: สำหรับในช่วงแรกของรายการนะครับเราจะเปิดกันด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับแอฟริกานะครับซึ่งวันนี้ผมได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมครับในแอฟริกามาให้ท่านแฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
1: ถ้าเราคิดถึงแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่คนทั่วไปคงจะไม่ได้คิดถึงว่าเขาจะมีนวัตกรรมหรืออะไรใหม่ๆที่เป็นของที่ไฮเทคใช่ไหมคะเพราะว่าจะคิดถึงว่าเขาอาจจะยังมีความล้าหลังอยู่หรือว่ายังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่นักแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีการคิดค้นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในแอฟริกาด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับซึ่งทุกวันนี้นะครับแอฟริกาเนี่ยสามารถคิดค้นนวัตกรรมนะครับได้หลากหลายเลยนะครับเริ่มกันที่นวัตกรรมแรกเลยไหมครับพี่นัท
1: ค่ะ
0: นวัตกรรมแรกนะครับมาจากประเทศที่พี่นัทรู้จักดีที่สุดนะครับก็คือประเทศ
1: แอฟริกาใต้
0: นะครับซึ่งก็คือเมนโลแคปนะครับ
1: เมนโลแคปนี่เป็นยังไงนะคะพี่ชอน
0: แฟนๆรายการจะงงว่าเมนโลแคปคืออะไรจริงๆแล้วเมนโลแคปเนี่ยก็คือรถ3ล้อไฟฟ้านะครับที่ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลนะครับแฟนๆรายการจะเห็นเจ้าเมนโลแคปอันนี้นะครับ
1: หน้าตาคล้ายๆรถ3ล้อบ้านเรา
0: คล้ายๆกันนะครับก็นั่งได้ประมาณ2คนนะครับเด็กๆนะครับแต่เจ้าเมนโลแคปอันนี้มีศักยภาพมากเลยนะครับมีความสามารถในการที่จะเคลื่อนที่แล้วก็พาผู้โดยสารนะครับไปยังบริเวณในเขตเมืองในระยะใกล้ๆนะครับระยะทางประมาณ3กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่สามารถใช้ในการเดินทางได้นะครับทั้งวันเนี่ยประมาณ100กิโลเมตรเรียกว่ามีขีดความสามารถสูงมากเลยนะครับ
1: ค่ะแล้วอันนี้เขาขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอะไรอะคะ
0: เจ้าเมนโลแคปอันนี้นะครับจะขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงพลังงานน้ำนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับบนหลังคานะครับพี่นัทยังมีแผงโซล่าเซลล์นะครับที่สามารถเก็บพลังงานโซล่าได้ด้วยนะครับพลังงาน
1: ก็คือสามารถ
0: พลังงานแสงอาทิตย์
1: ใช่ระหว่างที่ขับเคลื่อนไปก็เก็บพลังงานไปด้วยได
0: ้ใช่เรียกว่าลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับ
1: ค่ะอันนี้นี่คนที่คิดคนนี่คือใครนะคะ
0: ชื่อนายนิวพรีเอสนะครับเป็นชาวแอฟริกาใต้นะครับ
1: ซึ่งอันนี้ก็มีการใช้จริงแล้วในแอฟริกาใต้ด้วย
0: มีการใช้จริงแล้วนะครับในแอฟริกาใต้แล้วก็ในรถเมโลแคปอันนี้นะครับก็ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะครับที่มีซอฟต์แวร์เฉพาะของเขานะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นมีเข็มขัดนิรภัยด้วยเรียกว่าผู้โดยสารเนี่ยก็สามารถมีความมั่นใจได้นะครับในการเดินทางไปกับเมโลแคปตัวนี้นะครับ
1: ถ้าใครได้ไปเที่ยวแอฟริกาใต้ก็อาจจะได้มีโอกาสไปลองนั่งดูนะคะ
0: นอกจากนั้นเนี่ยการเดินทางในเวลากลางคืนเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีความคิดว่าแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับแต่เจ้าเมโลแคปเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นตัวถังเป็นสีเหลืองเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นได้ชัดในเวลากลางคืนนะครับ
1: ดีมากเลย
0: ความปลอดภัย
1: ค่ะค่ะ
0: ถ้ายังไงอย่าลืมนะครับแฟนๆรายการถ้าไปลองนั่งแล้วก็มาบอกพวกเราด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะค่ะสำหรับนวัตกรรมชิ้นที่2
0: อัน
1: นี้เรียกว่าอะไรนะคะพี่ชอน
0: ชิ้นที่2เนี่ยก็คือคาร์ดิโอแพดนะครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตทางการแพทย์นะครับแบบจอสัมผัสนะครับที่สามารถตรวจสอบการทำงานของหัวใจได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าหรือที่เราทางการแพทย์เรียกว่า ECG หรือ EKG นี่นั่นเองนะครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวคาร์ดิโอแพดตัวนี้ยังสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับหรืออย่างเช่นในชนบทได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ง่ายนะครับซึ่งสามารถส่งข้อมูลการตรวจสอบเนี่ยโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้ผลวินิจฉัยเนี่ยผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายที่เรียกว่าไวเลสได้ด้วย
1: อันนี้แปลว่าคนไข้กับหมอเนี่ยอยู่กันคนละที่ได้
0: ใช่
1: ถ
0: ู
1: กต้องใช่ไหมคะค่ะคือคนไข้อาจจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารไม่สามารถสะดวกที่จะมาหาหมอได้ก็เก็บข้อมูลผ่านทางคาร์ดิโอแพด
0: ตัวนี้แหละครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้
1: คุณหมอ
0: ใช่ในเขตเมืองนะครับ
1: ซึ่งคุณหมอก็จะวินิจฉัย
0: แล้วก็จะสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหานะครับให้กับคนไข้ได้ด้วยทันทีนะครับ
1: ค่ะ
0: ทางนี้เนี่ยคนที่คิดคนเจ้าคาร์ดิโอแพดก็คือคนนี้นะครับชื่อคุณอาเธอร์ซังนะครับเป็นชาวแคเมรูนวัย26ปีนะครับ
1: ยังเด็กมากเลยนะคะอาย
0: ุ
1: 26ปีเท่านั้นเอง
0: แต่สามารถคิดค้นนวัตกรรมที
1: ่
0: สุดยอดได้ขนาดนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็นวัตกรรมนี้เขาบอกว่ามีประโยชน์กับชาวแคเมรูนมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศแคเมรูนเนี่ยซึ่งเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตกเนี่ยนะครับมีประชากรประมาณ23ล้านคนนะครับแต่มีอายุรแพทย์หัวใจและหลอดเลือดเพียงแค่50คนเท่านั้นเองครับพี่นัท
1: คิดถ้าคิดเป็นอัตราส่วนต่อจำนวนประชากรนี่คำนวณกันไม่ถูกเลยนะคะว่ามีน้อยมากจริงๆ
0: แต่ก็เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยนะครับอย่างยกตัวอย่างคนนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะฮะว่าเขาได้ประโยชน์จากคาร์ดิโอแพดตัวนี้จริงๆนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีนวัตกรรมอีกตัวนึงที่อยากจะมาแนะนำนะครับก็คือซาวิลูครับซาวิลู
1: โอ้ชื่อแปลกมากเลยอันนี้คืออะไรคะพี่ชอน
0: ซาวิลูเนี่ยก็คือเป็นระบบส้วมนะครับที่ใช้น้ำน้อยนะครับในที่สามารถไปตั้งในบริเวณชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลได้นะครับผลิตที่ประเทศไหนครับพี่นัททราบไหมครับ
1: แอฟริกาใต้หรือเปล่า
0: อีกแล้วครับประเทศแอฟริกาใต้นะครับ
1: ซึ่ง
0: จริงแล้วเนี่ย
1: ส
0: อดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของแอฟริกาใต้ที่เขามีปัญหาเรื่องภัยแล้งอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะตอนนี้แอฟริกาใต้โดยเฉพาะที่เมืองเคปทาวน์นะคะกำลังประสบวิกฤตอย่างหนักเรื่องของการขาดแคลนน้ำจืดนะคะก็อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับแอฟริกาใต้ด้วยเพราะว่าจะได้ช่วยบรรเทาปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เ
0: จ้าซาวิลูนะครับได้รับการออกแบบนะครับเพื่อเป็นทางเลือกในระบบส้วมแบบใหม่นะครับที่จะสามารถเข้ามาทดแทนระบบส้วมแบบดั้งเดิมได้นะครับอันเช่นส้วมหลุมส้วมเคมีหรือว่าส้วมปุ๋ยหมักนะครับที่มีการอยู่แต่ก็มีการใช้น้ำเยอะนะครับแต่เจ้าส้วมซาวิลูเนี่ยครับใช้น้ำน้อยนะครับแล้วก็ระบบการทำงานของซาวิลูนะครับจะมีการคัดแยกปัสสาวะออกจากอุจิครับก็คืออุจจาระนั่นเองนะครับโดยใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการนะครับโดยจะมีการเปลี่ยนของเสียชีวภาพเนี่ยครับให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายแล้วก็เปลี่ยนไปสู่พลังงานได้ด้วยนะครับ
1: สามารถนำไปใช้เป็นพลังงานต่อไปได้ด้วยนะ
0: ค
1: ะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วย
0: นะครับ
1: นะคะโอ้โหนวัตกรรมของแอฟริกานี่บางทีก็เขาก็ไปไกลกว่าที่เราคิดนะคะ
0: ครับไปไกลแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเสนอแค่3นวัตกรรมนี้ก่อนนะครับแต่นวัตกรรมของแอฟริกาเนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหลายๆนวัตกรรมที่เราจะมานำเสนอให้แฟนๆรายการ
1: เดี๋ยวรอพบกันในโอกาสอื่นๆอีกนะคะเราก็จะมาบอกเล่านวัตกรรมใหม่ๆของแอฟริกาได้ของแอฟริกาทั้งหมดนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ก็จะเข้าสู่ช่วงของการแนะนำประเทศสำคัญประเทศหนึ่งคือประเทศแอฟริกาใต้ค่ะ
0: ที่แฟนๆรายการเราติดไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าจะมาแนะนำประเทศแอฟริกาใต้
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ค่ะค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงประเทศที่สำคัญประเทศหนึ่ง
0: ใช่ครับเราจะเปิดตัวประเทศที่สำคัญที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานั่นก็คือประเทศ
1: แอฟริกาใต้นะครับ
0: เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับจะขอให้พี่นัทช่วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแอฟริกาใต้ให้แฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจมากทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะเรื่องของการเมืองแล้วก็มีบุคคลสำคัญที่เป็นชาวแอฟริกาใต้เนี่ยหลายคนด้วยกันทีเดียวแต่วันนี้นะคะเราอยากจะมาเปิดมุมมองต่อแอฟริกาใต้โดยการพูดถึงบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านได้รับการขนานนามว่าเป็น รัฐบุรุษและบิดาแห่งแอฟริกาใต้พี่ชอนทราบไหมเอ่ยว่าคือใคร
0: นั่นก็คือท่านประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาใช่ไหมครับพี่นัท
1: ใช่ค่ะท่านอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะคะซึ่งท่านก็ได้ถึงแก่สัญญกรรมไปเมื่อวันที่5ธันวาคม2556เมื่อไม่นานมานี้เองนะคะตอนนั้นท่านเสียชีวิตตอนวัย95ปีนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงประวัติของท่านแล้วก็ความสำคัญที่ท่านมีต่อประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็ต่อภูมิภาคแอฟริการวมถึงต่อมนุษยชาติทั้งโลกด้วยนะคะ
0: โอ้โหเรียกว่าน่าสนใจมากเลยนะครับ
1: ค่ะท่านเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะท่านเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2461นะคะซึ่งเกิดที่เมืองอึมเวโซในประเทศแอฟริกาใต้ในตอนเด็กๆเนี่ยท่านก็ไม่ได้ชื่อว่าเนลสันนะคะท่านมีชื่อเป็นชื่อท้องถิ่นชื่อโรลิลาลาแมนเดลาส่วนชื่อว่าเนลสันเนี่ยก็เป็นชื่อที่คุณครูมาตั้งให้ทีหลังนะคะเป็นตามธรรมเนียมว่าเป็นชื่อคริสเตียนนะคะท่านแมนเดลาเนี่ยก็กำพร้าพ่อนะคะตั้งแต่อายุ9ขวบจนหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตก็ไปมีหัวหน้าชนเผ่ารับท่านไปเลี้ยงนะคะในวัยเด็กของท่านเนี่ยท่านเติบโตมาแล้วก็ได้เข้าไปศึกษาวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยวิทวอเตอร์สแรนด์ที่โจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้แล้วก็ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการเหยียดสีผิวต่อต้านเพื่อสิทธิเสรีภาพของชนผิวดำเนี่ยโดยการเข้าเป็นสมาชิกพรรคแอฟริกันแนชชั่นแนลคองเกรสหรือพรรค ANC ซึ่ง อันนี้ท่านผู้ชมที่ติดตามการเมืองของแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะทราบนะคะว่าพรรค ANC ก็คือพรรครัฐบาลในปัจจุบันของแอฟริกาใต้นะคะก็ตอนนั้นท่านก็ยังเป็นวัยรุ่นนะคะเป็นคนหนุ่มก็เข้าไปมีบทบาทในการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก็ไหวต่อต้านรัฐบาลที่ใช้นโยบายแบ่งแยกสีผิวนะคะ
0: เอ๊ะพี่นัทครับนโยบายแบ่งแยกสีผิวนี่คืออะไรครับ
1: ค่ะนโยบายแบ่งแยกสีผิวนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า apartheid นะคะก็คื อสะกด apartheid นะคะมีที่มาจากภาษา Afrikaans ซึ่งแปลว่า apartness นะคะหรือแปลว่าการแบ่งแยกในยุคนั้นเนี่ยพรรครัฐบาลก็คือพรรค National Party นะคะซึ่งเป็นพรรคที่นำโดยคนผิวขาวก็ได้นำเอานโยบายแบ่งแยกสีผิวมาใช้เมื่อปี2491นะคะนโยบายนี้นะคะก็มีการตราเป็นกฎหมายเลยตอนนั้นเราจะแบ่งแยกพลเมืองในแอฟริกาใต้ ออกเป็นกลุ่มต่างๆทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะคะก็จะมีกลุ่มชนผิวดำกลุ่มชนผิวขาวกลุ่มชนผิวสีและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มชาวอินเดียหรือชาวเอเชียอย่างเราอะนะคะซึ่งประชาชนในแอฟริกาใต้เนี่ยก็จะถูกแบ่งแยกแล้วก็แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดเลยซึ่งกลุ่มคนที่ได้รับสิทธิเสรีภาพแล้วก็มีสิทธิทางสังคมน้อยที่สุดก็คือชนผิวดำซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าเหมือนกันในยุคนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนผิวดำเองก็เป็นชนพื้นเมือง
0: คนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับ
1: ใช่แล้วเป็นคนส่วนใหญ่ของแอฟริกาใต้ด้วย
0: แต่ไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนผิวขาว
1: ใช่ค่ะอย่างภาพที่เห็นเนี่ยเห็นไหมคะก็อย่างบริการสาธารณะส่วนใหญ่ก็จะมีป้ายติดอยู่เลยว่าจะเฉพาะ Europeans only หรือว่า White only อย่างเงี้ยก็จะกีดกันคนผิวดำออกไปเลยนะคะก็ในตอนนั้นเนี่ยสถานะของความเป็นพลเมืองการให้การศึกษาการรักษาพยาบาลรวมถึงบริการสาธารณะต่างๆของชาวผิวดำก็จะได้รับบริการที่ด้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถบัสหรือชายหาดบริเวณชายหาดที่สามารถออกไปเดินเล่นได้เนี่ยก็จะแบ่งโซนไปเลยว่าตรงนี้สำหรับชาวผิวขาวตรงนี้สำหรับชาวผิวดำไม่ให้มาปะปนกันนะคะซึ่งนโยบายนี้นะคะก็ทำให้เกิดความแตกแยกในประเทศอย่างรุนแรงเลยนะคะเพราะว่าบังคับใช้กฎหมายนี้อยู่นานทีเดียวนะคะ
0: กี่ปีครับพี่นัท
1: ในตอนนั้นเนี่ยบังคับใช้อยู่โอ้หลายปีเลยนะคะ46ปีด้วยกันนะคะ
0: ตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิดเลยนะคะ
1: ใช่ตั้งแต่ปี1948จนถึงปี1994นะคะก็ทำให้เกิดการต่อต้านขัดแย้งแล้วก็เกิดการจลาจลขึ้นมากเลยนะคะในแอฟริกาใต้ทำให้รัฐบาลเนี่ยในยุคหลังๆก็เลยเริ่มมีการเจรจาแล้วก็บางครั้งก็มีผู้ที่ถูกจับกุมตัวคนที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลผิวขาวในยุคนั้นนะคะซึ่ง เมนเดล่าเอง
0: ก็คือแมนเดล่าใช่ไหมครับที่ได้ข่าวว่าถูกจำคุกด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะแมนเดล่าเนี่ยถูกจำคุกอยู่หลายครั้งเลยนะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากการต่อต้านนโยบายเหยียดสีผิวของรัฐบาลรวมระยะเวลาทั้งสิ้นที่แมนเดล่าโดนจำคุกเนี่ยคือ27ปีหรือมากกว่า1ใน4ของชีวิตของเขานะคะค่ะจนกระทั่งเมื่อปี2533เนี่ยก็แมนเดล่าถึงจะได้รับการปล่อยตัวออกมาจากคุกนะคะก็เกิดจากแรงกดดันจากนานาชาติที่เรียกร้องให้รัฐบาลแอฟริกาใต้เนี่ยปล่อยตัวแมนเดล่าก็จะมีทั้งการกดดันมีการแซงชั่นทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกเลยนะคะค่ะแล้วก็แม้กระทั่งสหประชาชาติเองก็ออกมากดดันแล้วก็เคลื่อนไหวให้ทางองค์กรต่างๆเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวกดดันให้รัฐบาลแอฟริกาใต้ปล่อยตัวแมนเดล่านะคะ

0: อันนี้นายมิลสันแมนเดลาเนี่ยครับได้รับการปล่อยตัวในปีไหนครับ
1: ในปี2536ค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้รับอันนั้นที่ภาพที่เห็นนั่นก็คือภรรยาของมิลสันแมนเดลานะคะที่มีบทบาทในการช่วยกดดันนานาชาติให้ช่วยกันกดดันรัฐกาใต้ให้ปล่อยตัวมิลสันแมนเดลาออกมาเหมือนกัน
0: เราทราบมาว่าหลังจากนั้นเนี่ยแมนเดลาก็ไปชนะการเลือกตั้งในปี2537
1: ใช่ค่ะพอปี2537เนี่ยเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของแอฟริกาใต้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งระบอบหลากชนชาติเป็นตามระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเนลสันแมนเดลาเนี่ยก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในนามของพรรค ANC นะคะก็ชนะอย่างท่วมท้นแล้วก็ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านก็อยู่ในตำแหน่งเพียงแค่สมัยเดียว6ปีนะคะแล้วก็ไม่ได้กลับมาลงสมัครอีกเพราะว่าท่านได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะขอเป็นประธานาธิบดีเพียงแค่สมัยเดียวเท่านั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะขอทำงานอุทิศตัวเพื่อสังคมทำงานเพื่อรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนการสร้างสันติภาพแล้วก็การต่อต้านโรคเอดส์ค่ะค่ะซึ่งจริงๆแล้วแมนเดลานี่ก็ไม่ใช่แค่ต้นแบบของประชาธิปไตยหรือต้นแบบของการเรียกร้องเพื่อความเท่าเทียมทางสังคมในแอฟริกาเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังได้รับการยกย่องจากทั่วโลกด้วยและแม้กระทั่งประธานาธิบดีสหรัฐอดีตประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาก็เคยกล่าวยกย่องแมนเดลาว่าเป็นวีรบุรุษของผู้คนทุกยุคทุกสมัยนะคะและตัวท่านบารักโอบามาเองก็บอกว่าได้รับแรงบันดาลใจจากท่านแมนเดลานี้ด้วยเหมือนกันในการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีค่ะ
0: ครับเรียกว่าสิ่งที่ท่านทำนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆนะครับในการที่จะเรียกร้องนะครับความเท่าเทียมกันนะครับโอเคนอกจากนั้นเนี่ยยังทราบว่าองค์การสหประชาชาติได้มีการกำหนดให้มีวันเนลสันแมนเดลาด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะวันเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะคือวันที่18กรกฎาคมของทุกปีซึ่งทางสหประชาชาติเนี่ยได้กำหนดให้เป็นวันที่เราเฉลิมฉลองเนลสันแมนเดลาเดย์ซึ่งการเฉลิมฉลองนี่ก็จะมีความพิเศษเพราะว่าจะไม่ได้รับจะไม่ได้ถือว่าเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นวันที่ทุกคนจะร่วมกันรำลึกถึงคุณงามความดีและบทบาทของท่านประธานาธิบดีแมนเดลาในการปลดปล่อยแอฟริกาใต้นะคะแล้วก็นำเอกภาพมาสู่ทวีปแอฟริการวมถึงยังเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสันติภาพให้แก่ประชาชนทั่วโลกด้วยนะคะก็วันนี้เราไม่ได้แค่มาพูดอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวของวันเนลสันแมนเดลาว่าเป็นยังไงขอเชิญชมค่ะ

0: ค่ะต้องขอขอบคุณคลิปจากเนลสันแมนเดลาฟาวเดชั่นซึ่งเป็นคลิปที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยได้นำไปใช้ในการรณรงค์แคมเปญเรื่องของการเฉลิมฉลองวันแมนเดลาเดย์ด้วยนะซึ่งจริงๆเราจะขอสรุปนิดนึงนะคะว่าการรณรงค์ของการเฉลิมฉลองวันแมนเดลาเนี่ยก็คือการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนสละเวลาสั้นๆ67นาทีในวันที่18กรกฎาคมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามแนวทางของแมนเดลาซึ่งทำไมต้อง67นาทีก็คือตัวท่านแมนเดลาเนี่ยอุทิศชีวิตเป็นเวลาถึง67ปีนะคะในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสังคมและต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะแล้ววันนี
1: ้เรื่องราวของท่านนี่น่าสนใจมากเลยนะ
0: น่าสนใจค่ะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายแง่มุมที่ท่านได้รับการยกย่องนะคะวันนี้เราก็นำมาให้ดูสั้นๆนะคะก็ก่อนที่เราจะจบรายการในวันนี้เดี๋ยวเรามีกิจกรรมดีๆที่ทางกองแอฟริกาจะจัดขึ้นนะคะคืออะไรคะพี่ชอน
1: ครับจะเป็นการจัดสัมมนานะครับภายใต้หัวข้อนะครับโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและก็สถานเอกอัครราชทูตซูดานประจำประเทศไทยนะครับจะจัดขึ้นนะครับในวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2561นะครับที่ห้องนราธิปกระทรวงการต่างประเทศนะครับตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับสำหรับแฟนๆรายการท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะมางานสัมมนานะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับหมายเลขโทรศัพท์022035000นะครับต่อ12041นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับประเทศซูดานก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพนะครับทางด้านโอกาสด้านการค้าการลงทุนนะครับแล้วก็ล่าสุดเขามีสถานเอกอัครทูตซูดานตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นสถานเอกอัครทูตของประเทศแอฟริกานะครับล่าสุดที่มาตั้งในประเทศไทยนะคร
0: ับ ค่ะน่าสนใจมากๆนะคะงานสัมมนาวันที่20กุมภาพันธ์ค่ะท่านใดสนใจอยากจะมาลงทะเบียนเข้ามาร่วมชมร่วมรับฟังงานสัมมนาก็ติดต่อเข้ามาได้ที่กองแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศนะคะ
1: ครับเรียกว่าห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์หน้านะครับเราก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับประเทศซูดานมานำเสนอให้กับแฟนๆรายการนะครับ
0: จริงๆแล้วแอฟริกาใต้ยังไม่หมดยังมีแง่มุมอื่นๆยังมีทั้งเรื่องการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนอีกมากมายนะคะเดี๋ยวเราขอติดไว้ก่อนขอข้ามไป1สัปดาห์สัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของประเทศซูดานที่จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะ
1: แต่ขอเกริ่นนิดนึงนะครับว่าบางท่านอาจจะไม่รู้จักว่าประเทศซูดานนี่ตั้งอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับประเทศซูดานจริงๆแล้วตั้งอยู่ใกล้ๆกับประเทศอียิปต์นะครับอยู่ตอนใต้ของอียิปต์นะครับแล้วก็ประเทศซูดานเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาเลยก็ว่าได้นะครับ
0: ค่ะและวันนี้เราก็คงหมดเวลาเพียงเท่านี้ถ้าอยากจะรู้จักประเทศซูดานมากขึ้นก็ต้องมาร่วมฟังงานสัมมนากับเราด้วยแล้วก็ติดตามเทปครั้งต่อไปนะคะซึ่งก็จะได้พูดถึงประเทศซูดานโดยเฉพาะค่ะและวันนี้รายการของเราคงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวหลังจากจบรายการจะมีคลิปของคลิปเสียงของท่านเนลสันแมนเดลาให้ทุกท่านได้รับฟังด้วยก็วันนี้ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
1: และผมณราวิทย์องค์คามงคลนะครับ
0: ค่ะขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะติดตามรายการสีสันแอฟริกาของเราได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นทางช่องวิทยุสรานรม AM 1575หรือทาง Facebook สรานรมเรดิโอค่ะวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะ
1: ครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ
0: ส
1: วัสดีครับสวัสดีค่ะ
2: We are humbled by the call for an annual Mandela Day in our honor. Our struggle for freedom and justice was a collective effort. Mandela Day is no different. It is in your hands to create a better world for all who live in it. Mandela Day will not be a holiday, but a day devoted to service. It is our hope that people will dedicate their time and effort to improve the conditions within their own communities. We thank you for participating in Mandela Day.

0: สวัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพม่าด้วยพาหนะชนิดต่างๆครับฟังดูแล้วน่าสนุกใช่ไหมล่ะครับวิธีการสัญจรในพม่ามีหลากหลายวิธีด้วยกันการเรียกขานชื่อพาหนะให้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเรียกผิดเรียกถูกจะขึ้นเครื่องบินกลายเป็นไปส่งที่รถไฟจะลำบากกันนะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิ

ยานพาหนะเป็นเรื่องสำคัญต่อการเดินทางนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียกให้แบบถูกต้องนะคะเราก็มาเรียนการเรียกของยานพาหนะต่างๆนะคะถ้าหาว่ารถยนต์เนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะฮะรถยนต์ที่แบบเรานั่งทุกวันเนี่ยเราก็เรียกว่าก้านะคะก้าก็มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกัน car car เนี่ยภาษาพม่าเรียกกันว่าก้าค่ะก้านะคะถ้าหาว่ามอเตอร์ไซค์ล่ะคะอาจารย์นะมอเตอร์ไซค์ก็เราเรียกว่ามอเตอร์ไซเกอร์มอเตอร์ไซเกอร์นะคะเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะถ้าเป็นจักรยานก็คือเราก็เรียกว่าเซเปเซเปนะคะที่เราปั่นกันนะฮะปั่นกับเท้าก็เซเปอ้าวรถยนต์ก็คือก้านะคะบางคนก็เรียกว่ามอเตอร์ก้านะฮะมอเตอร์ก็คือมอเตอร์นั่นเองนะใช้มอเตอร์ไปก็คือมอเตอร์ก้าก็ได้ก้าตัวเดียวก็ได้นะคะอ้าวจักรยานยนต์มอเตอร์ไซเกอร์จักรยานก็คือเซเปนะคะเซเปต่อไปก็คือเครื่องบินนะคะเครื่องบินลีญิงเบียลีญิงเบียนะคะเราเคยเรียนลีเซแล้วใช่ไหมคะสนามบินแล้วตัวนี้มาดูที่เลยิมเบียนก็คือเครื่องบินนั่นเองนะคะเลก็คือลมยิงก็คือเครื่องยนต์เบียนก็คือบินเอาใช้เครื่องยนต์บินบนลมนะคะก็คือเลยิมเบียนนั่นเองค่ะนะคะที่พม่าเนี่ยเวลาเราไปเนี่ยเราเห็นสามล้อของพม่าเนี่ยแบบไม่เหมือนที่นี่นะคะมีเหมือนแบบจักรยานแล้วก็ข้างๆน่ะมีนั่งได้อีกล้อหนึ่งที่แบบสองคนด้านหลังชนกันนั่งกันนะฮะก็คนขับก็เขาก็ปานไปเล่ๆๆนะอันนี้เราเรียกว่าไซกาไซกานะคะไซกาแล้วก็เรามีอะไรบ้างอีกถ้าเป็นรถเมย์เนี่ยเราก็เรียกว่าบัสกานะฮะบัสการถเมย์เนี่ยมีแค่รถเมย์แบบบ้านเราหรือเปล่ายังไม่ใช่นะฮะเรามีสองแถวไหมเหมือนแบบที่นี่นะแบบนอกเมืองเนี่ยเรามีสองแถวบ้านสองแถวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะสองแถวเนี่ยเราเรียกว่าจากาจากาทำไมถึงเรียกว่าจากาเพราะว่ารถเมย์ของรัฐบาลนะไปคันหนึ่งแล้วก็อีกคันหนึ่งที่แบบยังไม่มาเขาก็มาแทรกการที่ตรงระหว่างรถรัฐบาลสองคันหรือว่าสามคันเปลี่ยนแบบเนี่ยก็เราก็เรียกว่ารถที่แบบมาแทรกแทนรถรัฐบาลก็คือเราเรียกว่าจากานั่นเองค่ะเราจะถามคนพม่าว่าเราจะไปจากย่างกุ้งไปถึงผู้กามเนี่ยเราจะไปได้ยังไงก็เราก็ควรรู้คำอันนี้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นยังโกก้าหนีปากกาตัวเย่เปรูตัวยามาเลยยังโกก้าหนีปากกาตัวเย่เปรูตัวยามาเลยนะคะจะยังกุ้งจะไปผู้กามเนี่ยจะไปได้ยังไงคะหมายถึงจะไปด้วยอะไรได้บ้างนะคะยังโกก้าหนีประการตัวหญิงเปรูตัวยามาเลยถ้าหาว่าคนไปกับเครื่องบินก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็ตะเคลุเลยิมเบียนเนตัวหญิงตนายเล่าจาบาเมตะเคลุเลยิมเปียนเนตัวหญิงตนายเล่า

0: ดาบาเมนะตะเกลุแปลว่าถ้าหาว่านะลีเยียนเนี่ยดูครึ่งบินตัวยิงไปตนายีเล่าประมาณหนึ่งชั่วโมงจาบาเมนานค่ะนะฮะก็สรุปแล้วก็บอกความหมายก็คือถ้าหาว่าคนไปกับเครื่องบินเนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะนะคะตะเกลุลียินเปียนเนตัวยิงตนีเล่าจาบาเมอ้าวตัวนี้เราไม่ได้ไปกับเครื่องบินเราไปกับรถยนต์นะรถที่ไปจากคนสองนะนั่นรถไปจากคนสองไปก็ตะเกลุกาเนะตัวหญิงสันนายเล่าจาบาเมตะเกลุกาเนะตัวหญิงสันนายเล่าจาบาเมก็คือถ้าคนไปกับรถยนต์เนี่ยใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงค่ะต่างกันมากเลยนะคะก็วันนี้ที่เราเรียนมายานพาหนะต่างๆเนี่ยจะใช้ยังไงเราก็มาดูการที่การสนทนากันนะคะจะใช่แล้วเนาะမျိုးတဲ့ကိုကားနဲ့ရှောက်ကြည့်ကျင်လို့ဘယ်လိုကားမျိုးသုံးရမလဲ
1: အငှားကားနဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ
0: ်ဥပိန်တရားကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ
1: ဥပိန်တရားကိုဂျာကားစီးသွားပြီးတော့လှဲပြောင်းစီးရင်ဥပိန်တရားရောက်ပါတယ
0: ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ
1: ်ရပါတယ်ပျော်ရွှင်တဲ့ခရီးဖြစ်ပါစေနော်
2: ประเทศพม่าไม่ได้เป็นประเทศที่สุดยอดไฮเทคมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือรถขนส่งลอยฟ้าเหมือนกับประเทศอื่นๆแต่การเดินทางในประเทศพม่านั้นเป็นแบบสบายๆการจะมีรถสักคันในพม่าถือว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายเพราะรถเป็นสิ่งหนึ่งที่แพงมากๆใครมีรถส่วนตัวใช้ถือว่าฐานะดีและรถของพม่าภาษีนำเข้าสูงมากส่วนใหญ่จึงมีแต่รถมือสองการคมนาคมขนส่งภายในประเทศของพม่ามีทั้งแท็กซี่รถสองแถวรถเมย์รถสำล้อรถจักรยานยนต์รถจักรยานและก็ยังมีบริการเครื่องบินเล็กสำหรับบินข้ามจังหวัดด้วยสำหรับรถยนต์ของพม่านั้นเป็นรถพวงมาลัยขวาและขับเลนขวาไม่ใช่เลนซ้ายแบบบ้านเราการใช้ถนนหนทางจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะ
3: ก็แปลกดีนะครับผมเองก็ทึ่งกับรถ3ล้อที่ผู้โดยสารต้องหันหลังชนกันผมว่าน่าสนใจมากทีเดียวนะครับพม่าเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่เก่าแก่และสามารถรักษาความเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ไว้ได้อย่างดีใครที่เคยไปเยือนพม่ามาแล้วก็คงจะประทับใจกันมานะครับคราวหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศพม่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับในวัยเด็กคุณผู้ชมคงมีความฝันนะครับว่าโตขึ้นอยากจะเป็นทหารอยากจะเป็นหมออยากจะเป็นตำรวจส่วนตัวผมเองนะครับผมมีความฝันว่าโตขึ้นผมอยากจะเป็นวิศวกรแต่ดูตอนนี้สิครับกลับมาเป็นพิธีกรซะนี่ที่ผมพูดถึงอาชีพ

0: ต่างๆเพราะว่าวันนี้นะครับอาจารย์มิมิของเราจะมาสอนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพนะครับอาชีพไหนเรียกในภาษาพม่าว่าอย่างไรต้องไปฟังในห้องเรียนของอาจารย์มิมิกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนการคำเรียกอาชีพต่างๆนะคะเราเริ่มจากคำที่ว่าอาชีพนะฮะเราภาษาพม่าเรียกว่ายังไงบ้างก็อโลอากายค่ะอโลอากายก็คืออาชีพนะคะอ้าวมีอะไรบ้างอโลอากายเนี่ยมีมากมายเหลือเกินนะคะอ้าวเริ่มต้นจากครูละกันนะคะถ้าเป็นครูเนี่ยเราแยกเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะคะถ้าเป็นอาจารย์ผู้ชายเราก็เรียกว่าสยานะคะสยาอาจารย์ผู้ชายก็ได้นะครูผู้ชายก็ได้แล้วก็นายผู้ชายก็ได้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงล่ะคะผู้หญิงครูผู้หญิงอาจารย์ผู้หญิงนะก็เราเรียกว่าสยามะนะคะสยามะทำไมถึงใส่มะก็คือมาแปลว่าเป็นผู้หญิงค่ะนะคะก็สยามาเนี่ยความหมายของสยามาเนี่ยครูผู้หญิงก็ได้อาจารย์ผู้หญิงก็ได้นายผู้หญิงก็ได้นะแล้วก็คุณผู้หญิงก็ได้นะคะสยามะนะคะสยาเป็นสำหรับผู้ชายสยามะเป็นสำหรับผู้หญิงนะคะเอาต่อไปคุณหมอนะคุณหมอคุณหมอก็มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะถ้าเป็นคุณหมอผู้ชายเนี่ยเราเรียกว่าสยาวงสยาวงนะคะถ้าเป็นคุณหมอผู้หญิงเราก็เรียกว่าสยาวงมะสยาวงมะเรามาดูกันอีกทีว่านักศึกษาเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนักศึกษาตั้งแต่เด็กถึงโตนะมหาลัยเราเรียกว่าถ้าเป็นนักศึกษาชายเนี่ยเราเรียกว่าเจ้าตานะคะเจ้าตานักศึกษาเย็นล่ะเจ้าตู่เจ้าตู่แลบลิ้นนะคะเจ้าตู่ถ้าเป็นพยาบาลผู้หญิงเราก็เรียกว่าตูนาพิวสยามะตูนาพิวสยามะนะคะก็เราก็เรียกสยามะได้เช่นกันนะคะแต่ไม่ใช่แค่สยามะตัวเดียวข้างหน้าต้องมีตูนาพิวสยามะนะคะนอกจากนี้มีอะไรอีกบ้างอ้าวมีตำรวจนะตำรวจเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรนะเย่คำเดียวก็ได้นะเย่หรือว่าปลิกนะปลิกปลิกก็คือมาจากภาษาอังกฤษ police เหมือนกันนะฮะปลิกหรือว่าเย่นะคำไหนคำหนึ่งนะคะก็ได้อ้าวรู้จักตำรวจแล้วทหารล่ะคะนะทหารที่แบบเป็นทหารธรรมดาทหารธรรมดาก็ยังไม่มียศกันนะทหารธรรมดาเราเรียกว่าสิทตาสิทตานะฮะสิตาแล้วอินจิเนียร์ที่แบบวิศวกรเราเรียกว่าอะไรเราก็เรียกว่าอินจิเนียร์เหมือนกันค่ะอินจิเนียร์นะอินจิเนียร์ภาษาอังกฤษเหมือนกันนะอันนี้เป็นวิศวกรนะถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าล่ะคะพ่อค้าแม่ค้าทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยเราเรียกได้ว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคำเดียวซีเต้ซีเต้นะคะซีเต้เอาเกษตรกรล่ะคะที่ไปทำชาวไร่ชาวนานะก็เราก็เรียกว่าเลตมาเลตมานะถ้าหาว่าคนงานคนงานที่ไปเราใช้แรงงานทำงานเนี่ยเราเรียกว่าอะไรนะก็อโลตมาอโลตมาเห็นไหมตมาเนี่ยผู้อโลก็คืองานผู้ทำงานนั่นเองนะฮะก็อโลตมา ถ้าหากว่าเขาถามเรานะคะคำที่ถามว่าคนอะทำงานอาชีพอะไรนะคนทำงานอาชีพอะไรคนทำงานอะไรแบบนี้เนี่ย

คำที่สองบาอัลโลอักไกลโลปาตะเลบาอัลโลอักไกลโลปาตะเลก็คืออาชีพอะไรนั้นเองนะคะเอาถ้าหาว่าเป็นดิฉันนะดิฉันเป็นครูดิฉันก็ตอบว่าจะมาสยามาบาจะมาสยามาบาถ้ามิมิเป็นผู้ชายละกันมิมิตอบว่าจะน้อสยาบาจะน้อสยาบาคุณผู้ชมเข้าใจแล้วนะว่าบอกดิฉันหรือว่าผมแล้วก็ตอบด้วยอาชีพที่เราทำแล้วก็ตามด้วยบาที่แบบคำสุภาพแค่นั้นเองค่ะนะถ้ามีคนมาถามว่าบาอัลโลอักไกลโลบาตะเลเราก็ต้องตอบแค่ว่าจะมาสยามาบาหรือว่าจะนอสยาบาที่เป็นอาชีพเราก็เลยอาชีพของเราใส่ไปตรงนั้นนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคำใช้อาชีพต่างๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงกันก็คือมาดูที่บทสนทนากันนะคะ

0: တစိမ့်လောက်နော်ဘယ်မှာအလုပ်လုပ်ပါသလဲ
1: ကျမဒူနာပြုတ်ဆရာမပ
0: ါဟုတ်လားဘယ်စိမ့်ရုံမှာလဲ
1: စီလီလာစိမ့်ရုံမှာပါဒါနဲ့အကိုရောဘယ်မှာအလုပ်လုပ်ပါသလဲ
0: ဩကျွန်တော်ကမဟိဒွန်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားပ
1: ါဩတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ
0: ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ถือเป็นประเทศที่มีอัตราการใช้โทรศัพท์มือถือต่ำที่สุดแห่งหนึ่งเพราะราคาของโทรศัพท์มือถือและซิมการ์ดในพม่ามีราคาแพงมากในอดีตเบอร์มือถือเคยมีราคาถึงเกือบ 100,000 บาทแต่ในปัจจุบันพม่าพยายามปรับลดราคาของซิมการ์ดเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้ใช้โทรศัพท์มือถือกันมากขึ้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศพม่าชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยไม่สามารถนำมือถือไปใช้ได้ยกเว้นเมืองเนปิดอร์ที่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้แต่สัญญาณยังไม่ค่อยดีนักถ้าจำเป็นต้องโทรกลับประเทศของตนที่พม่าจะมีเคาน์เตอร์บริการแบบตั้งโต๊ะอยู่ทั่วไปสามารถใช้บริการได้โดยที่นี่จะคิดค่าบริการเป็นดอลลาร์ค่ะ
3: การเรียนรู้ภาษาสำคัญอยู่ที่ฟังให้มากพูดให้บ่อยฝึกออกเสียงกันให้บ่อยๆในไม่ช้านะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถพูดภาษาพม่าได้อย่างน้อยก็ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้นได้แต่ที่แยกไม่ออกระหว่างคนไทยกับพม่านั้นส่วนหนึ่งนะครับน่าจะมาจากหน้าตาที่คล้ายคลึงกันมากกว่าคราวหน้านะครับเราจะมาเรียนเรื่องคำขอโทษกันนะครับสำหรับผู้ที่ชอบทำผิดต้องรอชมเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此。从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
6: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
7: Delicious.
8: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
7: ใช่
8: วิอันนี้อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่เลย
7: ชอบมากเลย
9: เอมิลี่ชิมเลย
8: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
9: แกะสลัด
8: แกะสลัด
9: มาสวยเลย
8: โอ้สวยมาก
7: อร่อย
9: อร่อย
7: 1 2 3
8: Cheers
7: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
8: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
7: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
8: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
7: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึก
8: ฟู
7: ใช่ค่ะ
10: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
5: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜但很少有人知道泰国菜的味道正被传播
9: 湖发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
11: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
12: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็อิมพอร์ตมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
11: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
7: How you feel and the flavor?
13: It's so good.
7: Yeah.
14: Nice. Yeah. Incredible.
7: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
13: right,
7: be eating. Right. You'll be eating like 10 chilies.
9: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
15: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
7: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
15: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

หลังการลงนามร่วมกันของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ที่ส่วนใหญ่จะเป็นภาพกว้างๆถึงความร่วมมือไม่ได้ลงรายละเอียดถึงกระบวนการในการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ในคาบสมุทรเกาหลีการผ่อนปรนคว่ำบาตรหรือแม้แต่ปัญหาสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือโลกจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คำกล่าวของผู้นำคิมจองอึนหลังจากลงนามเสร็จสิ้นจนถึงวันนี้คนทั้งโลกก็ยังคาดเดาไม่ได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไป

ความเคลื่อนไหวในรอบปีกับภาพลักษณ์ของสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีเป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ว่าโลกยูโทเปียแห่งสังคมนิยมนั้นอยู่ลำพังและโดดเดี่ยวไม่ได้อีกต่อไปและอาวุธนิวเคลียร์ก็ไม่ใช่วิถีทางที่พวกเขาจะต่อรองกับสังคมโลกได้ด้วยเช่นกัน

0: ยูโทเปียสังคมนิยมในเกาหลีเหนือเขตแดนแบ่งแยกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้บนเส้นขนานที่38ที่หมู่บ้านปันมุนจอมเป็นจุดหมายของเส้นทางสันติภาพที่เกิดขึ้นหลังสงครามแสดงแสนยานุภาพของสองค่ายอำนาจที่มีชีวิตของคนเกาหลีเป็นเดิมพันปันมุนจอมเขตปลอดทหารที่มีความอ่อนไหวมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกบัดนี้กลายเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวที่ทำให้สีหน้าบึ้งตึงของทหารเปลี่ยนท่าทีลงไปได้บ้างนายทหาร2คนมีหน้าที่คอยตรวจตราและคุ้มกันไปกับรถทุกคันที่ผ่านเข้าสู่เขตปลอดทหารด้วยบรรยากาศอันเป็นมิต
1: ร
2: Even though there are some embargoes by foreign countries we don't care but we are firmly united around our Marshal Kim Jong-un
1: 실용이 둘이 하나로 붙게 묶인 군대와 인민이 일신 단결 이것은 구원을 찾아볼 수 없습니다
2: We call this one single-hearted unity. So single-hearted unity among the soldiers and people. And this is the only thing you can find in Korea.
1: 나는 여기 모인 당신들이 우리나라의 통일을 조선 민족 내세의 간섭 없이 민족 자체의 힘으로 평화적으로 민족 자체로 평화적으로 이걸 투쟁에 적극적인 지대한 입장을 표시하고 있습니다.
2: I hope you support our people's struggle for the country's reunification independently. Yes, sure. Bye bye, nice to meet you. Thank you.
3: Thank you very much.
2: Thank you.
3: Thank you.
2: Okay, please wait for us. Thank you. Bye.
0: ก่อนที่จะเดินเท้าต่อไปยังเส้นพรมแดนที่ตั้งของห้องเจรจายุติสงครามเกาหลี
2: So who says that the armistice agreement signing hall and so the U.S. imperialistsprovoked the war on June 25, 1950. But they were defeated by our heroic Korean people and they signed their
4: agreement,
2: armistice agreement on July 27, 1953.
5: ตื่นเต้นนะคะก็ได้ข้อมูลมากมายเขาบอกว่าโต๊ะนี้คือเป็นโต๊ะที่เซ็นอาร์มิสติสอะกรีเมนต์ตอนสมัย1953นั่นเองนะคะ

0: น่าจะหลับในอยู
1: ่ตื่นเต้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องเซ็นสัญญาระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้อย่างที่เห็นอยู่นะคะห้องสีฟ้านี้จะเป็นการควบคุมดูแลภายใต้ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝั่งสีขาวๆจะอยู่ใต้อำนาจของเกาหลีเหนือนั่นเองนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าทั้ง3ทั้งหมดมีทั้งหมด7ห้องเนี้ยก็จะมีการประชุมมากกว่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้งนะคะก็คือจะมีการประชุมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น bilateral หรือว่าเป็น multilateral นะคะแล้วก็จะมีการประชุมส่วนที่ต่างอย่างในห้องนั้น
2: เมืองเคซองที่อยู่ขึ้นไปทางเหนือราว10กิโลเมตรจากเขตแดนที่เราเพิ่งจากมาเคยเป็นเมืองหลวงในยุคของโครยอภายหลังจากการผ่านพ้นยุคสามก๊กเกาหลีคือโคกรุยอแพ็กเจและชิลากษัตริย์นามว่าวังกอนได้รวบรวมคาบสมุทรเกาหลีให้เป็นปึกแผ่นตั้งชื่ออาณาจักรว่าโครยอและที่นี่เคซองเป็นบ้านเกิดของวังกอนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเยซองชายภูมิที่เป็นเส้นทางการค้าโบราณใช้ติดต่อกับจีนและญี่ปุ่นพระนามของปฐมกษัตริย์ยุคโครยอวังกอนคำว่าวังมาจากชาวจีนที่เรียกเจ้าครองแคว้นหรือเจ้าครองนคร

0: support 진생 mm-hmm. porcelains and support 진생 porcelains to Arabian continent through Silk Road. Mm-hmm. And these are the 진생. Mm-hmm. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6 years old. Mm-hmm. And this tower, small relics, is from the stone tower. And these beds used to bear in the temples and kitchen things. And these clothes is for the normal people. And these were used by noble people during that time. Mm. And this is the model of the 31st king. Mm. So that's twin tomb. So this tomb was designed by the king himself.
1: Why do you have two?
0: Hmm?
1: Why do you have
0: one two? Is for him and one is for his queen. So he, when his wife died, he designed this tomb. And inside the tomb, we closed it because we painted to preserve it. So instead, we made a replica here. But without light, it's difficult. Do you know about the stars? You know, Celine, they have built they have drawn the Orion's belt and Great Bear.
2: Lion and bear.
0: Orion's belt. It's a star shape.
1: I think and the bear.
0: During the Japanese occupation, they didn't know the entrance.
1: Oh.
0: So they bombed at the back. They bombed the back of the tomb, and they took 10 tons of 10 tons of treasures out of there.
2: Wow.
1: Mm, yeah.
0: So it is empty now. Only paintings in there.
3: ในยุคสมัยโครยอมีกษัตริย์ผู้ฝากผลงานไว้มากมายหนึ่งในนั้นก็คือกวางจงกษัตริย์โครยอลำดับที่4ผู้ปฏิรูปกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขในปีคริสต์ศักราช958พระองค์ได้ออกกฎหมายเลิกทาสที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ
4: อันนี้นะคะก็จะเป็นราคาบอกของทาสในสมัยนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีราคาแพงที่สุดในหมู่ชุมชนคนผู้หญิงจะอยู่ราคาที่120 how much won
0: it's a roll of the cross
4: 120เหรียญนะคะส่วนผู้ชายก็จะเป็นที่120ส่วนผู้หญิงและคนแก่จะอยู่ที่60ส่วนผู้ชายเด็กผู้ชายและเด็กผู้ชายที่มีอายุมากเนี่ยจะดูได้ว่าราคาเนี่ยจะน้อยที่สุดเพราะเขาเชื่อกันว่าผู้ชายคนไหนที่เกิดในท้องของทาสเนี่ยก็เป็นทาสอยู่ดีก็เลยมีราคาที่ถูกแต่ที่น่าแปลกใจกว่านั้นก็คือเห็นไหมคะว่าวัวเนี่ยราคาสูงถึง400เหรียญนั่นหมายความว่าคนทุกคนเนี่ยที่เป็นทาสเนี่ยไม่มีคุณค่าเท่ากับวัว1ตัวนี่คือเป็นการเปรียบเทียบไม่เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยมี value ของมนุษย์แต่ชนมากเท่ากับสัตว์1ตัว
3: มรดกวัฒนธรรมของชาวเกาหลีได้ถูกส่งทอดต่อกันมาตั้งแต่ยุคโบราณแต่ละยุคสมัยก็จะมีลักษณะเด่นของตัวเอง

ชื่อของอาณาจักรโครยอในเกาหลียุคกลางได้นำเอาชื่อของอาณาจักรในอดีตกลับมาใช้อีกครั้งนักประวัติศาสตร์จึงเปลี่ยนชื่ออาณาจักรของเกาหลียุคต้นให้เป็นโคกรุยอเพื่อมิให้สับสนโคกรุยอปรากฏอยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์ช่วง35ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสตกาล668มีที่ตั้งอยู่ตอนบนและตอนกลางของคาบสมุทรเกาหลีมีพรมแดนยาวไกลติดมณฑลเหลียวหนิงแมนจูเรียและบางส่วนของรัสเซียจูมงเป็นผู้รวบรวมชนเผ่าที่ร่อนเร่มาสร้างเป็นอาณาจักรความเชื่อในทางจิตวิญญาณกษัตริย์เป็นโอรสของเทพเจ้าถูกประสานเข้ากับความเชื่อที่มาจากแผ่นดินใหญ่ทั้งขงจื้อเต๋าและพุทธศาสนา

กลุ่มสุสานโครกรุยอเป็นหลุมฝังศพโบราณที่ใช้เก็บพระศพของเหล่ากษัตริย์เชื้อพระวงศ์และแม่ทัพของโครกรุยอที่มีจำนวนมากกว่า 10,000 หลุมกระจัดกระจายอยู่แถบชานเมืองของกรุงเปียงยางเมืองนำโพรวมถึงบางส่วนอยู่ในแถบชายแดนฝั่งจีนซึ่งสุสานทั้งหมดที่หลงเหลืออยู่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อคริสต์ศักราช 2004ถือได้ว่าเป็นมรดกแห่งแรกในแผ่นดินเกาหลีเหนือ

ในวันนี้ทีมงานของเราก็ได้เดินทางไปยังสุสานของจูหมงปฐมกษัตริย์โคกรุยอนำหลักฮวงจุ้ยของจีนมาใช้ในการเลือกชัยภูมิที่ตั้งหลังเป็นภูเขาด้านหน้าเป็นน้ำพื้นที่โดยรอบได้รับการตกแต่งและประดับด้วยประติมากรรมหินเป็นรูปขุนนางฝ่ายบุญและบูเรียงรายขนาบสองข้างทางที่นำทางไปสู่สุสานเนินดินรูปนูนโค้งครึ่งวงกลมเดิมทีนั้นสุสานแห่งนี้รายล้อมไปด้วยกลุ่มสุสานของเหล่าแม่ทัพที่เคียงบ่าเคียงไหลในยามศึกไม่น้อยกว่า50หลุมในคริสต์ศักราช1993ทางการเกาหลีเหนือได้ปรับภูมิทัศน์ย้ายสุสานของจูหมงสู่เนินบนเชิงเขาและสร้างบันไดทอดยาวขึ้นไปอย่างสง่างามแต่ในมุมมองของนักโบราณคดีและประวัติศาสตร์กลับมองว่าเป็นการเคลื่อนย้ายจากตำแหน่งเดิมและแยกกลุ่มสุสานออกไปจากเหล่าแม่ทัพผู้จงรักภักดีออกจากกันไปอย่างน่าเสียดายนอกจากนี้ยังมีการสร้างวัดชงรุงขึ้นมาใหม่ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของที่ตั้งใหม่ของสุสานอีกด้วย

0: ลักษณะของสุสานอีกแบบหนึ่งที่ร่วมยุคสมัยกับโคกุยอที่แผ่อิทธิพลไปในจีนนับรวมเป็นมรดกโลกร่วมของจีนและเกาหลีเหนือในเมืองจีอ่านมณฑลจีหลินในจีนสุสานชังกุนชองหรือสุสานแม่ทัพที่ได้ฉายาว่าพีระมิดแห่งตะวันออกคนเกาหลีส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นสุสานของพระเจ้าควางแกโทมหาราชกษัตริย์โครกุยอที่ขยายอาณาจักรออกไปกว้างไกลกว่าสมัยใดๆแต่นักโบราณคดีของจีนกลับเชื่อว่าสุสานแห่งนี้น่าจะเป็นของพระเจ้าชังซูซึ่งเป็นแม่ทัพเอกมากกว่าเทคนิคในการสร้างสุสานมีความน่าสนใจในการก่อหินซ้อนขึ้นไปเป็นชั้นๆด้วยหินสกัดแต่ละก้อนมีขนาดประมาณ3คูณ5เมตรมีจำนวนราว 1,100 ก้อนนับจากด้านล่างขึ้นบนรวมทั้งหมด7ชั้นและยังพบสุสานขนาดเล็กตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อกันว่าเป็นสุสานของพระมเหสีของพระองค์ชาวเกาหลีได้รับอิทธิพลในเกือบทุกด้านจากแผ่นดินใหญ่สู่คาบสมุทรเกาหลีทั้งจากวิทยาการวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆเข้ามาปรับให้เข้ากับกลุ่มชนเผ่าของตนหลายส่วนนั้นถูกทำลายจากการยึดครองของชาติมหาอำนาจแต่ละยุคสมัยโดยเฉพาะนโยบายกลืนชาติของญี่ปุ่นที่ผนวกเกาหลีเป็นจังหวัดหนึ่งของญี่ปุ่นยาวนานถึง35ปีวัดโปยอนวัดพุทธเก่าแก่กว่า900ปีมีลวดลายของพุทธศิลป์ทั้งมังกรและดอกไม้เหล่าสัตว์ในตำนานเต๋าและการก่อสร้างวัดและเจดีย์ในแบบชินโตที่ผสมผสานความเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นที่ได้รับคติความเชื่อบนรากเดียวกันวัดนี้ได้ถูกบูรณะขึ้นใหม่หลายครั้งจากไฟสงครามต่อเนื่องมาอย่างยาวนานมีเรื่องเล่าจากพระรูปหนึ่งว่าก่อนหน้านี้หากวันไหนฝนตกผู้คนที่สัญจรไปมาไม่ต้องกลัวว่าจะเปียกฝนเพราะสามารถเดินหลบใต้ชายคาของวัดที่ทอดต่อกันยาวเหยียดเลยทีเดียวครับแม้ว่าภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเต็มไปด้วยภูเขาทอดตัวลงมาจากภาคเหนือทว่าที่ราบลุ่มริมแม่น้ำในจังหวัดนำโพสามารถเพาะปลูกเลี้ยงดูประชากรได้แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับจำนวนประชากรกว่า25ล้านคนเทคโนโลยีการเกษตรจึงได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐให้สามารถเพาะปลูกได้ตลอดฤดูกาลเป็นเสบียงยามฉุกเฉินรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
1: เดี๋ยวไปทานมื้อเที่ยงด้วยกันชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเท่าไหร่2หยวนประมาณ10บาท
2: หนึ่งในทริคของการเพาะปลูกของชาวเกาหลีเนี่ยก็คือเขาจะใช้หอยทากค่ะคือเขาจะมีหอยทากตัวเล็กๆเพาะปลูกอยู่ในบ้านด้านขวามือนะคะหอยทากตัวนี้นะคะเขาจะใช้ทั้งหมดทุกขั้นตอนตั้งแต่มันเป็นไข่ตัวโตมานิดนึงแล้วก็ตัวโตมาในระดับกลางแล้วก็ในช่วงที่มันเจริญเติบโตเต็มที่นะคะเขาก็จะเอาพวกหอยท่านนะคะมาไว้ในนี้เพื่อจะให้เชื่อว่าการที่มันมีหอยเนี่ยมันทำให้ดินหรือว่าผลของผลิตของผักต่างๆเนี่ยทำให้มันมีเหมือนมีปุ๋ยไปในตัว
0: การบริหารงานแบบสากลถือว่าจะได้ผลเป็นอย่างดีในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมทุกคนต่างมีงานที่ต้องทำตามหน้าที่ผลผลิตทั้งหมดรัฐเป็นผู้จัดสรรให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันพวกเขาแทบไม่ต้องจ่ายค่าอะไรรัฐสวัสดิการเป็นผู้เลี้ยงดูพวกเขาทั้งชีวิตฟาร์มสหกรณ์ล้อมรอบไปด้วยพื้นที่เกษตรของชาวบ้านที่เราไม่สามารถออกพ้นจากรั้วได้จึงทำได้แค่เพียงสังเกตการวิถีชีวิตของพวกเขาอยู่ไกลๆไกลออกไปทางทิศตะวันตกเมืองนำโพ เป็นที่ตั้งของเมืองท่าสำคัญที่มีปราการเป็นเขื่อนนำโพขนาดความยาว8กิโลเมตรคอยเปิดปิดควบคุมปริมาณน้ำเพื่อกันน้ำท่วมและใช้ในระบบชลประทาน

ในทริปนี้ถือได้ว่าเราเดินทางไปได้ทั่วทิศกันเลยทีเดียวเส้นทางถัดมาเราได้แล่นรถไปตามถนนสู่ชายแดนเหนือเส้นขนานที่38ทางฝั่งตะวันออกซึ่งมีพรมแดนธรรมชาติทอดยาวเชื่อม2ประเทศเทือกเขาคุมกังมีความสูง 1,639 เมตรวิมานบนผืนที่เหล่านักกวีและศิลปินนักเขียนภาพหลงไหลในความสวยงามของหมู่ยอดเขาแหลมเล็กกว่า 12,000 ยอดทางเดินเล็กๆที่ลัดเลาะไปตามสายธารกลางหุบเขาบางช่วงก็เป็นแอ่งน้ำเสมือนหนึ่งเป็นสระน้ำมังกรที่มีน้ำตกลงมาจากผาสูงชันหากว่าเป็นฤดูกาลที่ดอกไม้เบ่งบานที่นี่ก็จะสะพรั่งไปด้วยหมู่มวลพฤกษาหลากสีหลากสายพันธุ์ให้คุณได้ดื่มด่ำธรรมชาติราวกับว่าพาตัวเองเข้าไปสู่ในภาพเขียนของศิลปินเอง

บนเส้นทางเดียวกันยังมีธรรมชาติสวยๆให้คุณได้ลืมว่าอยู่ในประเทศที่ต้องห้ามทะเลสาบแซมอิลมีความลึก13เมตรในช่วงน้ำขึ้นทุบสถิติทะเลสาบน้ำกร่อยที่ลึกที่สุดในเกาหลีเหนือที่นี่เคยเป็นชายฝั่งทะเลมาก่อนต่อมาได้ถูกปิดล้อมเป็นทะเลสาบหลบซ่อนตัวอยู่เพราะห่างไปไม่กี่กิโลเมตรก็เข้าสู่เขตแดนของเกาหลีใต้ซึ่งมักจะมีผู้หลบหนีข้ามแดนอยู่บ่อยๆแหล่งธรรมชาติอันสวยงามในประเทศเกาหลีเหนือยังรอคอยการค้นพบและเดินทางมาถึงของนักเดินทางอีกมากมายเป็นหนึ่งในสุดยอดภูมิทัศน์อีกแห่งที่มีครบทั้งความสวยงามและตำนานการจุติโอรสแห่งสวรรค์นามว่าเทพฮาวานุงซึ่งได้เลือกทำเลที่ตั้งชุมชนแรกสร้างเผ่าพันธุ์เกาหลีขึ้นที่บริเวณภูเขาแพ็กทูหรือช้างไปซานในชื่อของคนจีนที่เรียกกันในตอนหน้าเราจะข้ามเขตแดนสู่เขตปกครองตนเองชนชาติเกาหลีเหนือในแผ่นดินจีนเรียบร้อยภูเขาศักดิ์สิทธิ์อีกฝากฝั่งหนึ่งของคนเกาหลีเหนือในแผ่นดินมังกร

0: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye bye.
1: Bye.
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นาทีถึง 10:40 นาทีหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

กว่า70ปีมาแล้วนะครับที่สงครามโลกครั้งที่2นั้นได้ยุติลงไปแล้วแต่ก็มีหลายๆอย่างที่ยังคงหลงเหลืออยู่หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับซึ่งในวันนี้ครับผมจะขอเดินทางไปตามรอยเรื่องราวและเหตุการณ์ครั้งสำคัญในครั้งนั้นบนเส้นทางรถไฟสายสำคัญที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายครับเส้นทางรถไฟสายไทยพม่าหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในนามทางรถไฟสายมรณะครับ

เส้นทางรถไฟสายนี้นะครับมีความยาวทั้งหมด415กิโลเมตรเริ่มต้นจากที่สถานีหนองปลาดุกราชบุรีนะครับแล้วไปจบที่เมืองตันบิวชายัตนะฮะที่อยู่ในทางใต้ของประเทศพม่าอยู่ใกล้ๆกับเมืองมะละแม่งเป็นเส้นทางที่อยู่ในเขตประเทศไทยประมาณ304กิโลเมตรอีก111กิโลเมตรจะอยู่ในพม่าแต่ว่าเส้นทางที่มันลำบากจริงคือเส้นทางที่มันตั้งแต่เส้นทางแม่น้ำสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นต้นไปเนี่ยเพราะว่ามันจะเริ่มเป็นภูเขาหินปูนที่มันจะเป็นเทือกสลับซับซ้อนตรงบริเวณพื้นที่ที่สำคัญในเส้นทางการรถไฟสายนี้นะครับช่องที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือไอตัวของช่องเขาขาดนะครับแต่ว่าฝรั่งจะเรียกว่าHellfire Pass นะครับแปลเป็นไทยก็ช่องไฟนรกซึ่งมันก็มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่ามันเขาเร่งทำไอตัวของเส้นทางสายนี้ทั้งวันทั้งคืนเขาเล่ากันว่าแม้แต่ตอนกลางคืนเนี่ยเวลาเห็นไอตัวค้อนสิวที่มันตะกัดเนี่ยมันเห็นเป็นไฟแบบแปบปาบตลอดเวลาเขาก็เลยเรียกช่องไฟนรกเอาข้อจริงแล้วสงครามโลกเนี่ยมันจะมีสงครามที่แยกเป็นภูมิภาคยิบย่อยเต็มไปหมดอย่างในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเราเรียกตรงนี้ว่าสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับแล้วไทยก็จะอยู่แค่มีบทบาทอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นี่แหละเพราะในขณะเดียวกันไทยหลังจากวันที่8เรายอมให้ญี่ปุ่นขึ้นบกแล้วเนี่ยถัดมาเดือนมกราคมเนี่ยไทยก็ยอมให้ประกาศว่าเข้าร่วมเป็นฝ่ายอักษะเข้าร่วมรบกับญี่ปุ่นก่อนที่ถัดไปจากนั้นเนี่ยไทยจึงจะประกาศสงครามกับสหรัฐและอังกฤษ

0: ที่สถานีรถไฟหนองประดุกแห่งนี้นั้นคือจุดเริ่มต้นการเดินทางของเราในวันนี้นั่นเองนะครับและสถานีรถไฟแห่งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายมรณะเช่นเดียวกันครับหลังจากที่ผมนะครับได้มาถึงโลเคชั่นจริงแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเราคงจะต้องปิดข้อมูลการค้นหาของเราที่ทํามานะครับเพื่อที่จะเปิดรับประสบการณ์การตามรอยเส้นทางสายมรณะนี้ด้วยตัวผมเองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณป้าครับ
1: ค่ะว่าไง
0: หมู่บ้านแถวนี้เนี่ยครับผมมีใครที่ยังอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อยู่มั้ยฮะ
1: ยายถูกขังนะ
0: มีอยู่อ่ะฮะ
1: บ้านเขาอยู่ตรงเนี้ยคุณ
0: ค่ะไฟเดินไม่ได้เลยฮะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณคุณป้าครับจากคำบอกเล่าของชาวบ้านคุณยายบัวไขเป็นภรรยาของคุณตานิชศรีประเสริฐผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่ทหารญี่ปุ่นเริ่มสำรวจเพื่อสร้างค่ายที่จังหวัดกาญจนบุรีจนถึงวันสุดท้ายของการสิ้นสุดของสงครามแต่ในปัจจุบันนั้นคุณตานิชได้เสียชีวิตไปแล้วครับลงเหลือแต่คำบอกเล่าและสมุดบันทึกที่คุณตานิชเขียนไว้ซึ่งอยู่กับคุณยายบัวไขเห็นชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องสงครามโลกครั้งที่2ต้องมาหายายบัวไขเลย
1: ใช่
0: ยายบัวไขเล่าให้ฟังหน่อยว่าแต่ก่อนเนี่ยแถวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครั้งแรกญี่ปุ่นก็มาตั้งแคมป์อยู่ตรงโน้นที่สถานีนู่น
0: ที่สถานีหนองประดุกเล่าเหตุการณ์สำคัญสำคัญให้ผมฟังหน่อยได้ไหม
1: ญี่ปุ่นก็มาเขาไปยึดโรงเรียนหมดเลยพอดีตาเขาเรียนอยู่ม.3ทีนี้เขาก็เลยไม่ได้เรียนเขาก็เลยออกมาเขาก็มาเลี้ยงวัวอยู่ทุ่งนี่แหละทีนี้ญี่ปุ่นก็มาทำงานแถวนี้มันเห็นมันก็บอกว่าไปเป็นลูกจ้างมันเถอะไม่ต้องมาเลี้ยงวัวมันบอกมาให้วันให้วัน5ตังค์
0: คุณตามีแบบมีข้อมูลอะไรที่แบบมีจดบันทึกไว้หรือถ่ายรูปไว้อะไรบ้างไหมครับ
1: ตอนนั้นเขาไม่ได้ถ่ายรูปเขาได้จดบันทึกไว้ตั้งแต่มันเข้าวันที่เท่าไหร่พ.ศ.เท่าไหร่มันเลิกเป็นไหนเขาจดเอาไว้
0: แล้วอย่างปัจจุบันนี้ครับมีญาติที่อยู่ต่างประเทศของทางทหารเขามาเยี่ยมเยียนคุณยายได้ไหม
1: เขามาเขาญาติเขามาเยี่ยมมาเยี่ยมเขาก็มากันเรื่อยมาเกือบทุกปีละบางทีปียังมาหลายครั้งญี่ปุ่นก็มาฝรั่งก็มา
0: ผมอยากดูบันทึกของคุณยายต่างเลยนะ
2: ในบันทึกคุณตานิชได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่2ไว้ดังนี้ครับเมื่อปีพุทธศักราช2484ญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองประเทศไทยตอนเช้ามืดของวันที่5กรกฎาคมญี่ปุ่นได้มากับขบวนรถไฟมาลงที่สถานีหนองประดุกเป็นจำนวนมากตอนเช้าญี่ปุ่นได้จ้างคนไทยถางป่าและปลูกแคมป์อยู่ก่อนต่อมาในเดือนเดียวกันญี่ปุ่นได้ยึดเอาที่ชาวบ้านมาปลูกแคมป์ถาวรจำนวนมากและได้จ้างคนไทยขุดดินถมเป็นถนนตลอดแนวไปจนถึงทางรถยนต์ทางเพชรเกษมต่อมาญี่ปุ่นได้สร้างทางรถไฟจากสถานีหนองประดุกไปจนถึงกาญจนบุรีแล้วหยุดอยู่4เดือนแล้วจึงเริ่มสร้างใหม่ต่อจากแปรน้อยไปไซโยกและเข้าเขตพม่าแล้วก็หยุดครับ
0: นี่เป็นระเบิดจริงโอ
1: ้เนี่ยตัดไหนสงคราม
0: ฮะ
1: ระเบิด
0: เนี่ยผมถามเรื่องความเป็นอยู่หน่อยดีกว่าตอนที่มีค่ายตรงเนี้ยเขาอยู่กันยังไงบ้างอ่ะเพราะคนไทยก็ต้องอยู่ด้วยถูกไหม
1: คนไทยก็ขี้ขโมยลักของมันพอมันเผลอก็ลักมันก็ไล่ขับไ
0: ปเขาแยกอยู่กันยังไงแบบมีก็ต้องมีญี่ปุ่นใช่ไหม
1: เออญี่ปุ่นแผนกหนึ่งฝรั่งแผนกหนึ่งแปลว่าบ้านใครบ้านมัน
0: อ๋อบ้านใครบ้านมันแยกกัน
1: ออก
0: แล้วแบบเขาอยู่กันยังไงบ้างแบบมีการทำงานอะไรบ้างนอกจากที่เป็นลูกจ้างตรงนี้แล้ว
1: เขาก็ใช้เหมือนเขาทำยังไงคนไทยก็ทำแบบนั้นแหละมาทำช่วยเขาอะ
0: มีไปสร้างรถไฟมีอะไรด้วยใช่ไหม
1: เออมี
0: แล้วอย่างพวกข้าวของเครื่องใช้หรือว่าอะไรที่เขาเคยสร้างไว
1: ้ศาลนั้นทำไว้ให้เขาก็ขุดกระดูกเขาแล้วอ่ะ
0: พี่เรียพาไปดูที่ศาลหน่อยได้ไหม
1: นี่ก็เลยมาสร้างให้เขาเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าเขากลับบ้านไม่ได้เขาจะได้มาพัก
0: นี่โหอันนี้คือของสมัยก่อนเลย
1: เน
0: ี่
1: ย
0: โ
1: หผุมาแล้ว
0: เก่าแก่
1: อันนี้ก็ของเขาเนี่ย
0: อะไร
1: ดูพ่อสอเนี่ยพ่อสอเขา
0: 1938นี่มาฮะอันนี้คือหินสร้างถนนสร้างอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
1: เขามาสร้างอะไรเขาไม่รู้นะ ต้าเขาก็เขาเก็บออกมา
0: เนี่ยลองพาไปดูกับผมหน่อยได้ไหมสถานีเก่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยอ่ะคุณแนะนำเลยตรงนี้คือที่คุณนายบอกเป็นสถานีอะฮะตรงไหนคือสถานีครับคุณนาย
1: เนี่ยสถานีเก่าอยู่แถวนี
0: ้เนี่ยเหรอแดงๆเนี่ยอ๋อแล้วขยับไปทางนู้นคุณนายผมถามหน่อยสิคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้พูดถึงคือประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามเลย
1: คนไทยเนี่ยไม่ได้เข้าทางไหนเลยเป็นกลางเลย
0: คุณนายคิดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยคุณนายอยากให้มันมีหรือไม่มีสงคราม
1: ไม่อยากให้มีสงสารชนะก็สงสารแพ้ก็สงสารเนี่ยไม่อยากให้มีเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้สงบเรียบร้อยดีไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเลย
0: บันทึกของคุณตานิดนะครับทำให้เราได้รู้ถึงเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนะครับผมได้รู้ถึงสภาพบ้านเมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับได้รู้ว่าใครบ้างนะครับได้มีส่วนร่วมกับเส้นทางรถไฟสายนี้แต่ผมเองเชื่อว่ายังคงมีอีกหลากหลายความทรงจำครับที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ซึ่งเราจะมาตามหากันตามเส้นทางรถไฟสายนี้นี่แหละ

0: จากที่ผมนั่งรถไฟเพื่อตามหาร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมก็ได้พบกับเรื่องราวของคุณบุญผ่องสิริเวชพันธ์วีรบุรุษสงครามแห่งทางรถไฟสายมรณะ
1: พี่ผ่องนี่เป็นลูกชายคนโตของครอบครัวทีนี้ท่านเรียนม.1ถึงม.3ที่โรงเรียนประจำจังหวัดก็ไปเรียนต่อสวนกุหลาบสวนกุหลาบก็จบม.8มาแล้วก็มาทำงานรถไฟอยู่8ปี8ปีนี้ท่านก็ลาออกมาเล่นการเมืองอ่ะท้องถิ่นก็ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรีพอพี่ผ่องท่านได้เป็นนายกเทศมนตรีท่านก็ตั้งร้านขึ้นเรียกว่าบุญผ่องแอนด์บราเดอร์นี่ญี่ปุ่นเขาเห็นเขาก็มาติดต่อให้ส่งของให้เขาก็ต้องจดมาจากที่นู่นแล้วก็มาที่นี่ก็มาส่งให้เราเราก็หาซื้อให้เขามันก็กินเวลาเกือบวันหนึ่งนะเขาก็เอาเฉลยมาขนของเฉลยนี่มาบ่อยๆก็แอบระบายให้พี่ผ่องฟังพอรู้ว่าพูดภาษาอังกฤษได้นะฮะก็บอกว่าเขาได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเขาเนี่ยอยากตายเพื่อนเป็นมาลาเรียผอมมีแต่หนังหุ้มกระดูกพี่ผ่องก็สงสารก็หาทางจะช่วยนะเท่าที่จะช่วยได้เริ่มก็คือซื้อยาควินินได้ทีละเม็ด2เม็ดนะพี่ผ่องก็ห่อกระดาษแล้วก็เอาไว้ในเข่ง

เองแล้วเอาหนังสือพิมพ์ปิดแล้วก็เอาของวางทับแล้วก็รู้กันว่าอยู่เคียงไหนมีญี่ปุ่นคนหนึ่งเป็นในทหารเนี่ยเขาเป็นคนคุมเชลยมารับของชื่อมิโยชิของเนี่ยไม่ใช่ว่ามาถึงปั๊บหยิบปั๊บไปเลยครึ่งค่อนวันก็ได้พูดคุยกับลูกพี่ผ่องเนี่ยชื่อผะนีคุยไปมาก็ถูกคอกันโยชิก็สอนให้ร้องเพลงผะนีก็วาดรูปเด็กผู้หญิงมีผมม้าแล้วบอกเนี่ยลูกคุณโยชิคือลูกโยชิเขาเนี่ยอายุประมาณเนี่ยเขามา5ปีแล้วเขาไม่เคยเจอลูกเขาทีนี้เพลงที่เขาสอนเนี่ยตอนหลังจะช่วยชีวิตผะนีไว้ได้เฉลยเนี่ยเป็นโรคคอตีบก็ส่งข่าวมาว่าอยากได้ยาแก้โรคคอตีบพี่ผ่องเนี่ยให้พันนีเนี่ยไปส่งของเที่ยวนั้นพร้อมกับเอายาแก้โรคคอตีบเนี่ยติดไปด้วยโดยใส่ในกระติกน้ำยาอันนี้ต้องอยู่ในอุณหภูมิต่ำนะฮะญี่ปุ่นก็เทเข่งหมดเลยแล้วถามว่าที่ถือนั่นอะไรอ่ะพันนีก็ใจไม่ดีอ๋อพ่อให้เอาโอเลี้ยงมากินมันร้อนนะเทเดี๋ยวนี้พันนีก็ตกใจเหมือนกันก็ทำเป็นมองหาที่จะเทที่ไหนมันจะไม่เลอะนะทำเดินวนไปความจริงรอมิโยชิเพราะโยชิเนี่ยถ้าเขารู้ว่าไปเนี่ยเขาจะมาต้อนรับพอเห็นพันนีเขาก็บอกในทหารญี่ปุ่นน่ะนี่พันนีซังเนี่ยร้องเพลงญี่ปุ่นเพราะนะเอาไหนร้องเพลงให้ในทหารฟังซิพันนีก็เลยร้องเพลงที่เขาสอนน่ะปรากฏว่าญี่ปุ่นที่จะเอาเรื่องเนี่ยร้องไห้กันหมดเลยคิดถึงบ้านคือสงครามนี่มัน3ปีกว่านะฮะพอสนิทกันพอรู้ใจกันอะไรไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยทางเฉลยเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากรบกวนเราในเรื่องเงินทองเนี่ยเขาขอให้ไปติดต่อที่องค์กรลับชื่อว่าองค์กรวีเป็นที่พบปะของสัมพันธมิตรเขาก็ให้จดหมายไปเขาก็อ่านแล้วเขาไม่เชื่อเขาก็มาสืบอยู่3เดือนว่าได้ช่วยเฉลยจริงไหมช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนจริงไหมพอเขารู้ว่าเขาแน่ใจทีนี้เขาซัพพอร์ตทุกอย่างให้เฉลยต้องการอะไรเขาหาให้หมดนะยาจดหมายจากทางบ้านจดหมายส่งไปอะไรเนี่ยให้หมดนะแต่บางอย่างเนี่ยอย่างเครื่องส่งวิทยุเนี่ยจะใส่ไปในอะไรก็ไม่ได้ก็ห่อกระดาษแล้วส่งไปทีละชิ้นพอประกอบได้ก็บอกพิกัดได้ใช่ไหมสัมพันธมิตรก็ทิ้งได้ถูกพอพังมันก็สร้างใหม่พอครั้งที่สองญี่ปุ่นสงสัยนะกลางวันยังมองไม่ค่อยเห็นทำไมไอ้เครื่องบินนี้มันรู้มันต้องมีเครื่องส่งสัญญาณอะไรอ่ะมันเริ่มสงสัยฮะมาล้อมบ้านนี่ฮะโอ้ยพี่ผ่องลงไม่ได้เลยแต่ตอนนั้นมันปลายสงครามแล้วระฆังช่วยคือปรมาณูลงสองลูกแล้วนะญี่ปุ่นเขารู้ว่าเขาแพ้เขายอมถอยและพี่ผ่องเนี่ยท่านไม่ได้ช่วยแต่เฉลยนะท่านช่วยญี่ปุ่นก็ช่วยแค่ว่าช่วยด้วยมนุษยธรรมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดโดยตรงอ่ะเพราะฉะนั้นข้างหลังบ้านเนี่ยจะมีอาหารให้ทาน

0: ในการตามหาหลักฐานและร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2ในครั้งนี้ทำให้ผมได้พบกับเรื่องราวต่างๆมากมายรวมไปถึงคำบอกเล่าจากความทรงจำนะครับก็ทำให้ภาพในอดีตนั้นชัดเจนขึ้นมาบ้างครับและสถานที่นี้เป็นสถานที่เกิดเรื่องราวสำคัญขึ้นด้วยเช่นกันครับ
1: สะพานข้ามแม่น้ำแควถือเป็นสะพานสำคัญของเส้นทางรถไฟสายมรณะเป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่ประเทศพม่าครับสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นสะพานที่สำคัญของเส้นทางรถไฟสายนี้ครับเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่าสร้างโดยใช้แรงงานเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นทหารอังกฤษอเมริกันออสเตรเลียฮอลันดาและนิวซีแลนด์และยังมีกรรมกรชาวจีนยวนชวามลายูไทยพม่าและอินเดียอีกจำนวนมากครับประมาณ 61,700 คนการสร้างเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงทำให้คนนับหมื่นนั้นต้องเสียชีวิตลงที่นี่จากความทารุณของสงครามและโรคภัยตลอดจนการขาดแคลนอาหารสะพานข้ามแม่น้ำแควนั้นใช้เวลาสร้างเพียง1เดือนเท่านั้นครับในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2487ได้ถูกทิ้งระเบิดหลายครั้งจนสะพานหักและได้ซ่อมแซมในเวลาต่อมาครับ
2: ที่ไทยยอมอนุญาตให้สร้างก็มันก็เริ่มมาจากอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนั้นน่ะใครจะไปคิดว่าญี่ปุ่นจะแพ้ใครจะไปคิดว่านาซีจะแพ้ตอนที่เราเลือกที่จะเข้าร่วมเนี่ยเราเห็นญี่ปุ่นเป็นโมเดลที่สำคัญในการที่จะพัฒนาชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าร่วมไม่แปลกเลยอันที่สองคือทำไมยอมให้สร้างก็ต้องยอมให้สร้างอยู่แล้วเพราะว่าญี่ปุ่นก็เรากับเขาเนี่ยจับมือกันในฐานะมหามิตรเลยนะครับในการทูตทั้งโลกนะครับในตอนก่อนสงคราม

มันหัวใจพองโตสำหรับคนไทยในตอนนั้นเพราะว่าอังกฤษก็ให้เราเป็นแค่มินิสเตอร์คืออัครราชทูตอเมริกาก็ให้เราเป็นแค่อัครราชทูตเพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในฐานะที่ตอนสงครามโลกครั้งที่2เขาใหญ่พอๆกับอเมริกาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยเขายอมยกฐานะเราเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเราได้รับเกียรตินะครับเพราะฉะนั้นพอเขามาทำทางรถไฟแล้วก็มันอยู่เป็นทางรถไฟที่สร้างขึ้นด้วยเหตุผลทางการสงครามซึ่งเราเข้าร่วมอยู่กับฝ่ายญี่ปุ่นแล้วทำไมเราถึงไม่เข้าร่วมล่ะการที่ญี่ปุ่นเลือกที่จะสร้างไอ้ตัวทางรถไฟเส้นนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันคือทางที่มันจะเชื่อมระหว่างทะเลสองฝั่งก็คือซึ่งเป็นสองส่วนสำคัญก็คืออ่าวไทยกับทะเลอันดามันนะครับมันเซฟสำหรับญี่ปุ่นมากกว่าเพราะว่าลองสังเกตดูดีๆว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นก็วางแผนการมาในระดับเตรียมการมาดีเลยทีเดียวอ่ะการที่ญี่ปุ่นเลือกที่จะขอขึ้นบกที่ไทยในวันเดียวกันกับการที่โจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์เนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาต้องการที่จะประกาศสงครามและเขาก็ต้องมีการเตรียมการมีการที่จะทำการสำรวจเอาไว้แล้วแหละนะครับไม่งั้นทำไมเขาถึงจะมาขอขึ้นบกที่ไทยล่ะนะครับในการที่จะสร้างไอ้ตัวทางรถไฟเส้นนี้ต้องอย่าลืมว่าพอเลยทางเขตทะเลอันดามันออกไปเนี่ยมันอยู่ในเขตของอังกฤษเนี่ยมีอำนาจอยู่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางที่มันเป็นไปได้ยากนะครับอย่างที่บอกว่าอังกฤษก็เคยมาสำรวจคิดว่าจะตัดทางรถไฟเนี่ยก็คือเส้นทางสายนี้แหละนะครับเพราะว่าเส้นทางมันสลับซับซ้อนแล้วก็เวลาที่ลองคิดง่ายๆว่าถ้าเผื่อว่าญี่ปุ่นไปทางเรือนะครับเวลาลูกระเบิดมันบอมลงมาเนี่ยคนที่ตายคือทหารญี่ปุ่นแต่ถ้าเผื่อไปทางรถไฟซึ่งใช้เฉลยศึกในการสร้างต่อให้โดนบอมนะครับคนโดนบอมคือใครคนส่วนใหญ่ก็คือเฉลยและแรงงานที่ญี่ปุ่นสร้างไม่ใช่ตัวของกองกำลังหลักของญี่ปุ่นสิ่งที่มันหลงเหลือจากทางรถไฟสายมรณะแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2สำหรับชาวต่างชาติหรือว่าเฉลยศึกก็อาจจะเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดไม่ได้ความแย่ความเลวร้ายของสงครามหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ในกรณีของคนไทยนี่มันต่างกันมากเลยเพราะเอาเข้าจริงแล้วอย่างที่บอกว่าคนไทยเนี่ยเห็นภาพของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้แต่ว่าอยู่ในฐานะของผู้อยู่ในฐานะของคนนอกมากกว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์ที่เจ็บปวดคือคนที่มันโดนเคี่ยนเพื่อที่จะเจาะหินเนี่ยมันเจ็บกว่าไอ้คนที่ไปยืนดูเขาเคี่ยนอยู่แล้ว

แม้เวลาจะผ่านมานานแล้วนะครับแต่หลายเรื่องราวยังคงอยู่ครับการตามหาหลักฐานในเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ตามทางรถไฟสายนี้นั้นยังไม่สิ้นสุดยังคงมีหลักฐานมากมายและเรื่องราวให้เราได้ตามหากันอีกในครั้งต่อไปครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

าหุงสหัสสมภินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโครสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุตชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนันอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตามภุเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขักขะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตถวะจะนังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานะวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนัก
มุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนาญาณวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเคนะธัมมยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคลานี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพาลกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิพุชะเคนะสุทัตถะหัตถังรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือส่งพิชิตพระกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรัตเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคะเมยะนะโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้ถือว่าเป็นวันอันเป็นมงคลอีกวันหนึ่งที่เราได้มาพูดอธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่จะนำไปสู่การเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายได้การเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายก็ต้องเริ่มต้นที่จิตใจของตัวเราเราต้องพยายามทำใจของเราให้เข้มแข็งพยายามอบรมจิตใจของตนให้มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและที่สำคัญต้องยึดในหลักธรรมของพระพุทธองค์เพราะว่าบางครั้งบางคนอาจจะคิดว่าการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนั้นไม่เกี่ยวกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเราจะสังเกตบางคนอาจจะเห็นวิธีการฝึกของทหารวิธีการฝึกของมือปืนซึ่งเป็นมิจฉาชีพอาจจะคิดว่าการทำจิตใจให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนั้นมันคนละทางกับการฝึกจิตใจในทางพระพุทธศาสนาความจริงจิตที่เข้มแข็งนั้นต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไม่ฉะนั้นเราจะเป็นคนที่มีจิตใจหยาบกระด้างคนที่มีจิตใจหยาบกระด้างย่อมแสดงให้เห็นว่าไม่พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นแค่เห็นสิ่งที่ไม่พอใจก็จะแสดงอาการตอบโต้ผิดใจกันนิดเดียวก็จะมีอาการไม่พอใจหวาดระแวงขุ่นเคืองอย่างเช่นเรื่องที่จะแสดงให้ทุกท่านได้รับทราบดังต่อไปนี้เมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ในขณะที่จะเสด็จไปสู่เทวโลกในวันนั้นได้ทรงตรวจดูแล้วว่าพญานาคราชตนหนึ่งชื่อว่านันโทปนันทะเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยที่จะสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยได้เพราะว่าโดยปกติสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมหรือว่าสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลได้ถ้าเป็นมนุษย์เวลาที่พระพุทธองค์ทรงตรวจดูสัตว์โลกก็จะทรงทราบว่าในวันนี้จะมีใครมีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้แต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะตรวจดูว่าวันนี้จะมีสัตว์เดรัจฉานตนใดมีอุปนิสัยที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยคือเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ยอมตนเป็นบุคคลที่เคารพนับถือพระพุทธศาสนาและในวันนั้นนันโทปนันทนาคราชก็ปรากฏในข่ายพระญาณของพระองค์พระองค์ก็ทรงตั้งพระทัยว่าวันนี้จะทรมานนันโทปนันทนาคราชให้ยอมฟังธรรมของพระพุทธองค์ให้ได้ว่าแล้วก็นิมนต์พระสาวกทั้ง500รูปบอกว่าเราจะเสด็จไปที่เทวโลกและให้สาวกทั้งหลายตามไปนันโทปนันทนาคราชกำลังนั่งล้อมวงกันเพื่อที่จะดื่มสุราลูกน้องก็จัดเตรียมสถานที่กั้นฉัตรกั้นร่มไว้ให้เจ้านายเรียบร้อย

ว่าดูแลเจ้านายเป็นอย่างดีนันโทปนันทกนาคราชกำลังจะดื่มเหล้าเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวกทั้ง500เหาะข้ามศีรษะไปซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้พระพุทธองค์จงใจที่จะให้นาคราชตนนี้ได้เห็นเพื่อที่จะได้ตามไปแล้วก็จะทรมานทรมานในที่นี้ก็คือทรมานให้นาคราชนี้ยอมรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนเพราะว่าพระพุทธองค์มิได้มีจิตคิดอาฆาตมิได้มีจิตที่คิดจะทรมานเพื่อความสนุกสนานนันโทปนันทนาคราชเห็นดังนั้นก็เกิดความเกรี้ยวกราดรู้สึกโกรธเป็นอย่างยิ่งที่พระพุทธองค์และเหล่าสาวกเหาะข้ามศีรษะของตนซึ่งกำลังจะนั่งดื่มสุราอยู่นั้นว่าแล้วจึงเนรมิตร่างกายให้เป็นนาคราชตัวใหญ่เป็นพญานาคตัวใหญ่ใช้ขนดหรือว่าหางของตนเนี่ยไปเกี่ยวกับภูเขาพระภูเขาสีเนรุขดเป็น7 ชั้นแผ่พังพานเป็นพญานาค7 เศียรกั้นไว้นะกั้นไม่ให้พระพุทธเจ้าไปสู่เทวโลกได้พระสาวกที่ตามเสด็จมาก็บอกว่าขออาสาที่จะทรมานนาคราชตนนี้แต่พระพุทธองค์ก็ไม่อนุญาตให้ใครนอกจากพระมหาโมคคัลลานะซึ่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านการแสดงฤทธิ์พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่านอกจากพระมหาโมคคัลลานะแล้วไม่มีสาวกรูปใดที่จะทรมานนาคราชตนนี้ได้พระมหาโมคคัลลานะรับอาสาที่จะทรมานว่าแล้วก็แปลงตนเป็นนาคราชที่ตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่ากดทับนาคราชนันโทปนันทะอีกทีหนึ่งนันโทปนันทะนาคราชเมื่อมีพระมหาโมคคัลลานะกดทับอยู่ก็จึงทำให้ควันเนี่ยขึ้นจากหัวของตัวเองกล่าวว่าจะให้พระมหาโมคคัลลานะนี่ร้อนพระมหาโมคคัลลานะซึ่งแปลงเป็นนาคราชตอนนั้นก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะท่านเท่านั้นที่ทําให้ควันเกิดขึ้นได้เราก็ทําเป็นพระมหาโมคคัลลานะก็ทําควันให้เกิดขึ้นควันของนันโทปนันทะทําอะไรพระมหาโมคคัลลานะไม่ได้แต่ควันของพระมหาโมคคัลลานะทําให้นันโทปนันทะเนี่ยได้รับอันตรายพญานาคราชนันโทปนันทะก็ว่าแล้วก็พ่นไฟออกมากล่าวว่าจะเผาพระมหาโมคคัลลานะแต่ไฟของพญานันโทปนันทะก็ทำอะไรไม่ได้พระมหาโมคคัลลานะก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะท่านเท่านั้นที่พ่นไฟเป็นเราก็พ่นเป็นพระมหาโมคคัลลานะก็เลยพ่นไฟใส่ท่านนันโทปนันทะนาคราชสุดท้ายนันโทปนันทนาคราชยอมแพ้เพราะคิดว่าฤทธิ์ต่างๆที่ตนเองมีอยู่นั้นไม่สามารถที่จะทรมานพระเถระคือพระมหาโมคคัลลานะได้เลยคิดในใจว่านี่ขนาดพระสาวกยังมีฤทธิ์ขนาดนี้แล้วพระพุทธเจ้าจะมีฤทธิ์ขนาดไหนยอมตนที่จะรับฟังยอมตนเป็นคนที่พ่ายแพ้ต่อพระมหาโมคคัลลานะถึงกับกล่าวว่าพระเถระข้าพเจ้ายอมแพ้ท่านแล้วพระมหาโมคคัลลานะจึงบอกว่านันโทปนันทะพระศาสดาของเราอยู่ทางนี้มาเถิดเราจะพาไปเฝ้าพระศาสดาว่าแล้วก็พานาคราชนั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเมื่อได้ทรมานให้นันโทปนันทะได้รับทราบได้เป็นผู้ยอมตนเป็นคนที่จะรับฟังธรรมะแล้วก็ได้แสดงธรรมให้ฟังจนพญานาคราชยอมตนที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นในวิธีอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าใช้ฤทธิ์ในการเอาชนะหรือว่าใช้ฤทธิ์ในการสยบคู่ต่อสู้วิธีการอย่างนี้หรือว่าการใช้ฤทธิ์ในสมัยพุทธกาลเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญ

การที่ภิกษุทั้งหลายจะแสดงฤทธิ์ต่างๆนั้นพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญหรืออนุญาตให้ใช้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าพระเถระในสมัยพุทธกาลมิใช่ว่าจะแสดงฤทธิ์ได้ทุกรูปทุกองค์พระอรหันต์แม้จะหมดกิเลสแล้วบางรูปก็ไม่สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ต่างๆได้แต่บางรูปก็สำเร็จพระอรหันต์ด้วยพร้อมด้วยฤทธิ์ต่างๆสามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศได้เนรมิตตนเป็นอื่นได้หลายๆคนนั่นก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นมีฤทธิ์แต่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญว่าชาวพุทธทุกคนจะต้องนิยมหรือว่าเคารพนับถือพระเถระที่มีฤทธิ์เพราะว่าพระพุทธศาสนาสอนว่าเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่สำคัญการกระทำของบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญบุคคลจะมีฤทธิ์เพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นกฎแห่งกรรมได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนว่าให้ภิกษุทั้งหลายตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนนั้นประพฤติปฏิบัติแต่กรรมที่ดีให้ทำแต่กุศลกรรมไม่ได้ให้ทำอกุศลกรรมห้ามไม่ให้ทำความชั่วเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลที่มีฤทธิ์บางคนก็อาศัยฤทธิ์ของตนอาศัยคุณสมบัติพิเศษของตนในการแสวงหาลาภสักการะเมื่อลาภสักการะเกิดขึ้นแก่ตนเองแล้วก็มีความหลงระเริงมีความหลงติดอยู่ในลาภสักการะนั้นมิได้เป็นอันปฏิบัติธรรมจิตใจที่ฝักใฝ่ในการปฏิบัติธรรมก็จะลดลงมีความเพลิดเพลินยินดีในสุขในสมบัติที่ตนเองได้รับเพราะว่าการใช้ฤทธิ์ของตนตัวอย่างนี้ก็อย่างเช่นพระเทวทัตที่ปรากฏให้เห็นความจริงพระเทวทัตนั้นเป็นพระกุมารที่ออกบวชพร้อมกันกับพระอานนท์แต่เนื่องจากว่าเมื่อพระเทวทัตเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วถึงแม้จะสำเร็จในการเจริญกรรมฐานมีอำนาจมีฤทธิ์สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้แต่ว่าพระเทวทัตนั้นมิได้เป็นพระอริยบุคคลไม่ประหารกิเลสไม่สามารถประหารกิเลสได้ฤทธิ์ที่ได้นั้นจึงสามารถที่จะเสื่อมไปได้ตามกาลเวลาเพราะว่าเมื่อจิตใจที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นฤทธิ์ที่มีอยู่ก็จะหายไปพระเทวทัตหลงลืมในฤทธิ์ที่ตนได้ในขณะที่เข้าไปแสดงตนกับพระเจ้าอาชาศัตรูนั้นก็เนรมิตตนเองให้มีอสรพิษพันตัวเป็นกุมารน้อยแต่มีอสรพิษพันตัวเข้าไปแสดงตนให้พระเจ้าอาชาศัตรูเห็นจนเลื่อมใสได้ลาภสักการะเกิดขึ้นแล้วก็หลงในลาภสักการะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลมีฤทธิ์หรือว่าสามารถใช้ฤทธิ์ได้การที่เขาจะยินดีในการประพฤติปฏิบัติจึงมีน้อยลงจิตใจที่จะยินดีในการปฏิบัติมีน้อยลงนั่นก็เพราะว่าสำคัญตนว่าตนเองเป็นผู้มีฤทธิ์เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เมื่อจะทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายจึงทรงแสดงว่าให้ภิกษุทั้งหลายนั้นเจริญกรรมฐานหรือว่าปฏิบัติในทางการอบรมจิตใจให้เจริญยิ่งขึ้นไปให้เป็นคนที่ฝักใฝ่ในบุญในกุศลห้ามหรือว่าไม่ให้แสวงหาไม่ให้ยินดีในการในอิทธิฤทธิ์ที่จะพึงมีพึงได้เพราะว่าการเจริญกรรมฐานจนได้ฌานในระดับสูงสุดนั้นก็สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้แต่การได้ฌานเหล่านั้นโดยที่สุดแล้วสามารถที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสารยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังต้องกลับมาเกิดอีกอยู่ยังต้องเสวยความทุกข์ความเดือดร้อนใจอยู่อีกเป็นเวลานานแต่ถ้าบุคคลสามารถบำเพ็ญเพียรทางใจ

เจริญกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ได้รู้ความจริงของชีวิตให้รู้ว่าชีวิตเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดินไม่ได้และเป็นอนัตตาไม่สามารถบังคับบัญชาได้หรือที่เรียกว่าตกอยู่ในสามัญลักษณะเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แล้วก็จะมีความตื่นตัวในการปฏิบัติอยากที่จะพ้นจากความทุกข์เมื่อเจริญกรรมฐานหรือว่าเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็สามารถที่จะทำให้บุคคลนั้นพ้นจากความทุกข์ไปได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เมื่อทรงสั่งสอนภิกษุทั้งหลายจึงไม่นิยมหรือว่าไม่ได้แนะนำให้ภิกษุทั้งหลายยินดีในการแสดงฤทธิ์ในสมัยพุทธกาลถึงขนาดห้ามว่าห้ามภิกษุแสดงฤทธิ์นะเมื่อมีการท้ากันระหว่างศาสนาระหว่างศาสนิกของตนพระพุทธองค์ก็ทรงห้ามไม่ให้ภิกษุนั้นแสดงฤทธิ์ต่างๆนักบวชศาสนาอื่นเมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้าสั่งห้ามดังนี้ก็ทำทีเป็นท้าประลองว่าถ้าแน่จริงก็มาแสดงฤทธิ์แข่งกันพระพุทธองค์เมื่อห้ามพระสาวกทั้งหลายแล้วก็จึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นเราก็จะแสดงฤทธิ์เองเป็นการปราบพยศของนักบวชนอกศาสนาต่างๆถามว่าทำไมพระพุทธองค์จึงทรงแสดงฤทธิ์ก็ในเมื่อห้ามไม่ให้บุคคลอื่นกระทำแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่า การที่ทรงแสดงนี้ก็เพื่อที่จะระงับเหตุที่จะนำความเสียหายมาสู่พระพุทธศาสนาได้มิใช่แสดงเพื่อที่จะอวดอ้างสิ่งใดใดในสมัยปัจจุบันนี้การที่เราให้ความเคารพนับถือพระเถระบางรูปหรือว่าบุคคลบางคนญาติโยมหลายคนก็มีความเคารพเลื่อมใสหรือว่าศรัทธาเนื่องเพราะว่าท่านเหล่านั้นมีความสามารถพิเศษมีอำนาจบางอย่างที่พิเศษสามารถที่จะทำให้ตนเชื่อได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดพระเถระทั้งหลายเหล่านั้นหรือว่าบุคคลที่มีฤทธิ์มีความสามารถพิเศษต้องใช้ความสามารถนั้นในการชักจูงในการชักชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เข้าสู่กระบวนการในทางพระพุทธศาสนาใช้ฤทธิ์หรือว่าอำนาจพิเศษนั้นให้เขาหันมาสนใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาแล้วศึกษาธรรมะกันอย่างจริงใจศึกษาธรรมะกันอย่างจริงจังให้รู้ถึงแก่นแท้รู้ถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาว่าแท้ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าสั่งสอนอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้ดำรงคงอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าพระพุทธองค์จะมีฤทธิ์ถึงแม้ว่าพระสาวกของพระพุทธองค์จะมีฤทธิ์แต่พระพุทธองค์ก็มิได้สรรเสริญการบันดาลฤทธิ์หรือว่าการแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆให้ปรากฏสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญก็คือการปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางจิตใจการขจัดมลทินในจิตใจการขจัดอกุศลหรือว่าบาปทั้งหลายในจิตใจให้หมดจดผ่องแผ้วนั่นแหละเป็นสิ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญมากกว่าสิ่งอื่นใดธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะด้วยการแสดงฤทธิ์พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับรายการแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับรายการแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในช่วงแรกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นหมวดหมู่คำศัพท์ในหมวดของคำสรรพนามค่ะคำสรรพนามหรือคำบุรุษสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกนะคะเราคือตัวผู้พูดค่ะและคนที่เราพูดด้วยนะคะหรือนะคะบุรุษสรรพนามตัวที่3คือนะคะคนที่เรากล่าวถึงนั่นเองค่ะคำสรรพนามที่ใช้โดยทั่วๆไปในภาษาลาวก็มีไม่กี่คำนะคะคุณผู้ชมเราไปเรียนรู้ในช่วงแรกเกี่ยวกับนะคะคำศัพท์และความหมายในภาษาไทยค่ะส่วนช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนการประสมคำกันค่ะคำแรกในหมวดหมู่คำสรรพนามในวันนี้นะคะคือคำว่าเขาเจ้าเขาเจ้าหมายถึงพวกเขาค่ะพวกเขานะคะคำนี้จะออกเสียงสั้นนิดนึงเขาเจ้านะคะเขาเจ้าสระเอาภาษาลาวจะออกเป็นเสียงสั้นค่ะคำที่สองนะคะคือคำว่าญาคู่ญาคู่หมายถึงพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์ค่ะคนลาวนะคะนับถือพระพุทธศาสนาค่ะและเรียกพระสงฆ์ว่าญาคู่แสดงความเคารพต่อพระคุณเจ้านั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำต่อไปคือคำว่าหน้าเบาหน้าเบาคุณผู้ชมคะเบาแสดงเพศค่ะหมายถึงผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นน้าผู้ชายในภาษาลาวจึงเรียกว่าหน้าเบานะคะหมายถึงน้าชายนั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะอาวอาวหมายถึงอาผู้ชายค่ะในภาษาลาวนะคะจะแยกอาผู้หญิงและอาผู้ชายค่ะในภาษาไทยใช้ว่าอาทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งฝ่ายผู้หญิงและฝ่ายผู้ชายส่วนในภาษาลาวแยกค่ะภาษาลาวอาผู้ชายใช้ว่าอาวอาวใช้ให้ถูกต้องนะคะคำต่อไปค่ะทานหมอทานหมอคำว่าทานออกเสียงยาวสักนิดนึงนะคะเพราะภาษาลาวรูปเขียนอย่างไรออกเสียงตามนั้นค่ะในคำว่าทานทานหมอจึงแปลว่าคุณหมอนั่นเองค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าทานนั่งทานนั่งนะคะออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะทานออกเสียงยาวค่ะนั่งบอกเพศค่ะคุณผู้ชมเป็นเพศหญิงค่ะเพราะฉะนั้นทานนั่งในภาษาลาวหมายถึงคุณผู้หญิงหรือผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าหรือถูกเชิญไปในงานต่างๆและต้องไปเปิดงานคนลาวก็จะใช้คำว่าทานนั่งในรูปแบบที่เป็นทางการค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าแม่ตู้แม่ตู้นะคะแม่หมายถึงผู้หญิงค่ะส่วนคำว่าตู้คุณผู้ชมคะคำนี้จะแปลกสักหน่อยนะคะแม่ตู้หมายถึงยายหรือย่าก็ได้ค่ะหรือเราอาจจะเรียกนะคะย่าหรือยายที่มีอายุสูงๆหน่อยที่เราพบนะคะโดยทั่วไปว่าแม่ตู้แม่ตู้เป็นยังไงบ้างคะคำสรรพนามวันนี้มาทบทวนกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมสามารถออกเสียงไปพร้อมกันด้วยนะคะคำแรกค่ะเขาเจ้าเขาเจ้าหมายถึงพวกเขาญาคู่ญาคู่หมายถึงพระสงฆ์หน้าเบาหน้าเบาหมายถึงน้าชายอาวอาวหมายถึงอาผู้ชายทานหมอ ทานหมอหมายถึงคุณหมอหรือแพทย์ค่ะทานนางทานนางหมายถึงคุณผู้หญิงหรือผู้หญิงที่ทำงานเป็นหัวหน้าในหน่วยงานต่างๆนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายนะคะแม่ตู้แม่ตู้หมายถึงคุณยายหรือคุณย่าก็ได้นะคะช่วงต่อไปคุณผู้ชมคะเราเรียนรู้คำศัพท์กันแล้วและรู้ความหมายกันแล้วเรามาลองเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวด้วยการผสมคำกันดีกว่าค่ะสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวนะคะเราก็เรียนแบบง่ายค่ะเรียนจากคำศัพท์ที่เราทราบมานะคะเรามาดูกันกว่าค่ะว่าพยัญชนะในภาษาลาวมีอะไรบ้างเรียนรู้จากคำศัพท์คำแรกของเรานะคะคำแรกคือคำว่าเขาเจ้าเขาเจ้าคุณผู้ชมคะสระเอาค่ะสระเอาในภาษาลาวนะคะแตกต่างกับภาษาไทยค่ะสระเอาในภาษาลาวแตกต่างตรงไหนคะสระเอาเป็นรูปนี้ค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตว่ามีสระถึง3ตัวในสระเอานะคะตัวแรกคือสระเอค่ะอยู่ด้านหน้านะคะตัวที่2คือสระอาค่ะอยู่ด้านหลังค่ะและใน

0: าลาวนะคะยังมีไม้กุ๋งหัวลงค่ะไม้กุ๋งหัวลงนะคะเขียนเหมือนไม่หันอากาศในภาษาไทยแต่หัวคว่ำลงนะคะอันนี้คือรูปสระเอาในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นเราเพิ่มพยัญชนะนะคะตัวนี้ค่ะขอใครขอใครในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าเขาเขานะคะส่วนคำต่อไปค่ะยังเป็นรูปสระเอาเหมือนเดิมค่ะออกเสียงว่าเจ้าเจ้าเขียนเหมือนเดิมค่ะสระเอานะคะบวกด้วยพยัญชนะค่ะจอจอกตัวนี้เรียกว่าจอจอกใส่ด้วยวรรณยุกต์ค่ะรูปวรรณยุกต์ที่ใช้สำหรับคำว่าเจ้าคือวรรณยุกต์โทค่ะวรรณยุกต์โทนะคะใช้เหมือนภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมลองฝึกเขียนไปด้วยก็ได้นะคะคำนี้จะอ่านได้ว่าเขาเจ้าไปต่อนะคะคำที่สองค่ะคำว่ายาคูยาคูคำนี้นะคะใช้พยัญชนะออกเสียงแตกต่างกับภาษาไทยค่ะแต่รูปเขียนอาจจะเหมือนกันนะคะก็คือย่อยุ่งค่ะย่อยุ่งในภาษาลาวออกเสียงขึ้นจมูกนะคะย่อยุ่งบวกด้วยสระที่ใช้ค่ะง่ายๆค่ะคุณผู้ชมสระอาค่ะสระอาม้วนหัวนะคะอย่าลืมสระอาม้วนหัวนะคะเราก็จะได้คำว่าย่านะคะเรามาดูกันค่ะคำว่าคู่หรือครูนั่นเองค่ะแต่ด้วยภาษาลาวไม่มีคำควบกล้ำด้วยเสียงรอเรือและลอลิงเราจึงตัดออกค่ะเหลือแค่คำว่าคู่หมายถึงครูหรือการเปรียบเทียบพระสงฆ์เป็นครูนั่นเองค่ะคำนี้เริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะข้อควายข้อควายคุณผู้ชมคะข้อควายในภาษาลาวมี2หัวนะคะข้อควายมี2หัวค่ะหัวม้วนเข้าค่ะหัวต้องม้วนเข้านะคะแล้วก็ผสมด้วยสระตรงรูปเลยค่ะสระอูค่ะสระอูเขียนเหมือนไทยเลยนะคะคำนี้ก็จะได้ว่ายาคู่นะคะไปต่อค่ะคำว่าหน้าบาวหน้าบาวคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกค่ะน่อนกน่อนกค่ะคุณผู้ชมนะคะนกเกาะอยู่บนกิ่งไม้จำไว้นะคะนกเกาะอยู่บนกิ่งไม้หัวของนอนกจึงอยู่ข้างบนค่ะน่อนกนะคะใส่ด้วยสระอะไรคะสระอาค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วสระอาม้วนหัวนะคะใช้วรรณยุกต์รูปโทค่ะวรรณยุกต์รูปโทนะคะส่วนคำว่าบาวบาวไม่ยากเลยค่ะเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะบอแบ่บอแบ่ตัวนี้นะคะเหมือนตัวบอใบไม้บ้านเรานี่เองค่ะบอแบ่นะคะใส่ด้วยสระอาค่ะสระอาอย่าลืมนะคะม้วนหัวค่ะจบที่ไหนคะจบด้วยพยัญชนะสะกดนะคะพยัญชนะสะกดของคำว่าบาวใช้ตรงตัวค่ะวอวีวอวีหรือวอแหวนบ้านเรานั่นเองนะคะปิดด้วยนะคะปิดด้วยวรรณยุกต์รูปเอค่ะเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะวรรณยุกต์รูปไหนก็ต้องใส่ในตำแหน่งพยัญชนะต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำว่าหน้าบาวหมายถึงหน้าชายไปแล้วค่ะต่อไปนะคะคำว่าอ๋าวอ๋าวคุณผู้ชมคะคำนี้สังเกตดีๆนะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะเป็นออโอค่ะคุณผู้ชมออโอนะคะอย่าเขียนขีดเลยขึ้นไปนะคะออโอต่อด้วยสระอะไรเอ่ยสระอาค่ะสระอาม้วนหัวค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้วอวีค่ะวอวีอย่าสับสนนะคะระหว่างออโอและวอวีเพราะฉะนั้นรวมกันก็อ่านว่าอ้าวค่ะคำต่อไปคือคำว่าทานหมอทานหมอคุณผู้ชมคะคำว่าทานออกเสียงยาวสักหน่อยนะคะออกเสียงยาวก็ต้องใช้สระยาวค่ะสระยาวในที่นี้คือสระอานะคะแต่เรามาเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวแรกกันดีกว่าค่ะตัวแรกนะคะท่อทุ่งท่อทุ่งทุ่งหมายถึงธงค่ะต่อด้วยอะไรคะสระเสียงยาวค่ะสระอาค่ะคุณผู้ชมสระอาต้องม้วนหัวนะคะ สระอาม้วนหัวค่ะพยากรตัวอะไรเอ่ยน่อนกน่อนกนกหัวอยู่ไหนคะนกอยู่หัวข้างบนนะคะม้วนจากหัวข้างบนค่ะและคำว่าทานเราใช้รูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหมอหมอนะคะคุณผู้ชมคะสระอภาษาลาวไม่มีตัวสะกดค่ะสระอในภาษาลาวไม่ต้องมีตัวสะกดออ่างนะคะแตกต่างจากภาษาไทยค่ะสระอเมื่อไม่มีตัวสะกดก็ใช้เป็นรูปนี้ค่ะสระอนะคะวงกลมค่ะมีช่องว่างอยู่ข้างบนด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเขียนคำว่าทานหมอเราก็ใส่สระอแบบไม่มีออ่างหรือไม่มีตัวสะกดนะคะก็เป็นพยัญชนะหอฮานค่ะหอฮานนะคะเป็นอักษรนำค่ะบวกด้วยพยัญชนะตัวต่อไปค่ะม่อแมวม่อแมวภาษาลาวเรียกม่อแมวคือตัวนี้ค่ะสังเกตดูนะคะหัวจะอยู่ด้านล่างค่ะเพราะฉะนั้นรวมกันเป็นหมอค่ะคุณผู้ชมสำหรับคำสุดท้ายนะคะคือคำว่าแม่ตู้แม่ตู้เขียนยังไงรู้ไหมคะคุณผู้ชมคะสระแอค่ะเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะสระแอภาษาลาวนะคะเขียนแบบนี้ค่ะลากหัวจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนหน่อยนึงนะคะลากหัวจากข้างล่างข้างบนจะโค้งหน่อยนึงค่ะเพียงชนะตัวนี้ที่ใช้ม่อแมวม่อแมวคุณผู้ชมคะสังเกตดูนะคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะนะคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะใส่ด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะคำว่าตู้ตู้ในภาษาลาวหมายถึงตู้ในภาษาไทยนี่แหละค่ะแต่ทำไมคนลาวจึงหมายถึงยายกับคุณย่าคะตู้เขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะต่อตาต่อตาคือตัวนี้นะคะต่อตาในภาษาลาวจะต่างกับภาษาไทยตรงนึงค่ะตรงหัวค่ะคุณผู้ชมสังเกตดูหัวของต่อตาม้วนจากด้านล่างเลยค่ะอยู่ในระดับบรรทัดนะคะแล้วก็ใส่สระค่ะสระอะไรคะสระอูค่ะเพราะว่าเป็นเสียงยาวใส่สระอูนะคะแล้วเราก็จะไปปิดด้วยรูปวรรณยุกต์ค่ะคำว่าตู้ใส่รูปวรรณยุกต์โทเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านคำนี้ได้แล้วค่ะอ่านว่าแม่ตู
1: ้ได้คำแก้วสบายดี
2: โอ้คำล่าเป็นแนวใดมาแนวใดสิมายามบ้านคือบ่โทรมาบอกก่อนเชิญเข้ามาทางในเฮือนก่อน
1: เป็นแนวใดสบายดีบ่
2: เจ้าแล้วน้องเด
1: ๋ค่อยก็เส้นเดียวกัน
2: เชิญนางคำแก้วรอถ่าจักหน่อยเด้อเอื้อยไปเอาน้ำก่อน
1: เจ้าเชิญโลด
2: มาแล้วเชิญดื่มน้ำจากจอกก่อนจึงค่อยล้มกันเนาะ
1: ขอบใจหลายๆพ่อกับแม่ไปทางใด
2: บ่มีไผอยู่เขาเจ้าออกไปวัดกันหมดทั้งสองคนเลย
1: ไปเฮ็ดหยังอยู่วัด
2: มื้ออื่นสิมีบุญกฐินย่าครูเลยให้ชาวบ้านออกไปช่วยจัดงาน
1: ไปทุกคนเลยบ่แล้วน้าบ่าวไปไส
2: น้าบ่าวเพิ่นถอกท้องเอาเลยพาไปหาท่านหมออยู่หงหมอแล้วคำลาเด๋เวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใด
1: ยังเฮ็ดเวียกอยู่บ่อนเก่าหั่นแหละหัวหน้าเพิ่นใจดีให้โอกาสได้เฮ็ดเวียกหับใส่ท่านลมมากระโดดน้องบ่ทันเห็นแม่ตู้เลยเพิ่นอยู่ไส
2: แม่ตู้ไปตลาดกับหลานชายรอท่าจักหน่อย
1: บ่มีไผอยู่มีแต่เอ้ยคำนี้บ
2: ่แม่แล้วเอ้ยหาก็มาแต่กันคือกันมื้อหน้าสิมายามให้โทรมาบอกก่อนเด้อ
1: เจ้าเมื่อหน้าสิโทรมาบอก
2: เอื้อยไปแต่งกินก่อนนางเบิ่งโทรภาพไปก่อน
1: ค่อยไปแต่งกินน้ําเอื้อยก็ได้ช่วยกันสิได้แล้วไว
2: ๆคันสั้นก็ย่างนํามาโลด
1: เจ้า
0: คุณผู้ชมคะหลังจากที่คุณผู้ชมได้ฟังบทสนทนาข้างต้นแล้วนะคะคงจะพอจับคำศัพท์ภาษาลาวได้บ้างนะคะแต่สำหรับช่วงนี้ค่ะ เราจะมาเรียนรู้ประโยคที่อยู่ในบท

สนทนาข้างต้นนะคะเพื่อจะได้เข้าใจภาษาลาวมากขึ้นค่ะและเราก็จะสอนด้วยว่านะคะคำศัพท์ที่แตกต่างจากภาษาไทยอยู่ในประโยคนั้นคือคำว่าอะไรและหมายถึงอะไรค่ะสำหรับประโยคแรกนะคะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะ

าในเฮือนก่อนจึงหมายถึงเชิญเข้ามาในบ้านก่อนส่วนคำว่าเฮือนในภาษาลาวนะคะหมายถึงบ้านค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดว่ากลับบ้านก่อนก็ต้องบอกว่ากลับเฮือนก่อนนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะประโยคต่อไปนะคะล้อท่าจักหน่อยเด้อล้อท่าจักหน่อยเด้อแปลว่ารอสักครู่นะหรือรอสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในประโยคนี้คือคำว่าล้อท่าล้อท่าภาษาไทยเราใช้คำว่ารอใช่ไหมคะรอเรือนะคะแต่ในภาษาลาวใช้ลอลิงค่ะล้อใช้คำเดียวไม่ได้นะคะต้องใช้คู่กับคำว่าล้อท่าล้อท่าแปลว่ารอค่ะส่วนคำลงท้ายในภาษาลาวนะคะจักหน่อยเด้อจักหน่อยเด้อจะมีคำสองคำค่ะคำแรกคือคำว่าจักหน่อยจักหน่อยและคำว่าเด้อนะคะลงท้ายลากเสียงหน่อยจะทำให้มีความสุภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะไปต่อค่ะประโยคต่อไปนะคะหน้าเบาเพิ่นถอกท้องหน้าเบาเพิ่นถอกท้องแปลว่าอะไรคะแปลว่าหน้าเบาหมายถึงหน้าผู้ชายไงคะเพิ่นเป็นบุรุษสรรพนามค่ะแปลว่าเขาค่ะถอกท้องแปลว่าอะไรคะถอกท้องแปลว่าท้องเสียนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะหน้าเบาเพิ่นถอกท้องแปลว่าน้าเขาท้องเสียค่ะประโยคต่อไปเลยนะคะเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดหมายถึงงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างหมายถึงการถามเกี่ยวกับสารทุกข์สุขดิบหรืองานที่ทำนะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ในประโยคนี้ค่ะคำแรกคือคำว่าเวียกเวียกหมายถึงงานส่วนมากจะหมายถึงภารกิจด้วยค่ะเฮ็ดเฮ็ดแปลว่าทำค่ะคุณผู้ชมเฮ็ดแปลว่าทำส่วนคำถามที่ใช้ในประโยคนี้คือคำว่าแนวใดแนวใดแปลว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นค่อยๆ ออกเสียงด้วยกันนะคะเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดหมายถึงงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างไปประโยคต่อไปเลยนะคะยังเฮ็ดอยู่บนเกาหั่นแหละยังเฮ็ดอยู่บนเกาหั่นแหละคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมทราบแล้วคำว่านะคะเฮ็ดแปลว่าทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ยังเฮ็ดอยู่บนเก่าหั่นแหละหมายถึงยังทำอยู่ที่เดิมนั่นแหละค่ะจะมีคำศัพท์นะคะคือคำว่าบอนบอนหมายถึงสถานที่ค่ะหรือที่เก่านั่นแหละในภาษาลาวเรียกว่าหั่นแหละหั่นแหละเป็นคำลงท้ายค่ะไปที่ประโยคต่อไปนะคะประโยคต่อไปค่ะเอื้อยไปแต่งกลิ่นก่อนเอื้อยไปแต่งกลิ่นก่อนคุณผู้ชมคะแปลว่าพี่ไปทำกับข้าวก่อนนะค่ะพี่ไปทำกับข้าวก่อนนะนะคะคำว่าพี่ในภาษาลาวใช้ว่าเอื้อยเอื้อยหมายถึงพี่ที่เป็นผู้หญิงค่ะส่วนพี่ที่เป็นผู้ชายก็ใช้คำว่าอ้ายค่ะเอื้อยไปแตงกินแตงกินแปลว่าทำกับข้าวนั่นเองค่ะฟังแล้วมองเห็นภาพไหมคะเอาไปแต่งค่ะตกแต่งนั่นเองนะคะเอาสิ่งที่เรารับประทานหรือกินไปตกแต่งแปลว่าแตงกินแปลว่าไปทำกับข้าวก่อนนั่นเองค่ะประโยคต่อไปนะคะคันสั้นก็ยางมานำโลดคันสั้นก็ยางมานำโลดมีนะคะคำศัพท์ที่น่าสนใจในประโยคนี้ค่ะคือคำว่าคันสั้นคันสั้นแปลว่าถ้างั้นหรือถ้าอย่างนั้นคำต่อไปค่ะยางยางแปลว่าเดินค่ะคุณผู้ชมเดินนะคะมานำโลดหมายถึงนะคะเดินมาด้วยกันเลยก็แล้วกันค่ะคุณผู้ชมคำว่าโลดเป็นคำลงท้ายค่ะแปลว่านะคะเดินมาด้วยกันเลยก็แล้วกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมคำว่าโลดสามารถแปลอย่างอื่นก็ได้ด้วยค่ะขึ้นอยู่กับบริบทที่เราจะกล่าวถึงนะคะคุณผู้ชมคะ
ช่วงนี้เราก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าประโยคในภาษาลา

0: ดาวมีการใช้อะไรบ้างและใช้อย่างไรบ้างเรามาทบทวนดีกว่าค่ะว่าประโยคในช่วงนี้มีคำว่าอะไรบ้างที่เป็นคำศัพท์และออกเสียงอย่างไรบ้างคุณผู้ชมออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเซินเข้ามาในเฮือนก่อนเซินเข้ามาในเฮือนก่อนหมายถึงเชิญเข้ามาในบ้านก่อนต่อไปนะคะรอท่าจักหน่อยเด้อรอท่าจักหน่อยเด้อแปลว่ารอสักครู่ค่ะหน้าบ่าวเพิ่นถอกท้องหมายถึงน้าเขาท้องเสียค่ะไปต่อนะคะเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างค่ะยังเฮ็ดอยู่บนเก่าหั่นแหละยังเฮ็ดอยู่บนเก่าหั่นแหละยังทำอยู่ที่เดิมนั่นแหละเอื้อยไปแต่งกิ่นก่อนเอื้อยไปแต่งกิ่นก่อนพี่ไปทำกับข้าวก่อนสุดท้ายค่ะคันสั้นก็ยางมาน้ำกันโลดคันสั้นก็ยางมาน้ำกันโลดแปลว่าถ้าอย่างนั้นก็เดินมาด้วยกันเลยดีกว่าค่ะ
1: สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสถานที่ที่ควรไปสักการะอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญในนครหลวงเวียงจันทร์ที่นักท่องเที่ยวทุกคนโดยเฉพาะชาวไทยพลาดไม่ได้เลยก็คือวัดพระแก้วซึ่งคนลาวเรียกว่าหอพระแก้วที่ไม่เรียกว่าวัดเพราะปัจจุบันไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่เป็นเพียงแต่หอเก็บรักษาพระพุทธรูปสำคัญอย่างไรก็ตามวัดพระแก้วหรือหอพระแก้วนี้ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นมิ่งขวัญของชาวลาวแต่สิ่งที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวต้องให้ความสำคัญก็คือการเคารพสถานที่ซึ่งการเข้าชมหอพระแก้วนี้ควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพเหมาะสมกับสถานที่และไม่ควรส่งเสียงดังซึ่งคนลาวให้ความสำคัญกับการสำรวมกายวาจาใจในการเข้าไปกราบไหว้พระในวัดเป็นอย่างยิ่งหอพระแก้วตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดศรีสะเกษนครหลวงเวียงจันทร์โดยในอดีตหอพระแก้วมีไว้สำหรับใช้ในการปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆของบ้านเมืองหอพระแก้วก่อตั้งขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2105ไล่เลี่ย กันกับช่วงเวลาของการสถาปนานครหลวงเวียงจันทร์ให้เป็นเมืองหลวงโดยหอพระแก้วถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและเป็นที่เคารพ บูชาของประชาชนชาวลาวบริเวณภายนอกของหอพระแก้วจะรายล้อมไปด้วยพระพุทธรูปหล่อด้วยทองแดงในปางต่างๆที่ล้วนแล้วแต่มีความงามสง่าและแสดงออกถึงศิลปะที่งดงามของประเทศลาวส่วนภายในหอพระแก้วนั้นจะประดับประดาไปด้วยลวดลายอันวิจิตรการตารวมทั้งยังพบพระพุทธรูปหลากหลายปางหลายรูปลักษณ์เช่นรูปปั้นรูปหล่อภาพเขียนตู้บรรจุพระคัมภีร์ศิลาจารึกต่างๆเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์วรรณคดีศิลปะที่ทรงคุณค่าและเก่าแก่ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่ได้สนใจเข้ามาศึกษาสักการะบูชาในช่วงปลายปีพุทธศักราช2557รัฐบาลได้มีนโยบายการบูรณะปฏิสังขรณ์หอพระแก้วบางส่วนเช่นหลังคาพื้นและพื้นที่โดยรอบแต่ยังคงลักษณะดั้งเดิมไว้เพื่อแสดงถึงความเป็นประวัติศาสตร์การบูรณะปฏิสังขรณ์หอพระแก้วครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญแก่โบราณสถานแล้วยังเปรียบเสมือนการอบรมสั่งสอนให้ลูกหลานชาวลาวเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ในทุกยุคสมัยและเพื่อให้เป็นแนวทางในการปกปักรักษามรดกอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวลาวปัจจุบันหอพระแก้วได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของนครหลวงเวียงจันทร์และมีนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติมาเยี่ยมชมเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีเพราะบริเวณนี้นอกจากจะมีหอพระแก้วแล้วยังมีวัดวาอารามอายุหลายร้อยปีอีกหลายแห่งให้นักท่องเที่ยวได้ไปกราบไหว้บูชาและตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆกับหอพระแก้ว เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพูดถึงเรื่องไทยพม่าเนี่ยนอกจากเราจะมีการติดต่อไปมาหาสู่และมีความหลากหลายแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์มากมายแล้วโดยเฉพาะที่เราพบมากที่อำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรีนะครับจะเห็นว่าชาวมอญเยอะมากๆที่นั่นวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าเพราะอะไรสังขละบุรีถึงพบชาวมอญมากมายนะครับรวมถึงเรื่องของก๊าซธรรมชาตินะครับที่เราพบในทะเลพม่าที่อ่าวมอตมะซึ่งส่งต่อมาเป็นแหล่งพลังงานโดยตรงในประเทศไทยเลยและเขตอุตสาหกรรมทวายซึ่งจะมีบทบาทกับเศรษฐกิจไทยอย่างไรในอนาคตไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการวิถีอาเซียนครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์อีกครั้งครับ
1: สวัสดีครับคุณตูดครับ
0: วันนี้มีประเด็นมาถามอีกแล้วเรื่องของไทยกับพม่าเช่นเคยแต่วันนี้ไม่ใช่ที่ระนองนะฮะจะคุยกันที่กาญจนบุรีสงสัยนิดนึงครับว่าแถวนั้นเนี่ยเป็นชายแดนก็จริงแต่ทำไมคนมอญเยอะเต็มไปหมดเลย
1: อ๋อเวลาคุณตูนไปเที่ยวยังสะพานข้ามแม่น้ำที่สังขละบุรีใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าเป็นสะพานของคนมอญสร้างคนแถวนั้นเป็นคนมอญและเวลาคนมอญเขาเดินนะทูลขอไม่บนหัวเป็นสไตล์ใช่ไหมครับซึ่งถามว่าเอ๊ะทำไมคนมอญเยอะก็เป็นเขตของคนมอญไง
0: ตั้งแต่แรกแล้ว
1: ใช่คือในเขตของกาญจนบุรีนะครับฝั่งตรงข้ามของเขตกาญจนบุรีก็จะเป็นลัดมอญนะครับและไม่ใช่เพียงแค่มีคนมอญในเขตกาญจนบุรีนะครับยังมีกะเหรี่ยงด้วยชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเนี่ยซึ่งลัดฝั่งตรงข้ามกาญจนบุรีมี2ลัดใหญ่ๆก็คือลัดมอญและลัดกะเหรี่ยง
0: อาจารย์เคยบอกว่าลัดกะเหรี่ยงที่พม่านี่มีล้านกว่าคน
1: ใช่กะเหรี่ยงเนี่ยประชากรของเขาน่าจะอยู่ที่ราวๆ 3-4 ล้านคนนะครับในขณะที่ลัดมอญเนี่ยเขาบอกว่ามีคน1ล้านกว่าคนนะครับเวลาเราบอกว่าคนในพม่านะครับเวลาเราเรียกประเทศพม่านะครับคนในพม่าเนี่ยมี135ชาติพันธ
0: ุ์ครับ
1: ซึ่งเวลาเป็นชาติพันธุ์ใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นก็มีคนจีนเนี่ยอยู่ประมาณล้านกว่าคนคนอินเดียล้านกว่าคนคนยะไข่อยู่ประมาณ2ล้านคน
0: หลากหลายมาก
1: คือถ้าเราลองมองดูนะครับตอนนี้ประชากรของพม่ามี50

0: 7ล้านคน
1: ครับ
0: จากการประมาณการนะครับเราตีว่ากลมๆ57ล้านตีว่าเป็นคนพม่านะครับอยู่40ล้านและคนชาติพันธุ์ต่างๆนี้17ล้านซึ่งตรงนี้เองกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นปมหนึ่งของพม่านะครับว่าจะทำยังไงที่จะก่อให้เกิดความunity ความเป็นเอกภาพ
1: ใน
0: ค
1: ำกัน
0: ใช่ดังนั้นประเทศพม่าจึงเรียกชื่อประเทศของตนเองว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าสหภาพก็คือการรวมยูเนียน
1: สหะนะฮะ
0: ยูเนียนแห่งพม่าม
1: ีเยอะ
0: แต่เป็นสาธารณรัฐด้วย
1: ทราบมาว่ามันมีแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติ
0: โอ้ประเทศพม่านี้เป็นประเทศที่มั่งคั่งมากๆเลยนะครับทางด้านก๊าซธรรมชาติเนี่ยเวลาเรามาอยู่ตรงฝั่งทะเลทางด้านอันดามันใช่ไหมครับเราเรียกว่าทะเลอันดามันแต่เวลาเว้าเข้าไปในเขตพม่าเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าวมอตมะ
1: อ
0: ่าวมอตมะเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียนะถ้าเราเห็นภาพใหญ่นะครับ
1: นึกภาพตามนะ
0: อย่างเช่นในอ่าวไทยนี่ก็มีแก๊สธรรมชาติเยอะมากนะครับซึ่งเราก็ต่อท่อดูดแก๊สเนี่ยเข้ามาที่เขตอุตสาหกรรมกันเลยล่ะ
1: ค
0: ราวนี้ในอ่าวมอตมะเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติของพม่าเนี่ยพม่าก็ยังไม่ได้ใช้มากมายนักนะครับก็มีอยู่2หลุมในอ่าวมอตมะนะครับขุดได้แก๊สธรรมชาติคราวนี้ประเทศไทยก็เลยซื้อแก๊สเลยนะครับซื้อแล้วต่อท่อจากอ่าวมอตมะนะครับต่อท่อขึ้นมาแล้วก็เข้าตรงกาญจนบุรี
1: ณตอนนี้นะฮะ
0: ใช่เราต่อท่อมานานแล้วนะครับแล้วก็เข้ากาญจนบุรีจากกาญจนบุรีเนี่ยก็มาที่ราชบุรีตรงราชบุรีเนี่ยมีโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ใช้แก๊สธรรมชาติปริมาณของการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรีที่ใช้แก๊สธรรมชาติเนี่ยถ้าตีว่าปริมาณไฟฟ้าทั้งประเทศนะครับเราผลิตประมาณ 37,000 เมกะวัตต
1: ์
0: นะครับใช้โรงงานราชบุรีเนี่ยผลิตได้ 10% นะ 10% โดยใช้แก๊สธรรมชาติจากอ่าวมอตมะ
1: ล้วนๆเลยเหรอ
0: ใช่ดังนั้นหากมีเขาเรียกว่าพลังงานของแก๊สธรรมชาติของพม่าเนี่ยก็คือเอาความมั่นคงทางด้านไฟฟ้าของประเทศไทยดังนั้นเวลามีการปิดซ่อมแซมท่อแก๊สธรรมชาติ
1: ของมอตมะเนี่ยนะคร
0: ับ ใช่จะส่งผลกระทบมาที่เราทันทีเลยดังนั้นมูลค่าปีหนึ่งนะครับที่ไทยซื้อแก๊สธรรมชาติจากพม่าก็ปีละ110,000กว่าล้านบาทนะครับ
1: มหาศาลมาก
0: นี่คือมูลค่าที่พม่าได้จากไทยในเขตด่านทางด้านกาญจนบุรี
1: ที่เดียวนะครับ
0: ที่เดียวเป็นมูลค่าเยอะที่สุดเลยที่สินค้าพม่าขายให้กับไทยที่เหลือนะครับขายได้ไม่กี่พันล้านบาทนะครับ
1: แล้วปริมาณก๊าซในมอตมะเนี่ยมันมากพอที่จะส่งกระจายต่อไปยังภูมิภาคอื่นๆไหมครับ
0: โอ้ประเทศจีนนะครับมีแหล่งก๊าซอีกแหล่งหนึ่งนะครับในอ่าวมอตมะประเทศจีนต่อท่อเลยนะครับเป็นพันกิโลเลยเพื่อเข้าไปสู่ประเทศจีน
1: ไกลกว่าเราอีกนะครับ
0: ใช่เขาเรียกว่าซื้อกันเป็นหลุมๆไปเลยนะครับดังนั้นพม่าจึงมีเขาเรียกว่าทรัพยากรทางด้านน้ำมันแก๊สธรรมชาติแล้วก็หยกอัญมณีสิ่งเหล่านี้ก็คือฐานที่พม่าจะเริ่มต้นสร้างประเทศให้เกิดความมั่งคั่ง
1: เรื่องนี้น่าสนใจมากและผมทราบมาว่ายังมีอีกหนึ่งเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของพม่าก็คือที่ถวาย
0: ครับ
1: สำคัญยังไงครับที่นี่
0: อ๋อที่ถวายนะก็เป็นความต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมคือเวลาการขนถ่ายสินค้าที่ผ่านมาเนี่ยเรือสินค้าระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกจะแล่นผ่านช่องแคบอันหนึ่งที่เราเรียกว่าช่องแคบมะละกาช่องแคบมะละกาเนี่ยจะอยู่ตรงสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียตรงนี้เรือจากญี่ปุ่นเรือจากจีนเนี่ยจะขนถ่ายสินค้าไปยังโลกทางด้านตะวันตกนะคร
1: ับ ต้องผ่านทางนี
0: ้ผ่านช่องแคบมะละกาหรือถ้าเรือใหญ่กว่านะครับก็จะไปผ่านช่องแคบลัมบอกช่องแคบซุนดาซึ่งอยู่ในของอินโดนีเซียมี3ช่องแคบใหญ่ๆตอนนี้เขาบอกว่าที่ช่องแคบมะละกานะครับการเดินทางของเรือเนี่ยมันคับคั่งมากเลยถ้าใครบินไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วตอนที่จะลงสนามบินชางฮีนะเราก็จะเห็นภาพเลยว่าเรือนี่เข้าแถววิ่งกันเรียงขนานไปกับต้องจัดระเบียบกันเลย
1: นั่นคือช่องแคบมะละกาน
0: ั่นแหละช่องแคบมะละกาซึ่งสิงคโปร์เติบโตขึ้นมาบนฐานของการเป็นท่าเรือแบบท่าเรือการค้าเสรีนะครับคราวนี้ก็คาดหวังว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านช่องแคบนั้นแต่ทำการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมตรงที่ถวายนะครับจากถวายก็ขนถ่ายสินค้าผ่านช่องทางบกมาเลยนะครับทำถนนแล้วตัดเข้ากรุงเทพแล้วก็ไปออกที่เวียดนามเลยแทนที่จะลงเรือไปใช้รถสิบล้อวิ่งเลย
1: แต่ขยายความนิดนึงถวายเนี่ยมันอยู่ติดอะไรกับเราที่สุดใกล้ตรงไหนสุดนะ
0: ใกล้ชายแดนทางด้านกาญจนบุรี
1: ใกล้

0: มติว่าเราไปที่กาญจนบุรีเราเดินทางไปอีกนิดหน่อยนะครับก็ไปที่ชายแดนด้านที่จะข้ามไปทางทวารพอไปถึงตรงจุดนั้นจากชายแดนไปอีกประมาณ140-150กิโลเมตรก็ถึงทวารตรงจุดนั้นน่ะมันเป็นจุดท่าเรือน้ำลึกนะครับเรือเนี่ยต้องน้ำลึกด้วยนะน้ำตื้นไม่ได้เพราะเรือเนี่ยเวลาเขาขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะใหญ่มากเลย
1: มันจะหนักเนาะ
0: ใช่อย่างเช่นเรือมันก็จะมีระดับของการขนถ่ายว่าได้กี่ตู้คอนเทนเนอร์ทวายเนี่ยก็มุ่งหวังว่าถ้าเรือแล่นมาจากนะครับทางโลกตะวันตกแล้วก็ผลิตสินค้าที่นี่มันกระจายสินค้าได้ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ต้องการผลักดันเขตอุตสาหกรรมทวายนะครับแต่ตอนนี้ก็ผลักดันมาหลายปีแล
1: ้
0: ว
1: เดี๋ยวนะฮะเราเป็นผู้ผลักดันเขตอุตสาหกรรมของพม่า
0: ใช่ครับเพราะว่าในความเป็นอาเซียนเนี่ยหลักการของอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนี่ยนะครับ
0: ครับผมก็คือหลักการที่ว่าไม่ว่าท่านจะผลิตสินค้าตรงจุดไหนใน4,500,000ตารางกิโลเมตร
1: คือในอาเซียนทั้งหมด
0: ทั้ง10ประเทศเลยไม่ว่าจะเกาะนั้นเกาะนี้นะครับในท้องทะเลไหนให้ถือว่าเป็นสินค้าอาเซียนแล้วก็จะสามารถค้าขายกันได้โดยที่ปราศจากภาษี
1: เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาคิดว่าเป็นของบ้านใครบ้านใครแล้วต
0: ่
1: อให้อยู่ที่ทวายก็เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนเพราะนั้นเราก็มีสิทธิ์ผลักดันได้
0: ใช่
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้เองก็มุ่งหวังว่าเพื่อเขาเรียกว่าลดทอนต้นทุนการผลิตการขนถ่ายสินค้าอะไรเงี้ยฝ่ายไทยก็คิดว่าอุตสาหกรรมทวายนะครับฝ่ายพม่า ก็บอกว่าอุตสาหกรรมทวายแต่คราวนี้ก็มีหลายฝ่ายก็บอกว่าเอออุตสาหกรรมที่อื่นได้ไหมอย่างเช่นใกล้เขตย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าบางทีด้านการไฟฟ้าเขาเรียกว่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของพม่าเนี่ยยังไม่พัฒนาพอเวลาเราจะสร้างอุตสาหกรรมต้องสร้างไฟฟ้าถนนหนทางอะไรเนี่ยนะครับแต่เนื่องจากทวายเนี่ยเป็นจุดที่ใกล้กับประเทศไทยแล้วขีดเส้นตรงกันเนี่ยก็คิดว่าน่าจะสะดวกและเป็นผลที่ดีต่อประเทศไทยอันนี้ก็เป็นทุกสิ่งเป็นไปได้
1: เป้าหมาย
0: ครับเราต้องฝันไว้ก่อนนะครับฝันแล้วเดินไปนะเมื่อทุกสิ่งเป็นไปได้ก็หมายความว่าเราต้องเดินทางให้ถึงความฝันทุกคนก็ฝันทุกคนก็แข่งกันที่จะฝันดังนั้นจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอะไรเนี่ยก็ผลักดันกันต่อไปแต่แน่นอนบนหลักการของการค้าแบบอาเซียนแบบประชาคมอาเซียนก็คือหลักการค้าเสรี
1: ครับอาจารย์ครับแล้วอุปสรรคสำคัญที่สุดที่ตอนนี้มันเราอยู่เรื่องของการผลักดันเขตอุตสาหกรรมทวายเนี่ยมันมีอะไรเป็นปัจจัยหลักครับ
0: ยุทธศาสตร์ในการมองว่าควรเป็นที่ตั้งที่ไหนใช่ไหมครับอย่างเช่นฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็อยากต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมที่ใกล้เมืองย่างกุ้งมากกว่า
1: เพราะว่าใกล้เขา
0: เพราะว่าหนึ่งน่าจะสะดวกต่อการที่จะพัฒนาเขตอุตสาหกรรมนี้ให้เป็นจริง
1: ร
0: นะครับแล้วก็ได้มีสาธารณูปโภคที่พัฒนาแล้วในขณะที่ทวายความเหมาะสมมันเหมือนการสร้างเขาเรียกว่าตลาดบขสใหม
1: ่ๆ
0: ว่ารถจะมีใครมาขายของที่นี่ไหมจะมีใครมาผลิตสินค้าที่นี่ไหมถ้าสร้างไปเสร็จไม่มีใครมาสร้างโรงงาน
1: ก็สูญเปล่า
0: ก็สูญเปล่าอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นการท้าทายความฝันเรื่องอุตสาหกรรมทวายแต่ผมคิดว่าในที่สุดก็คงต้องเกิดขึ้นในเขตพม่าไม่ว่าจะตรงไหนก็ตาม
1: ที่ไหนก็ตาม
0: เพราะว่าพม่านะครับมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากและมีฐานทางด้านแรงงานที่เขาเรียกว่าทั้งปริมาณและราคาที่ทำให้ต้นทุนเนี่ยมันต่ำมันถูกนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆตอนนี้พม่าเปิดประเทศประเทศอเมริกายุโรปก็ต้องการที่จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวพ้นความยากจนประเทศพม่าได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ยากจนในอันดับสุดๆของโลกนะครับซึ่งหากช่วยพม่าในแง่มุมนี้ได้ก็จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่ดีมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทวายจะย่างกุ้งหรือจะที่ไหนๆนะฮะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นในอนาคตนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆในเรื่องวิถีอาเซียนของประเทศพม่ากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตมากๆครับขอบพระคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์
0: ครับ
1: ครับแล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงนะฮะที่จะนําไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเรากับผมตูนวรัตน์วานิชพุฒนากุลนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงส่วนสําคัญของประเทศลาวนั่นก็คือสายน้ําแห่งอาเซียนหรือว่าแม่น้ําโขงนะครับและแน่นอนวิทยากรประจํารายการของเรานั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: แม่น้ำโขงสำคัญขนาดไหนสำหรับอาเซียนรวมถึงในลาวเองด้วยครับ
1: โอ้เป็นแม่น้ำนานาชาติของอาเซียนเลยนะครับและเป็นแม่น้ำที่สายยาวมากถ้าเราพูดถึงว่าแม่น้ำสายยาวในโลกใบนี้นะครับเราคงต้องคิดถึงแม่น้ำนายแม่น้ำ อเมซอนแม่น้ำแยงซีอันนั้นเป็นระดับ 6,000 กิโลเมตรน้ำโขงนี่ก็ถือได้ว่ายาวมากเลยนะครับตอนนี้มีการสำรวจเพิ่มขึ้นก็บอกว่าแม่น้ำโขงยาวถึง 4,909 กิโลเมตร
0: จะ 5,000 แล้ว
1: นะครับก็คือมีการสำรวจไปหาต้นน้ำเรื่อยๆนะครับว่าต้นน้ำหรือว่ารูน้ำอยู่ที่ไหนต้นน้ำของแม่น้ำโขงนี้ก็อยู่ในเทือกเขาหิมาลัยนะครับในเขตของทิเบตนะครับเขาบอกว่าแม่น้ำโขงเนี้ยก็จะเป็นสายน้ำที่มีอีก2พี่น้องนะครับเป็น3พี่น้องด้วยกัน
0: นั่นคือ
1: แยงซีแม่โขงแล้วก็สารวิน
0: เชื่อมโยงกัน
1: มันเกิดขึ้นในเขตทิเบตแล้วมันก็เป็น3เส้นที่วิ่งขนานกันห่างกันไม่มากเลย แล้วพอมาถึงตรงจุดหนึ่งแม่น้ำ3สายนี้ก็แยกห่างกันสายหนึ่งมุ่งไปตะวันออกนะครับมุ่งไปทางเซี่ยงไฮ้นะครับก็คือแม่น้ำแยงซีอีกสายหนึ่งหักมุมมานะครับผ่านลงมาทางตอนยูนนานแล้วก็เข้าเขตของพม่าลาวไทยกัมพูชาแล้วก็ไปออกเวียดนามนะครับอันนี้ก็เป็นแม่น้ำโขงและอีกสายหนึ่งก็หักมุมไปนะครับเข้าเขตของพม่าเป็นหลักแล้วก็มีบางส่วนเป็นเขตแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับพม่านะครับอันนี้ก็กลายเป็นสารวินเขาเรียกว่าเป็นสายน้ำที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับครึ่งหนึ่งของความยาวของแม่น้ำโขงเนี่ยอยู่ในเขตประเทศจีนโดยประมาณอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในกับอีกหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวพม่าไทยกัมพูชาเวียดนามก็รวมกันถึง5ประเทศ5ประเทศนี้ก็เป็นครึ่งหนึ่งของอาเซียนเลยนะครับพอไปออกที่เวียดนามนี่แม่น้ำโขงอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับแม่น้ำโขงนี่แผ่กระจายออกไปเนี่ยจนกระทั่งเวียดนามตั้งชื่อแม่น้ำนี้ว่ากิ่วร่องก็คือแม่น้ำมังกรเก้าหัว
0: โอ้โห
1: เพราะว่ามันแตกออกไปนะครับถ้าใครเคยไปทางเวียดนามใต้เนี่ยก็จะหรือว่าดูตามแผนที่นะครับจะเห็นว่าสายน้ำมันแตกเยอะมากเลยตรงนี้กลายเป็นเขตอุดมสมบูรณ์ของเวียดนามมากๆปัจจุบันนะครับในอาณาบริเวณแถวนี้จะเป็นเขตเขาเรียกว่าเป็นเขตเศรษฐกิจทางการเกษตรของเวียดนามดังนั้นเวลาเราพูดถึงแม่น้ำที่สำคัญหรือว่าเขตลุ่มน้ำที่สำคัญของอาเซียนเนี่ยทุกคนก็จะมาที่แม่น้ำโขง
0: ครับพูดถึงชื่อนิดนึงฮะตอนนั้นไปที่ลาวมาเขาเรียกแม่น้ำโขงส่วนเราเนี่ยเรียกแม่น้ำโขงจริงๆมันมีชื่อกลางไหมครับว่าต้องเรียกอะไรกันแน
1: ่เดิมทีนะครับไทยก็เรียกแม่น้ำโขง
0: อ๋อเหรอครับ
1: สองฝากฝั่งนะครับตั้งแต่ออกมาจากจีนนะครับในเขตแถวนี้เราก็เรียกกันว่าแม่น้ำโขงจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับไทยเนี่ยได้ทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสว่าด้วยการแบ่งปันเขตแดนกันนะครับซึ่งในสนธิสัญญานั้นก็ทำให้ไทยเนี่ยเขียนออกเสียงจากภาษาอังกฤษแล้วก็ออกมาเป็นภาษาไทยว่าแม่น้ำโขงเราจะเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกว่าแม่น้ำขงให้กลายเป็นแม่น้ำโขงของไทยเนี่ยมันก็เพิ่งเริ่มมาเมื่อประมาณศตวรรษครึ่งนะครับไม่ได้ไกลไปกว่าน
0: ี้เอง
1: แต่สำหรับชาวบ้านเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าชาวบ้านในเขตของภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ก็ยังเรียกแม่น้ำขง
0: แสดงว่าออริจินอลคือแม่น้ำขง
1: แม่น้ำขงครับแต่ตอนนี้ชื่อทางการเมื่อเปลี่ยนเป็นโขงใช่ไหมครับหนังสือแบบเรียนอะไรต่างๆก็ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องอ่านตามภาษาไทยก็กลายเป็นแม่น้ำโขง

0: แต่ที่จริงแล้วก็คือสายน้ำเดียวกันครับ
1: แม่น้ำโขงหรือว่าแม่น้ำของเนี่ยถือเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้ที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะกับไทยลาวเราเนี่ยฮะสำคัญแค่ไหนมีที่มายังไงครับ
0: โอ้ถ้าเราพูดถึงเราลองคิดถึงนะครับว่าจากเวียดนามนะครับปากของแม่น้ำโขงเนี่ยไหลเข้าไปยังเขตของกัมพูชาซึ่งตรงนี้จะมีพนมเปญตั้งอยู่นะจากกัมพูชาเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าทะเลสาบขนาดใหญ่ใช่ไหมครับทะเลสาบขนาดใหญ่นี้ถ้าเราเดินทางตามทางเรือไปตัดมาแล้วก็ขึ้นบกก็เข้าสู่ประเทศไทยนะครับและจากกัมพูชาเนี่ยแม่น้ำโขงก็ย้อนลอยขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นเส้นทางผ่านเมืองที่สำคัญของอีสานของลาวนะครับจนกระทั่งผ่านเวียงจันทร์แล้วก็ผ่านหลวงพระบางแล้วก็เข้าไปยังเชียงรุ้งนะครับของในเขตยูนานพูดง่ายว่าในช่วงตรงนี้จากจีนจนกระทั่งถึงเวียดนามเนี่ยเป็นแม้ว่าแม่น้ำโขงเนี่ยจะไม่สามารถเดินทางตลอดสายน้ำได้เนื่องจากว่าบางช่วงเนี่ยแม่น้ำจะมีเกาะแก่งเขาเรียกว่าแก่งหินอะไรเงี้ยเป็นช่วงๆทำให้เรือใหญ่ผ่านไม่ได้แต่มันก็เหมือนเป็นเขื่อนตามธรรมชาติที่กักให้ระดับน้ำเนี่ยมันมีความลึกของมันดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นการเขาเรียกว่าเดินทางที่ดีเป็นการขนถ่ายสินค้าที่ดีจนกระทั่งมาถึงเขตที่เป็นรอยต่อระหว่างลาวกับกัมพูชาแม่น้ำโขงก็กลายเป็นน้ำตกทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เองก็กลายเป็นอุปสรรคของการเดินทางตลอดสายน้ำแต่ถ้าบอกว่าเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้ใช่ไหมเป็นเส้นทางตั้งแต่อดีตเลยนะครับเราลองคิดถึงนะครับเวลามีการเดินทางที่จะเดินทางไปยังหลวงพระบางจากเชียงรายไปหลวงพระบางจากเชียงแสนนะคนเมื่อก่อนเนี่ยก็จะใช้เรือนะครับล่องกันไปเลยนะครับไปถึงหลวงพระบางแต่เวลาขากลับนี่เขาจะเดินทางทางบกนะคร
1: ับ ไม่งั้นเหนื่อย
0: ไม่งั้นมันทวนน้ำนะครับแล้วจากหลวงพระบางเนี่ยมาเวียงจันทน์เนี่ยบางทีเขาก็ใช้ทางบกนะครับเพราะว่าน้ำช่วงตรงนี้มันจะมีเกาะแก่งเยอะนะครับใช่แต่จากเวียงจันทร์เลื่อยมาจนกระทั่งถึงปักเซแถวอุบลนะครับตรงนี้แม่น้ำโขงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมแบบสุดยอดเลยนะครับแม่น้ำนี่ใหญ่มากกว้างขวางมากแล้วก็ไหลแบบเอื้อยเลื่อยอะไรเง
1: ี้ย
0: ใช่ครับเขาเรียกว่าดังนั้นเวลาพัฒนาการของโลกอดีตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนลาวที่อพยพยกย้ายจากภาคเหนือตอนบนนะครับจากเวียงจันทน์ลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่สองฝั่งแม่น้ำโขง บางทีก็มีการนะครับค่อยๆขึ้นไปจากด้านของกัมพูชาสร้างบ้านแปลงเมืองตามริมฝั่งของสองแม่น้ำโขง ดังนั้นบ้านเมืองของสองฝั่งแม่น้ำโขงจึงในโลกอดีตตั้งแต่พันปีมาแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นเขตของอิทธิพลที่มีปราสาทหินแบบกัมพูชาแล้วก็มีพระธาตุแบบพระธาตุพนมนะครับสลับกันอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นภาพสะท้อนชี้ให้เห็นว่าเส้นทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการอพยพสร้างบ้านแปลงเมืองของผู้คนบนแม่น้ำโขงเนี่ยมันมีมาตลอด 1,000 ปีในหน้าประวัติศาสตร์ของเราแล้วพอมาถึงวันหนึ่งนะเมื่อประมาณสัก150ปีที่แล้วฝรั่งเศสนะครับก็ต้องการที่จะทะลุประตูหลังประเทศจีนนะครับเพราะว่าประเทศจีนเมื่อ150ปีถึง200ปีไม่ยอมให้ฝรั่งไปค้าขายทางด้านประตูหน้าทางด้านที่เป็นเซี่ยงไฮ้นะครับพวกนั้นจีนไม่ให้เข้าฝรั่งทั้งอังกฤษและก็ฝรั่งเศสก็บอกว่าถ้างั้นไม่ให้เข้าประตูหน้าเข้าประตูหลังฝรั่งเศสก็เลือกที่จะเข้าช่องทางแม่น้ำโขงโดยยึดเอาทางด้านเวียดนามใต้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดินทางไปฝรั่งเศสไปเจอด่านก็คือแม่น้ำโขงกลายเป็นน้ำตกใช่ไหมครับ
1: พระเพ็งหรือเปล่า
0: ใช่ตรงนั้นแหละแต่ฝรั่งเศสก็ไม่ยอมแพ้นะฝรั่งเศสก็สร้างท่าเรือนะครับเพื่อขนถ่ายสินค้าเนี่ยขึ้นไปบนเกาะแถวนั้นนะครับแล้วก็เดินทางล่องต่อไปนะครับดังนั้นฝรั่งเศสก็เลยได้ครอบครองดินแดนต่างๆแถวนี้เป็นอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับขณะที่อังกฤษก็เข้าช่องของซาลาวินอังกฤษก็ไปเจอปัญหาอีกเหมือนกันนะครับว่าซาลาวินเนี่ยก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าไม่สามารถเดินเรือได้ตลอดแนว
1: ที่เป็นแก่ง
0: ใช่เป็นแก่งอังกฤษก็ถอยออกนะครับ
1: คราวนี้ไม่สู้นะฮะ
0: ไม่สู้แต่อังกฤษไปเข้าช่องอิรวดีนะช่องอิรวดีเนี่ยก็เลยทำให้อังกฤษเข้าไปยังเขตตอนในของประเทศจีนได้เพราะว่าแม่น้ำอิรวดีใหญ่มากเลย
1: ช่องทางสะดวกเลย
0: ใช่สองอันเนี้ยแม่น้ำโขงแม่น้ำอิรวดีแม่น้ำซาลาวินเนี่ยก็กลายเป็นแม่น้ำที่พยายามเข้าสู่ประตูหลังจีนแต่อย่างไรก็ตามมันก็ก่อให้เกิดประเด็นอันหนึ่งก็คือสินค้าของมันเนี่ยก็กลายเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าต้องการนำไปขายยังเมืองตอนในเพราะผู้คนที่อยู่ตอนในเข้าไปเนี่ยในรอบศตวรรษเนี่ย สินค้าไม่มีใช่ไหมครับสินค้าจากต่างแดนแม่น้ำจึงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมและการค้าขายที่สำคัญแต่เมื่อประมาณสัก20ปี30ปีที่ผ่านมาประเทศจีนเองนะครับก็ต้องการระบายผลไม้ลงมายังกลุ่มประเทศอาเซียน
1: ครับ
0: สิ่งแรกที่จีนคิดออกก็คือใช้แม่น้ำโขงนะจีนก็บอกว่าเรามาระเบิดเกาะแก่งกันเพื่อทำให้การเดินทางจากจีนตอนใต้นะครับเชียงรุ่งเนี่ยมาถึงเชียงแสนเนี่ยสะดวกที่สุด
1: จริงจีนก็น่าจะใช้ตั้งนานแล้วนะฮะ
0: ตอนนั้นจีนปิดประเทศใช่ไหมครับแต่พอเปิดประเทศมาจีนก็คิดว่าทำยังไงที่จะหาช่องทางในการขาย
1: ระบายได้เร็วที่สุด
0: ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็คิดถึงแม่น้ำโขงเพราะว่าถนนมันยังไม่มีนะครับดังนั้นจีนก็เลยบอกว่าชักชวนมาแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติถ้าจีนขายของได้ประเทศไทยหรือประเทศแถวนี้ก็จะขนขอไปขายประเทศจีนได้
1: ดูเป็นวินวินซิทูเอชั่น
0: ใช่แต่ปรากฏว่าจีนเอาผลไม้ลงมาเพียบเลยนะครับปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นว่านี่คือช่องทางระบายสินค้าพืชผักผลไม้ของจีนแต่ตอนนี้จีนก็เปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับเพราะว่าจีนก็ได้สร้างถนนเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านประเทศลาวผ่านประเทศพม่าการขนถ่ายสินค้าจากตอนในของประเทศจีนก็ใช้ถนนเป็นหลักมากกว่าสายน้ำ
1: แปลว่าบทบาทก็อาจจะมีอยู่แต่อาจจะถูกลดทอนลงจากเมื่อครั้งอดีตไปบ้างแล้วกรณีจีนสร้างเขื่อนล่ะฮะได้รับผลกระทบนี่ต้องอยู่ในการทำงานของคณะกรรมการ
0: นี่คือประเด็นปัญหาของแม่น้ำโขงเลยนะครับเพราะว่าเวลาเป็นเส้นทางของการเดินทางจีนก็บอกว่าแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติแต่ตอนนี้จีนบอกว่าแม่น้ำโขงนะครับเป็นแม่น้ำที่อยู่ในประเทศจีนดังนั้นจีนสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้จีนก็เลยมีโปรเจกต์โครงการนะครับสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เนี่ยบนลำแม่น้ำโขงนี้8โครงการด้วยกันและในรอบหลายปีมานี้จีนสร้างเสร็จแล้ว5โครงการกำลังดำเนินการอีก3โครงการเมื่อจีนได้พัฒนาเขื่อนในเขตของแม่น้ำโขงและน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการมากขึ้นรัฐบาลต่างๆก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะทำไงที่จะใช้ประโยชน์จากสายน้ำได้ประเทศลาวคิดอย่างนี้เลยนะครับว่าเฮ้ยประเทศลาวไม่มีทรัพยากรอะไรเลยนะมีอย่างเดียวก็คือภูเขากับแม่น้ำเต็มไปหมดเลยและแม่น้ำของประเทศลาวนี้เป็นแม่น้ำสายสั้นๆนะครับไหลลงจากภูเขาแล้วก็ลงแม่น้ำโขงหมดเลยลาวก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ประเทศไทยก็ต้องการไฟใช่ไหมประเทศเวียดนามก็ต้องการไฟใช่ไหมจีนก็ต้องการไฟดังนั้นเดี๋ยวประเทศลาวจะทำเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนประเทศลาวจึงคิดโครงการนะครับเขื่อนบนสายน้ำที่ลงแม่น้ำโขงจำนวนมากเลยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าหลังจากนั้นลาวก็คิดใหม่ว่าเอ๊ะแม่น้ำโขงก็เป็นถ้าจีนบอกว่าเป็นแม่น้ำที่สร้างเขื่อนได้ลาวก็สร้างเขื่อนได
1: ้สร้างกันใหญ่เลยทีนี
0: ้ลาวก็เลยบอกว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงที่เป็นแม่น้ำที่อยู่ในประเทศลาวนะครับในช่วงจากหลวงพระบางลงมาถึงเวียงจันทน์นะครับช่วงตรงนี้ไม่ได้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนกับประเทศไทยประเทศลาวก็จะคิดเขื่อนขึ้นมาแล้วด้านใต้พอออกแม่น้ำโขงออกจากประเทศไทยนะครับไม่แบ่งพรมแดนแล้วเป็นแม่น้ำของประเทศลาวเองลาวก็บอกว่าถ้างั้นเราจะสร้างเขื่อน8เขื่อนด้วยกันบนสายน้ำโขงนะครับประเทศไทยบอกว่าลาวไทยกับลาวมาสร้างเขื่อนร่วมกันสักเขื่อนไหมอะไรเงี้ยไทยก็อยากได้นะครับเขื่อนก็เลยด้านหนึ่งก็คือการใช้ทรัพยากรน้ำแต่อีกด้านหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู่ปลายน้ำกัมพูชานี่บอกว่าปลาหายนะครับส่วนเวียดนามนะครับแม่น้ำโขงซึ่งเคยดันน้ำทะเลไว้นะครับตอนนี้พอน้ำหายน้ำทะเลก็เข้ามาแผ่นดินก็เลยกลายเป็นดินเค็มส่งผลกระทบด้านการเกษตรอันนี้เขาเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติกำลังกลายเป็นสิ่งสำคัญของการต่อสู้นะครับแล้วก็แบ่งปันแต่อาเซียนเนี่ยถ้ายังใช้คติว่าด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติก็จะต้องเขาเรียกว่าจัดสรรทรัพยากรนี้ดูแลทรัพยากรนี้มากยิ่งขึ้นครับ
1: แม่น้ำโขงเนี่ยคือทรัพยากรส่วนกลางที่เราทุกคนในประเทศอาเซียนต้องช่วยกันรักษาแบ่งปันกันเพื่อได้ใช้งานร่วมกันในอนาคตนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆครับและทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของแม่น้ำโขงสายน้ำหลักสำคัญของอาเซียนนะครับวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และทาง Facebook สรานรม Radio ค่ะวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะมีแขกคนสำคัญมาอีกแล้วค่ะคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมทั้งฝั่งอาจจะเคยพบมาแล้วก็คือคุณยอดยิ่งสุภศรีนะคะที่ปรึกษาจากกรมเอเชียตะวันออกแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นประจำประเทศไทยประจำกระทรวงการต่างประเทศของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณยอดคะวันนี้เนี่ยเราเชิญคุณยอดมาอีกครั้งนึงเพราะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะพอทราบว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมสำคัญเลยที่เป็นกิจกรรมของคนไทยในประเทศญี่ปุ่นนะคะเราเลยอยากให้คุณยอดมาเล่าให้เราฟังอีกครั้งนึงค่ะคุณยอดคะเสาร์อาทิตย์นี้จะมีกิจกรรมสำคัญที่ญี่ปุ่นคืออะไรคะ
1: ครับครับก่อนอื่นขอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคืออย่างที่เคยเกริ่นตอนการให้สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยคือวันที่12ถึง13พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยครับทางสถานเอกราชทูตณกรุงโตเกียวเนี่ยจะจัดงานใหญ่เรียกว่างานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวนะครับเป็นงานที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นงานที่ผมเนี่ยก็เคยมีส่วนร่วมตอนที่ไปประจำการอยู่ที่โตเกียวเป็นในการจัดงานนะครับแล้วก็เป็นงานที่จัดที่สวนสาธารณะโยโยกิซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็ทางกรุงโตเกียวนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเคยบอกเราว่าเป็นงานเทศกาลที่จัดโดยต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวแล้วก็เป็นงานที่ทุกคนรอคอยครับ
0: เป็นงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวนะคะที่จัดโดยต่างชาติและเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยนะคะ คุณยอดคะเพราะอะไรงานเทศกาลไทยเนี่ยจึงเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยคะ
1: ครับคืองานเทศกาลไทยนะครับที่มาก็คือเป็นงานที่จัดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่19แล้วครับแต
0: ่ว่า
1: 19ปีที่แล้วเนี่ยเป็นงานเล็กๆที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมทอาหารไทยในญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยงานจัดมาแต่ละปีแต่ละปีขนาดก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับยอดคนเข้าร่วมงาน2วันเนี่ยทั้งหมด 300,000 คนขึ้นไปครับ
0: 300,000 คน
1: คือเดิมเนี่ยเป็นงานเล็กๆจัดที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตนะครับก็วัตถุประสงค์คือเพื่อโปรโมทสินค้าอาหารไทยแล้วก็เพื่อส่งเสริมอาชีพของร้านอาหารไทยที่ประกอบกิจการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขนาดก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอาหารไทยของเราเนี่ยได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆครับ

0: เห็นได้จากเทรนด์ของอาหารไทยเนี่ยคือตอนต้มยำกุ้งทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วทำในแกงมัสมั่นก็เป็นที่รู้จัก
1: ที่โด่งดัง
0: แล้วก็ผัดไทยนะครับและที่ดังเป็นพิเศษก็คือข้าวผัดกะเพรา
1: ข้าวผัดกะเพราของเราเนี่ยเหรอคะเป็นอาหารยอดนิยมของญี่ปุ่นในขณะนี้
0: ข้าวผัดกะเพราเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตอนผมยังประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับมีการนำ introduce มีการแนะนำข้าวผัดกะเพราเนี่ยอยู่ในร้านสะดวกซื้ออย่างพวก 7-Eleven Family Mart หรือว่าร้านขายโอเบงโตะโอเบงโตะนี่คือพวกอาหารกล่องญี่ปุ่นก็มีเมนูข้าวผัดกะเพรา
1: อย่างนี้เลย
0: ใช่
1: คือเหมือนกับเราเข้าไปในร้าน 7-Eleven ของเราแล้วก็อาจจะเจอซูชิถ
0: ้
1: าเข้าไปในร้าน 7-Eleven ของญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเจอข้าวผัดกะเพรา
0: ด้วยใช
1: ่โอ้ยอดนิยมจริงๆ
0: ก็มีผัดไทยขายอยู่ด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับคือสถานทูตเราก็ต้องการส่งเสริมตรงนี้นะครับแล้วก็งานเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนอกจากสโคปของอาหารไทยเนี่ยปัจจุบันก็มีคู่หาเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยอาหารแปรรูปผ้าไทยหรือตลอดจนบริการเกี่ยวกับไทยนะก็จะมีการซุ้มให้นวดแผนโบราณไปด้วยแล้วก็บางปีก็มีโรงพยาบาลนะครับมาแนะนำกิจการของโรงพยาบาลเก
1: ี่
0: ยวว่าแบบประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นศูนย์กลาง Medical Hub พร้อมที่จะต้อนรับคน
1: ชาวญ
0: ี่
1: ป
0: ุ่
1: นที่จะมารักษาตัวที่ประเทศไทยด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็ทีมแล้วก็ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับพองานเป็นที่ติดตลาดเนี่ยเราก็จะอาศัยโอกาสเนี่ยที่มีคนเข้าร่วมงานเยอะอยู่แล้วเนี่ยในการแนะนำอะไรบางอย่างที่เราอยากจะชูในปีนั้นๆเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการกำหนดธีมของงานนะครับใช่
1: แล้วปีนี้ธีมคืออะไรยอด
0: ปีนี้ครับธีมเนี่ยทางสถานทูตกำหนดว่าเป็น F4 ตัว F4 ตัวเนี่ย
1: F4
0: ประกอบไปด้วยฟู้ดก็คืออาหารนะครับแล้วก็ฟันก็คือความสนุกเฟรนด์ชิพก
1: ็
0: คือมิตรภาพแล้วก็ฟิวเจอร์คืออนาคตครับแต่ถ้าจะอธิบายแต่ละอย่างเนี่ยฟู้ดก็อย่างที่อธิบายกันก
1: ็
0: คือมีการโปรโมทอาหารฟันเนี่ยคุณมาเข้าร่วมงานเนี้ยก็คือจะได้รับความสนุกกลับไปแล้วก็เฟรนด์ชิพก็คือไทยกับญี่ปุ่นเราก็มีมิตรภาพกันมา
1: 131
0: ปีแล้วครับ
1: ปี131
0: ปีที่แล้วเนี่ยธีมของงานเทศกาลไทยปีที่แล้วเนี่ยก็คือธีม130ปีไทยญี่ปุ่นส่วนฟิวเจอร์เนี่ยครับก็คือปีนี้เราจะมีการคือทางสถานทูตเนี่ยจัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยก็คือมีการชูเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 นะครับก
1: ็
0: จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของ Thailand 4.0 และ Thailand 4.0 มีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเช่น EEC ก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
1: เรียกว่าครบทุกรสนะคะตั้งแต่อาหารเนี่ยมีทั้งอาหารทั้งผลไม้และเครื่องดื่มของไทยด้วยนะคะสำหรับฟันคือความสนุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณยอดเล่าให้ฟังเพิ่มเติมส่วนเฟรนด์ชิพเนี่ยก็จะเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่น131ปีแล้วนะคะแล้วก็ฟิวเจอร์ก็แน่นอน
0: โอกาส
1: เกี่ยวกับ Thailand 4.0 โอกาสการลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น EEC หรือว่าจะเป็น Thailand 4.0 นะคะน่าสนใจมากๆค่ะคุณยอดคะเล่าให้เราฟังเพิ่มนิดนึงว่าไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้เนี่ย คืออะไรคะ
0: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยงานเทศกาลไทยนะครับนอกจากคูหาของอาหารผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีคูหาขององค์กรแล้วก็หน่วยงานภาครัฐของเราด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาให้สุดก็คือการแสดงบนเวทีคิดว่าการแสดงบนเวทีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งการแสดงนาฏศิลป์มีการแสดงมวยไทยโดยค่ายมวยไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการแสดงดนตรีไทยแล้วก็มีการแสดงของศิลปินชื่อดังของไทยที่ไปแสดงที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ละปีเนี่ยก็ศิลปินก็จะมีหลากหลายแนวมากอย
1: ่
0: างปีนี้ครับก็เท่าที่ทราบเนี่ยเท่าที่มีการประกาศในเว็บไซต์ของงานเทศกาลไทยเนี่ยก็จะมีศิลปินดังจากของค่ายแกรมมี่เนี่ยก็จะมีคุณดาเอนโดฟินครับแล้วก็มีคุณพลพล มีคุณพิลูกว่าพิธิกา มีคุณโรสลินทิพย์แล้วก็มีคุณเอิร์นเดอะสตาร์ที่เป็นแนวลูกทุ่งนะครับก็มีทั้งแนวร็อกแนวป๊อปแนวลูกทุ่งเลย
1: ครบทุกรส
0: แล้วก็มีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีที่เป็นศิลปินแห่งชาติที่ท่านเป่า
1: คลุยนะครับ
0: แล้วก็มีวงซาวด์ออฟสยามเป็นวงแจ๊สที่ผสมผสานกับดนตรีไทยนะครับนำโดยพิโก้มิสเตอร์แซกแมนแล้วก็ปีนี้วงซาวด์ออฟสยามซึ่งก็มาออกงานเทศกาลไทยหลายปีแล้วก็ได้รับความนิยมเนี่ยก็มีศิลปินรับเชิญมาเป็นครูกิจ The Voice นะครับที่เป็นนักร้องโอเปร่าก็มีความน่าสนใจว่าเอ๊ะแบบดนตรีแจ๊สกับผสมผสานความเป็นไทยกับโอเปร่ามาเจอกันเนี่ย
1: จะเป็นยังไง
0: ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของงานก็คือมีวงไอดอลชื่อดังจากเมืองไทยไปครับก็คือวงที่วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเขาก็คือวง BNK48 นะครับ
1: โอ้
0: ครับผมก็ไปร่วมงานด้วย
1: เรียกว่าคืนสู่ถิ่น
0: ครับก็คงไปพบวงเขาก็คือ AKB48 ไม่รู้ว่าจะไปพบกันหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยเขาจะไปแสดงแล้วก็เพลงดังก็คือคุกกี้เสียงไทยหรือว่าฟอร์จูนคุกกี้คงได้รับการแสดงในงานนะครับคาดว่าคงจะมีกลุ่มผู้สนับสนุน BNK อย่างโอตาทั้งหลายเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะ
1: โอตาคืออะไรคะคุณยอด
0: โอตาคือจริงมาจากคำว่าโอทาคุครับโอทาคุเป็นคำภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคนที่แบบเหมือนกับ stick to something หรือว่าคือแบบสนใจอะไรมากๆอย่างเช่นคนที่สะสมพวกโมเดลพวกขึ้นชอบพวกการ์ตูนอะไรเงี้ยครับก็คือมีงานอะไรเนี่ยก็จะติดตามหรือว่าภาษาไทยง่ายๆคืออาจจะเรียกว่าติ่งก็ได้
1: ก็คือจะมีติ่งของ BNK มาดูด้วยนะคะซ
0: ึ่
1: งเข้าใจว่าก็จะมีติ่งของคุณดาเอนโดฟินติ
0: ่
1: งของศิลปินไทยต่างๆคุณย่อยให้เราเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นติ่งของศิลปินไทยด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
0: มีครับจริงๆประสบการณ์จากตอนเรียนประจำการแล้วก็จัดงานเนี่ยเวลาเราเชิญศิลปินไทยมาร่วมงานพอเราไปต้อนรับเขาที่สนามบินเนี่ยจะเจอกลุ่มแฟนคลับคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบศิลปินไทยเขาไปรอรับที่สนามบินด้วย
1: มีแบบนั้นด้วย
0: ใช่ครับแล้วก็แต่ละปีก็คือซ้ำหน้ากันโหจำได้เอ๊ะพี่คนนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็พอไปมีการแสดงหน้าเขาก็มาเกาะติดอย
1: ู
0: ่แถวหน้าสุดของเวทีเลยนะครับแล้วก็เวลานอกจากงานเทศกาลไทยที่ไม่ใช่โตเกียวที่จังหวัดอื่นมีศิลปินไทยที่ค่อนข้างดังไปเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็จะตามไปเชียร์ด้วยก็ประทับใจมาก
1: ๆเรียกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชื่นชอบประเทศไทยของเราเนี่ย
0: ใน
1: ทุกอย่างจริ งๆแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นติ่งของศิลปินไทยเนี่ยติดตามศิลปินไทยของเราไปทุกๆที
0: ่
1: ทุกๆจังหวัดในญี่ปุ่นด้วยนะคะซ
0: ึ่
1: งก็แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของไทยกับญี่ปุ่นนะคะที
0: ่
1: มีกันมาในทุกๆด้านความสัมพันธ
0: ์
1: ของเรานะคะน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะ
0: น่าชื่นใจแทนศิลปินไทยด้วยจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ตอนไปเวลาไปงานคอนเสิร์ตศิลปินดังๆที่ไทยเนี่ยครับบางทีเจอเขาด้วยแล้วเขาก็เดินมาทางเขาจำได้ว่าเราเป็นคนจัดงานเทศกาลไทย
1: เลยนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีความแนบแน่นกันจริงๆนะคะนอกจากไฮไลท์ที่เป็นวงดังของเมืองไทยคือ BNK 48แล้วเนี่ยก็ยังมีไฮไลท์อื่นที
0: ่
1: เกาะกระแสที่เมืองไทยด้วยอะไรคะคุณยอด
0: ครับคือทราบมาจากสารทูตว่าปีนี้ถ้าเกิดใครไปร่วมงานแล้วก็แต่งชุดไทยไปร่วมงานเนี่ยครับสามารถที่จะไปโชว์ตัวที่คูหาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะได้รับของขวัญด้วย
1: ก็คงแกะกระแสบุญบุพเพสันนิวาสด้วย
0: อเจ้าทั้งหลายครับ
1: จะเห็นอเจ้าชาวญี่ปุ่นเดินกันในสวนโยโยกิมากมายนะคะ
0: แล้วจริงๆที่น่าสนใจอีกอย่างครับปีนี้นอกจาก 3-4 ปีที่แล้วที่มีการกำหนดธีมมีการทำซุ้มนิทรรศการตรงกลางงานนะครับปีนี้ที่แบบต้องชื่นชมคนจัดมากๆเลยคือมีการนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการโปรโมทงานมากขึ้น
1: ค
0: ือเมื่อก่อนเราโปรโมทงานทางเว็บไซต์มี Twitter มีแถลงข่าวได้ปีนี้เขามี LINE Account ของงานเทศกาลไทยแล้วก็เชิญชวน
1: ค
0: นให้เข้าไปแอดแล้วก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับงานเป็นภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่น มีแบบข้อมูลให้ดูอยู่ตลอดเวลาเลย
1: ค่ะเรียกว่าทีมงานของท่านเอกอัครราชทูตบรรสารบุญนาคนะคะ
0: แล้
1: วก็น้องๆทีมงานที่สถานเอกอัครราชทูตทุกคนเนี่ยมีความกระตือรือร้นแข่งขันมากๆ
0: ก็มีไอเดียบันเจิดอะไรมากมายด้วย
1: รวมอินคลูดถึงเรื่องของ Thailand 4.0 เข้ามาให้เห็นในภาคปฏิบัติจริงๆนะคะ
0: คือนอกจากอเจ้าทราบมาว่าอ่านข้อมูลเห็นว่ามี The Mask Singer ไปด้วย
1: โอ้โห
0: มันก็จะมีนักพวกหน้ากากทุเรียนหน้ากากจิงโจ้
1: เดินอยู่อะไร
0: เดินอยู่รอบๆงานด้วย
1: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็น่าสนุกมากๆด้วยน้องยอดคะนอกจากที่จะมีศิลปินต่างๆเนี่ยที่เข้าใจว่าวันนี้คุณยอดเนี่ยเตรียมคลิปต่างๆมาด้วยมีคลิปของใครบ้างนะคะมีใครฝากข้อความมาถึงรายการของเราบ้างคะ
0: เริ่มจากคุณดายเอนโดฟิน
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะดายเอนโดฟินเองค่ะก็สำหรับปีนี้นะคะดายดีใจมากๆค่ะที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลไทยปี2018นะคะวันที่12 13พฤษภาคมนี้แล้วค่ะที่ดายจะไปเจอกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่านอกจากศิลปินไทยอย่างดาแล้วนะคะก็ยังมีพี่พลพลโรสซิรินทิพย์พี่ลูกว่าฟิจิกานะคะโอ้มีเพียบเลยมีสาวออฟสยามนะคะโดยครูกริชนะคะแล้วก็ศิลปินฮอตประจำปีอย่างวง BNK48 นะคะน้องๆก็ไปร่วมงานด้วยก็สำหรับปีนี้นอกจากศิลปินเพียบแล้วนะคะผลิตภัณฑ์อาหารความสนุกของเทศกาลไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนนะคะก็จะไปเจอพวกเรากันได้ที่สวนสาธารณะโยโยบินะคะเขตชิบุยะกรุงโตเกียวนั่นเองค่ะจะบอกว่าคอนเซ็ปต์งานปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือนอกจากเป็นอิ่มกับอาหารแล้วนะคะพวกเราก็ยังเน้นเรื่องฟู้ดฟันเฟรนด์ชิพแล้วก็ฟิวเจอร์นะคะก็อยากให้ไปร่วมงานกันเยอะๆนะคะใครที่อยู่ที่โตเกียวระหว่างวันที่12 13พฤษภาคมนี้ไปเป็นกำลังใจให้คนไทยในเทศกาลไทยปี2018ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาริกาโ
0: ต้ต่อไปก็จะเป็นคลิปของครูกิจ The Voice นะครับที่จะมาร่วมแจมกับวงซาวด์ออฟสยาม
3: สวัสดีครับผมกิตกิตินันนะครับผมก็อยากจะบอกว่าปีนี้เป็นอีกปีนึงที่ได้รับเชิญไปร้องเพลงในงานไทยเฟสติวัลที่โตเกียวนะครับผมทุกๆครั้งที่กลับไปเนี่ยก็จะชื่นชมทั้งบรรยากาศทั้งด้านดนตรีแล้วก็ด้านที่มีกิจกรรมต่างๆมีอาหารต่างๆด้วยนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนคนไทยนะครับผมทุกคนที่เดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนั้นนะครับอยู่โตเกียวในช่วงนั้นมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมที่โยโยกิปาร์คในวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้นะครับผมก็มีทั้งอาหารไทยมีทั้งการละเล่นมีทั้งดนตรีมากมายนะครับผมก็เชิญไปสนุกสนานแล้วก็ชื่นชมความเป็นไทยด้วยกันนะครับผม
1: ขอบคุณมากนะคะครูกิต
0: ครับแล้วก็มีคลิปเสียงของคุณลูกว่าพิจิกาฝากมาด้วยครับ
1: เราลองฟังเลยค่ะน้องลูกว่า
4: สวัสดีค่ะลูกว่าพิจิกานะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจนะคะที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่ได้ไปร้องเพลงนะคะที่งานไทยเฟสติวัลที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็จะมีเพลงไปฝากแล้วก็มีศิลปินหลากหลายค่ายเลยนะคะไปให้ความบันเทิงกันในวันนั้นรวมถึงอยากจะเชิญชวนคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะมาเจอกันแล้วก็ชวนเพื่อนๆคนญี่ปุ่นนะคะมาดูความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผลไม้ดนตรีอาหารอะไรมากมายเลยนะคะเราเจอกันวันที่12และ13พฤษภาคมนี้นะคะที่โยโยกิพาร์คนะคะเจอกันค่ะ
1: ขอบคุณน้องลูกว่านะคะที่ฝากข้อความมาถึงแฟนรายการวิทยุสราญรมทุกๆท่านด้วยนะคะงานเทศกาลไทยปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่19
0: ใช่
1: ไหมคะที่สวนโยโยกิซึ่งสวนนี้เนี่ยเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียวซึ่งก็อาจจะเปรียบเสมือนพินีของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะคะ
0: อยู่ในทำเลที่ดีด้วยครับพี่ปิ่นคืออยู่ระหว่างสถานีชิบุยะแล้วก็สถานีฮาราจูกุจริงลงที่สถานีฮาราจูกุแล้วเดินไปจะใกล้กว่านะคร
1: ับ ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีธีมสำหรับปีนี้นะคะก็คือ
0: 4F
1: นะคะ
0: คือ Food Fun Friendshipแล้วก็ฟิวเจอร์คร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: ค
1: แล้วก็ยังมีศิลปินต่างๆมากมายที่จะไปให้ความสนุกแล้วเราก็ อาจจะได้เห็นกลุ่มติงหรือว่าโอตะญี่ปุ่นนะคะที่มาติดตามศิลปินไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราที่อยู่ที่ญี่ปุ่นในช่วงอาทิตย์สัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ก็อย่าลืมแต่งชุดไทยไปเป็นอเจ้าที่สวนโยโยกิญี่ปุ่นด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะขอให้น้องยอดช่วยกล่าวเชิญชวนทั้งพี่น้องแฟนรายการคนไทย รวมทั้งฝากข้อความไปถึงชาวญี่ปุ่นต่างๆที่

0: นะครับก็เป็นต้นแบบของงานเทศกาลไทยที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศในต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับงานเทศกาลไทยในกรุงโตเกียวปีนี้ก็วันที่12ถึง13พฤษภาคมนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่สวนสาธารณะโยโยกินะครับก็ถ้าไปเนี่ยจะได้ทานทั้งอาหารไทยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไทยมีนิทรรศการมากมายให้ดูแต่งชุดไทยไปก็ได้รับของรางวัลแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตนะครับโดยศิลปินชื่อดังของไทยแล้วก็กลุ่มศิลปินที่อยู่ของคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับเรียกว่าสนุกมากๆครับก็ขอเชิญชวนไปงานนี้กันเยอะๆนะครับ
1: ครับสำหรับ
0: ภาษาญี่ปุ่น
1: คนญี่ปุ่นที่รับฟังรายการของเราค่ะ
0: วันนี้จิวัตนิฮงจินโนมินาซามะไทไกมุโชโนโยดิงโตโมชิมัสเคเรโมโกกาสึ12日13日にはですね代々木公園でタイ大使館が主催する第19回タイフェスティバル2018年が行われます。そのフェスティバルに行きましたらですねたくさんのタイ料理だけではなくタイの商品そしてタイの文化を味わうことができます。そしてタイからの有名なアーティストがたくさん参加するのでコンサートを楽しめることもできますので、まあ、時間があれば、ね、ぜひ行っていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
1: ขอบคุณค่ะน้องยอดนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะได้พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวนะคะณสวนโยโยกิเราอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสเดินทางไปโตเกียวในช่วงนี้แวะไปชมสักนิดนึงนะคะว่างานที่กระทรวงการต่างประเทศของเราได้จัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากแค่ไหนแล้วก็ได้สร้างความชื่นชอบประเทศไทยสำหรับคนญี่ปุ่นมากมายขนาดไหนนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็คงขออำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพร้อมกับน้องยอดยิ่งแล้วก็ติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทาง AM 1575และ Facebook สราญรมเรดิโอค่ะติดตามกับเรานะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปที่ประเทศไหนค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากล20ปีวิทยุสราญรมย์

0: It's perfect for the extremely hot weather in April.
1: How long is the Songkran festival?
0: Usually it's 4 days, so many people take the opportunity to go back to their hometown to visit their friends and family. It's the time of the year where family comes together to pay respect to the elders, spend some quality time together, and welcome the Thai New Year.
1: That sounds really nice.
0: Oh, we also visit local temples and offer food to the Buddhist monks. What about you? What's your favorite holiday or celebration?
1: I love Halloween.
0: Why is that?
1: I'd love it since when I was a kid, and my parents would put up spooky decorations around the house, and the kids in our neighborhood would love them.
0: Oh, so do you still go trick-or-treating?
1: Yeah, sometimes I take my nieces and nephews trick-or-treating. It's nice to see little kids dressed up in funny costumes and get excited over how much candy or chocolate they get.
0: Is there any Halloween costume contest by any chance?
1: Yes, people have it for fun. I went to a costume party at my friend's house last year and I won best superhero costume.
0: Oh, that sounds cool. So which superhero did you dress up as?
1: I went as Transformers Bumblebee, my favorite Autobot.
0: Wow. Are there any categories in the costume contest?
1: Yeah, I mean, usually there are categories such as spookiest, funniest, best superhero, and most unique costume.
0: That sounds like a lot of fun.
1: It is. Let's jam.
0: Let's go.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ว้านี่มันสายแล้วนี่นะเ
1: ฮ้ยแหมตื่นสายชนะตะวันเนซ่ากำลังจะเข้าไปตามอยู่พอดีเลย
0: ขอโทษทีครับเมื่อคืนน่ะตะวันฝันร้ายนิดหน่อยอะเจอทั้งเจ้าจอมโจรทั้งทริกกี้เล่นเอาสะดุ้งตื่นกลางดึกก็เลยนอนน้อยไปหน่อยอะ
1: แล้วอย่างเงี้ยจะเดินทางกับเนซ่าไหวหรือเปล่าเนี่ย
0: อุ้ยไม่มีปัญหาตะวันอะพร้อมผจญภัยกับเนซ่าตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้ว
1: งั้นประเทศที่เนซ่าจะพาตะวันไปวันนี้ก็คือทาดาประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวจริงเหรอเนซ่าตะวันน่ะอยากไปเที่ยวพม่ามานานแล้วอะคราวนี้จะได้ไปจริงๆสักทีอุ้ยต้องสนุกแน่ๆเลยอะ
1: งั้นก็ไปกันเลย
2: ท่องโลก10+1อา

0: เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเนซ่า
1: อ๋อหน้าอนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์ในเมืองเนปิดอเมืองหลวงของประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวอุ๊ยแต่เอ๊ะตะวันจำได้ว่าเมืองหลวงของพม่าเนี่ยคือเมืองย่างกุ้งไม่ใช่หรอครับ
1: อ๋อนั่นน่ะเมื่อก่อนพม่าน่ะย้ายเมืองหลวงจากเมืองย่างกุ้งมาเมืองเนปิดอตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2548แล้วตะวันเนี่ยตกข่าวจังเลยนะแย่จังเลยนะเราเนี่ย
0: ว่าแต่อนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์เนี่ยเป็นใครกันบ้างเหรอครับเนซ่า
1: ก็มีพระเจ้าอโนรธามังค่าปฐมมกษัตริย์ของพม่าพระเจ้าบุเรงนองที่รู้จักกันในชื่อผู้ชนะสิบทิศส่วนองค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าอลองพญาผู้ทรงขับไล่และยึดครองอาณาจักรมอญที่เป็นศัตรูกับพม่ามานานได้สำเร็จยังไงล่ะ
0: อ๋อพระเจ้าบุเรงนองที่ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พาสมเด็จพระนเรศวรตอนที่ยังทรงพระเยาว์ไปอยู่ที่พม่าองค์นี้นี่เองอ่ะ
1: ใช่แล้วองค์กลางนั่นแหละที่เรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็จำได้เลยนะตะวันที่เรื่องปัจจุบันแล้วก็ตกข่าวตลอดเอาล่ะทีเนี้ยเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันเถอะตะวันน่าจะข่าวบ้างยังไงล่ะ
0: แหมทับถมกันจังเลยนะครับเนซ่า
1: ประเทศพม่าหรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีพื้นที่ถึง 676,578 ตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันตกติดกับประเทศอินเดียและก็บังกลาเทศทิศตะวันออกติดกับประเทศไทยกับลาวส่วนทิศใต้ติดอ่าวเบงกอลกับทะเลอันดามัน
0: โอ้โหมีพื้นที่มากกว่าไทยอีกเหรอครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะพม่านะมีพื้นที่มากกว่าประเทศไทยแล้วเวลาของพม่าก็ช้ากว่าไทยแค่30นาทีเองนะประเทศพม่านั้นตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อนมี3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนโดยตอนบนของประเทศมีลักษณะร้อนและแห้งแล้งเพราะอยู่ในบริเวณเขตเงาฝนมีเทือกเขาสูงจำนวนมากคอยกั้นลมมรสุมส่วนตอนล่างของประเทศจะมีลมมรสุมพัดผ่านทำให้มีความอุดมสมบูรณ์กว่าตอนบน
0: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับบันทึกข้อมูลกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
1: เฮ้ยเนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ยังไงก็รีบตามไปก่อนนะครับเร็วเข้าเนซ่า
1: เป็นฝีมือนายเองเหรอทริกกี
2: ้ใช่แล้วคอมมารีบๆมารับฉันเร็วๆสิ
3: เอ้านี่เด็กๆพวกนั้นน่ะห้ามใส่รองเท้าเข้ามานะไม่รู้กันเลยหรือยังไง
2: สำเร็จแล้วเอาคืนมานะ
0: เนซ่าตอนนี้แหละใช้เครื่องวาร์ปหนีกันเลย
2: หนีฉันอย่างงั้นเหรอไม่มีทางหรอกย้า
0: ห้องโลก10บวก1อาเซียนอุ๊ยวุ่นวิดไปแล้วเราดูท่าหมอนั่นน่ะจะไม่เลิกราเอาเลยสินะครับเนี่ยแต่เอ๊ตอนเนี้ยเราอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเนซ่า
1: อาคารรัฐสภาของพม่ายังไงล่ะ
0: โอ้โหอะไรจะใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เนี่ย
1: เดี๋ยวเนซ่าขอติดต่อคอมมี่ก่อนนะคอมมี่ตอนนี้เนซ่ากับตะวันอยู่ที่อาคารรัฐสภานะช่วยมารับทีสิ
4: อาคารรัฐสภาเหรองั้นก็พอดีนะสิมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวๆนั้นด้วย
1: อืมโอเคไว้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองเรารีบหาบันทึกข้อมูลให้เจอก่อนทริกกี้จะมาถึงกันธนตะวัน
0: อืมฮะเจอแล้วนั่นไงเนซ่าเปิดดูสิอื
1: มในสมัยโบราณชาวพม่าปกครองประเทศด้วยระบบกษัตริย์และสามารถแผ่ขยายอาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างใหญ่ครอบคลุมอาณาจักรรอบๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งด้วยกัน
0: ตะวันจำได้ด้วยนะครับว่ากรุงศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าตั้ง2ครั้งแน่ครั้งแรก ในสมัยพระเจ้าบูเรงนองปีพุทธศักราช2112กับอีกครั้งก็คือปีพุทธศักราช2310ในสมัยพระเจ้ามังระ
1: พอถึงยุคล่าอาณานิคมพม่าต้องทำสงครามกับประเทศอังกฤษเพื่อปกป้องเอกราชของประเทศถึง3ครั้งแต่ก็ประสบความพ่ายแพ้จึงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปีพุทธศักราช2429เป็นอันสิ้นสุดระบอบการปกครองแบบกษัตริย์อันยาวนานของพม่าลงจนกระทั่งอังกฤษได้มอบเอกราชคืนให้พม่าอย่างสมบูรณ์ในวันที่4มกราคมพุทธศักราช2491ปัจจุบันพม่าปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการทหารมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลยังไงล่ะดูก็คล้ายๆประเทศเวียดนามที่เราเพิ่งไปมาคราวก่อนเลยนะครับเนี่ย
5: ใช่แล้วแต่ว่าพม่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7เขต7รัฐอย่างที่คุ้นๆกันก็เช่นเขตตะนาวสีเขตมันเดเลเขตย่างกุ้งเป็นต้นส่วนรัฐก็อย่างรัฐกฐินรัฐฉานรัฐกะเหรี่ยงยังไงล่ะ
0: ส่วนเมืองหลวงเนปิดอก็อยู่ในเขตมันเดเลนี่เองค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
1: ฮะทอมมี่มาพอดีเลยเรารีบไปก่อนทริกกี้จะมาถึงกันเถอะ
0: นั่นสิ

0: ไปไหนกันเนี่ยเนซ่า
1: ก็ที่ศาลาว่าการเมืองย่างกุ้งยังไงล่ะคอมมี่บอกว่ามีบันทึกอยู่แถวนี้แหละ
0: ศาลาว่าการงั้นเหรอเนซ่าคนพม่าใช้ภาษาอะไรกันเหรอครับ
1: คนพม่าน่ะมีภาษาพม่าเป็นของตัวเองเป็นภาษาราชการนอกจากนี้ยังมีภาษาพื้นเมืองที่นิยมใช้กันในหลายประเทศอีกหลายภาษาเลยนะ
0: งั้นเนซ่าช่วยสอนภาษาพม่าง่ายๆให้ตะวันหน่อยสิครับ
1: ทำไมล่ะตะวัน
0: แถวบ้านตะวันอ่ะมีคนพม่าอยู่ด้วยอ่ะตะวันก็เลยอยากรู้คำง่ายๆไปทักทายกันไงครับ
1: ฮะได้เลยแต่เนซ่าอาจจะออกเสียงไม่ค่อยชัดนะมิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
0: มิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
1: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
0: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
1: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
0: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
1: ฮกเกะแปลว่าใช
0: ่ฮกเกะแปลว่าใช
1: ่มะฮกผู่แปลว่าไม่ใช
0: ่มะฮกผู่แปลว่าไม่ใช่
1: เจสูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
0: เจสูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
1: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะ
0: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะโอเคโอเคจำได้แล้วล่ะไว้ตะวันลองไปพูดดูสักหน่อยดีกว่า
1: ใช่เลยภาษาเนี่ยต้องใช้เยอะๆนะถึงจะจำได
2: ้ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: เอ๊ะนั่นธงอะไรเหรอครับเนซ่าตะวันไม่เคยเห็นเลยอ่ะ
1: ตะวันละก็นั่นก็ธงของประเทศพม่ายังไงล่ะพอดีว่าพม่านะเพิ่งจะประกาศใช้ธงแบบใหม่เมื่อไม่นานมานี้เอง
0: โอ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บอะไรเนี่ยฮึบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่หล่นมาจากไหนกันล่ะเนี่ย
1: สงสัยนกคงเอาขึ้นไปบนรังของมันด้วยละมั้งเป็นอะไรมากไหมตะวัน
0: ไม่เป็นอะไรมากหรอกเปิดดูกันเถอะ
1: พม่าเริ่มใช้ธงแบบใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2553โดยพื้นธงประกอบด้วยแถบสีเหลืองสีเขียวและสีแดงมีรูปดาวสีขาว5แฉกขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางธงสีเหลืองหมายถึงความสามัคคีสีเขียวหมายถึงสันติภาพความสงบและความอุดมสมบูรณ์ของพม่าสีหมายถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งและความเด็ดขาดส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพของประเทศยังไงล่ะ
0: ฮะ
1: ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ล่ะ
0: เนซ่าดูโน่นดิ
3: จอมโจรมายากล
4: เฮ้ยไม่เจอกันสักนานเลยนะเด็กๆคราวนี้ฉันขอสมบัตินี่ไปครอบครองเลยละกันนะบายบาย
5: จ้ายอย่ามาเกะกะกันดิลุงปะโทคอมม่าเย็นเนซ่าอยู่ตรงไหนนะคอมม่าบอกมาเร็วทำอะไรสักอย่างหนึ่งสิ
6: กรุณาสวมเข็มกัดนิรภัยเดี๋ยวนี้เรากำลังจะตกใน5 4 3 2 1
4: เย้ช่วยด้วย
1: ขอให้ลงจากสวยๆนะทริกกี้วันนี้มันอะไรกันเนี่ยเจอทั้งเจ้าทริกกี้แถมยังเจอจอมโจรมายากลโผล่มาปวดอีกอ่ะ
0: นั่นน่ะสิแต่ถ้าไม่ได้เจ้าทริกกี้บินมาชนจอมโจรมายากลแล้วก็เราต้องเสียบันทึกข้อมูลนั่นไปแน่ๆเลยอ่ะ
1: งั้นเราไปแวะพักผ่อนที่ที่มันสบายใจกันก่อนดีไหมตะวัน
0: เอาสิก็ดีเหมือนกันน่ะที่ไหนเหรอเนซ่า
1: ตะวันน่ะเคยได้ยินชื่อพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองไหมล่ะ
0: โอ้โหก็ต้องเคยอยู่แล้วสิดังมากเลยนะ
1: งั้นก็ไปกันเถอะ
0: ว้าวสวยจังเลย
1: ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะ

0: เป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่ตั้ง 2,500 ปีชลาชาวพม่าเชื่อกันว่าที่เนี่ยใช้บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ถึง8เส้นด้วยกันเลยนะ
1: โอ้โหงั้นก็แสดงว่าคนพม่าต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากเลยสินะครับเนี่ย
0: ใช่เลยล่ะประเทศพม่าถึงได้กำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติยังไงล่ะ
1: โอ้โหตะวันเพิ่งรู้นะครับเนี่ย
0: คนพม่าน่ะนับถือศาสนาพุทธมากตั้ง 92% เลยนะนอกจากนั้นก็ยังนับถือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและก็ศาสนาฮินดู
1: โอ้โหเหมือนประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยงั้นไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วตะวันขอเข้าไปนมัสการพระมหาธาตุก่อนนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยวก่อนตะวันถอดถุงเท้ารองเท้าก่อนสิที่นี่มีกฎระเบียบอยู่นะ
1: โอ้โหเท้าด้วยเหรอครับเนซ่าและยังมีกฎอื่นๆที่ตะวันต้องระวังเอาไว้อีกไหมครับเนซ่าม
0: ีสิเช่นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ยังต้องถอดแว่นดำออกก่อนหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องมีผ้าถุงหรือสรงทับกระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นก่อนเข้าด้วยนะและถ้าสวมถุงน่องมาก็ต้องถอดถุงน่องออกด้วยไม่ใช่เฉพาะถุงเท้ารองเท้าหรอกนะแล้วคนที่ใส่สายเดี่ยวเกาะอกหรือว่าเสื้อแขนกุดเขาก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันแหละ
1: โอ้โหเข้มงวดขนาดนี้เลยครับงั้นเนซ่าใส่กระโปรงสั้นอย่างเงี้ยก็ต้องหาสรงมาใส่ก่อนสินะถึงจะเข้าไปได้อ่ะหูยเสียดายจังงั้นเรานมัสการตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเนซ่าไปกันเถอะเนซ่าตะวันน่ะสบายใจขึ้นเยอะแล้วล่ะ
2: โอเคที่สุดท้ายแล้วล่ะเมื่อกี้ฉันเห็นบันทึกข้อมูลอยู่กับลุงอ่ะรีบส่งมาให้ฉันซะดีๆ
3: มันทงบันทึกอะไรกันเอ้ยสมบัติต่างหากเล่าแล้วมันก็หลุดมือไปตอนที่แกยานมาชนฉันนั่นแหละ
2: ก็ลุงนั่นแหละดันมาเกะกะทางบินของฉันนี่นาแล้วบันทึกข้อมูลนั่นน่ะก็เป็นของฉันลุงอย่ามาแย่งมันนะ
3: เอ้ยแล้วเด็กอย่างแกเจ้าของล้ำค่าขนาดนั้นไปทำอะไรกันล่ะฮะ
2: โอ้โหลุงนี่เพี้ยนจริงๆเลยอ่ะนั่นน่ะมันเครื่องมือบันทึกข้อมูลต่างหากเล่าของล้ำคงล้ำค่าที่ไหนกัน
3: ฉันไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นอะไรอะนะแต่เมื่อฉันคนนี้อยากได้แล้วก็ต้องได
2: ้ตกลงจะไม่หลีกทางให้ฉันใช่ไหมแต่ลุงที่ขโมย
3: เดี๋ยวก่อนในเมื่อเราทั้งคู่มีจุดประสงค์เดียวกันอย่างนี้ทำไมเราไม่มาร่วมมือกันชิงสมบัตินั่นมาให้ได้ซะก่อนเล่าว่ายังไงละเจ้าหนูหลังจากนั้นเราค่อยฉกมาเป็นของเราคนเดียว
2: ลุงนี่มีไอเดียน่าสนใจไม่เลวนะมีหลายหัวก็ดีกว่ามีหัวเดียวเป็นไหนๆงั้นก็ตกลงตามนี้ก็ได้พองานเสร็จว่าแกจะรู้ตัวฉันก็หายไปพร้อมกับบันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้วนะ
3: เยี่ยมมากวิเศษไปเลย
2: แต่คราวหน้าอย่าเข้ามาเกะกะทางฉันอีกนะลุง
3: เฮ้ยทำไมคำพูดของฉันต่างหากเล่า
4: ตกลงกันได้ก็ดีแล้วงั้นก็มาช่วยกันดึงฉันขึ้นจากดินสักทีสิ
0: คอมมี่บอกว่ามันคือข้อมูลอยู่แถวๆนี้แหละ
1: ในป่าดงดิบเนี่ยนะเนซ่า
0: ใช่แล้วเพราะว่าเป็นบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพของคนพม่าอย่างนั้นละมั้ง
1: อ๋อแล้วชาวพม่าเขาทำอาชีพอะไรบ้างงั้นเหรอครับเนซ่า
0: อาชีพของคนพม่าส่วนใหญ่นั้นเป็นเกษตรกรโดยเฉพาะการเพาะปลูกอย่างเช่นข้าวเจ้าพืชผักแล้วก็อ้อยแต่ที่โดดเด่นก็คือการทำป่าไม้ส่งออกยังไงล่ะเพราะว่าพม่าน่ะมีป่าไม้เยอะมากเลยล่ะ
1: งี้นี่เองอ่ะเราถึงต้องเข้ามาถึงในป่ากันน่ะงั้นเรามาแข่งหาบันทึกข้อมูลกันเถอะเอาไหม
0: ได้เลยเนซ่าต้องชนะแน่เลยล่ะ
1: เนซ่าแพ้แล้วอ่ะ
0: ว้าเสียดายจังงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะเปิดให้ตะวันดูเองนะเศรษฐกิจของประเทศพม่ามีเกษตรกรรมเป็นหลักโดยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำสะตงแม่น้ำทวายมริดมีการทำเหมืองแร่ในบริเวณภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเพชรและก็หยกในบริเวณเมืองมริดนอกจากมีการทำป่าไม้ส่งออกในบริเวณภาคเหนือซึ่งมีวิธีการส่งออก

0: ออกด้วยการล่องไม้ลงมาตามแม่น้ำและผ่านออกไปทางตอนใต้ของประเทศนั่นเองส่วนอุตสาหกรรมของประเทศนั้นพม่ากำลังพัฒนาอุตสาหกรรมปูต่อเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่กันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอีกด้วย
1: ตะวันว่าบันทึกข้อมูลของเนซ่ายังขาดเรื่องสกุลเงินของประเทศพม่าไปอีกอย่างนะครับ
0: อ๋อใช่ใช่จริงด้วยสกุลเงินของพม่านั้นเรียกว่าจาร์ดขอบใจที่บอกนะตะวัน
1: ไม่เป็นไรหรอกนะแต่พวกเราอ่ะรีบกลับบ้านกันก่อนจะมืดตื้อกว่านี้กันเถอะ
0: นั่นน่ะสิลาก่อนนะประเทศพม่า
2: ท้องโลก10บวก1อาเซียน
1: อ่ะถึงสักทีเข้าไปแล้วไปหาอะไรกินกันเถอะหิวอ่ะ
0: ตะวันน่ะหาบันทึกข้อมูลเจอก่อนเนซ่างั้นวันนี้เนซ่าขอทำอาหารให้กินเองนะ
1: ว้าวงั้นต้องขอชิมกับข้าวฝีมือเนซ่าสักมื้อแล้วอ่ะวิ่งรีบไปกันเถอะ
0: ได้เลย

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกคลื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์นึงทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้เพลิดเพลินไปกับภาษาเวียดนามพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพค่ะใครมีอาชีพอะไรก็ลองฟังจดจำแล้วก็ฝึกพูดตามดูนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจาวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจาวกักบานกักบานเตนละซีท่านผู้ชมยังจำรูปแบบประโยคเหล่านี้ได้ไหมครับในตอนที่แล้ววันนี้ผมขอเริ่มเรื่องด้วยการถามอาชีพในภาษาเวียดนามนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องรูปประโยคการถามอาชีพนะครับลองมาดูกันนะฮะการถามอาชีพในภาษาเวียดนามมีรูปแบบดังนี้นะฮะคือเอาประธานครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าลามแล้วก็ตามด้วยคำว่างีและปิดท้ายด้วยคำว่าซีนะครับยกตัวอย่างเช่นองลามเงซีนะครับองทำอาชีพอะไรนะครับคุณปู่คุณตาทำอาชีพอะไรนะครับถ้าอยากให้สุภาพก็เติมคำว่าอะวางลงท้ายนะฮะหรืออีกรูปแบบหนึ่งนะครับตัดคำว่าเงทิ้งก็ได้นะฮะตัวอย่างเช่นบาลามซีนะครับเองลามซีนะฮะแต่ถ้าจะถามเต็มก็มีคำว่าเงด้วยนะครับตัวอย่างเช่นจีลามเงซีอะแอมลามเงซีอะนะครับส่วนเวลาตอบนะฮะก็ใช้คำว่าโตยและบวกคำว่าลาหรือคำว่าลามก็ได้เรียกมาคำหนึ่งแล้วบวกด้วยอาชีพนะครับโตยลาแล้วก็บวกอาชีพโตยลามแล้วก็บวกอาชีพสุภาพก็เติมคำว่าอะวางลงท้ายแค่นั้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับแองลามเงซีอีกรอบนะฮะแองลามเงซีนะครับแองแปลว่าพี่ผู้ชายนะฮะลามแปลว่าทำเงแปลว่าอาชีพซีแปลว่าอะไรจึงแปลว่าพี่ผู้ชายหรือว่าพี่ทำอาชีพอะไรนะฮะต่อมาโตยลาสาวเวียนนี่คือคำตอบหรือเราสามารถตอบได้ว่าแองลาสาวเวียนก็ได้นะครับฉันเป็นอาจารย์หรือพี่ผู้ชายเป็นอาจารย์นะครับอีกตัวอย่างนะครับลองมาดูนะฮะจีลามซีนะครับสังเกตคำว่าเงหายไปเราสามารถถามแบบนี้ได้นะฮะแปลว่าพี่ผู้หญิงทำอาชีพอะไรนะฮะเวลาตอบนะครับโตยลาบักสีนะครับฉันเป็นหมอหรือจีลาบักสีพี่เป็นหมอก็ได้นะครับต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากตั้งคำถามแบบ yes no question นะฮะมี2รูปแบบดังนี้นะครับแบบที่1 นะครับวางฝ่ายคงไว้ท้ายประโยคนะครับคำว่าฝ่ายคงแปลว่าใช่ไหมนะฮะดูตัวอย่างนะครับแอมลาซิงเวียนฝ่ายคงแอมลาซิงเวียนฝ่ายคงแปลว่าน้องเป็นนักศึกษาใช่ไหมนะฮะถ้าใช่ง่ายเดียวตอบคำว่าเวิงนะครับพร้อมกันเวิงเวิงโตยหล่าซิงเวียนใช่ฉันเป็นนักศึกษาแต่ถ้าไม่ใช่นะครับให้ใช้คำว่าคงนะครับคงแปลว่าไม่นะครับคงโตยคงฝ่ายหล่าซิงเวียนไม่ฉันไม่ได้เป็นนักศึกษานะฮะแบบที่2นะครับใช้รูปแบบก่อฝ่ายจุดๆๆคงนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะจิก่อฝ่ายหล่าอีตาคงจิก๋อฝ่ายลาอีตาคงพี่เป็นพยาบาลใช่ไหมนะครับถ้าใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงนะฮะดูตัวอย่างใช่ก่อนนะฮะเวิงโตยลาอีตาใช่ฉันเป็นพยาบาลถ้าไม่ใช่ผมพูดไปแล้วตอบคงนะครับและตามด้วยคงฝ่ายลานะฮะคงโตยคงฝ่ายลาอีตาโตยลาบักสีนะครับไม่ฉันไม่ได้เป็นพยาบาลฉันเป็นหมอนะครับเช่นเดียวกันเราสามารถปรับใช้ในการตั้งคำถามรูปแบบนี้ด้วยการถามชื่อเหมือนตอนที่แล้วนะครับดังตัวอย่างเช่นแองเตนหล่าหว่างฝ่ายคงแองเตนหล่าหว่างฝ่ายคงพี่ชื่อว่าหว่างใช่ไหมนะครับใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงนะฮะถ้าใช่นะครับลองดูเวิงโตยเตนหล่าหว่างใช่ฉันชื่อว่าหว่าง ถ้าไม่ใช่นะครับคงโตยเตนหล่าหายคงโตยเตนหล่าหายไม่ฉันชื่อว่าหายนะครับต่อมานะครับเรามาเรียนรู้ชื่ออาชีพสำคัญในภาษาเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นด้วยคำว่าบาร์กสีบาร์กสีแปลว่าหมอหรือแพทย์นะฮะต่อมายาสียาสีแปลว่าทันตแพทย์นะฮะต่อมาเสือกสีเสือกสีแปลว่าเภสัชกรนะฮะต่อมาอีตาอีตาพยาบาลต่อมาสาวเวียนสาวเวียนแปลว่าครูอาจารย์ต่อมาซิงเวียนซิงเวียนแปลว่านักศึกษาต่อมาคำว่ารับราชการภาษาเวียดนามใช้คำว่าลามหยาเนื้อลามหยาเนื้อต่อมานักธุรกิจนะครับคำนี้ออกเสียงยากนิดนึงนะครับพร้อมกันหยากิงซวงหยากิงซวงนะครับก็คือสะแวงแล้วมารวมกันต่อมานักแปลภาษาเวียดนามนะฮะซิกซาซิกซานะครับต่อมาทือกีทือกีแปลว่าเลขานุการนะครับต่อมาเก๋ตวานเก๋ตวานแปลว่านักบัญชีนะครับต่อมาตำรวจนะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าแก่งซาดแก่งซาดตามมาด้วยทหารใช้คำว่าโบโดยโบโดยนะฮะต่อมาทนายความหลวดสื่อหลวดสื่อต่อมาหญาวันหญาวันแปลว่านักเขียนนะฮะต่อมาสถาปนิกนะครับอาชีพนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าเกียนจุกสื่อเกียนจุกสื่อและวิศวกรนะครับวิศวกรใช้คำว่ากีสื่อกีสื่อต่อมานักบินนะครับนักบินใช้คำว่าฟีกงฟีกงนะครับสังเกตโอเงองเกอองกงนะครับเราต้องทำปากกว้างๆนะครับต่อมาอาชีพที่คนไทยชอบนะครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับหรือว่าแอร์นั่นเองนะฮะเตี้ยบเวียนห่างคงเตี้ยบเวียนห่างคงต่อมาอาชีพนักข่าวนะฮะหญาบ่าวหญาบ่าวต่อมานักแสดงนะครับพร้อมกันเสียนเวียนเสียนเวียนพูดถึงนักแสดงก็ต้องเป็นนักร้องนะฮะนักร้องภาษาเวียดนามกาสีกาสีนะฮะต่อมาแม่บ้านนะครับหน่วยเจอหน่วยเจอต่อมานะครับคำว่ามัคคุเทศภาษาเวียดนามใช้ได้2แบบนะครับแบบแรกคือแบบเต็มเลยนะฮะเหืองเซินเวียนซูลิกเหืองเซินเวียนซูลิกนะครับแปลว่ามัคคุเทศหรือถ้าพูดย่อๆก็คือเหืองเซินเวียนก็สามารถใช้ได้ครับพนักงานขายของง่ายนิดเดียวพนักงานภาษาเวียดนามใช้คำว่าเงินเวียนขายของใช้คำว่าบานห่างเอามารวมกันนะครับก็จะเป็นเงินเวียนบานห่างแค่นั้นเองนะฮะต่อมาพ่อครัวนะครับพ่อครัวใช้คำว่าเดวเบฟตามมาด้วยเกษตรกรใช้คำว่านงเซินนงเซินต่อมาช่างนะครับคำว่าช่างภาษาเวียดนามใช้คำว่าเถอะนะครับเถอะต่อมาพนักงานขับรถตายเสตายเสจิตรกรหวะสีหวะสีต่อมานักดนตรีหยากสีหยากสีนะครับคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาแต่งประโยคทดสอบตัวเองไปพร้อมกับผมนะครับง่ายนิดเดียวเหมือนที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าภาษาเวียดนามส่วนใหญ่นะครับจะเรียงประโยคแบบภาษาไทยคราวนี้มาลองดูกันนะครับแองเอ๋ยหล่าหย่าวันแองเอ๋ยหล่าหย่าวันข้ออรรถคำนะฮะแองเอ๋ยแปลว่าพี่เขาพี่คนนั้นก็ได้ลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือหย่าวันแปลว่านักเขียนแองเอ๋ยหล่าหย่าวันจึงแปลว่าพี่คนนั้นเป็นนักเขียนนะครับเรียงประโยคเป็นภาษาไทยเลยง่ายนิดเดียวต่อมาอีกตัวอย่างนะครับพร้อมกันจิเอ๋ยหล่าหย่าบ่าวจิเอ๋ยหล่าหย่าบ่าวจิแปลว่านะครับจิแปลว่าพี่จิเอ๋ยนะครับเป็นบุรุษที่3ก็คือพี่คนนั้นนะครับลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือหย่าบ่าวหย่าบ่าวแปลว่านักข่าวจิเอ๋ยหล่าหย่าบ่าวพี่คนนั้นหรือพี่เขาเป็นนักข่าวนะฮะตัวอย่างต่อมานะครับ องงอกลาหย่ากิงซวงองงอกลาหย่ากิงซวงองงอกก็คืออะไรคือคุณงอกปู่งอกตางอกลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือหย่ากิงซวงแปลว่านักธุรกิจนะครับดังนั้นจึงแปลว่าองงอกเป็นนักธุรกิจนะครับคราวนี้ลองมาแต่งประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับดูตัวอย่างนะฮะน้องคนนั้นเป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับใช้ยังไงนะฮะเอามาเรียงกันเลยนะครับพร้อมกันแอมเอ๋ยลาหย่าบ่าวเออเก่ง ETV นะครับหรือเวียดนามออกเสียงแอเตเวนะฮะได้2แบบนะครับลองมารวมกันทั้งหมดนะครับแอมเอ๋ยลาหย่าบ่าวเออเก่งแอเตเวน้องคนนั้นเป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนประโยคให้เป็นปฏิเสธนะครับเราก็สามารถใช้รูปแบบประโยคนี้นะครับคือใช้คำว่าคงฝ่ายลาเติมเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นแอมเอ๋ยคงฝ่ายลาหย่าบ่าวเออเก่งแอเตเวน้องคนนั้นไม่ได้เป็นนักข่าวที่ช่อง ETVนะครับลองดูตัวอย่างอีกประโยคนะฮะพี่คนนั้นไม่ได้เป็นตำรวจแต่พี่คนนั้นเป็นทหารนะครับทีละตัวพร้อมกันแองเอ๋ยคงฝ่ายลาแก่งซัดยึงนะครับยึงแปลว่าแต่แองเอ๋ยลาโบโดยแองเอ๋ยลาโบโดยนะครับคราวนี้พร้อมกันทั้งประโยคนะฮะแองเอ๋ยคงฝ่ายลาแก่งซาดยึงแองเอ๋ยลาโบโดยนะฮะพี่คนนั้นไม่ได้เป็นตำรวจแต่พี่คนนั้นเป็นทหารนะครับต่อมามาสู่เรื่องการใช้คำว่าเดวนะครับคำว่าเดวในภาษาเวียดนามมีความหมายว่าไหนนะครับมักจะวางอยู่หลังกริยานะครับเพื่อถามเกี่ยวกับสถานที่ยกตัวอย่างเช่นนะครับแองดีเดวแองดีเดวพี่ไปไหนนะครับตอบเลยโตยดีเซียวทิโตยดีเซียวทิฉันไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับต่อมาถ้าเราจะพูดว่าพี่เรียนภาษาเวียดนามที่ไหนนะครับนี่คือคำถามเราก็ถามเรียงตัวแองพี่นะครับหอกเรียนเตียงเวียดแปลว่าภาษาเวียดนามเออที่เดิไหนแองหอกเตียงเวียดเออเดิพี่เรียนภาษาเวียดนามที่ไหนนะครับลองตอบดูนะฮะตัวหอกเตียงเวียดเออได้หอกเกษตรศาสตร์นะครับฉันเรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอีกตัวอย่างนะครับลองมาถามคำว่าเออเดิลดูจิลามเวียกเออเดิลจิลามเวียกเออเดิลพี่ทำงานที่ไหนนะครับตอบครับพร้อมกันโตยลามเวียกเออกงตีเซเปโตยลามเวียกเออกงตีเซเปฉันทำงานที่บริษัท CP นะครับเวียดนามเรียกเซเปนะครับอีกตัวอย่างแอมสงเออเดลนะครับคำถามนี้ไปเวียดนามต้องโดนถามแน่นอนแอมสงเออเดลแปลว่าน้องอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับคำว่าสงแปลว่าอาศัยอยู่ถ้าเวลาตอบง่ายๆนะครับก็คือเอาประธานบวกคำว่าสงบวกคำว่าเออและบวกสถานที่นะครับกลายเป็นแอมสงเออบังก๊กแอมสงเออบังก๊กน้องอาศัยที่กรุงเทพนะครับคำว่ากรุงเทพภาษาเวียดนามนะครับไม่เรียกว่ากรุงเทพไม่เรียกว่าแบงคอกแต่เรียกว่าบังก๊กนะครับต่อมานะครับเรามาดูการใช้คำว่าซินหลอยนะครับคำว่าซินหลอยแปลว่าขอโทษซินแปลว่าขอหลอยแปลว่าโทษนะฮะจึงรวมกันเป็นขอโทษนะครับใช้คำว่าซินหลอยตอนไหนนะฮะซินหลอยจะใช้ขึ้นต้นประโยคต่อเมื่อเราต้องการสอบถามหรือต้องการที่จะขอโทษเมื่อทำผิดนะฮะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะถามชื่อคนอื่นนะครับแล้วถ้าภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า excuse me ใช่ไหมฮะก่อนนะครับเวียดนามใช้ซินหลอยนะครับดูตัวอย่างนะครับซินหลอยแองเตนลาซีอะซินหลอยจิเตนลาซีอะแปลว่าขอโทษพี่ชื่อว่าอะไรครับอะไรค่ะ และอีกกรณีหนึ่งนะครับหากเราทำผิดอะไรเราก็ควรจะใช้คำว่าซินโหลยเช่นเดียวกันนะครับดูตัวอย่างซินโหลยโตยเดนหมวนซินโหลยโตยเดนหมวนขอโทษฉันมาสายนะครับเดนแปลว่ามาถึงหมวนแปลว่าสายหรือว่าเลทนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับลองมาดูกันซินโหลยโตยคงเหี่ยวนะครับซินโหลยโตยคงเหี่ยวแปลว่าขอโทษฉันไม่เข้าใจแค่นั้นเองนะครับเรื่องต่อมานะครับเรามาดูการใช้คำว่าไอนะครับคำว่าไอในภาษาเวียดนามมีความหมายว่าใครนะครับใช้ในการตั้งประโยคคำถามนะฮะโดยจะวางอยู่หน้าหรือหลังประโยคก็ได้เช่นไอเตนหล่าหงไอเตนหล่าหงใครชื่อว่าหงนะครับต่อมาไอเบียดเตียงเวียดไอเบียดเตียงเวียดอายแปลว่าใครเบียดรู้เตียงเวียดภาษาเวียดนามก็เลยกลายเป็นใครรู้ภาษาเวียดนามต่อมาอีกกรณีนะครับวางอายไว้ท้ายประโยคเช่นเดียวกันลองดูโกซุงดีอันเกิมเหวยอายโกซุงดีอันเกิมเหวยอายนะครับมีคำหนึ่งที่ท่านผู้ชมยังไม่เจอคำว่าเหวยแปลว่ากับนะฮะอาซุงไปกินข้าวกับใครอีกตัวอย่างนะฮะแอมลานหอกเตียงฟ้าเหวยอายแอมลานหอกเตียงฟ้าเหวยอายน้องลานเรียนภาษาฝรั่งเศสกับใครนะครับเตียงฟ้าคือภาษาฝรั่งเศสต่อมานะครับการใช้คำว่ากัวคำว่ากัวแปลว่าของนะครับเป็นคำบุพบทแสดงความเป็นเจ้าของนะฮะจะวางหลังคำนามหรือคำสรรพนามเช่นจิเฮียนลากอนกายกัวจูลองจิเฮียนลากอนกายกัวจูลองพี่เฮียนเป็นลูกสาวของอาลองนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแม่กัวโตยลาอีตาเบงเวียนแบกไม้นะครับแปลว่าอะไรแม่กัวโตยแม่ของฉันเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลแบกไม้นะครับเบ่งเวียนแบกไม้เรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับคือเรื่องคำวิเศษบอกระดับนะครับมี3คำนะฮะคือซัดกว่าหลำอีกรอบซัดกว่าหลำนะครับทั้ง3คำนี้ต่างก็มีความหมายว่ามากเช่นเดียวกันคราวนี้ลองมาดูทีละคำนะฮะดูคำแรกนะฮะคำว่าซัดนะครับคำว่าซัดนิยมใช้ในภาษาเขียนนะครับและใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการนะครับจะวางข้างหน้าคำกริยาหรือคำคุณศัพท์นะครับตัวอย่างเช่นจีน้อยเตียงเวียดซัดจอยจีน้อยเตียงเวียดซัดจอยนะครับจีแปลว่าพี่

0: ว่าฉลาดต่อมาคําว่าหลําคําว่าหลํานิยมใช้ในภาษาพูดจะวางหลังคํากริยาและคําคุณศัพท์ตัวอย่างนะฮะโตยทิกดอกแซกในหลําโตยทิกดอกแซกในหลําฉันชอบอ่านหนังสือเล่มนี้มากนะครับคำว่าโตยแปลว่าฉันทิกแปลว่าชอบดอกอ่านแซกหนังสือในแปลว่านี้หลําแปลว่ามากนะครับตัวอย่างต่อมานะฮะถ่ายลานหนองหลําถ่ายลานหนองหลําถ่ายลานคือประเทศไทยนะฮะหนองแปลว่าร้อนหลําแปลว่ามากประเทศไทยร้อนมากนะครับและอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่ากว่าคำว่ากว่าเนี่ยนิยมใช้ในภาษาพูดนะครับเมื่ออุทานแสดงอารมณ์ของผู้พูดนะฮะจะวางไว้หลังคำกริยากับคำคุณศัพท์เลยนะครับตัวอย่างนะฮะฟองในแหล่งกว่าฟองในแหล่งกว่าห้องนี้หนาวมากนะครับแต่ถ้าภาษาพูดเวียดนามจะพูดว่าฟองในแหล่งกว่านะฮะห้องนี้หนาวจังเลยหนาวมากนะฮะต่อมาโกถุยแดบกว่าโกถุยแดบกว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอาถุยแดบกว่าสวยจังเลยหรือว่าสวยมากนะครับกว่าแปลว่าจังเลยหรือแปลว่ามากก็ได้นอกจากนี้นะครับคำว่ากว่ายังสามารถวางด้านหน้าคำคุณศัพท์ได้อีกด้วยนะฮะซึ่งจะมีความหมายว่ามากๆนะครับเช่นหมอนในกว่างอนหมอนในกว่างอนแปลว่าอาหารนี้อร่อยมากนะฮะต่อมาแซในกว่าแดบแซในกว่าแดบนะฮะแซแปลว่ารถไหนนี้กว่าแปลว่ามากมากแดบแปลว่าสวยรถคันนี้สวยมากอย่างไรก็ตามนะครับหากท่านผู้ชมจะใช้คำว่ามากในประโยคปฏิเสธนะครับสามารถใช้ได้คำเดียวคือคำว่าหลํานะครับตัวอย่างนะฮะแองกุ๋งคงจ่าหลําแปลว่าอะไรพี่ก็ไม่แก่มากคำว่ากุ๋งแปลว่าก็นะฮะตัวอย่างต่อมาฟิล์มไหนคงไฮหลําฟิล์มไหนคงไฮหลําฟิล์มแปลว่าหนังนะครับหนังเรื่องนี้ไม่สนุกมากนะฮะอีกตัวอย่างนะครับบายทีคงขอหลําบายทีคงขอหลําข้อสอบไม่ยากมากนะครับคงพอจะเข้าใจรูปประโยคในวันนี้นะครับมันฝึกทบทวนกันบ่อยๆนะครับแล้วจะรู้ว่าภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวครับ
1: เจ้าบ้านหมิงเต้นลาเฮืองก่อนบ้านบ้านเต้นลาซี
2: เจ้าบ้านหมิงเต้นลา
1: บ้านตือเดลเดน
2: หมิงตือบางก๊กเดน
1: บ้านก็ฝ่ายลาซิงเวียนคง
2: คงฝ่ายมิงลายาบ่าว
1: เงยไหนเซตถูอีก่อนมิงลาบักสี
2: เซตเฮนแห่งเดือกลำแกวนไว้บานแย
1: ่มิงกุ๋งเซตเฮนแห่งเดือกลำแกวนไว้บานแย
3: ่คุณผู้ชมคะเวียดนามนับว่าเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมอีกประเทศนึงนะคะซึ่งคล้ายกับประเทศไทยเลยล่ะค่ะแล้วก็ยังเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติเราในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านควรต้องเรียนรู้จุดอ่อนและจุดแข็งทางด้านเศรษฐกิจของเวียดนามไว้บ้างนะคะไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างที่พูดไปว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจของเวียดนามว่าเขามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงบ้างคะ
4: ครับผมขอเริ่มจากจุดแข็งของเศรษฐกิจเวียดนามนะฮะข้อแรกเลยคือมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเป็นอย่างมากเนื่องจากมีพรรคเดียวในการปกครองประเทศนะฮะไม่เหมือนประเทศไทยเรานะครับแล้วก็มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องนะฮะนอกจากนั้นมีแหล่งแรงงานขนาดใหญ่เราจะพบว่าประชากรเวียดนามเนี่ยประมาณ160เนี่ยเป็นประชากรวัยแรงงานนะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากสำหรับการพัฒนาประเทศนะฮะนอกจากนี้ประเทศเวียดนามนี่ทำเลที่ตั้งดีก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะเป็นจุดเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็มีชายทะเลยาวมากนะฮะถ้าเราดูภูมิประเทศของประเทศเวียดนามนะฮะนอกจากนั้นประชากรเวียดนามค่อนข้างจะมีคุณภาพนะเป็นคนใฝ่รู้มากนะฮะเป็นคนขยันมากนะหรือแม้แต่ว่าเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเวียดนามก็มีมากมายโดยเฉพาะเวียดนามมีน้ำมันดิบมากมาย
3: จริงเหรอคะ
4: ใช่ครับ
3: คือตอนแรกเข้าใจว่ามีแต่ประเทศแบบไกลๆใช่ไหม
4: เวียดนามมีน้ำมันดิบมากนะฮะเวียดนามมีปริมาณน้ำมันดิบสำรองนะฮะเป็นอันดับ2ของเอเชียแปซิฟิกเลยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโรงกลั่นเวียดนามเนี่ยยังมีน้อยเวียดนามจึงต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างชาติอยู่เหมือนกันนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีนโย

0: บายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติเยอะมากนะครับนี่คือจุดแข็งของประเทศเวียดนาม
1: คือให้นักลงทุนชาวต่างชาติมาลงทุน
0: ใช่นะครับคราวนี้ผมพูดถึงจุดอ่อนก่อนแล้วกันนะฮะจุดอ่อนของเศรษฐกิจเวียดนามก็คือกฎหมายหลายฉบับยังไม่ชัดเจนตอนนี้เขาก็พยายามแก้ไขอยู
1: ่
0: นะฮะแล้วก็ปรับปรุงนะฮะระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอเท่าที่ควรนะฮะตอนนี้เวียดนามก็กำลังเร่งสร้างถนนให้เป็นคอนกรีตทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลายอย่างนะครับหรือแม้แต่สถาบันทางการเงินก็ยังไม่ค่อยมีระบบที่ดีพอนะแต่ตอนนี้ก็กำลังมีการพยายามทำความไม่โปร่งใสหรือว่าแรงงานยังขาดทักษะเมื่อกี้ที่ผมพูดไปว่าแรงงานของเวียดนามเนี่ยมีจำนวนมากใช่ไหมฮะแต่ว่าแรงงานระดับสูงเนี่ยยังน้อยนะครับในตลาดเวียดนามและข้อสุดท้ายก็คือการใช้เงินทุนของรัฐบาลก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะฮะนี่คือจุดอ่อนของประเทศเวียดนามตอนนี้เรื่องเศรษฐกิจ
1: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่า10ปีที่ผ่านมาของเวียดนามเนี่ยค่ะเขามีความสำเร็จอะไรบ้างคะทางด้านเศรษฐกิจนะอาจารย์
0: ความสำเร็จแรกเลยที่อยากจะพูดก็คือว่าในปี2011นะฮะประเทศเวียดนามเนี่ยได้ก้าวพ้นประเทศด้อยพัฒนาสู่ประเทศกำลังพัฒนาครับ
1: อาจารย์คะเห็นว่าประเทศเวียดนามได้ประกาศว่าในปี2020นี้ภายในปี2020นี้จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมเขามีแผนยังไงบ้างคะที่จะไปถึงจุดนั้นได้คะ
0: ในปี2020เวียดนามใช้ว่ายุทธศาสตร์นะฮะยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ปี2020แล้วก็มองไปถึงปี2030ด้วยเป็นวิสัยทัศน์นะฮะรัฐบาลเวียดนามเนี่ยได้พยายามปรับปรุงทางด้านเศรษฐกิจทุกๆอย่างนะฮะหรือแม้แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างโครงสร้างเศรษฐกิจทั้ง3ภาคส่วนนะฮะโดยนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าโครงสร้างเศรษฐกิจจะมีภาคอุตสาหกรรมนะฮะภาคบริการนะครับแล้วก็ภาคการเกษตรนะฮะโดยเวียดนามตั้งเป้าว่าภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการจะต้องเป็น 85% ของประเทศ
1: ถือว่าเป็นเป้าหมายใหญ่
0: แล้วลดการเกษตรลงมาน
1: ะครับตอนนี้คือเกษตรเป็นหลักใช่ไหมคะ
0: ใช่ตอนนี้เกษตรเป็นหลักนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเวียดนามเนี่ยที่มีความทันสมัยมีความสมัยใหม่เนี่ยนะฮะโดยอยู่ในเมืองเนี่ยต้องคิดเป็น 45% ให้ได
1: ้
0: คือต้องทำให้ได้เกือบครึ่งนึงของในเมืองต้องมีความทันสมัยนะฮะแล้วก็พื้นที่ชนบทเนี่ยเวียดนามได้ตั้งมาตรฐานว่าจะต้องมีกฎเกณฑ์การพัฒนาชนบทใหม่ต้องได้ 50% เหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้เวียดนามก็พยายามมีการสร้างระบบเครือข่ายของทั้งประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาท่าเรือนะฮะการสร้างโรงกลั่นน้ำมันหรือแม้แต่รถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่ว่าตอนนี้เวียดนามได้ชะลอโครงการนี้ไปแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อีกประมาณ3ปีเนี่ยเวียดนามจะสร้างแล้วนะครับ2แห่งในประเทศเวียดนามเลย
1: ถือว่าเป็นแผนที่เขาจะไปถึงเป้าหมายใหญ่ๆของเขาในปี2020ว่าจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมให้ได้ใช่ไหมคะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราได้รู้จักกับประเทศเวียดนามในมุมของเศรษฐกิจกันบ้างแล้วนะคะถ้าใครสนใจที่จะทำมาค้าขายกับชาวเวียดนามก็น่าจะเริ่มที่จะฝึกภาษาเวียดนามกันนะคะจะได้ส่งภาษาในการค้าขายกันได้อย่างคล่องแคล่วค่ะสำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามวันนี้สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมอันยองฮาเซโยขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองได้เวลาเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับผมตูนวรัตและอาจารย์วอนแฮยองกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับทราบไหมครับว่าที่ประเทศเกาหลีเนี่ยวัฒนธรรมการดื่มกาแฟเขาได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับถ้าใครไปเกาหลีใต้เนี่ยจะพบว่ามีร้านกาแฟมากมายเมนูกาแฟที่หลากหลายถ้าอยากจะสั่งให้ตรงกับความต้องการก็ต้องเรียนรู้เรื่องคำศัพท์ในเรื่องการสั่งเครื่องดื่มกันหน่อยนะครับและตอนนี้อาจารย์วอนแฮยองก็รอที่จะสอนเรากันอยู่แล้วครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: เห็นว่ากาแฟนี่ได้รับความนิยมมากเลยที่เกาหลี
1: ค่ะคนเกาหลีชอบดื่มกาแฟมากค่ะ
0: มากขนาดไหนครับ
1: มากขนาดบางคนดื่มกาแฟวันละ4แก้ว5แก้วก็มีค่ะ
0: โอ้แล้วเขานอนหลับกันแล้วครับ
1: ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะที่อาจารย์ก็เกิน3แก้วก็นอนหลับไม่ได้ก็วันละ2แก้วก็พอค่ะ
0: ถือว่าดื่มเยอะขนาดนี้แสดงว่าร้านกาแฟก็ต้องมีเยอะตามไปด้วย
1: เยอะมากค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาเราจะสั่งกาแฟหรือว่าสั่งเครื่องดื่มเนี่ยเราจะมีประโยคหรือคำศัพท์อะไรที่ต้องรู้กันบ้างครับ
1: วันนี้จะแนะนำก็ประโยคที่ตนที่สั่งเครื่องดื่มนะคะ
0: ครับ
1: บอดิริกายโอชุมุนาชิเกสตายโอ아메리카노두잔주세요따뜻한걸로주세요찬걸로주세요ประมาณ5ประโยคนี้
0: ประมาณ5ประโยคพื้นฐานแรกนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ตอนที่เราเข้าร้านกาแฟหรือว่าร้านอาหารก็มีเจ้าหน้าที่รับแขกคนใช่มั้ยคะแล้วเขาถามว่าบอดริลกายโอบอดริลกายโอบอแปลว่าอะไรดริลกายโอจะให้อะไร
0: หมายความว่าจะรับอะไร
1: ใช่ค่ะบอดริลกายโ
0: อบอดริลกายโอนี่ไม่ต้องร้านกาแฟก็ได้ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็ได้ใช่ไหมคร
1: ับ ก็ได้เลยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่รับแขกรับลูกค้าก็ถามก่อนว่าต้องการอะไรเหมือนกันค่ะบอดริลกายโอคำสุภาพด้วยค่ะคือไม่ก็เจ้าหน้าที่ถามว่าจะออเดอร์อะไรไหมจูมุนฮาชิเกสโตโยจูมุนฮาชิเกสโตโยจูมุนฮาดะคือว่าสั่งออเดอร์ค่ะแล้วก็จะถามลูกค้าว่าจะสั่งไหมจูมุนฮาชิเกสโตโย
0: ครับแล้วประโยคที่3แล้วครับ
1: ก็ถ้าเราตอนนี้อยู่ที่ร้านกาแฟแล้วก็เจ้าหน้าที่ถามว่าบอดริลกายโอหรือจูมุนฮาชิเกสโตโยเราตอบได้ว่าต้องการอะไรอย่างเช่นต้องการอเมริกาโน
0: ่
1: ก็2แก้วขออเมริกาโน่2แก้วคืออเมริกาโน่2จานจูเซโย
0: อ
1: เมริกาโน่ชื่อเหมือนกัน
0: ใช้ภาษาอังกฤษเลย
1: ค่ะทูจันคือว่าสองแก้ว
0: สองแก้ว
1: ค่ะแล้วชูเซโยคือขออ
0: ๋อก็เรียงตามนี้เลยถ้าจะเปลี่ยนเป็นสั่งอย่างอื่นเช่นเอสเปรสโซ่หรือว่าลาเต้ก็เปลี่ยนคำนำหน้าไป
1: ค่ะเอสเปรสโซ่ทูจันชูเซโยแล้วกาแฟลาเต้ทูจันชูเซโยที่สำคัญคือว่าชูเซโยชูเซโยก็ว่า please หรือว่าข
0: อ
1: แล้วก็ข้างหน้าก็จะสั่งอะไรก็เมนูเปลี่ยนได้เลย
0: ครับ
1: กาแฟมี2แบบร้อนกับเย็นใช่ไหมคะต้องบอกก่อนว่าจะเอาร้อนหรือว่าเย็นเอาร้อนคือว่าตัดตึ๊ดทันกอลโลจูเซโอจูเซโอก็ขอเหมือนกันตัดตึ๊ดทันกอลโลจูเซโอตัดตึ๊ดท่าตะคือว่าร้อนร้อนต
0: ั
1: ดตึ๊ดทันกอดคือว่าสิ่งที่ร้
0: อ
1: นเอาสิ่งที่ร้อนนะคะก็ตัดตึ๊ดทันกอลโลจูเซโอแล้วชันกอลโลจูเซโอชันกอลแปลว่าของสิ่งที่เย็นๆเอาสิ่งที่เย็นๆคือว่าชันกอลโลจูเซโอเลือกได้ค่ะ
0: แล้วถ้าเราไปสั่งให้เพื่อนล่ะครับเช่นเราถามเพื่อนแล้วเพื่อนบอกเอาอะไรก็ได
1: ้ถามเพื่อนจะไปด้วยกันแล้วก็คนนึงจะสั่งค่ะก็ถามเพื่อนว่าจะกินอะไรจะดื่มอะไรบอมาชิกายโอจะดื่มอะไรกันดีบอมาชิบอแปลว่าอะไ
0: ร
1: มาชิกายโอมาชิตะคือว่าดื่
0: ม
1: ก็มาชิกายโอมันชวนเพื่อนเติมด้วยกันนะคะอ
0: ยากดื่มอะไรดีเดี๋ยวไปสั่งให้นะ
1: บอหมายชิลกาย
0: อแ
1: ล้วเพื่อนก
0: ็นึกไม่ออก
1: นึกไม่ออกอะไรก็ได
0: ้
1: อามูก่อนนะเก็นชาไหน
0: อ
1: ่
0: ะเก็นชาไหนอ่ะ
1: เก็นชาไหนเก็นชาไหนก็ไม่เป็นไรก็โอเคอะไรก็ได้นะคะแล้วก็อามูก่อนอะอะไรก
0: ็ได้หมดเลย
1: ได้หมดเลยอ
0: าจารย์แล้วประโยคนี้เราสามารถเอาไปใช้กับเรื่องอื่นได้ไหมครับ
1: อามูก่อนนะเก็นชาไหนถ้าเลือกสิ่งของอามูก่อนนะอะไรก็ได้
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าจะไปที่ไหนที่ไหนก็ได
0: ้
1: โอดีนะเก็นชาไหนโอดีที่ไหนโอดีนะเก็นชาไหนที่ไหนก็ได
0: ้
1: แล้วก็นัดเวลา ก็เมื่อไรก็ได้언제든지 괜찮아요
0: ครับ
1: ง่ายนะคะ언제든지 괜찮아요
0: ครับก็ลงท้ายด้วย괜찮아요หมดเลยนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าถ้าหลักอยากจะสั่งกาแฟแบบเข้มๆหน่อย
1: ก็ให้เข้มๆหน่อยก็진하게해주세요진하다그와เข้มๆก็รสชาติเข้มๆก็ว่า진하다นะคะ진하게해주세요ขอให้เข้มๆหน่อยตรงข้ามกับเข้มๆ연하게해주세요연하다คือว่าอ่อนๆนะคะ연하게해주세요สีอ่อนๆก็ได้รสชาติอ่อนๆก็ได้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าคนอ่อนๆนะคะใช้กับคนไม่ได้
0: ใช้กับรสชาติ
1: หรือว่าสี
0: สีก็ได้นะครับบางคนอาจจะชอบทานหวานไม่ชอบทานหวานสั่งยังไงดีครับ
1: หวานคือว่าดัลดาดัลดาก็ขอให้หวานหวานหน่อยดัลเก้เฮจูเซียวแต่ไม่เอาหวานหวาน
0: อ
1: ันดัลเก้เฮจูเซียว
0: ก็ใส่อันไว้ได้เลย
1: ได้เลยค่ะ
0: ก็คือไม่หวานนะครับทีนี้เราได้รู้เรื่องประโยคพื้นฐานของการสั่งกาแฟไปแล้วบางคนอาจจะอยากรู้ว่าแต่ละเมนูเครื่องดื่มเนี่ยมันมีชื่ออะไรบ้างเดี๋ยววันนี้อาจารย์วอนแฮยองจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับเมนูกาแฟและเครื่องดื่มกันด้วยครับ
1: ค่ะเมนูกาแฟส่วนใหญ่เอามาจากภาษาอังกฤษนะคะคงเกาหลีชอบอเมริกาโน่มากๆค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าฤดูร้อนก็อเมริกาโน่เย็น
0: ครับ
1: ถ้าฤดูหนาวอเมริกาโน่ร้อน
0: สลับกัน
1: สลับกันค่ะถ้าจะชอบเข้มๆก็เอาเอสเปรสโซ่ได้เลยค่ะแล้วบางคนชอบหวานๆก็คาปูชิโน่หรือว่าลาเต้ก็ได้เลยค่ะ
0: ก็สั่งทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้เลย
1: ค่ะ
0: ครับแล้วถ้าเป็นเครื่องดื่มบางคนอาจจะเข้าร้านกาแฟแต่ไม่อยากทานกาแฟอยากได้น้ำผลไม้สั่งยังไงดีคร
1: ับ ใครด้วยเหมือนกันนะคะก็น้ำผลไม้เช่นออเรนจ์จูส
0: ก็เหมือนออเรนจ์จูส
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็ใช้เหมือนกัน
0: น้ำส้ม
1: น้ำส้มออเรนจ์จูสแล้วตัลกี้จูสก็สตรอเบอรี่ทำจากสตรอเบอรี่นะคะ
0: อ๋อสตรอเบอรี
1: ่ตัลกี้จูสด้วยตอนนี้ที่เกาหลีมังโก้จูสมีชื่อเสียง
0: น้ำมะม่วงเนี่ยเหรอครับ
1: ค่ะเพราะว่ามะม่วงที่เกาหลีไม่มีเอามาจากประเทศไทยมากนะคะ
0: อ๋อใช่เพราะเป็นผลไม้เมืองร้อน
1: ใช่ค่ะก็มังโก้ปานทำจูสคนเกาหลีชอบกินค
0: ่
1: ะ
0: ได้เหมือนกันแล้วถ้าสมมติเราอยากดื่มพวกชาเขียวแล้วครับ
1: ชาเขียวก็นกชา
0: เพราะนั้นเลือกได้เลยนะฮะไปเกาหลีคราวหน้าว่าจะสั่งอะไรและสั่งแบบไหนนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้ทั้งคำศัพท์และวิธีการสั่งเครื่องดื่มต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีกันแล้วครับกับช่วงTry Out

0: 뭐 마실까요?
1: 아무거나 괜찮아요.
0: 카펠라떼는 어때요?
1: 좋아요.
0: 카펠라떼 2잔 주세요. 따뜻한 걸로 주세요.

0: 뭐 마실까요?
1: 아무거나 괜찮아요.
0: 카펠라떼는 어때요?
1: 좋아요.
0: 카펠라떼 2잔 주세요. 따뜻한 걸로 주세요.

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตครับรายการที่คุณผู้ชมจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีประโยคง่ายๆและสามารถนำไปใช้ได้จริงจากเจ้าของภาษาเกาหลีตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ประโยคสนทนาและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศกันกับอาจารย์วอนแฮยองจากพูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เริ่มจากอะไรดีครับวันนี้
1: จะเรียนเรื่องอากาศนะคะก็อากาศร้อนหรือว่าหนาวเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับอากาศทั้งหมดเลยค่ะ
0: ครับผมเริ่มกันได้เลย
1: ก็วันนี้จะเรียนประโยคต่างๆนี่ค่ะ날씨가어때요더워요비가와요에어컨을켜세요창문을여세요นี่5ประโยคค่ะ
0: ครับอย่าง5ประโยคที่อาจารย์วอนว่ามาเนี่ยครับแต่ละประโยคแปลว่าอะไรแล้วใช้ยังไงบ้างครับ
1: ค่ะประโยคแรกนะคะ날씨가어때요
0: ครับ
1: 날씨คือว่าอากาศนะ날씨가어때요어때요คือว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็날씨가어때요ก็อากาศเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วประเทศไทยอากาศร้อนใช่มั้ยคะคือ더워요
0: อ๋อ더워요นี่คือร้อน
1: ร้อนค่ะ
0: ครับ
1: ก็ร้อนมากก็อาจ더워요
0: อาจู더워요
1: ใช้ได้นะคะ
0: คร
1: ับ แล้วเช่นที่เกาหลีก็บางฤดูก็หนาวบ้างก็추워요
0: แปลว่าหนาว
1: หนาวค่ะ날씨가추워요ก็ได้추워요ก็ได้ค่ะ
0: อ๋อได้เหมือนกันทั้ง2อย่างเลย
1: 더워요หรือ추워요ใช้กับอากาศอย่างเดียวเลยก็ไม่ต้องพูด날씨가ก็ได้ถ้าอยากจะพูดชัดเจนก็날씨가더워요
0: ครับ
1: 날씨가추워요หรือไม่ก็อากาศเย็นสบายก็시원해요
0: ชีวอนเฮโย
1: ่날씨가시원해요ใช้ได้ค่ะแล้วต่อไปประโยคที่3คือ비가와요비가와요คือว่าฝนตกนะคะ비คือฝน와요คือว่าจริงๆแล้ว와요คำหมายคือมาฝนมาหมายความว่าฝนตกมาฝนตกลงมานะคะ비가와요
0: 비가와요นะครับ
1: แล้วถ้า비가와요ฝนตกเราก็ต้องเตรียมอะไรบ้างคะ
0: เตรียมร่ม
1: ใช่ค่ะอุซานิลจุนบีฮาเซียวขอเตรียมร่มอุซานิลจุนบีฮาเซียวอุซานคือร่ม
0: ครับ
1: แล้วจุนบีฮาตัดเตรียมก็ตอนที่ลูกจะไปข้างนอกหรือว่าแม่ไปข้างนอกตอนที่กลับจากฝนตกแล้วจะบอกว่าขอเตรียม
0: อย่าลืมเอาร่มไปด้วยนะ
1: อุซานิลจุนบีฮาเซียว
0: อ๋อเป็นประโยคที่แสดงความเป็นห่วงนะครับอุซานิลจุนบีฮาเซียวถ้าหิมะตกล่ะครับ
1: ที่นี่หิมะมีไหมคะ
0: ไม่มีแน่นอนครับ
1: ที่เกาหลีก็หิมะตกบ่อยด้วยนะคะ
0: คนชอบไปเล่นหิมะ
1: ค่ะหิมะตกเหมือนกันดูนี่วายโ
0: อดูนี่วายโ
1: อหิมะคือว่าดุนนุนแล้วก็วายโอเหมือนกันหิมะจะมาดูนี่วายโอหิมะตกลงมาคือดูนี่วายโ
0: อพูดถึงฤดูกาลที่เกาหลีนี่เขามีกี่ฤดูแล้วเรียกว่าอะไรบ้างครับ
1: ที่เกาหลีทั้งหมดมี4ฤดูนะคะคแล้วฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาว4ฤดูนะคะเราเรียกว่าปมยอรึมคาอึลเกียวปมคือว่าฤดูใบไม้ผล
0: ิครับ
1: แล้วยอรึมคือว่าฤดูร้อน
0: ครับ
1: แล้วฤดูใบไม้ร่วงคือคาอึลแล้วฤดูหนาวคือว่าเกียวนะคะผมยอรึมขาวเกียวแล้วแต่ละฤดูอากาศไม่เหมือนกันแล้วก็เราจะบอกว่าผมเอ날씨가따뜻해요
0: แปลว่า
1: ผมเอก็ตอนที่ฤดูใบไม้ผลิ날씨가따뜻해요

0: 아까 옥운 봄에 날씨가 따뜻해요. 레오, 여름에 날씨가 더워요. 날씨가 더워요. 그 아까 런, 그 여름에 돈티 루두 런, 여름에 날씨가 더워요. 레오, 가을에 날씨가 시원해요. 가을 그와 루두 바이메루왕 날씨가 시원해요. 아까 옌사바이. 가을에 날씨가 시원해요. 레오 루두
1: Now.
0: 나우 겨울. 겨울에 날씨가 추워요. 추워요. 그 나우. 날씨가 추워요. 아까 나우. 그 돈티 루두 나우. 아까 나우. 겨울에 날씨가 추워요.
1: งั้นถ้าเราจะพูดว่าวันนี้เหมือนอากาศแจ่มใสจังเลย
0: 날씨가 좋아요. 왔니? 그와 오늘.
1: ครับ
0: 오늘 날씨가 좋아요. 좋아요. 그 굿.
1: ครับ
0: D.
1: 어
0: 아까 D 카.
1: ไม่มีเมฆ
0: แจ่มใส
1: แด
0: ใช่
1: ด
0: ค
1: ด
0: ่ะ
1: ีอากาศดีนะ
0: ค
1: คร
0: ่
1: ับ
0: ะ
1: ถ้ามันฟ้าครึ้มครึ้มมีเมฆเราจะพูดว่ายังไงครับ
0: 날씨가 나빠요. 다 아까 D 날씨가 좋아요. 아까 May D 날씨가 나빠요.
1: 나ปาโยคือไม่
0: 좋아요
1: ด
0: ก
1: ี
0: ับ나빠요
1: ตร
0: ใช
1: ง
0: ่ได
1: ข
0: ้
1: ้าม
0: ค่ะ
1: กัน
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าแบบลมพัดมีลมวันนี้
0: ก็ลมคือว่าพาราม
1: คร
0: ล
1: ับ
0: มพัดพารามี불어요ก็เฉยๆลมพัดแต่ลมพัดอย่างแรงๆพารามี세게 불어요ใช่ได้ค่ะ
1: งั้นเรามีประโยคที่ต่อเนื่องจากเรื่องอากาศนะครับเช่นแบบโอ้วันนี้หนาวจังเลยอยากให้ช่วยปิดแอร์หน่อย
0: แอร์คือว่าแอร์คอนแ
1: ออ๋อ
0: ร์
1: คื
0: ค
1: อแออ ร์
0: น
1: ค
0: เน
1: อน
0: ี่
1: ด
0: ย
1: ิชันเนี่ย
0: ในช
1: ะค
0: ่
1: รับ
0: ค่ะแอร์คอนดิชันมาจากแอร์คอนดิชันแอ
1: คร รับ
0: ์คอนเนี่ยกึเซโยกึเซโยก็ปิดถ้าแอร์คอนเนี่ยเคาเซโยเปิด
1: อ๋อ
0: เคาเซโยกับกึเซโยเป็นคำ
1: ต
0: ต
1: ร
0: ร
1: ง
0: ง
1: ข
0: ข
1: ้า
0: ้
1: ม
0: าม
1: กัน
0: กันค่ะเปิดก็เคาเซโยกึเซโยปิดก็กึเซโยแอร์คอนเนี่ยเคาเซโยเปิดแอร์แล้วแอร์คอนเนี่ยกึเซโยปิด
1: ปิด
0: แอ
1: แอ
0: ร์
1: ร์
0: ค
1: น
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: ครับถ้าเปิดปิดหน้าต่างบ้างล่ะครับ
0: ก็คนละคำนะคะไม่
1: คร
0: เห
1: ั
0: ม
1: บ
0: ือนกันจะเปิดหน้าต่างช่างมุนเยอเซโยก็ช่างมุนคือว่าหน้าต่าง
1: ครับ
0: ยอลดาคือว่าเปิดช่างมุนเยอเซโยเปิดหน้าต่างแล้วปิดหน้าต่างช่างมุนดาดเซโยแอร์คอนเคาเซโยหรือแอร์คอนกึเซโยช่างมุนเยอเซโยหรือช่างมุนดาดเซโยอันนี้ทั้งหมดที่สุดท้ายก็เซโยเซโยใช่ไหมคะอันนี้เป็นเหมือนคำสั่งขออ
1: ๋อ
0: ขอด้วยนะคะ
1: ครับเหมือนคำร้องขอ
0: ใช่ค่ะ
1: ช่วยทำให้หน่อยนะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: งั้นถ้าเราจะบอกเพื่อนชาวเกาหลีว่าให้ดูแลสุขภาพด้วยนะเหมือนเทคแคร์นะแบบนี้พูดเป็นภาษาเกาหลีว่าไง
0: ค
1: คร
0: น
1: ับ
0: กังโจชิมาเซโอคนกังคือสุขภาพ
1: ครับ
0: โจชิมาเซโอคือ be careful อะไรนะระวังด้วย
1: ครั
0: แ
1: บ
0: ล้วก็คนกังโจชิมาเซโอใน ช
1: ี
0: ่
1: ่
0: ได
1: แ
0: ้
1: หละคร
0: ค
1: ั
0: ่ะ
1: บเป็น
0: ค่
1: ป
0: ะ
1: ระโยคที่แสดงความเป็นห่วงนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณครับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆเช่นเคยจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ไปฝึกกันดีกว่าครับว่าประโยคเหล่านี้คำศัพท์เหล่านี้เราจะใช้กันยังไงในช่วง Try Out ครับ
2: 좀 켜세요.
3: 네.
2: 고마워요. 어디에 가요?
3: 백화점에 가요.
2: 백화점에 왜 가요?
3: 한국어 책 사러 가요.
2: 비가 와요. 우산을 준비하세요.
3: 네, 알겠어요.
2: 아, 시원하다. 아, 날씨가 더워요. 에어컨을 좀 켜세요.
3: 네.
2: 고마워요. 어디에 가요?
3: 백화점에 가요.
2: 백화점에 왜 가요?
3: 한국어 책 사러 가요.
2: 비가 와요. 우산을 준비하세요.
3: 네, 알겠어요.
2: 아, 시원하다.
0: 날씨가 어때요? 날씨가 어때요? 날씨가 어때요? 날씨가 어때요? 날씨가 더워요. 날씨가 더워요. 날씨가 더워요. 날씨가 더워요. 날씨가 추워요. 날씨가 추워요. 날씨가 추워요. 날씨가 추워요. 날씨가 시원해요. 날씨가 시원해요. 날씨가 시원해요. 날씨가 시원해요. 날씨가 좋아요. 날씨가 좋아요. 날씨가 좋아요. 날씨가 좋아요. 날씨가 나빠요. 날씨가 나빠요. 날씨가 나빠요. 날씨가 나빠요. 봄에 날씨가 따뜻해요. 봄에 날씨가 따뜻해요. 봄에 날씨가 따뜻해요. 봄에 날씨가 따뜻해요. 여름에 날씨가 더워요. 여름에 날씨가 더워요. 여름에 날씨가 더워요. 여름에 날씨가 더워요. 가을에 날씨가 시원해요. 가을에 날씨가 시원해요. 가을에 날씨가 시원해요. 가을에 날씨가 시원해요. 겨울에 날씨가 추워요. 겨울에 날씨가 추워요. 겨울에 날씨가 추워요. 겨울에 날씨가 추워요. 비가 와요. 비가 와요. 비가 와요. 비가 와요. 눈이 와요. 눈이 와요. 눈이 와요. 눈이 와요. 바람이 불어요. 바람이 불어요. 바람이 불어요. 바람이 불어요. 건강 조심하세요. 건강 조심하세요. 건강 조심하세요. 건강 조심하세요. 에어컨을 켜세요. 에어컨을 켜세요. 에어컨을 켜세요. 에어컨을 켜세요. 창문을 여세요. 창문을 여세요. 창문을 여세요. 창문을 여세요. 에어컨을 끄세요. 에어컨을 끄세요. 에어컨을 끄세요. 에어컨을 끄세요. 창문을 닫으세요. 창문을 닫으세요. 창문을 닫으세요. 창문을 닫으세요. 우산을 준비하세요. 우산을 준비하세요. 우산을 준비하세요. 우산을 준비하세요.
1: อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมเคล็ดลับความสำเร็จของการเรียนภาษาไม่ว่าจะภาษาเกาหลีหรือภาษาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือการฝึกฟังบ่อยๆแล้วก็ฝึกพูดบ่อยๆเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการอีกแล้วแหละครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับอันยองฮีเคเซโย

พบกับจนภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะและวันนี้นะคะคุณฮีโร่ก็ไม่ธรรมดาค่ะจะพาพวกเราไปตามหายี่ห้อสินค้าท้องถิ่นทั้งที่หลายคนอาจจะเคยรู้แต่ไม่เคยสังเกตและประเทศที่เราจะไปกันในวันนี้นะคะก็มีเวียดนามมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะว่าแต่จะเป็นยี่ห้อของอะไรบ้างนั้นเราต้องตามคุณฮีโร่ไปดูกันดีกว่าค่ะ

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศเวียดนามค่ะเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนและก็ยานพาหนะอย่างมอเตอร์ไซค์ที่เห็นอยู่นี่นะคะนอกจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยังมีจักรยานรถยนต์แล้วก็รถแท็กซี่ค่ะที่แรกที่คุณฮิโรจะพาเราไปทานอาหารนะคะก็คือนี่เลยค่ะอาหารขึ้นชื่อของชาวเวียดนามนั่นเองค่ะไม่ต้องบอกก็เดาได้แล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งนั้นคือเฟอหรือว่าก๋วยเตี๋ยวสไตล์เวียดนามนั่นเองค่ะ
1: เดี๋ยวผมวันนี้นะฮะแนะนำยี่ห้อของที่นี่นะฮะของเวียดนามนะฮะเข้าไปนี่นะฮะเฮ้ยคุณป้าใครอะไรหวยฮะลอตเตอรี่แถวนี้จะเป็นมีโรงแรมใหญ่แล้วก็มีตึกใหญ่นะฮะคือค่อนข้างนักธุรกิจอะฮะเยอะนะฮะแต่ว่ายังมีขายข้างถนนแบบนี้ยันแบบนี้สมมตินะฮะนี่เรียกว่าเผอขายอยู่นะฮะ
0: สังเกตได้เลยนะคะว่าขนาดทางเดินทางเท้าแบบนี้ยังมีเฟอตั้งขายอยู่การันตีได้เลยนะคะว่าเป็นอาหารยอดนิยมจริงๆค่ะแล้วนี่คุณฮิโรจะพาเราไปทานที่ไหนล่ะคะเนี่ย
1: แล้วก็มีขายเสื้อนะฮะเสื้ออ๋อทีนี้ก็เป็นแบบนี้ไอเฟอนะครับรู้สึกเป็นนามมากๆไอเฟอแล้วก็ที่ผมตั้งใจมาที่นี่ใช่นี่แหละฮะที่ผมท่านจ่ายมาร้านนี้ก็คือเฟอ24นะฮะเข้าไปฮะเขียวหมดเลยเขียวหมดเลยฮะเข้าไปครับ
0: อ๋อร้านนี้นี่เองค่ะชื่อว่าเฟอ24เห็นเลข24แบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาเปิด24ชั่วโมงนะคะแต่24ที่ว่านั้นหมายถึงส่วนผสม24ชนิดที่ดีต่อสุขภาพนั่นเองค่ะและเฝอที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือเฝอเนื้อนั่นเองร้านเฝอ24นี้นะคะไม่ได้โด่งดังแค่ในประเทศเท่านั้นค่ะแต่ยังโกอินเตอร์ไปไกลนะคะมีสาขามากมายถึงต่างแดนอีกด้วยล่ะค่ะ
1: คือเข้ามาร้านนี้ชื่อเฝอ24ใช่ไหมครับก็แน่นอนมีขายเฝอแบบหลายรสชาตินะฮะเต็มๆเลยเมนูแบบนี้ฮะครับWhich is the best seller one?
2: This one is the best seller for everything
1: mix? Yeah, okay, so give me one?
2: Yes.
1: Thank you. ผ้าเจ็ดมือข้างในนะฮะไม่ใช่ข้างในข้างหลังนะฮะเคียงฮานอยจาการ์ตามานิลาโอ้ยหลายประเทศนะฮะมีออสเตรเลียด้วย
0: ส่วนความอร่อยนั้นดูสิคะจัดเต็มครบเซตแบบนี้นะคะจะอร่อยแค่ไหนจะทานคู่กับอะไรต้องไปดูคุณฮิโร่ทานเองดีกว่าค่ะ
1: โอ้มาแล้ว

Thank you มาเร็วครับโอ้ใหญ่มากเลยนะใส่ขนาดธรรมดานะผมถามนะฮะแต่ผมแอบดูแล้วนะถ้าเปรียบเทียบก๋วยเตี๋ยวเมืองไทยเนี่ยที่นี่มันใส่ใหญ่เหมือนญี่ปุ่นเลยจุดเด่นของที่นี่ก็คือเนี่ยมะนาวนะชอบมากเข้ากันมากมะนาวแบบนี้ที่พิเศษก็คือซอสแล้วก็มีอีกอันซอสอันนี้นะครับแล้วแต่ชอบอ่ะอันนี้รสชาติแบบถ้าผมนะอันนี้รู้สึกว่าฝรั่งตะวันตกกับตะวันออกรวมมิตรนะประมาณนี้รสชาติข้างในจะมีเนื้อนะครับเนี่ยคนที่นี่นิยมเนื้อแล้วก็มีไก่หมูหมูอันนี้นะหมูอันนั้นหมูอันนี้หมูแล้วก็มีผักแล้วก็เส้นที่นี่ยากิมัสอร่อยมากจะข้างถนนนะครับประมาณราคาว่าประมาณนะครับประมาณ 30,000 ดอนก็คือ45บาทนะครับแต่ที่นี่อันนี้ก็คือประมาณ 60,000 ดอนนะฮะก็ราคาขึ้นหน่อยหรือว่า 90 บาทเลยนะครับก็ราคาอีกระดับนึงนะครับแต่ขั้นตอนก็ดีอีกแบบนึงอันนี้ก็อร่อยจริงๆมีอีกคนที่ไม่อิ่มนะฮะเจออันนี้อันนี้ก็คือวัฒนธรรมฐานอาหารของเวียดนามนะฮะก็คือกินน้ำซุปกับปลาต้มกอจริงจริงครับผมถามหลายคนแล้วจริงครับแบบนี้ฮะก็อันนี้แหละซุปอ่ะแบบนี้อร่อยอร่อยครับอร่อย

0: ินอิ่มแล้วนะคะคุณฮิโร่ก็พาเราไปสำรวจกันต่อค่ะและแล้วก็มาเจอกับสิ่งนี้ค่ะ
1: ถึงแล้วทีนี้ไซงอนช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะฮะเดี๋ยวเข้าไปข้างในฮะเฮ้ยเสียงดังมากคิวมอบายนะฮะคนเวียดนามชอบมือถือจนถึงผลิตเองครับเนี่ยคิวมอบาย
0: โทรศัพท์มือถือที่นี่นะคะถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในโลกปัจจุบันค่ะยิ่งที่นี่นะคะเขามีระบบ 4G ด้วยแล้วนะคะยิ่งทำให้โทรศัพท์มือถือนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเวียดนามเลยค่ะทั้งวัยรุ่นวัยทำงานวัยไหนๆนะคะก็ใช้โทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้นค่ะลองเลือกไปใช้สักเครื่องดีไหมคะคุณฮิโร่
1: ใช่ค่ะเวียดนามนะฮะก็คือตัวนี้นิยมมากขายดีมากมือถือนะฮะแต่ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศใช่ไหมฮะไม่ใช่ของที่นี่แต่ตัวนี้นะฮะไม่กี่ปีเองเขาผลิตมือถือเองนะฮะ Q Mobile อันนี้คือแบรนด์อีฮอของเวียดนามอย่างหนึ่งนะครับเทราคาถูกอันละประมาณ3 บาทไม่แบนเนาะ
0: คุณผู้ชมคงงงใช่ไหมคะโอ้ยจะมีความนิยมมากขนาดไหนมือถือโอ้ยสู้เมืองไทยไม่ได้หรอกคืออย่างนี้ค่ะประชากรของชาวเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด85ล้านคนใช่ไหมคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ารายชื่อผู้คนที่ลงทะเบียนมือถือไว้นะคะมีกว่า100ล้านคนค่ะเอาเป็นว่ามีจำนวนมือถือในประเทศนี้เยอะกว่าประชากรในประเทศอีกละค่ะ
1: นี่ฮะเมื่อกี้แห่งคิวโมบายทางการนี้ข้างกันนี้ก็คือโมเบลไม่ใช่มือสอนนะมือใหม่เลยมือใหม่เลยซื้อได้ประมาณพันกว่าบาทได้นะเฮ้ยถูกแต่คงไม่ค่อยสนใจอ่ะนะสนใจแบรนด์อื่นมากกว่าหรือเปล่า

0: พอเลือกโทรศัพท์มือถือเสร็จปุ๊บคุณฮิโร่ก็พาเราไปช้อปปิ้งหมวกกันน็อกต่อที่ร้านนอนซันค่ะ
1: โอ้ยมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยครับอันนี้วันธรรมดากลางวันบ่ายมอนบ่ายสองมอนนี่มอเตอร์ไซค์เยอะนะฮะที่วันนี้ผมท่านจะมาก็คือร้านนั้นนะฮะเนี่ยชมพูชมพูอยู่นี้นะครับเฮ้ยสายไฟบ้านหมดไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวยังไงเข้าไปร้านนั้นนะฮะอีฮอของประเทศที่นี่ฟันนี่ฟันนี่แหละครับ
0: โอ้ระวังนิดนึงนะคะคุณฮิโร่การจราจรที่นี่พลุกพล่านจริงๆเลยนะคะเนี่ย
1: ร้านชื่อว่าน้องเสิร์ฟนะฮะเดี๋ยวต่อไป
0: ร้านนี้นะคะเป็นร้านหมวกกันน็อกที่เรียกได้ว่าเป็นยี่ห้อดังของเวียดนามเลยก็ว่าได้ค่ะมีแฟรนไชส์มากมายหลายสาขาสังเกตง่ายๆนะคะร้านเป็นสีชมพูสดใสแบบนี้ค่ะ
1: สินเช้าสินเช้า
0: แล้วทำไมหมวกกันน็อกที่นี่ถึงได้ขายดีกันนักหนาเลยหรอคะก็เพราะว่ากฎหมายของประเทศเวียดนามนี่แหละค่ะหากใครฝ่าฝืนไม่ใส่หมวกกันน็อกระหว่างขับขี่ถือว่าทำผิดกฎค่ะจึงมีร้านหมวกกันน็อกแบบนี้อยู่มากมายนั่นเองค่ะหลายสีหลายลายนะคะขนาดนี้ไม่รู้เลยค่ะว่าจะเลือกสีอะไรดีดูไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นหมวกกันน็อกภายนอกดูเป็นดาธรรมดาแต่ว่าด้านในนะคะเป็นแข็งๆแบบหมวกกันน็อกแบบนี้ค่ะ
1: เนี่ยไม่ใช่หมวกนะครับดูดีๆนะครับหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกจริงแข็งนี่ราคาสีละเอ๊ะ1,000-1,500อ่ะ4,500ก็คือประมาณประมาณ650-700 บาทประมาณนี้นะอันนี้ดูเหมือนหมวกใช่ไหมจิ๊บคอเลยแข็งมากหมวกกันน็อกจริงจริงครับคือประเทศเวียดนามก็คือต้องมอเตอร์ไซค์ต้องใช้ชีวิตกับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะแล้วก็ทั้งหมดก็เข้มงวดต้องใส่พวกเห็นแล้วทุกคนใส่อยู่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยคิดถึงแฟชั่นมากเพราะว่าอยู่กับผู้ชีวิตประจำนะฮะก็เลยเหมือนกันเนาะก็ต้องสวยๆหน่อยครับที่หอที่นี่เลย
0: ฟังจากที่คุณฮิโร่เคาะแล้วนะคะรับประกันได้ว่าแข็งแรงจริงๆค่ะดูสิคะมากมายละลานตาไปหมดเลยนะคะส่วนใครชอบแบบอัดอาร์นะคะก็ต้องนี่ค่ะหมวกกันน็อกแบบแฮนด์เมดอันนี้นะคะเพ้นลวดลายลงไปนะคะไม่ซ้ำแบบใครแน่นอนค่ะแฮนด์เมดก็มีนะคะดูสิคะฝีมือจริงๆเลยนะคะเนี่ยแบบนี้ล่ะค่ะแฟชั่นหมวกกันน็อกของชาวเวียดนามพอใช้จริงใส่จริงแล้วนะคะก็ออกมาสวยงามอย่างที่เห็นแบบนี้ละค่ะ
1: โอ้พอดีเจออันนี้อีโหนี้นะครับก็ได้รางวัล นะฮะของประเทศเวียดนามได้รางวัลยอดเยี่ยมสวยนะ

0: จริงๆแล้วการที่เวียดนามออกกฎหมายเคร่งครัดในเรื่องการสวมหมวกกันน็อกนะคะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะคะเพราะว่าความปลอดภัยของชีวิตเรายังไงก็ต้องสำคัญที่สุดอยู่แล้วค่ะพอเห็นหมวกกันน็อกแบบนี้แล้วก็ทำให้นึกถึงเรื่องของหมวกแบบสาวเวียดนามที่เขาเรียกกันว่านอนลาค่ะนอกจากจะใส่กันแดดกันลมแล้วนะคะยังเป็นเสน่ห์และก็สัญลักษณ์ให้กับประเทศเวียดนามไปโดยปริยายค่ะ
1: ตั้งแต่สมัยก่อนนะฮะตอนที่ผมมาที่นี่10ปีที่แล้วก็เขาขี่จักรยานกลางแล้วก็เขาจะใส่หมวกแบบแบบนี้สี่เหลี่ยมแต่เขายังติดนิสัยตอนนั้นเลือกไม่ได้จนถึงมาขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องใส่หมวกแต่ว่าแฟชั่นสวยๆหน่อยอันนี้คือชาวเวียดนามสมัยนี้ในเมืองใหญ่โฮจิมินห์นะฮะผมคิดแบบนั้นเฮ้ยกำลังมาแล้วคาเซกระแสใหญ่เครื่องใหญ่เครื่องเมือกมาแล้วเฮ้ยทุกคนอ่ะน่ารักดีอ่ะ
0: แวะมาสำรวจกันต่อที่มาเลเซียนะคะที่นี่ค่ะคุณฮีโร่ไปเจอร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรียกได้ว่าถามใครในประเทศนี้ก็ไม่มีใครที่ไม่รู้จักร้านกาแฟร้านนี้เด็ดขาดเลยค่ะซึ่งเป็นร้านที่ได้รับความนิยมในประเทศ

0: สิงคโปร์มารวมๆกันแล้วมีกว่า170สาขาร้านกาแฟแห่งนี้มีชื่อว่า Old Town White Coffee นะคะ
1: White Coffee okay thank you White Coffee จะดูก็ขาวนิดนึงนะฮะมีนมนะผสมนะมันจะเดือดเข้มข้นนะฮะคาเฟ่ที่มีรสชาติเข้มข้นแล้วก็หวานนะครับแล้วก็มีนมเยอะนะฮะคล้ายๆคาเฟ่ลาเต้นะฮะแต่เข้มข้นหน่อยนะครับอร่อยมากรสชิมไหมได้ครับได้นะครับแบบนี้ลองชิมดูครับเชิญครับเชิญครับไม่ไหวขอโทษนะครับเจ็บอร่อยฮะคาเฟ่รสชาติพิเศษครับมาจากเมืองอีโปอีโปครับคือเมืองอีโปนะฮะเท่าที่ผมรู้นะฮะคือเมืองนี้น้ำเล่อร่อยนะฮะก็เลยคนมาเลเซียนะฮะคนมาเลเรียกคำว่าเมืองอีโปนะฮะอาหารอร่อยเมืองอาหารอร่อยนะฮะเดี๋ยวค่อยไปนะฮะข้าวหน้านะค่อยขนมปัง
0: นอกจากร้านนี้เขาจะเสิร์ฟกาแฟร้อนๆแล้วนะคะเขาก็ยังมีอาหารแสนอร่อยเตรียมพร้อมบริการลูกค้าอีกด้วยค่ะทางร้านแนะนำมานะคะว่าถ้าเกิดจะทานกับไวท์คอฟฟี่แล้วก็อาหารที่เหมาะที่สุดก็คือคายะโทสนั่นเองค่ะไม่ใช่ขยะโทสนะคะไม่เหมือนกันค่ะเป็นอีกหนึ่งอาหารที่ชาวมาเลเซียชอบทานมากค่ะ
1: What should I call it this one name ฮะกายะกายะกายะ
0: คุณฮิโร่คะระวังสำเนียงด้วยค่ะ
1: กาย่านะฮะเขาเรียกกาย่านะครับอันนี้แหละผมชอบข้างไหนนะฮะเนี่ยแบบนี้ขนมปังใช่ไหมครับแล้วก็ข้างไหนมีอย่าให้ดูนะแบบนี้เนยแล้วก็มีฮันนี่นะฮะน้ำผึ้งนะฮะแล้วก็ปิดแบบนี้แล้วก็วิธีการกินก็คือนี่เข้ากันเนยกับน้ำผึ้งขนมปังแบบนี้แล้วก็ปิ้งๆหน่อยนะเข้ากันแล้วก็ชิมกาแฟนี้ White Coffee กาแฟขาวนะครับแล้วก็มองข้างมองข้างนอกแล้วแบบนี้เขาก็มองผมมาแล้วนะแบบนี้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือแบบนี้อันนี้คือวิธีการกินระดับสูงหน่อยนะฮะแบบนี้ฮะใช่ไหมครับคุณใส่เนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยก็กินข้าวขั้นอร่อยมาก
0: บรรยากาศในร้านนะคะดูคลาสสิกด้วยภาพถ่ายที่บอกเล่าประวัติและก็เรื่องราวของร้านค่ะทำให้ช่วงเวลาของการจิบกาแฟในร้านนี้ไม่น่าเบื่อเลยใช่ไหมคะคุณฮิโร่ถือได้ว่าเป็นร้านกาแฟที่เป็นตัวแทนของประเทศมาเลเซียเลยก็ว่า

ศสุดท้ายกันแล้วนะคะที่คุณฮิโรจะพาเรามาสำรวจกันในวันนี้กับประเทศสิงคโปร์ค่ะประเทศธุรกิจที่มีคนมากมายหลายเชื้อชาติและก็ประเทศที่โดดเด่นทางด้านธุรกิจแบบนี้ก็แน่นอนนะคะว่าจะต้องมียี่ห้อหรือว่าตราสินค้าที่เป็นของประเทศอย่างแน่นอนเห็นไหมนะคะไม่ทันไรคุณฮิโร่ก็เจอกับสิ่งแรกแล้วล่ะค่ะชื่อซิงเทลนี้ไม่บอกก็เดาได้นะคะว่าเป็นของประเทศสิงคโปร์อย่างแน่นอนซิงเทลนี้นะคะมีหน้าที่หลักที่จะให้บริการในเรื่องโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะประเทศธุรกิจแบบนี้เรื่องของการติดต่อสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะดูสิคะตึกใหญ่โตมากเลยนะคะและก็นะคะไม่ว่าจะมองไปที่ไหนก็จะเห็นตู้โทรศัพท์สาธารณะของซิงเทลตั้งอยู่มากมายพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับชาวเมืองเต็มไปหมดเลยค่ะและสิ่งต่อไปที่คุณฮิโร่เจอนะคะก็คือ DBS Bank ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศธุรกิจเพราะฉะนั้นจึงมีธนาคารตั้งอยู่เป็นจำนวนมากแต่ที่พิเศษจนคุณฮิโร่ต้องแนะนำก็ต้อง DBS Bank

0: ได้ความมาว่า
1: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ธนาคารของสิงคโปร์นะครับชื่อว่า DBS นะครับอันนี้คือของรัฐบาลเลยนะครับอันนี้คือยิ่งใหญ่นะครับมีสนทุกใหญ่มากในตรงกลางสิงคโปร์เลยนะฮะแล้วก็ผมได้ยินว่าคนที่เรียนนะฮะการเงินจบมหาลัยแล้ว9ของใน10คนนะฮะอยากทำงานที่นี่เพราะว่าบริษัทของรัฐบาลด้วยแล้วก็สำคัญที่สื่อก็คือเงินเดือนนะครับ10เท่าของธนาคารธรรมดาที่นี่นะครับ10เท่าถ้า 10,000 บาทเท่า 100,000 โอ้ยิ่งใหญ่นะครับ DBS
0: ธนาคารใหญ่โตและก็มั่นคงขนาดนี้นะคะจึงมีผู้คนมากมายเต็มไปหมดทั้งนักธุรกิจคนทำงานชาวบ้านต่างก็พากันมาใช้บริการอย่างไม่ขาดสายเรียกได้ว่าเป็นย่านศูนย์กลางทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆค่ะ
1: ครับที่นี่นะครับชื่อว่าคอปี้เทียมนะฮะคอปี้เทียมอันนี้ก็คือเป็นฟู้ดคอร์ทมีชื่อเสียงในสิงคโปร์นะครับมีสาขาหลายที่เหมือนกันนะครับผมสังเกตแล้วเห็นทุกที่เลยครับแล้วก็อันนี้ก็คืออีฮ่อนะฮะมันเป็นโลคัลของพื้นบ้านของสิงคโปร์นะฮะที่เกิดจากที่นี่นะฮะแบบนี้แหละครับอ่านได้ไหมนะทูรูสิงคโปร์เทสนะฮะคอปปี้เทียม
0: โคปิเตียมนะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือฟู้ดคอร์ทนั้นนะคะเป็นร้านที่มีอยู่มากมายและก็เป็นที่นิยมในสิงคโปร์ค่ะของที่ขายนั้นนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดื่มชาหรือว่ากาแฟแล้วก็อีกอย่างนะคะหาได้ไม่ยากค่ะเพราะว่าโคปิเตียมเหล่านี้นะคะตั้งอยู่ทั่วประเทศสิงคโปร์ค่ะลองเดินตามคุณฮิโร่เข้าไปเรื่อยๆนะคะมีของกินเยอะแยะไปหมดเลยละค่ะแต่คุณฮิโร่จะพาไปทานอะไรต่อคะเนี่ย
1: ถ้าบ้านเราก็เรียกว่าฟู้ดเซ็นเตอร์นะฮะมีแบบนี้ขายเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มแบบนี้นะฮะแต่ที่นี่คนที่นี่นะฮะเรียกว่าฮอกค่านะครับแล้วก็มีขายแบบนี้โต๊ะนะฮะแบบนี้โต๊ะ How are you today? Hi. Hi. Hi.
2: Yeah.
1: Hi. Yeah. From Thailand.
2: Me Malaysia and Singapore.
1: Oh, you Malaysia?
2: Yeah.
1: อ๋อซาลามาปากีโน
2: อาจจะต้องมาเลย
1: อยู่ต้องมาเลยล่ะโอเคเซียบ๊ายบายอันนี้ก็ขายโทฟูใช่ไหมฮะที่วันนี้ผมอยากจะแนะนำนะฮะแต่วันนะครับอยากจะแนะนำแน่ๆก็คือสวัสดีครับก็คือน้ำโทฟูคนที่นี่นะฮะน้ำโทฟูอาจจะคนไทยก็รู้จักนะฮะคนที่นี่ก็มีขายทุกที่นะฮะซื้อได้เลยแต่วันนี้ผมจะแนะนำยี่ห้ออย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อนะครับของสิงคโปร์นะฮะนี่คืออยู่แถวนี้ด้วยซาลาเปาน่าอร่อยเนี่ยโอเคนี่นะฮะอันนี้ก็ขายเกี่ยวกับเส้นนะฮะเส้นบะหมี่นะครับปัดไตใกล้ๆปัดไตอันนี้ก็ลูกชิ้นนะครับอันนี้ก็น่าอร่อยนะแล้วก็ที่นี่เป็นโจ๊กนะฮะโจ๊กสวัสดีครับฮัลโหลคนที่นี่น่ารักจริงๆนี่แหละที่วันนี้ท่านจะมาก็คือที่นี่ชื่อว่ามิสเตอร์บีนนะฮะน้ำเต้าหู้ที่ขึ้นชื่อนะครับอะไรติดตัวนี
0: ้เจอแล้วค่ะน้ำเต้าหู้นั่นเองค่ะน้ำเต้าหู้ที่นี่เขาไม่ธรรมดานะคะขอบอกก่อนเขาสร้างสรรค์มาเพื่อคนรักสุขภาพโดยเฉพาะเลยค่ะ
1: ประมาณ50กว่าบาทนะครับอันนี้คนสารน้ำเต้าหู้แบบร้อนมีไรซ์โบว์มีข้าวพั่มข้างในงอนนะครับข้างในนะครับมีแน่นอนมีน้ำเต้าหู้แล้วก็มีเต้าหู้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไรซ์โบว์โอ้โอเคร้อนด้วยอากาศร้อนแล้วก็กินร้อนๆเนี่ยดีไอซ์โบโอ้อร่อยจริงอันนี้อร่อยดูข้างในนะประมาณนี้
3: ข้างในมีงา

0: ต่ไม่มีรู้สึกรสชาติเข้านะจะมีงาเยอะๆแล้วก็ข้างนอกก็เป็นโมจินะฮะอร่อยอร่อย
1: นอกจากหน้าตาจะดูน่ารับประทานแล้วนะคะโลโก้ของร้านที่เป็นรูปน้องถั่วน่ารักที่แลบลิ้นเลียปากแบบนี้นะคะโหก็น่าจะรับประกันได้ว่าของของเขาอร่อยจริงค่ะจริงหรือไม่จริงนั้นต้องดูที่คุณฮิโร่แล้วล่ะค่ะตอนนี
0: ้ก็ร้อนนะครับขอโทษพาคุณผู้ชมนะฮะจอโทรทัศน์และหน่อยช็อกโกแลตแล้วก็น้ำเต้าหู้นะฮะมีหลายแบบนะที่นี่ร้อนแล้วก็แยงก็มีแล้วข้างในจะมีนาตัวแดงแล้วก็มีเจลลี่มีอะไรแบบสมัยนี้ฮะสไตล์สมัยนี้แบบสมัยนี้นะฮะเพราะว่าคนที่ปกติกินน้ำเต้าหู้นะครับก็คือส่วนใหญ่เขาจะอายุสูงหน่อยใช่ไหมฮะแต่มิสเตอร์เบนเนี่ยอุตส่าห์ทำโลโก้น่ารักขนาดนี้ฮะก็ให้วัยรุ่นหรือว่าเมื่อกี้เห็นเด็กใช่ไหมครับก็กินมิสเตอร์บีนตัวนี้นะครับครับมีหลายสาขานะครับอันนี้คืออีโคอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อของสิงคโปร์นะครับอร่อยอันนี้อร่อย
1: ใครจะมาทานที่ร้านนี้นะคะแนะนำว่ามาได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะเมนูเพื่อสุขภาพแบบนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีใช่ไหมคะ
0: อร่อยมากครับ
1: การที่เราได้เข้าไปรู้จักกับตราสินค้ายี่ห้อของสินค้าในท้องถิ่นนั้นๆ นะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งปลูกสร้างหรือสัญลักษณ์ต่างๆที่พบเจอในที่ต่างๆทั้งหมดนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นถึงการใช้ชีวิตแนวความคิดหรือมุมมองของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะ

อีโฮทอนติงคอนเทลาประเทศได้เข้าไปอยู่ในใจของคนทอนติงนั้นอาเซียนที่กำลังเติบโตขึ้นอีกไม่นานอีโฮทอนติงจะเข้าสู่ระดับโลกฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์